0: ขอเข้าใจด้วยนะคะมาแล้ว
1: คนจะได้เห็นข้อมูลดีๆกันนะครับ
0: ค
1: ุณ CCN18 คุณณนีรนุชนะครับแล้วก็คุณ user 757คุณ SEK คุณ Ion Girl นะครับคุณเพรหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: อืมค่ะเอาละค่ะเราในช่วงนี้เรามาตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่ผ่านมาเกือบๆ4เดือนที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยมันก็แน่นอนนะคะส่งผลกระทบในเรื่องวิกฤตพลังงานนะรวมถึงพลังงานที่ต้องนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มการลงทุนในโซลาร์เซลล์เนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนะคะรายงานผ่านรอยเตอร์สฟิลิปปินส์ leads the world in rush to solar as power prices soar นะคะคือราคาพลังงานเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะมาจากสถานการณ์สงครามนะคะบริษัทเมราโก้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำของฟิลิปปินส์ค่ะได้ขึ้นราคาค่าไฟฟ้า 10% นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นแถวๆวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนโดยเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 12% ของรายได้ต่อเดือนไปกับค่าไฟฟ้าค่ะฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าน้อยมากและราคาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเนี่ยก็สูงที่สุดในภูมิภาคเลยรองลงมาจากสิงคโปร์แต่กำลังซื้อเฉลี่ยของประชาชนในสิงคโปร์เนี่ยเขาสูงกว่าเกือบ13เท่าค่ะมีเขาเข้าไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีวิศวกรซอฟต์แวร์ท่านหนึ่งนะอายุ39ปีนะคะชื่อคุณเอเดเรียนเขาบอกว่าคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์มาหลายปีแล้วแต่ว่าราคามันก็แพงเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าราคาไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยตัดสินใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านในกรุงมะนิลานะคะที่เขาเองเนี่ยก็อยู่อาศัยร่วมกับคนอื่นๆอีก3คนติดตั้งไปด้วยงบประมาณ310,000 บาทค่ะกระแสความนิยมติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่าสูงถึง407ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 13,500 กว่าล้านบาทในช่วงตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมโดยเพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะตามข้อมูลการค้าจากจีนค่ะซึ่งเป็นผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้โดยในเดือนพฤษภาคมนะคะการส่งออกไปฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน3เลยทีเดียวในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาก็คือเขาไม่ได้อุดหนุนมากแต่เขาให้สินเชื่อนะคะสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์สูงสุด 500,000 ฟิลิปปินส์เปโซก็ประมาณ 270,000 กว่าบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานที่มาจากรอยเตอร์สจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นความพยายามในการดิ้นรนต่อสู้กับราคาพลังงานและเปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวเลือกพลังงานสะอาดนะคะธุรกิจหนึ่งที่ไม่ค่อยกระทบมากในช่วงนี้ก็คือพวก new business นะคะก็คือพวกธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกเทคหรือว่าพวกพลังงานสีเขียวนะคะก็ถือว่าเติบโตอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ค่ะ
1: เรื่องของพลังงานทางเลือกแบบโซลาร์เซลล์นี้ก็เห็นว่าเมื่อก่อนนี้นะประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเรา5กิโลวัตต์นี่ก็จะประมาณ 220,000 หรือ 230,000 นะตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณสัก 120,000 บาทแล้วก็ราคาลดลงได้ไปอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุณภาพนี้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโครงการที่บ้านเราเนี่ยเคยพูดกันเอาไว้ว่ารัฐบาลจะให้สินเชื่อจะสนับสนุนเรื่องของการที่ประชาชนจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยไม่รู้ไปถึงไหนแล้ว
0: แต่ช่วงหน้าฝนนี่ productivity หรือว่ากำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์นี่จะลดลงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ากลางวันก็ร้อนมากนะคะแต่ว่าช่วงเย็นๆ เนี่ยมาแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกพายุทุกวันเนาะถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ก็น่าจะได้อยู่นะฉ่ำๆแสงแดดพระอาทิตย์ประเทศไทยนะคะ
1: ใช่แล้วก็การพวกเดี๋ยวนี้การผลิตพลังงานเนี่ยเพียงแค่แดดแรงๆไม่กี่ชั่วโมงอะไรมันก็ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียว วันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่านอสโตรเจียมาฝากด้วยนะครับ
0: bitter and sweet หรือเปล่าคะหรือว่า nostalgic ในแง่ไหนคะ
1: น่าจะสวีทนะเพราะว่าในอิสระเสรีภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มาจากยานพาหนะใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องน้ำหวานเคยได้ยินคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์สกูตเขาใช้คำว่าสกูตเตอร์นะที่ชื่อเวสป้า
0: อ๋อค่ะรู้จักค่ะแบรนด์เก่าแก่ไม่เคยค่ะไม่เคยดิฉันเคยพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสมัยวัยประถมแบบขี่ในซอยบ้านอยากลองขี่แบบผู้ใหญ่ปรากฏอ๋อชนกำแพงของคนแถวบ้านก็เลยไม่เคยขี่อีกเลยค่ะ
1: แต่ใครคุณผู้ฟังท่านใดเคยขี่เวสป้าหรือว่ามีประสบการณ์กับเวสป้านะครับลองมาทักเราหน่อยนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับที่กลางกรุงโรมเลย thousands of Vespa swarm Rome's historic center to mark iconic scooters 80th anniversary ก็คือเป็นการครบรอบ80ปีของมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ที่ชื่อว่า Vespa เขาบอกว่าสาเหตุของมอเตอร์ไซค์ตัวแบบนี้เนี่ยขึ้นสัญชาติเป็นอิตาลีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่อิตาลีเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็โรงผลิตเครื่องบินอะไรนู่นนี่นั่นโน้นก็โดนทำลายไปหมดนะแต่ว่าก็ยังมีศักยภาพในการที่จะผลิตอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็คนที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็เลยคิดว่าประเทศเรานี่นะคือจะผลิตอาวุธอะไรไปสู้รบในสงครามไม่ได้แล้วเพราะว่าแพ้สงครามนะจะทำยังไงดีแต่เรายังมีศักยภาพกันอยู่เขาก็เลยประดิษฐ์คิดค้นนะครับสกูตเตอร์เราเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ชนิดหนึ่งที่จะบอกให้เห็นว่ายังไงเราก็ยังมีอิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวนะแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบสเวสป้าเนี่ยลมที่มันปะทะหน้าและผ่านเราไปนี่มันทำให้รู้สึกถึงอิสระเสรีนะครับมีเสรีภาพก็เลยเป็นผลิตมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าทาร์เก็ตหลักของเขาเนี่ยก็คือจะมอบให้กับคุณสุภาพสตรีเพราะว่าขี่เวสป้ามันจะไม่ต้องก็คล่อมเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปใช่ไหมครับสามารถที่จะขึ้นไปขี่ได้แล้วก็คือสมัยนู้นเนี่ยคุณผู้หญิงก็จะต้องนุ่งกระโปรงไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องขี่คล่อมเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไม่สุภาพไม่น่ารักไม่สวยงามเขาก็เลยประดิษฐ์ออกแบบนี้ออกมานะครับให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็ขี่ได้แต่กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนิยมที่จะขี่กันครบรอบ80ปีนี้เขาบอกว่ามีคนที่ใช้เวสป้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นก่อนนู้นเท่านั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็ใช้เหมือนกันจากทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทางตอนเหนือของยุโรปมาจากอังกฤษมาจากซานฟรานซิสโกหรือแม้กระทั่งมาจากออสเตรเลียนะครับและก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันครับมีคนมาร่วมงานเนี่ยเป็นหมื่นเลยทีเดียวขี่เวสป้ากันในกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีก็เป็นการเฉลิมฉลองที่นำมาซึ่งรอยยิ้มของทุกคนที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ของทุกคนที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองด้วยนะครับเวสป้าเนี่ยออกจำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีจำหน่ายกันอยู่ไปทั่วโลกแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าปี2496เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Roman Holiday ซึ่งก็ยังเป็นหนังขาวดำอยู่นะผมก็เคยได้ยินเหมือนกันหนังเรื่องนี้เขาบอกนำแสดงโดย Gregory Peck นะครับกับ Audrey Hepburn น้องน้ำหวานเคยได้ยินเคยได้ชมแป๊บๆไหมครับเป็นหนังคลาสสิก
0: Audrey Hepburn รู้จัก Gregory Peck ก็หล่อมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้นเลยทีเดียวและก็มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Talented Mr. Ripley ด้วยอันนี้เป็นยุคของแมตต์เดมอนละ
0: ค่ะเวสป้าเนี่ยอิตาลีเขาถือว่าเป็น cultural icon เลยทีเดียวนะคะคือมันไอคอนิกมีความโดดเด่นน่าจดจำเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีนะคะแล้วคนยุโรปเนี่ยก็ชอบหลายคนสะสมนะคือจุดเด่นของเขาจะคือจะเป็นเรื่องสีที่สดใสมีทั้งพาสเทลมีทั้งสดใสแล้วเขาก็มีมิวเซียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวสป้าโดยเฉพาะเลยนะ

0: อยู่ทางนู้นด้วยนะคะหน้าตาเนี่ยก็ไอคอนิกไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: ไม่เหมือนใคร
0: สำหรับเวสป้า
1: แล้วก็เสียงเครื่องยนต์เขาก็ไม่เหมือนเสียงของมอเตอร์ไซค์ชนิดอื่นด้วยนะฮะ
0: อืมค่ะอ่ะก่อนจะไปพักกันนะคะมีคุณผู้ฟังคุณมนาซิลเวอร์ลเวลเหรอคะบอกว่าตอนนี้ถ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะและหลายธนาคารก็ให้สินเชื่อในการติดตั้งด้วยอ่ะไปหาข้อมูลกันบ้านใครที่แดดเยอะๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหลังจากนี้เรากลับมาคุยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทย
2: รายปีทีไรหลายคนชอบส่งของขวัญไปให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าเป็นธรรมเนียมแต่อีกมุมนึงของขวัญบางชิ้นก็มีราคาแฝงที่อาจไม่ได้เล็กอย่างที่คิดการให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เช่นให้หลังอนุมัติโครงการหรือหลังตรวจงานผ่านเพื่อหวังให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เริ่มเข้าใกล้คำว่าสินบนโดยไม่รู้ตัวแม้จะบอกว่าแค่ขอบคุณแต่การตัดสินใจครั้งต่อไปจะยังเป็นกลางอยู่หรือไม่ดังนั้นสำนักงานปปช.จึงผลักดันนโยบาย No Gift Policy คือไม่รับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรู้สึกติดหนี้บุญคุณและตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกคนถ้าอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่แค่คำขอบคุณหรือการทำตามกติกาก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าพบเห็นใครใช้ของขวัญราคาแพงเพื่อแลกผลประโยชน์แจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากแล้วไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียนท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะดร.มานะ
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณชาติคุณศิริครับ
2: พลังงานความสดใสนะท่านพร้อมจะมาเล่าให้เราฟังแน่นอนนะคะสำหรับการพาไปขยายเรื่องนี้นะไทยตอนนี้เราเผชิญกับคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างนะคะก็หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นจากข่าวคราวกันนะคะปัญหานี้นี่สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทยคะสำหรับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการรวมถึงตำรวจครูหลายๆอย่างด้วย
5: ครับผมชอบคำพูดเปิดประเด็นของคุณอิสรีนะครับที่บอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างครับประโยคนี้เป็นความจริงครับและนี่คือวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเกิดเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมานะครับเรื่องใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งไอ้กรณีการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐบาลนะครับเขามักจะบอกกับประชาชนว่าอันนั้นอ่ะเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเราไม่ต้องไปแก้อะไรเราจับคนไปติดคุกก็พอแล้วคำพูดพวกนี้ผมมั่นใจครับเป็นคำพูดที่หลอกลวงครับเพื่อทำให้เรื่องมันดูเบาลงแต่อะไรที่เกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆเกิดแบบรุนแรงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างที่คุณมิสรีว่าทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่เปิดประเด็นอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจครับ
2: หลอกลวงให้เรื่องเนี่ยมันเบาลงคุณมอร์นิ่งอาเซียนเราก็สอดแทรกคำศัพท์ตลอดคือมัน justify ไหมพี่ต้น justify การทำผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกอย่างนี้เนาะ
5: ใช่ครับใช
2: ่ถ้าหากว่าเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ในระดับไหนล่ะคะในเรื่องความโปร่งใสของระบบสอบและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
5: ครับถูกต้องเลยครับคือไทยเราอยู่อันดับไหนถ้ามองแบบทั่วๆไปนะครับเราก็มักจะดูดัชนีคอร์รัปชันหรือ CPI

0: ครับประเทศไทยเราอยู่อันดับ8นำหน้าเพียงฟิลิปปินส์พม่าแล้วก็เขมรนะครับแต่ถ้าเราเอาอีก2ดัชนีเข้ามาประกอบกันก็คือว่าดัชนีหลักนิติธรรมนิติรัฐรูออฟลอนะครับจะเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับ3ดีขึ้นมานะครับอันดับ3เท่ากับเวียดนามต้องยกอันดับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเวลาทำอะไรตรงไปตรงมาหรือไม่โดยเฉพาะในภาครัฐนะครับเรื่องการสอบการโกงมันเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายการเปิดเผยอย่างโปร่งใสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยต้องยกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนี World Competitiveness นะครับที่มีการจัดอันดับอันนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ3เลยครับประเทศไทยอยู่อันดับ3ตามหลังเพียงแค่สิงคโปร์กับมาเลเซียที่ต้องพูดอันนี้เพราะว่าเวลาเขาประเมินประเทศไทยนะจะมาลงทุนในประเทศไทยมาทำการค้ากับไทยเนี่ยเขาจะมองว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะแนนในภาคเอกชนเนี่ยต่างชาติประเมินออกมาค่อนข้างดีเลยคะแนนไม่ตกเลยนะครับค่อนข้างเสมอตัวแต่พอมาประเมินในภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะมีคะแนนที่ตกลงอยู่บ่อยครั้งคะแนนไม่ดีกลายเป็นว่าภาครัฐกลายเป็นตัวถ่วงของสังคมไทยในแง่นี้ถ้ามองจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเมิน3ดัชนีกันเข้ามาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการโกงในการสอบอย่างเงี้ยครับไม่มีใครวัดโดยตรงแต่จะพูดได้ว่าไทยเรายังอยู่ในเกณฑ์กลางๆของอาเซียนนะครับแต่เป็นกลางๆที่น่าอายมากจากข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
1: จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวแต่ผู้คนในประเทศไทยก็เชื่อว่าเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยมันมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกระดับอะครับทำไมเราถึงทำเรื่องของการจัดการเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำได้มันมีประเด็นอะไรที่เราทำไม่ได้ครับ
0: ใช่เลยครับคุณสุชาติครับแต่ไม่ใช่คำว่าเชื่อครับคนไทยรู้ดีครับคนไทยรู้ดีเลยว่าในทุกๆหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีการโกงกันอยู่แล้วก็โกงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเกิดการรีดไถเรียกรับสินบนหรือการไปเก็บเงินเก็บทองนะครับการบังคับใช้อย่างกฎหมายคนไทยจำนวนมากต้องประสบกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นคนไทยตระหนักดีแต่เราไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือคนที่มีอำนาจในบ้านเราทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันครับถึงแม้เราจะพูดกันมากด่ากันมากนะครับวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะแก้ไขจริงๆแต่ละคนเพียงแต่ว่าพูดหรือแสดงออกตอนที่จะหาเสียงสำหรับนักการเมืองสำหรับข้าราชการก็จะบอกแต่เพียงว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามนโยบายอย่างนี้เพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายทุกคนจะทำเรื่องอื่นครับไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันเพราะมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากและอาจจะเสียประโยชน์ของพวกเขาเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสังคมบ้านเราการเคารพกับในสังคมบ้านเราการเคารพเรื่องความซื่อสัตย์ความสามารถการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ของผู้คนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญตรงนี้มากแต่ว่าเรากลับไปให้คุณค่ากับคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งมันสูญทางการครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดจากกรอบของคอร์รัปชันครอบงำประเทศได้ครับ
2: ค่ะฟังแล้วเมื่อสักครู่ท่านใช้คำว่าดูจากดัชนีเนี่ยเหมือนภาครัฐหรือราชการไทยเป็นตัวถ่วงในเรื่องของความโปร่งใสในการที่เขาอาจจะอยากเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะพี่ต้นเชิญค่ะ
1: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าก่อนเราปล่อยให้มันมีการทุจริตในการสอบข้าราชการแบบนี้เข้าไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกหน่วยงานแบบนี้แล้วเราจะไปแข่งกับอาเซียนเขาได้ยังไงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพของคนที่เข้าไปทำงานให้กับรัฐบาลให้กับบ้านเมืองมันไม่ได้มีคุณภาพที่เหมาะสมหรือดีพอเนี่ยแล้วจะไปสู้กับเขายังไงเวลาที่ต้องไปประชุมไปต่อรองเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ใช่ใช่เลยครับตรงนี้มันก็จะฉุดออกไปนะสิ่งที่เราเห็นได้เรารู้กันก็คือว่าเฮ้ยท่อนี้เริ่มต้นจากได้คนไม่ดีเข้าไปในระบบอ่ะเราจะไปหวังอะไรกับอนาคตนะครับคนพวกนี้จะซื่อสัตย์จะบริการประชาชนจริงหรือเปล่าจะเห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรไหมมันเปลี่ยนไปไม่ได้เราคนไทยรู้ดี

0: ครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเริ่มต้นด้วยการโกงเขาก็ต้องไปถอนทุน
1: อ
0: ันนี้มันมาแน่นอนเราคนไทยรู้ดีครับ แต่มันก็ยังมีในแง่มุมที่โชคดีนะเรายังเห็นว่าถ้าเป็นข้าราชการสามัญที่กพ.เป็นผู้จัดสอบในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอื้อฉาวในการโกงสอบครับอันนี้ก็

0: กระทรวงการต่างประเทศจำนวนมากอยู่ในกระทรวงการคลังจำนวนมากสองกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความชัดเจนมากเลยที่ข้าราชการเขาอ่ะมีความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้น่าชื่นชมครับในบางหน่วยงานเนี่ยที่เราเห็นอย่างกระทรวงการคลังนะครับกรมบัญชีกลางโอ้ข้าราชการที่นี่ก็มีความเก่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะเขาเป็นผู้รักษากติกาเขาเป็นคนคุมเขาเป็นเกตคีเปอร์เรื่องการใช้จ่ายเงินของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมีความหวังครับเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่คือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมันจะรวมทั้งครูด้วยนะคุณสุชาติคุณอิสรีเรื่องการสอบเข้าเป็นครูการสอบข้าราชการอื่นเนี่ยนะครับทหารตำรวจปลัดในอำเภอแย่งกันเข้าเรียนไอ้หลักสูตรใหญ่ๆของพวกคนแก่พวกบปอ.อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเน่าอยู่นะครับแต่ยังมีคู่กันมันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉุดรั้งประเทศไทยครับแทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้เราก็เลยอยู่ในกลุ่มกลางๆหรือบางเรื่องเราถดถอยในกลุ่มอาเซียนครับ
1: แม่พิมพ์ก็จะเบี้ยวๆบิดๆหน่อยเพราะว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีนะคะท่านคะมีเวลาสัก2นาทีถึง3นาทีนะคะอยากจะให้เล่าถึงประเทศในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เขาสามารถสร้างระบบราชการให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นได้แต่ในขณะที่เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องโกงสอบแบบนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้แรงกดดันจากสังคมและสื่อในการขุดคุยตรวจสอบเชิญค่ะ
0: ครับสิ่งที่เราเห็นจากสิงคโปร์นะครับเวลาทุกองค์กรนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับเขาพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เคารพกฎกติกาตัวอย่างที่เขายกชัดเจนแล้วคนไทยเห็นก็คือประธานาธิบดีของเขานายกรัฐมนตรีของเขาใครว่าตามจะใหญ่โตแค่ไหนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าฟาสต์ฟู้ดต้องเข้าแถวทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศไทยเพราะบ้านเราอ่ะมันเต็มไปด้วย VIP แล้วก็ VVIP มันมีอภิสิทธิ์ชนมากมายนะครับอีกอันนึงของสิงคโปร์ก็คือว่าทุกอย่างเขาบอกประชาชนนั่นคือการเปิดเผยครับเขาจะบอกว่าปีนี้เรามีนโยบายอะไรรัฐจะทำอะไรนะครับเมื่อเกิดวิกฤตอย่างศึกสงครามนะครับสงครามในอ่าวเนี่ยประธานที่ดีนายกรัฐมนตรีเขามาบอกกับประชาชนเลยว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นและมันจะมากระทบกับคนสิงคโปร์ยังไงอันนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้นำประเทศบอกกับประชาชนรู้ทุกเรื่องมากพอๆกันมันทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจคำว่า trust เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับคำว่า trust มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นกองทัพของประเทศนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ประเทศไทยทุกวันนี้คำว่า trust ยากเหลือเกินเพราะองค์กรอิสระองค์กรในกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตการเล่นพวกเล่นพ้องมีคำถามมากมายที่ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เป็นเรื่องยากอีกการหนึ่งเราจะได้ยินก็คือว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนนะครับทำให้ข้าราชการของเขามีความสามารถมีค่าของชีพที่มากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากคนที่ทำงานในภาคเอกชนครับ
1: สิ่
0: งเหล่านี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบรวมกันนะที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยเดินไปข้างหน้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง
1: ค่ะราชการสิงคโปร์นะหรือคนที่จะมาทำงานรัฐบาลของบ้านเขาเนี่ยคือคัดแล้วคัดอีกคัดสรรระดับหัวกะทิครีมนะคะที่จะมาอยู่ได้แล้วก็เงินเดือนเนี่ยสูงมากๆนะคะการคัดสรรเขาก็มีวิธีในการเข้าไปไว้เราต้องมาคุยกันต่อนะคะท่านดร.มานะ
0: ด้วยความยินดีเลยครับประเทศไทยเรายังมีเรื่องมากที่ต้องพูดกัน
1: ต้องไปเจาะกันอีก
0: ช่วย
1: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะเช้านี้ขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับงั้นเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับในเช้าวันนี้พบกับคุณหมอนี่อาเซียนได้ใหม่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ยิ้วลู่ลมโบกสะบัดใต้มือธงปลิว

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครนะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรวมทั้งข่าวใหญ่พาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะมีทั้งข่าวพาดหัวและภาพข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเสด็จร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำจัดสมพระเกียรติยศมาโครงถวายต้อนรับณอนุสรณ์สถานสูงสุดใจกลางปารีสฝรั่งเศส2ล้นเกล้าเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเอมานูเอลมาโครงจัดพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติณอนุสรณ์สถานโอเดลเตโอเตลเดเซงวาลิตสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารใจกลางกรุงปารีสก่อนร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำณทำเนียบประธานาธิบดีค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสที่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายในระหว่างเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูต2ประเทศค่ะ
1: ครับต่อกันที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียครับจับกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยอายุ26ปีที่ซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่าราว11,500,000 บาทครับในกระเป๋าเดินทางขณะที่เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นทางด้านการบินไทยก็เร่งประสานสอบวินัยเด็ดขาดพร้อมกับสั่งให้ออกทันทีหากพบว่าผิดจริงครับสำนักงานทางประเทศรายงานนะครับว่ากองกำลังชายแดนร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ทำการจับกลุ่มลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งนะครับหลังจากเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระพบความผิดปกติและเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่า $500,000ออสเตรเลียครับซุกซ่อนอยู่บริเวณซับในของกระเป๋าผ้าจำนวน12ใบเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนัก2กระทงเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนบริเวณปริมาณเพื่อการพาณิชย์นะครับและมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25ปีปรับสูงสุดกว่า 18,990,000 บาทโดยทางการออสเตรเลียแถลงย้ำนะครับว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องสถานะทางอาชีพทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่ TG465 โดยขณะนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทันทียืนยันว่าหากพบการกระทำความผิดจริงจะมีคำสั่งให้ออก

0: จากการเป็นพนักงานโดยเด็ดขาดเนื่องจากบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดขณะที่นายกิติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยสัมภาระของลูกเรือรายดังกล่าวครับได้เดินทางออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่24มิถุนายนสัมภาระทั้งหมดผ่านขั้นตอนการเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งระบบแสดงสถานะปกติเนื่องจากเกณฑ์การตรวจค้นขาออกทั่วประเทศขาออกประเทศทั่วโลกครับจะเน้นการตรวจจับวัตถุระเบิดและอาวุธเพื่อความปลอดภัยในห้องโดยสารเป็นหลักส่วนการตรวจจับยาเสพติดนั้นโดยทั่วไปจะเน้นหนักในเที่ยวบินที่เป็นขาเข้าประเทศซึ่งมักจะใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบเนื่องจากว่ามีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ไม่สามารถระบุประเภทของสารเสพติดที่เป็นผงหรือว่าแป้งได้ทันทีครับด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นนะครับว่าไม่พบประวัติลูกเรือหญิงรายนี้ไปพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงคาดว่าอาจจะเป็นการพยายามลักลอบขนส่งเป็นครั้งแรกโดยหลังจากนี้ปปส.จะเร่งขยายผลตรวจสอบหาพยานหลักฐานและก็ประวัติการติดต่อสื่อสารเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ที่บงการหรือว่าเครือข่ายยาเสพติดในประเทศที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีพาดหัวเป็นพาดหัวใหญ่ในแนวหน้านะครับรวบแอร์สาวขนผงนรกเข้าแอสออสซี่งามไส้ตำรวจออสเตรเลียจับแอร์สาวบินไทยนะครับลักลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรัมมูลค่า 11.5 ล้านบาทคาสนามบินที่เมลเบิร์นถูกตั้งข้อหาหนักด้านการบินไทยสั่งสอบสวนแล้วเชื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลขณะที่ปปส.เผยไม่พบรายงานสายข่าวทำคาดทำครั้งแรกชี้เร่งขยายผลรู้จักเครือข่ายยาเสพติดในต่างประเทศครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ค่ะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากนายกติดภารกิจตามเสด็จที่ประเทศฝรั่งเศสว่าร่างพรบงบ 2,570 ตั้งไว้จำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2,569 จำนวน 7.4 พันล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 7.10 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทซึ่งร่างพรบ งบ 2,570 ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามผ่านวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นจึงได้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและการทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับแกนนำพรรคก็ได้ประชุมส.ส.นะคะก่อนจะเข้าประชุมก็ได้กำชับให้ส.ส.อยู่ตลอด3วัน3คืนรวมทั้งให้ลงมติรับหลักการอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเอกนิติชูยุทธศาสตร์งบ70ฝ่ายค้านถลก DE เท้งจับตาโปรเจกต์ AI ห่วงเงินนอกงบประมาณกทฉะพุ่ง 33% กทก็คือกล้าทำนะคะแหกทุกกฎเพื่อทายปรับร่างแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจ่อเลื่อนถกสภาสมัยหน้าสภาถกงบ70วงเงิน 3.788 ล้านล้านฝ่ายค้านรุมถลกไทย AI เอกนิติชี้ประคองประชาชนและเศรษฐกิจเน้น6ยุทธศาสตร์63แผนงานสิริกัญญาซัดรายรับรายจ่ายสวนทางค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยนะคะฝีแตกหาเช้ากินค่ำฝ่ายค้านถลกงบ70ไร้อนาคตพาราดอนรับปะผุถลกงบ7ถลกงบ2570วันแรกเอกนิติทำ

0: หน้าที่แทนอนุทินที่ตามเสด็จไปถวายงานบอกยึดกรอบวินัยการเงินการคลังฝ่ายค้านพาเรตต้านวาทกรรมงบรายจ่ายสริกัญญาซัดงบฝีแตกชี้ AI เป็นรหัส ATM กดเงินกล้าทำจวก DE กระทรวงลูกเทพมาร์กอัดงบหาเช้ากินข้ามไรอนาคตการดีชี้โครงการ AI ไม่ตรงปกเพียบพาราดอนรับสภาเห็นตรงฝ่ายค้านยอมรับจัดทำงบปีแรกเลยเป็นงบปะผุปลุกทุกฝ่ายร่วมมือในชั้นกรรมธิการรีดไขมันให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ครับทางด้านแกนนำฝ่ายค้านโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการลุกขึ้นอภิปรายโจมตีว่าร่างงบประมาณปี70สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแผลเรื้อรังที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากโครงสร้างงบประมาณส่วนใหญ่จมอยู่กับรายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบกลางและค่าใช้จ่ายบุคลากรครับในขณะที่งบลงทุนกลับถูกตัดลดลงเกือบ70%ของหน่วยงานทั้งหมดพร้อมระบุนะครับว่ารัฐบาลบริหารเงินแบบเงินหมุนเงินไม่ทันจนต้องไปดึงเงินคงคลังมาใช้จ่ายล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นโครงการที่โฆษณาว่าจะเอาไปใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาขับเคลื่อนก็ไม่มีแผนยุทธศาสตร์รองรับที่ชัดเจนสอดคล้องกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบหาเช้ากินค่ำมองไม่เห็นอนาคตประเทศเนื่องจากศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เพียงทำได้แค่ประคับประคองรายจ่ายประจำและชดใช้หนี้เท่านั้นโดยไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะนำไปลงทุนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างครบถ้วนทั่วหน้าหรือว่าโครงการป้องกันภัยพิบัติตามที่ประชาชนคาดหวังและถ้าหากรัฐบาลยังคงเดินหน้ากู้เงินเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศก็จะทะลุเพดานที่70%ทันทีครับมีพาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับฝ่ายค้านรุมถล่มงบปี70ซัดไร้อนาคตเอกนิติชี้แจงใช้อุ้มเศรษฐกิจชัดชาติพุ่ง 1.5 ล้านเสียงสภาถกงบปี70วันแรกเอกนิติแจงว่าใช้เงินเพื่อประคับประคองประชาชนเศรษฐกิจวางฐานรากประเทศให้แข็งแรงครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนตนเองได้รับความเสียหายว่าขอใช้สิทธิ์ในวันที่30มิถุนายนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่พูดคุยในคลิปและพาดพิงมาถึงตนเองที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องในเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทราบหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็นใครบ้างนายทรงศักดิ์บอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยตรงนี้ผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าส้มและผู้ชายที่ชื่อกิจมีข้อมูลแล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรซึ่งเมื่อแจ้งความแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเองเสียหายตนเองได้ฟังคลิปหนึ่งบอกว่าไม่รู้จักตนเองแต่รู้จักคณะทำงานตนเองก็เรียกคณะทำงานมาพูดคุยก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่ที่สรุปได้ก็คือพูดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจะสอบท้องถิ่นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งนายสัน

0: ติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วนายทรงศักดิ์บอกว่าคณะกรรมการมีวุฒิภาวะและทราบว่าได้มีการตั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับข้อมูลต่างๆเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเอาจริงขอให้รอเมื่อมีการตรวจสอบข้อสอบจริงที่อยู่ในห้องมั่นคงจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแห่ร้องโกงสอบปปช.ลุยเส้นเงินทรงศักดิ์ฟ้องระนาวโยงเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นซัดแล้วใครชัดแล้วใครส้มกิจปัดบิ๊กสีน้ำเงิน2นอแตกคอกันเองขณะที่ศูนย์บริการปปช.ทำเนียบแทบแตกครึ่งวันเฮโลร้องโกงสอบแจ้งเบาะแสพุ่งกว่า100เรื่องสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดหน้าชกบุคคลมีอำนาจบารมีบงการอยู่เบื้องหลังจี้หน่วยงานตรวจสอบคุ้มครองข้าราชการและพนักงานกันไว้เป็นพยานหยุดล้วงลูกขณะที่ปปช.เตรียมไต่สวนดำเนินคดีเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าลุยสอบเส้นทางการเงินยันจะทำให้จบภายใน 3-6 เดือนค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันนะคะทรงศักดิ์และอันสิทธิ์ลุยฟ้องเพจดังแฉคลิปโกงสอบภูมิใจไทยปัดข่าว2นอขัดแย้งบิ๊กเต่าฟันรุ่งเรืองเพิ่มทรงศักดิ์รองนายกลุยฟ้องคนปล่อยคลิปกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่เอี่ยวทุจริตปัดข่าว2นอขัดแย้งปลัดมท.แจ้งความเพจดังปมพาดพิงเมียค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เปิดเผยคดีการจับกุมนายรุ่งเรืองทิมาบุตรครับปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เรียกรับเงินแลกบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีการเรียกรับเงินจริงและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบเงินจำนวน 900,000 บาทถูกโอนไปใช้คืนกับผู้เสียหายในคดีแรกซึ่งเป็นคดีเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแก้ไขเอกสารที่ดินสค.1ล่าสุดมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายครับติดต่อเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงความคืบหน้าคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้สำหรับบรรยากาศในการแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนล่าสุดมีประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสายด่วน1111และไลน์แชทบอทนะครับของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วกว่า100เรื่องซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเป็นขั้นตอนเป็นชั้นความลับเพื่อนำรวบรวมเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้มีการออกแถลงการแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์นี้นะครับโดยชี้แจงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงรายงานตำแหน่งที่ว่างเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบของคณะกรรมการกลางหรือกสท.พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบการตัวข้าราชการผู้น้อยเอาไว้เป็นพยานเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้บงการอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกันกับเทศบาลนครบางบัวทองครับที่ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพนักงานสอบเข้าเป็นข้าราชการแต่อย่างใดครับมีพาดหัวใหญ่เลยนะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าในประเด็นนี้แห่ร้องโกงข้อสอบท้องถิ่นข้อมูลทะลักประชาชนนับร้อยรุมแฉยับสปน.ชงนายกเช็คบินทรงศักดิ์ฟ้องส้มกิจเผยรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครปลัดมท.แจ้งจับเพจดังสะเทือนทำเนียบรัฐบาลชาวบ้านแห่ร้องทุจริตสอบท้องถิ่นแจ้งเบาะแสสอบนับร้อยที่ศูนย์บริการประชาชนหลังนายกสั่งเปิดรับจัดเป็นชั้นความลับด้านปลัดมท.แจ้งความเอาผิด CSALA เผยแพร่ข้อมูลเท็จโยงปมทุจริตสอบท้องถิ่นทำเสียชื่อเสียงครับ
0: มีข่าวดีนะคะไทยติดอันดับ27ของโลกประเทศที่ดีที่สุดค่ะโดยทางนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดและมีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะ

0: ส่วนเรื่องของประเด็นค่าไฟสาธารณะนะคะเมื่อวานนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือว่า FT ออกจากภาระของประชาชนและหลังจากนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นก็จะหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการว่าจะนานหรือไม่นะคะทางนายพลพีก็ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ารอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องแบกค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั้งเรื่องข่าวดีไทยอันดับ27ของโลกประเทศดีที่สุดค่ะรัฐบาลปลื้มไทยอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดลุยแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านพลพีโชว์ยอดขายงานโอท็อปทะลุ893ล้านเดินหน้าหรือระบบแยกค่าไฟสาธารณะออกจากที่อยู่อาศัยรัฐบาลปลื้มไทยติดอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดสุริยะถกมาเลเคลียร์แบนกุ้งไทย1กรกฎาคมเชื่อมั่นคลี่คลายข้อจำกัดส่งออกค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษาจำคุก7ปี6เดือนแม่แท้ๆพาลูกสาววัย13ปีไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่กลับบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงในกรุงโตเกียวก่อนหนีไปที่ไต้หวันแล้วก็ทิ้งลูกเผชิญชะตากรรมจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับคดีนี้อัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวลัคนาในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นและข้อหาการค้ามนุษย์โดยพฤติการคดีเกิดขึ้นจากจำเลยครับได้หลอกลูกสาวแท้ๆวัย13ปีว่าจะพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับนำลูกสาวไปบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียวจากนั้นจำเลยได้เดินทางไปค้าประเวณีต่อที่ไต้หวันแล้วก็ถูกจับกุมโดยทิ้งลูกสาวไว้เพียงลำพังจนกระทั่งเด็กผู้หญิงครับผู้เสียหายหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีศาลอาญาพิเคราะห์แล้วครับเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุก5ปีและฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นจำคุก10ปีรวมโทษจำคุก15ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง7 6ทั้งสิ้นนะครับ7ปี6เดือนพร้อมกับสั่งริบของกลางโทรศัพท์มือถือและก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกระทำความผิดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นพาดหัวรองครับโทษหนักจำคุก7ปี6เดือนแม่ค้ากามลูกหลอกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นศาลชี้ค้ามนุษย์ร้ายแรงครับ
2: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะรอบ32ทีมสุดท้าย

0: ก็มีแข่งขันด้วยกัน3คู่ค่ะมีช่วงเที่ยงคืนมีตี3ครึ่งแล้วก็มีคู่ล่าสุด8นาฬิกาเช้านี้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยคู่เที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นบราซิลพบกับญี่ปุ่นค่ะคู่นี้ก็เรียกว่าระทึกสุดมันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสุดท้ายแล้วบราซิลพลิกแซงเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ทะลุรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งก็จะบอกว่าเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเป็นทีมเอเชียของเราที่ทะลุไปถึงรอบนี้ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นอินซีเล็กเยอรมนีพบกับปารากวัยค่ะช่วงตีสามครึ่งนะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอินซีปีกหักค่ะปารากวัยโดนทวดดวลลูกโทษนะคะเชือดเยอรมนีสุดระทึกลิ้วรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะก็เคลียร์เยอรมนีตกรอบไปนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง8โมงเช้าจะเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกก็จะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่ะ
1: ครับเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพร้อมกัน3จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งสืบสวนหาความเชื่อมโยงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:10 ของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยจุดแรกคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปภายในสถานีบริการน้ำมัน PT นะครับบริเวณสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า4นัดเพื่อขับไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่จากนั้นมีการนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมเอาไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณตู้จ่ายน้ำมันเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดนายก้องสกุลจันทราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจชาวบ้านแล้วครับส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก2จุดเมื่อเวลาประมาณ 23:30 จุดแรกเกิดที่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีแรงระเบิดส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเสียหาย8หัวและหลังคาอาคารพังถล่มลงมายิ่งไปกว่านั้นครับมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายอาลียะอาแวอายุ38ปีคาดว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเลาะมุดอามุดดอนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงส่วนจุดที่2เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีน้ำมันปั๊มน้ำมัน PT นะครับบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริ่งคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปไล่พนักงานก่อนที่จะมีการวางระเบิดแสวงเครื่องหนัก15กิโลกรัมจนโครงสร้างอาคารและห้องละหมาดพังเสียหายนอกจากนี้คนร้ายก็มีการโปรยตะปูเรือใบตามเส้นทางเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่อีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับบึ้มปั๊มป่วนใต้3จุดในยะลาปัตตานีแผนทำลายเศรษฐกิจป่วนใต้ไม่หยุดครับคนร้ายลอบวางปั๊มระเบิดปั๊มน้ำมัน PT รวม3จุดในจังหวัดยะลาปัตตานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนปั๊มเสียหายหนักเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายคาดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนครับ
0: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการจัดงานมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีโดยมีพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุสงฆ์และเยาวชนจากสถานพินิจเดินทางมารอรับบริการกันอย่างคึกคักค่ะโดยมีพลตรีกรกฎผู้โชตรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พบปะและตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายร่วมกับทันตแพทย์ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยซึ่งเป็นการขยายผลความสำเร็จที่เคยสร้างความประทับใจให้พี่น้องชาวนราธิวาสมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้มีการให้บริการทันตกรรมครบวงจรฟรีทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและผ่าฟันคุดสำหรับกิจกรรมวันแรกนะคะแม้พลโทนรทิพย์พลนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะไม่ได้เดินทางมาร่วมเนื่องจากติดภารกิจในการดูแลพื้นที่แต่กิจกรรม ในวันที่2แม่ทัพภาคที่4จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือรายการ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปปส.ประสาน AFP ขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติตรวจค้นที่พักผู้ต้องหาในไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่าทางการประเทศออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาสำนักงานปปส.และ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีล่าสุดสำนักงานปปส.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง AFP จนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปทั้งนี้ในวันเดียวกันสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำแฟนผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบไปยังประเทศออสเตรเลียเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้อย่าลืมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันสุดท้ายกระทรวงการคลังออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้เร่งใช้จ่ายวงเงินเดือนแรกให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้ย้ำว่าหากใช้สิทธิ์ไม่หมดวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบหรือทบรวมยอดกับเดือนถัดไปได้และทางกระทรวงการคลังจะทำการดึงสิทธิ์ส่วนที่เหลือกลับคืนคลังทันทีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายพบว่ายังมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งานสูงถึง 377,205 รายขณะเดียวกันมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วประมาณ7ล้านถึง10ล้านรายจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการทั้งหมด25ล้านถึง26ล้านรายภาพรวมเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการนี้มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมสูงถึง 38,917 ล้านถึง 41,897 ล้านบาทวันนี้วันสุดท้ายก่อนหมดเขตการใช้สิทธิ์ของเดือนมิถุนายนกระทรวงการคลังขอเชิญชวนย้ำเตือนผู้ที่มีวงเงินคงเหลือรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เปิดเริ่มใช้สิทธิ์ให้วางแผนทำการใช้จ่ายให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวัน

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
5: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
6: MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75
7: แจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบนะครับสำหรับท่านที่กำลังเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้นะครับมีรายงานจากทางกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสักครู่นี้พบผิวถนนยุบนะครับเส้นทางสะพานนวรัตน์มุ่งหน้าไปทางถนนท่าแพผิวถนนสุดทางเลนช่องทางซ้ายนะครับช่องทางซ้ายซึ่งเป็นหลุมยุบ

ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นท่านที่จะเดินทางใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับจากสะพานนวรัตน์มุ่งหน้าไปทางถนนท่าแพผิวถนนสุดนะครับขณะเดียวกันวันนี้ทางกองบิน41นะครับมีการตรวจเข้มบัตรผ่านเข้าออกนะครับแนะว่าใครจะเส้นทางใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยทางเส้นทางกองบิน41นะครับต้องเผื่อเวลาเดินทางนะครับเนื่องจากว่ามีการตรวจเข้มในเรื่องของบัตรผ่านเข้าทางเข้าออกด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับเช้าวันนี้ในชั่วโมงเร่งด่วนของการเดินทางยามเช้านะครับกับทางเชียงใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าการเดินทางก็น่าจะหนาแน่นด้วยการจราจรนะครับมีพื้นที่ไหนการจราจรติดขัดหรือว่ามีอุบัติเหตุที่ไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยทยอยในการที่จะรายงานให้ทราบแล้วก็เป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางเช้าวันนี้นะครับเช้าของวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเวลาตรงนี้ 8:00 นกับอีก10นาทีอยู่ฟังเพลงด้วยกันกับผมยามเช้าครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วสุรมสุริยะวงศ์ครับมารายงานตัว

ช่วงนี้เริ่มต้นงานของ Bee Gees นะครับงานในช่วงปี1977 Our love don't throw it away อย่าทิ้งความรักของคุณนะครับกับใครสักคนที่คุณ

สิ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจไม่ตรงใจกันบ้างหรือว่าจะมีข้อที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะขัดใจกันหรือไม่ถูกใจกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องพูดด้วยเหตุผลแล้วก็กลับมาคุยกันดีๆนะฮะเพลงง้อคนรักก็ว่าได้เพลงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเพลงนี้ก็มีความแฝงในยะของความเป็นพี่น้องของ Bee Gees ในห้วงเวลานั้นที่พี่ชายเขาแต่งให้กับน้องชายนะครับร้องจนดังแหละนะฮะในช่วงเวลาต่อมาก็เป็นเพลงที่ไว้อาลัยสุดซึ้งของพี่ๆ Bee Gees ที่ร่วมร้องโดยเสียงร้องของ Eddie Gibb เนี่ยนะครับเพื่อระลึกถึงน้องชายที่จากไปตลอดกาลนั่นเองนะฮะเลือกเพลงนี้มาเริ่มต้นกันเช้าของวันทำงานวันปกติและเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนกันแล้วด้วยนะครับ

Carpenters นะครับ Close to youนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์ด้วยนะครับทางแพลตฟอร์มวิทยุออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ครับขณะเดียวกันก็ฟังทางคลื่นปัดวิทยุที่ FM 100.75 นะครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับมาต่อที่งานของแอนโมเร่ครับ You Need Me

่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนน่าจะเชียร์ญี่ปุ่นอยู่นะครับเยอะทีเดียวน่าเสียดายนะฮะก็แพ้บราซิลถือว่าเขาก็เป็นประเทศมหาอำนาจทางฟุตบอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลกนี้เขาก็มีดีกรีที่เหนือกว่านะครับแต่ญี่ปุ่นเราเล่นได้ดีมากนะครับถือว่าเราก็ไม่แผ่วเลยแหละสู้เต็มที่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางทีมเอเชียของเราที่ตกรอบไปแล้วนะครับเจอกับบราซิลแพ้ไป2-1นะครับตอนนี้ทีมเอเชียเหลือประเทศอะไรบ้างผมยังไม่รู้นะตอนนี้กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ผมไปมองทีมนอกสายตาประเทศเล็กๆอย่างคูราซาวอย่างเคปเวิร์ดซะงั้นเลยคือมันรู้สึกว่ามันได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างจากทีมที่เขามาแบบมามืดแบบโนเนมคือเขาแทบจะไม่มีโปรไฟล์ในเรื่องของฟุตบอลที่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่เป็นมหาอำนาจทางฟุตบอลนะฮะเรียกว่าตัวของเขาแทบจะไม่มีตัวเด่นๆด้วยซ้ำไปแต่เขาก็สู้แบบยิบตาแล้วก็ใช้พรสวรรค์ที่มีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามหลายๆคนในทีมอย่างของเคปเวิร์ดเองเนี่ยนะฮะกลายว่าผมให้กำลังใจกำลังเชียร์เขาพวกกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันนะครับนอกจากก่อนนั้นก็มีเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นตอนหลังก็คงต้องมาจับตามองและประเทศหลักๆนะที่เข้ารอบแล้วนะฮะแต่เยอรมันก็แพ้ปารากวัยไปจริงๆมันเสมอครับแต่ว่าแพ้คะแนนคะแนนของปารากวัยเขาได้เยอะกว่าก็เลยได้เข้ารอบไปนะครับปารากวัยพูดง่ายเยอรมนีตกรอบไปแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกใช่ไหมครับยังเสมอกัน0-0กำลังลงสนามอยู่นะครับช่วง8 โมงที่ผ่านมาฉะนั้นเรื่องของฟุตบอลครับก็ว่ายไปตามเกมฮะหลายคนก็เชียร์ทีมที่ชอบเชียร์ที่ใช่นะครับนอนดึกกันหน่อยนะตื่นเช้าก็ต้องทำงานฉะนั้นก็อาจจะต้องเผื่อเวลาพักผ่อนด้วยนะครับอย่ามัวแต่ติดตามบอลสักคู่เลยนะเอาเฉพาะคู่ที่เราเชียร์ก็ได้นะครับหรือเฉพาะที่เราอยากจะให้เขาเข้ารอบนะก็

บางทีถ้าไม่ไหวจริงมาดูตอนเช้านะครับมันก็มีไฮไลท์มีย้อนหลังได้แหละเดี๋ยวนี้นะครับคงไม่ยากมากนะฮะช่วงนี้ฝากเอาไว้กับทีวีเดเร็กครับช็อปมันเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงและแมลงนะฮะโดยทางทีวีเดเร็กที่ยังคง

ตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องนะครับจะมีแกนกลางของเครื่องที่เป็นพัดลมมีกำลังแรงที่ดูดทั้งยุงและแมลงเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้มีการออกแบบตะแกรงไปแบบ2ชั้นนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยกับคนในบ้านปกติแล้วมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นนะครับราคาเครื่องละท้องตลาดทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับแต่ตอนนี้ทีวีไดเรกต์มีโปรโมชั่นครับแถมเพิ่มเติมเข้าไปกับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690นะครับรวมทั้งหมดทั้งเซตเนี้ยจริงๆแล้วราคา 3,370 บาททีวีไดเรกต์ย้ำนะครับว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้1เบทามีทอนจ่ายแค่990บาทคุณได้ทั้งเซตที่พูดถึงทั้งหมดเลยนะครับโทรมาที่02-666-0008นะครับย้ำว่า990บาทได้ทั้งเซตนี้นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับโทรมาที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์นะครับมาต่อที่งานของคณะชิคาโก Happy Man

ทักทายสมาชิกใหม่ด้วยนะฮะเข้ามาเพิ่มเพื่อนทางไลน์ไอ้หนูเชียงใหม่ครับแจ้งข่าวเข้ามาด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่แจ้งให้ทราบว่าเส้นทางถนนจากสะพานนวรัตน์มุ่งไปทางฝั่งตะวันออกขาเข้าท่าแพเนี่ยที่มีหลุมยุบขนาด1เมตรนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับขอบคุณไอ้หนูครับแล้วก็มีทักทายเข้ามาจากสงขลาด้วยออลิยูเมื่อวานที่ผมก็เพิ่งเปิดไปนะฮะเปิดทีเลยนะครับหลังๆมาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับทิ้งท้ายในประเด็นนี้จากคุณผู้ฟังที่ถามถึงงานของรีกรีนวูดนะครับ Doing Beneath My Wings ลมใต้ปีกบางทีเราก็อย่ามองข้ามเขานะครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวราใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวราใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
3: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดี

0: มากเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ดร.ฮุกโอลิสติกทีนดังนั้นมีคุณผู้ฟังทำถึงงานของเอ็กเบิร์ตฮัมพอดิกครับเลือกเพลง A Man Without Love จากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทางไลน์ครับ ID Line MCOT CM 10075นะครับ MCOT CM 10075เป็น ID Line สำหรับการแชทพูดคุยจากคุณผู้ฟังที่ทั้งแนะนำเพลงแชร์ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่แบ่งปันกันรวมถึงสมาชิกในกลุ่ม Line Open Chatอสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับแฟเมี่ยงคาเฟ่ครับนะพูดถึงเรื่องของคำว่าโอเอซิสกลางป่าใหญ่มันก็กระไรอยู่แต่มันก็เป็นจริงอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าเขาทำตรงนี้ให้มีความร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์ในความเป็นธรรมชาติเดิมๆเอาไว้ทั้งหมดนะแทบที่จะใช้คำว่าโครงสร้างที่สร้างเนี่ยให้มันเป็นไปตามกับธรรมชาติที่มีอยู่กับโครงสร้างที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านด้วยนะครับขณะเดียวกันเองเขาก็ดูแลในเรื่องของระบบของน้ำเขาเรียกว่าน้ำประปาภูเขานะครับที่ใช้ร่วมกับชาวบ้านหรือกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่เขามีการอนุรักษ์ให้มีกิจกรรมร่วมกันกับท้องถิ่นที่มันมีเช่นกิจกรรมช่วงเวลาไหนที่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่างกวางด้วงอ่ะกวางชนกวางอย่างเงี้ยเขาก็พาน้องๆเยาวชนเด็กๆเนี่ยนะฮะไปทำกิจกรรมกันไปดักกวางนะเอามาเรียนรู้กับธรรมชาติแล้วก็ไปรู้จักต้นไม้ในป่ารู้จักต้นกาแฟที่ปลูกกับป่ารู้จักต้นที่เป็นท้องถิ่นนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีเฉพาะของท้องถิ่นเองเนี่ยมันเลยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนอกจากการไปเที่ยวแค่คาเฟ่และเข้าพักนะครับแต่มาที่นี่ยังไงก็ต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะพระเอกของเราก็คือกาแฟเทพเสด็จนะครับซึ่งเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆที่ปลูกท่ามกลางป่าชาเมี่ยงป่าปางไฮเนี่ยนะฮะที่มีความหอมละมุนนะครับหอมอบอวลขึ้นจมูกเลยแหละแล้วก็มีความเข้มในรสชาติของกาแฟที่อยู่กับป่านี่ผมเชื่อว่าใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบในการทานกาแฟนี่จะรู้เลยขณะเดียวกันเองที่เนี่ยนอกจากจะมีกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยยังมีน้ำผึ้งกาแฟนะครับความเป็นน้ำผึ้งกาแฟเนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ำผึ้งที่มาจากอย่างเช่นน้ำผึ้งที่มาจากสวนอื่นๆเนี่ยบางทีอาจจะมีสวนลำไยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่น้ำผึ้งกาแฟเนี่ยจะไม่หวานแหลมหวานนวลๆ นะฮะมันกลมกล่อมพอดีๆแล้วมันจะขมปลายซะหน่อยหนึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งของกาแฟที่น่าสนใจมากๆที่นี่เขาก็มีจำหน่ายนะครับหรือใครไม่เฉดคอกาแฟนะเราก็มีชา

ครับที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นก็คือชาเมี่ยงลองไปชิมดูนะครับทานกับเมนูอาหารอร่อยอร่อยของที่นี่แล้วก็โอ้โหเข้ากันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารข้าวหวานเมนูกับข้าวพื้นเมืองอ้อลืมไปกับข้าวพื้นเมืองตอนนี้นะครับลืมบอกไปว่าตอนนี้ยังมีไส้อั่วเขาทำเองนะฮะเป็นไส้อั่วเห็ดเพาะเห็ดถอบอะฮะไส้อั่วเห็ดถอบยังมีอยู่ครับแกงผักหวานป่าไข่มดแดงก็ยังมีอยู่นะครับอยากให้ไปชิมกันเพราะว่าตัวของไส้อั่วเขาเนี่ยโอ้โหเขาแบบทำเนื้อแน่นมากและข้างในก็คือใส่พวกเห็ดถอบเห็ดถอบเห็ดเพาะเข้าไปเนี่ยโอ้โหทานจากคือเราเคี้ยวจากตัวหนังที่มันแบบเป็นหุ้มของไส้อั่วใช่ไหมแล้วเคี้ยวเข้าไปอ่ะเห็ดเขาอ่ะมันกำลังเพราะว่าหนุ่มพอดีมั้งเหรอมันครบทั้งกรอบเข้าไปทั้งในตัวอ่ะเกี๊ยวม่วนลำชอบนะฮะหรือจะเป็นเนี่ยแหละฮะผักหวานป่าของเขาเองเนี่ยตามฤดูกาลนะครับเขาก็ไม่ได้ไปเผาที่ไหนเขาเก็บตามธรรมชาติของเขาเองนะครับฉะนั้นอยากให้ไปชิมอาหารพื้นเมืองของเขาดูนะครับหรือจะเป็นอาหารนานาชาติก็มีนะครับเมนูปิ้งย่างจิ้มจุ่มก็มีอาหารตามสั่งก็ได้นะครับทานคู่กับชาเมี่ยงเนี่ยอร่อยจริงๆของหวานของเขาก็มีหลากหลายนะครับเครื่องดื่มก็สุดชิคครีเอทีฟดีมากๆก็ลองไปชิมกันดูนะฮะนอกจากเรื่องอาหารแล้วนะครับบรรยากาศแล้วแนะนำเลยครับที่พักของเขาเป็นแบบโฮมสเตย์ริมเชิงเขานะครับแล้วที่พักแต่ละหลังเนี่ยจะเป็นกระจกบานใหญ่ที่เห็นวิวแบบพาโนรามาเลยคุณจะเห็นลำน้ำหน้าที่พักนะครับที่ไหลผ่านไปข้างหน้าเป็นภูเขาขนาดใหญ่นะครับสลับด้วยสีเขียวแซมด้วยต้นไม้ที่มีดอกสีแดงสีม่วงเนี่ยนะครับเช้าๆมาเนี่ยคุณสังเกตได้เลยว่ามันจะมีอากาศที่คือที่นี่อากาศเย็นตลอดทั้งปีแล้วถ้าอากาศดีๆเนี่ยคุณจะเห็นเป็นหมอกเป็นเมฆลอยผ่านเหนือลำธารนะครับแล้วก็ผ่านทางภูเขาผ่านหน้าห้องหน้าต่างเราอย่างเงี้ยโอ้โหจะนอนบนเตียงดูบรรยากาศก็ยังได้ตอนเช้าหรืออยากจะไปสัมผัสข้างนอกนั่งออกไปนั่งระเบียงเส้นหน่อยหนึ่งจิบกาแฟข้างนอกเนี่ยโอ้โหยังไงก็ใช่อ่ะแล้วราคาเขาไม่แพงด้วยนะครับทั้งที่พักอาหารของกินเครื่องดื่มต่างๆไม่แพงฮะมีห้องจัดเลี้ยงพร้อมนะครับมีห้องประชุมแบบ outdoor indoor จัดเลี้ยงได้สบายๆเลยฉะนั้นบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่ทางแฟเมียงคาเฟ่มีส่วนลดพิเศษมอบให้ครับจะเป็นเมนูอาหารเครื่องดื่มก็ได้ห้องพักก็ได้ห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมก็ได้นะครับบอกว่าฟังอสมทเชียงใหม่เดี๋ยวมีส่วนลดให้นะครับหรือลองคลิกเข้าไปดูทางเพจ Facebook ของเขาครับแฟเมียงนะฮะโทรสอบถามโดยตรงก็ได้ครับที่0612842882นะครับ0612842882เจ้าของบ้านน่ารักมากคุยไปกันเองมากเลยนะครับพร้อมต้อนรับเสมอ

Sentimental ของ Fleetwood Mac ครับเดี๋ยวสักครู่พาไปร้านก๋วยต้อมเช่นเคยนะครับเมนูอาหารอร่อยๆที่ยังคงมีหลากหลายแถวๆสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับร้านนี้เป็นร้านประจำอีกร้านหนึ่งที่ผมแวะไปมื้อเที่ยงบ้างมื้อเย็นบ้างแล้วแต่โอกาสนะครับ

จอห์นเลนนอนครับ Oh My Love พาไปที่ร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่เลยดีกว่าเมนูอร่อยเยอะนะครับก็อย่างที่บอกไปวันก่อนมีคุณผู้ฟังบอกว่าไปชิมอะไรนะราดหน้าเนื้อแล้วหรือยังนะครับผมยังไม่ได้ชิมเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนเพิ่งมีคุณผู้ฟังบอกว่าเมนูนี้ควรไปลองนะฮะนอกจากเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่มาเชียงใหม่ต้องมาร้านนี้ครับสำหรับใครที่เป็นคอก๋วยเตี๋ยวคั่วนะฮะเพราะว่าคุณจะได้เห็นวิธีการทำแบบครัวเปิดนะครับกระทะร้อนๆเสียงดังซ่าลงไปเงี้ยใส่ไก่ชิ้นโตๆลงไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันเหนียวนุ่มหน่อยหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยครับราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นฉ่ำกำลังพอดีครับไม่เลี่ยนโปะด้วยไข่ออนเซนแบบเหลียวเยิ้มไหลย้อยเอามาคลุกผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำนี่ฉ่ำมากเลยนะฮะใครที่เป็นคอก๋วยเตี๋ยวคั่วนี่ไม่ควรพลาดเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับร้านก๋วยต้มของเขาเนี่ยแต่เมนูอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูแน่นอนต้องไปลองครับนอกจากผัดซีอิ๊วเขาก็มีแล้วเนี่ยเป็นผัดซีอิ๊วไข่ออนเซนนะฮะจะเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นหมูก็ได้หรือเป็นกุ้งก็ได้ถ้าเป็นกุ้งนี่คอนเฟิร์มผัดไทยกุ้งสดแน่นอนมากทอดกรอบหอยทอดกรอบนี่ก็มีนะหอยทอดกรอบนี่เขาแบบไม่อมน้ำมันนะครับแล้วก็มีซอสของเขาเองราดเข้าไปก็อร่อยสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนนะครับเมนูอาหารตามสั่งอื่นๆก็ลองไปชิมกันดูบางทีก็ไปเจอขนมจีนน้ำยาป่าอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหน้ำเข้มข้นมากเลยนะครับใครที่ชอบรสจัดๆหน่อยน่าจะใช่แล้วแหละนะประเด็นก็คืออย่างนี้ผมยังไม่เคยทานไอ้ตัวราดหน้าเนื้อจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยแต่ดูน้ำแล้วมันน่าสนใจมากพิกัดนะครับแวะไปได้เลยฮะถนนรัตนโกสินทร์นะครับอยู่ตรง

ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ยิ่งเยื้องหน่อยหนึ่งข้างๆวัดแขกครับวัดเทพมนเทียนสังเกตป้ายสีเหลืองๆแล้วเขียนชื่อร้านว่าโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะครับถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านก็สั่งผ่านแกล็บผ่านไลน์แมนก็ได้นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะฮะอยากจะหาเมนูอร่อยๆแบบหอมฉ่ำรีบไปชิมเลยครับสไตล์เชียงใหม่แท้ๆกับเตี๋ยวคั่วไก่ความอร่อยที่ผมเชื่อว่าหลายคนทานแล้วต้องกลับไปซ้ำแน่นอนราคาไม่แพงได้อย่างอิ่มๆเลยแหละ

قبرقانها الآن كاب سلويدي كيس การนาฬิกาได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอยู่ฟังเพลงด้วยกันแบบนี้ครับทางอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 กับผมครับวสุรมสุริยวงศ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8 โมงเช้าถึง 10 โมง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถทัวร์โดยสารรับผู้โดยสารเต็มคันพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อบาดเจ็บ15คนเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิรับแจ้งเกิดเหตุรถทัวร์โดยสาร2ชั้นชนท้ายรถบรรทุก18ล้อที่บริเวณถนนสาย201ชัยภูมิกรุงเทพฝั่งขาเข้าตัวเมืองชัยภูมิผู้โดยสารที่นั่งมากับรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมหานครหนองบัวลำพูสีเชียงใหม่ชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อด้านหน้ารถทัวร์พังยับกระจกหน้ารถแตกเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากรถทัวร์โดยสารตรวจสอบพบผู้โดยสาร35คนได้รับบาดเจ็บ15คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิส่วนอีก25คนไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลและนั่งรอรถมารับไปส่งปลายทางจากการสอบถามนายสุภชัยแก้วสะอาดอายุ65ปีผู้โดยสารเล่าว่าออกจากกรุงเทพเวลา 20:30 นาทีของเมื่อวานนี้โดยสังเกตว่าขับมาไม่มีการจอดพักรถหรือจอดให้ผู้โดยสารกินข้าวและไม่ได้มีการเปลี่ยนคนขับด้วยคาดว่าคนขับรถทัวร์อาจจะหลับในด้านนายปรีชามาริตอายุ48ปีคนขับรถทัวร์โดยสารคันเกิดเหตุบอกว่ารับผู้โดยสารต้นทางหมอชิดกรุงเทพมีผู้โดยสารนั่งมาในรถทั้งหมด35คนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นรถพ่วง18ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางจึงพุ่งชนอย่างจังยืนยันว่าไม่ได้หลับในขณะที่นายทวีศักดิ์พุทธรักษาอายุ33ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าบรรทุกเหล็กเส้นมาจากจังหวัดลพบุรีเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุจอดพักนอนได้ประมาณ30นาทีต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังเหมือนรถถูกชนท้ายจึงลงมาดูพบว่าถูกรถทัวร์ชนท้ายจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบทั้งนี้ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถทัวร์โดยสารและคนขับรถบรรทุก18ล้อไปสอบปากคำที่สภ.เมืองชัยภูมิมะพร้าวแกงราคาร่วงเหลือลูกละ5บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานราคาตกเหลือกิโลกรัมละ10บาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวผลแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกว่า 360,000 ไร่คิดเป็นกว่า 30-40% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศสร้างผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของผลผลิตรวมทั้งประเทศเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวกำลังเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะเดียวกันยังมีการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากต่างประเทศในปริมาณสูงส่งผลให้ราคามะพร้าวลดลงเหลือลูกละ 4-5 บาทส่วนมะพร้าวขาวราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทส่วนลงที่รับซื้อมะพร้าวอำเภอ300ยอดบอกว่าตอนนี้มีมะพร้าวกองอยู่ประมาณ 300,000-400,000 ลูกยังไม่สามารถระบายออกได้และมีมะพร้าวที่ซื้อมาบางรุ่นเน่าเสียหายมีต้นงอกเป็นจำนวนมากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐงดนำเข้ามะพร้าวและช่วยเหลือเกษตรกรโดยเข้ามารับซื้อผลผลิตให้มากขึ้นพร้อมเปิดเผยข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวในปี 2568 ถึง 2569 ว่ามีปริมาณเท่าใดรวมถึงมาตรการควบคุมคุณภาพตลอดจนระบบการขึ้นทะเบียนลงและการควบคุมการนำเข้าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวไทยลาวตั้งวอร์รูมรับมือ PM 2.5 และหมอกควันข้ามแดนที่เวียงจันทน์ดร.สุรินทร์ วรกิจ ธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศสำหรับใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างไทยและสปป.ลาวในการลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้คพ.ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อยกระดับติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการเผาในปีหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมง

0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Parkตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่Airport.
10: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEV Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เป็นงานในช่วงปีพ.ศ.2525ของ Grand X จากอัลบั้ม Grand XO นะครับที่เรียกว่าตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการเพลงบ้านเราที่มีระบบการจัดการการตลาดแล้วก็มีการแบ่งส่วนแบ่งจากการขายเทปคาสเซ็ตหรือว่ายอดขายอัลบั้มเพลงของเขาด้วยเหมือนกันรวมถึงงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆโดยตอนนั้นจะมีคุณเดี๋ยวนะคนนี้แม่ช้อยนางรำอ่ะผมลืมชื่อไปนะคนนี้แหละเป็นคนที่เหมือนกับเป็นตัวตั้งตัวตีที่ทำให้มีการระบบการตลาดที่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนอย่างถูกต้องทั้งโปรดิวเซอร์คนแต่งเพลงนักร้องสมาชิกของวงคนทำอัลบั้มปกเทปอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของ Grand X ในยุคนั้นนะครับแล้วก็อัลบั้มชุดนี้มียอดขายทะลุเกินล้านเขาเรียกว่าล้านก๊อปปี้หรือว่าล้านตลับเป็นครั้งแรกของวงการเพลงในห้วงเวลานั้นกับ Grand X ด้วยนะครับเพลงพบรักก็เป็นหนึ่งเพลงที่คุณแจ้จตุพรก้าวการก็ร้องเพลงนี้เอาไว้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเพลงที่เรียกว่าสร้างความตำนานของวงการเพลงในบ้านเรายุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับกับเรื่องของการแบ่งการตลาดกันนะฮะ9นาฬิกากับอีก14นาทีครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 มีคุณผู้ฟังถามถึงทั้งเพลงพบรักและก็เพลงใจรักนะครับมาต่อที่เสียงร้องของคุณต้นสุชาติชวังกูล

แมว9ชีวิตครับคุณดอนสารเบียบแซกพอดีนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ทำนองเพลงญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซูบารุจากงานของชินจิทานิมุระโด่งดังมากๆนะครับแล้วก็มาใส่เนื้อร้องไทยเข้าไปก็คือดาวประดับใจก็โด่งดังมากๆในยุค80ของเมืองไทยบ้านเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปงานหนังสือนะครับไปฮิวใจกับแรงบันดาลใจของการอ่านนะครับหรือเรื่องราวของหนังสือที่เราอาจจะชื่นชอบในสไตล์ที่มีความหลากหลายแหละครับเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่ของภาคเหนือเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะคนรักการอ่านผมเพิ่งจะทราบนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนที่อ่านหนังสือในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้เวลาการอ่านเฉลี่ยนะวันละ1ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับการนั่งอ่านหนังสือที่เป็นเล่มไม่ว่าจะเป็นอ่านนวนิยายแอนิเมะหรือว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือเกี่ยวกับการเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ดีใจที่มียอดสถิติของการอ่านที่เพิ่มจากแต่ก่อนที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนคนไทยอ่านแค่7บรรทัดแค่นั้นเนี่ยนะฮะแต่นี้เราไปชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็รูปแบบของการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีหลากหลายเพิ่มเติมนอกจากทางรูปแบบของทางเป็นรูปเล่มเนี่ยก็จะมีทางที่เป็นแพลตฟอร์มด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความเป็นหนังสือจริงๆแล้วเนี่ยเสน่ห์ของการได้อ่านจากตัวเป็นเล่มเนี่ยผมว่ายังไงก็ตามมันก็ยังเป็นเสน่ห์ที่ยังคงมีอยู่นะครับเดี๋ยวมาพาไปนะฮะสักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ของเรานะครับมีคุณฟังถามถึงงานของไอ้หมิงครับผลงานของไอ้หมิงคุณภูสมิงนอสวรรค์ครับ

มีคุณฟังถามมาว่าทำไมคุณดอนสอนระเบียบถึงมีฉายาว่าแมว9ชีวิตส่วนหนึ่งนะฮะคุณดอนสอนระเบียบนี่เรียกได้ว่าฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในชีวิตกับเรื่องของวงการบันเทิงมาเยอะมากโลดแล่นในวงการเพลงมายาวนานอีกท่านหนึ่งนะครับเจอวิกฤตหลายอย่างบางทีเขาบอกว่าจะเป็นช่วงที่ซบเซาของเขาเองในเรื่องของการจะมีผลงานหรือว่าช่วงชีวิตของเขาแต่สุดท้ายพอมีผลงานปุ๊บก็สามารถกลับมาโด่งดังได้มีผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาได้เรียกว่าเหมือนจะล้มแต่ก็ลุกขึ้นมาทันนะครับพูดง่ายๆจะหลับจะหลับตื่นทันอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็คือทุกครั้งที่คุณดอนสารเบียบนี่มีผลงานออกมาเนี่ยบางครั้งหลายคนก็มองว่าเพลงของเขาก็คือเอามาจากทำนองต่างประเทศซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะแถบเอเชียทำนองเพลงจากญี่ปุ่นจากจีนบ้างนะฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยในช่วงเวลานั้นเองเรื่องของการตลาดของการแข่งขันเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันต้องมีค่ายเพลงเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนแต่คุณดอนสารเบียบเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันในช่วงเวลานั้นได้ออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ทำให้หลายคนให้ฉายาว่าแมว9ชีวิตนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือล้มลุกคลุกคลานในวงการบันเทิงมาเยอะนะครับแล้วก็รอดมาได้จนล่าสุดก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับหลายคนก็ยังทราบข่าวนี้อยู่เหมือนกันนะฮะมาไปเที่ยวนี้ดีกว่าเชียงใหม่บุ๊กแฟร์เลยนะครับจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับแล้วก็บริษัทประสิทธิไทยจำกัดนะครับจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีนะฮะปีนี้มีจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาละฉะนั้นยังมีเวลาของการไปเดินหาหนังสือดีๆฮิวใจจากเรื่องราวที่เราอยากจะอ่านหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของนักเขียนหลายๆคนนะครับซึ่งครั้งนี้มีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกิจกรรมถึงมากกว่า80สำนักพิมพ์แล้วก็มีมากกว่า210บูธในการจัดกิจกรรมส่วนลดหนังสือแต่ละเล่มลดตั้งแต่10-80%เลยนะฮะกิจกรรมน่าสนใจอย่างเช่นนิทรรศการ Read The Legend นะครับการประกวดแล้วนิทานระดับน้องๆประถมนะฮะอายุ6-12ปีอย่างเงี้ยการประกวดวาดภาพหนังสือที่ชอบ The Book I Love หรือว่าการสนับสนุนของกิจกรรมจากสำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกิจกรรม The Legend Playground แล้วก็เวิร์กช็อปจาก TK Park ด้วยมีงานน่าสนใจอยู่หลายงานในที่ตรงนี้นะครับนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสเสวนานะพูดคุยเวทีเสวนาพบปะกับนักเขียนชื่อดังหลายคนอย่างที่ผ่านมาก็มีคุณนัทนะฮะเจ้าของผลงานที่เป็นแชมป์ Master Chef ออสเตรเลีย2024หมอตังและฟาโรนะครับจากสำนักพิมพ์ชนสูตรคุณปราบที่ผมบอกไปว่าไม่ได้ดังแค่บ้านเรานะครับแต่ดูนำไปถึงไต้หวันตอนที่เขาไปโชว์ตัวที่ไต้หวันพร้อมกับหนังสือของเขาเนี่ยมีแฟนคลับชาวไต้หวันนะครับมานั่งรอเจอคุณปราบเยอะมากนะเพื่อที่จะขอลายเซ็นด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายสำนักพิมพ์ที่มีนักเขียนดังๆอีกเยอะนะฮะมาในงานนี้นะครับนอกจากจะมาได้เสวนาพูดคุยกันแล้วเนี่ยนักเขียนรางวัลซีรีส์การเวิร์กช็อปต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนไปจะเจอกันได้ยังมีเวลาไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับนอกจากนี้ยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนในโอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมนะครับเขาอยากจะอ่านหนังสือแบบไหนตรงใจของเขาเนี่ยคุณก็สามารถสนับสนุนได้กับทางมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นโดยทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนตรงบริเวณบูธทางเข้าก็คือจะมีบูธทางเข้าเป็นบูธของมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นแล้วก็สนับสนุนสินค้าที่เป็นของที่ระลึกนะฮะบริเวณทางเข้างานเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการมอบสิทธิ์ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่5แห่งนะครับให้สามารถเลือกซื้อหนังสือตรงใจและอยากอ่านด้วยตนเองจากสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมรวมมูลค่าถึง 25,000 บาทนะครับลองคลิกเข้าไปดูกิจกรรมหรือว่าตารางกิจกรรมของแต่ละวันได้ครับทางเพจ Facebook เชียงใหม่บุ๊กแฟร์ได้เลยนะฮะหรือไปที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับเขามีจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ย้ำอีกทีนะครับถ้ามีโอกาสก็อย่าพลาดกับกิจกรรมดีๆสำหรับคนรักการอ่านหนังสือดีๆมีเพียบเลยทิ้งท้ายเบรกนี้กับเสียงร้องของ

0: ไปลงสื่อโฆษณาโทร0533570061
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ที่แสดงไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีข้อมูลรถชื่อและรูปถ่ายผู้ขับรถซึ่งถูกต้องตรงกันและ 3. กำชับคนขับกดมิเตอร์ทุกครั้งอัตราค่าโดยสารถูกต้องเป็นธรรมเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแหมพี่แอนแฮปปี้แล้วนั่นป้าเมากำลังไปตลาดเดินทางด้วยรถสองแถวขวัญใจใครหลายคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งและห้ามให้ผู้โดยสารห้อยโหนนอกตัวรถที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ขึ้นสองแถวครั้งหน้าถ้าที่นั่งครบจำนวนบายโลดรอคันอื่นต่อไปนะครับแล้วนั่นน้องแอมกำลังไปทำงานชอบแบบสองล้อเลือกใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์ป้ายทะเบียนสีเหลืองคนขับสวมเสื้อวินมีบัตรประจำตัวใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะข้อมูลคนและรถถูกต้องตรงกันขึ้นรถตรงที่ตั้งวินอย่าลืมสังเกตป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารมั่นใจไม่ต้องจ่ายเกินราคาผู้โดยสารมืออาชีพสวมหมวกกันน็อกนั่งคล่อมเพราะทรงตัวดีกว่านั่งข้างจับราวหรือจับที่เบาะเพื่อการทรงตัวที่ดีเก็บแขนเก็บขาให้เรียบร้อยเท่านี้ก็ไปกันเลยก่อนใช้รถโดยสารสาธารณะเตรียมพร้อมสักนิดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้ทุกจังหวะชีวิตในการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยหายห่วงแน่นอน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
2: โดยสารรถทุกครั้งก็สังเกตรถด้วยนะครับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าความปลอดภัยที่เราต้องสังเกตเอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

0: บีเป็นอยู่คือ
1: แผ่นกายนะครับไปหาเมนูอร่อยมื้อเที่ยงกันดีกว่านะครับไม่ต้องคิดเยอะฮะแนะนำไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2นะครับที่นี่เรายังคงแนะนำว่าอร่อยจากการการันตีโดยมิชลินไกด์ถึง6ปีซ้อนแล้วนะครับสาขาที่2อยู่ถนนวงแหวนรอบ2ใกล้แยกศูนย์ราชการสารกลางเชียงใหม่นี่เองนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นร้อนๆนะครับแต่บรรยากาศแบบนี้ผมว่าใช่เลยแหละนะฮะน้ำซุปสีเข้มที่เคี่ยวแบบหอมฟุ้งมาเลยกลิ่นเครื่องยาจีนอ่อนๆซะหน่อยนึงนะฮะลอยขึ้นมาจากชามเนื้อเป็ดเนี่ยตุ๋นจนเปื่อยนะฮะหนังเป็ดนุ่มกำลังดีนะครับเท็กเจอร์ของการเคี้ยวนี่สู้ฟันได้กำลังนิ่มๆเลยแหละเสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นที่คุณอยากจะออเดอร์มาเป็นพิเศษอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบเป็นหมี่เหลืองหมี่หยกนะครับหมี่ขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็แล้วแต่ประเด็นก็คือบางทีหลายคนอาจจะชอบในการซดน้ำร้อนๆไปด้วยนี่ก็อร่อยแต่ผมก็ชอบน้ำแบบคลุกคลิกประมาณแห้งนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็น้ำลายสอและอร่อยบางทียิ่งน้ำซุปของเขาเนี่ยมันเคี่ยวมาจนอร่อยแล้วเนี่ยนะครับก็ปรุงแทบไม่ต้องเยอะเลยนะฮะคือน้ำซุปของเขาเนี่ยใส่แจ้งแต่หม้อแรกของวันเลยนะครับคือเป็ดตุ๋นเป็ดอย่างพิถีพิถันได้รสชาติกลมกล่อมแบบต้นตำรับเหมือนสาขาแรกที่ถนนเรียบทางรถไฟสารพีนะฮะแต่ทีนี้มาเป็นสาขา2ที่สะดวกในการเดินทางมากขึ้นถนนวงแหวนรอบ2เนี่ยอยู่แถวๆสารกลางเชียงใหม่เนี่ยนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นของเขาจะอร่อยแล้วนะครับยังมีเมนูข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบก็อร่อยนะครับย้ำนะฮะความอร่อยบางทีไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ใช่วันที่เราหิวมากที่สุดนะครับแต่คือวันที่เราได้กินของอร่อยโดยไม่ต้องคิดเยอะไปที่นี่ได้เลยนะครับเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะฮะสาขา2นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีตอนนี้นะครับเปิดตั้งแต่ 9:00 ถึง 3:00 จันทร์ถึงเสาร์นะครับแล้วอย่าลืมฮะคุณสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ประหยัดไปได้อีกเยอะเลยนะครับทางร้านก็จะให้คุณสามารถจ่ายได้ในราคาแบบอิ่มอร่อยนะฮะกับไทยช่วยไทยพลัสหรือจะสั่งผ่านแกล็บก็ได้นะครับทางแกล็บเขาก็รับออเดอร์เหมือนกันนะครับแวะไปครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ถนนวงแหวนหน้าสารกลางมาทางเรือนจำหญิงนะครับลอดอุโมงค์มาแล้วเนี่ยชะลอรถชิดซ้ายนิดนึงเดี๋ยวก็เจอนะครับหรือโทรสอบถามที่095-153-5636ก็ได้นะครับสั่งจองออเดอร์กันก่อนก็ได้ที่095-153-563610นาฬิกาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับผมกลับมาอีกทีก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือเดี๋ยวพักฟังข่าวสักครู่นะครับเช้านี้บุญรักษาทุกท่านเช่นเคยนะครับ

0: ณะนี้เวลา 10:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีกรมการปกครองแม่ทัพภาค4ประชุมเข้มปลัดจังหวัดในอำเภอชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปลัดจังหวัดในอำเภอฝ่ายปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีช่วงเย็นวานนี้เน้นย้ำกันในอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่โดยขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารอย่างเป็นเอกภาพเมื่อมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สามารถป้องกันและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วเน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจประเสริฐให้ม.สวนดุสิตเร่งแก้ปัญหาครูนิ่มรอคุยได้บรรจุหรือไม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มซึ่งเดินทางมายังรัฐสภายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1กลุ่มวิชาฟิสิกส์ก่อนถูกสพท.แจ้งว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่ส่งผลให้ตกไปอยู่อันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือแจ้งเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการแล้วโดยระบุว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนจึงให้มีการประกาศผลประกวดใหม่ปรากฏว่าเป็นที่2ซึ่งจะให้มีการเยียวยาครูนิ่มอย่างไรหรือไม่นั้นโดยมีการถามว่าแสดงว่าครูนิ่มจะได้รับราชการใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องแก้ปัญหาเพราะผลการตรวจคะแนนออกมามีความคลาดเคลื่อนยืนยันว่าจะรีบแก้ไขโดยด่วนพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมีผลบังคับใช้แล้วนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานรัฐแห่งอื่นมีผลบังคับใช้แล้วโดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของต่อหน่วยงานต่อหน่วยงานรัฐอื่นเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการจัดทำและการบริหารภาครัฐการจัดสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนมุ่งเป้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของราชการการให้บริการภาครัฐและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและบริหารการจัดการของภาครัฐลดภาระแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในภาครัฐรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แค่ไหน ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
7: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และปั๊ม and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
11: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
12: ้ MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

ผลงานจากพี่เจวัฒนาวริยวัฒนะนะคะในอัลบั้ม Ticket to the Moon นะคะซึ่งก็ไม่ง่ายเนาะคงจะไปเหมือนที่เราอยากจะไปไม่ได้แต่ว่าเราก็จะไปด้วยสายตานี่แหละค่ะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะเป็นไงบ้างคะใครได้ดูพระจันทร์ไหมคะฉันออกไปดูนะคะหลายช่วงหลายรอบปรากฏว่าโอ้โหเห็นแต่เมฆพระจันทร์มีไหนเนี่ยดูเอ๊หรือว่ามันลับมุมตึกหรือว่าบ้านหลังไหนก็เดินออกไปดูนะคะก็หาพระจันทร์ไม่เจอค่ะว่าตกลงเขาอยู่ในทิศทางไหนนะคะแต่ก็เห็นมีคนแชร์ภาพเนาะพระจันทร์ที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสตรอเบอรี่มูนใช่ไหมคะทางยุโรปนี่เขาบอกว่าเห็นความงามนะคะแล้วก็ผู้คนก็ถ่ายรูปกันเยอะเลยพระจันทร์สตรอเบอรี่นะคะหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงแรกของฤดูร้อนในซีกโลกเหนือนะคะเขาบอกว่าเห็นได้หลายเมืองอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะที่ออสเตรียนะคะที่กรุงเวียนนานี้เขาขึ้นไปที่คาเลนแบรกนะคะก็เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองนะคะไปรอชมพระจันทร์เต็มดวงที่ค่อยๆโผล่เหนือขอบฟ้าในช่วงค่ำนะคะทัศนียภาพของเมืองหลวงของออสเตรียนะคะส่วนที่โปรตุเกสค่ะกรุงลิสบอนนะคะที่นู่นเนี่ยชาวเมืองนักท่องเที่ยวเขาก็ไปรวมตัวกันที่จุดชมวิวนะคะถ่ายภาพพระจันทร์นะคะที่แม่น้ำตักกุสนะคะในช่วงที่ดวงจันทร์เพิ่งโผล่ขึ้นจากขอบฟ้านะคะก็เห็นว่าสีนะคะเขาก็จะออกเป็นสีส้มอมทองแล้วก็จะดูขนาดใหญ่กว่าปกตินะคะถึงแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นพระจันทร์สตรอเบอรี่นะคะหรือว่ามีคนที่เอามาแต่งภาพนะคะเป็นดวงพระจันทร์ออกสีชมพูและมีก้านสตรอเบอรี่ด้วยน่ารักดีนะคะแต่ความเป็นจริงก็คือดวงจันทร์ไม่ได้เป็นสีชมพูหรือว่าสีแดงเหมือนผลสตรอเบอรี่นะคะเพียงแต่ว่าชื่อนี้เนี่ยก็มาจากชนพื้นเมืองที่แถวทวีปอเมริกาเหนือนะคะที่เขาก็จะมีกลุ่มเฉพาะก็คือกลุ่มกอนควินนะคะที่ใช้พระจันทร์เต็มดวงในเดือนมิถุนายนนะคะสัญญาณที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่ป่านั่นเองนะคะก็เลยได้เป็นชื่อนี้มานะคะผ่านปฏิทินดาราศาสตร์แล้วก็มีการแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีนักดาราศาสตร์ที่อธิบายว่าสีส้มหรือว่าสีทองที่หลายคนมองเห็นนั้นก็เกิดจากพระจันทร์ค่ะหรือว่าดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งใกล้ขอบฟ้านะคะก็ทำให้แสงต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศโลกมากกว่าปกตินะคะก็เลยทำให้แสงสีน้ำเงินกระจาย

เลิงออกไปก็เหลือแต่แสงโทนเหลืองส้มหรือว่าแดงทำให้มองเห็นชัดนะคะเป็นสีในโทนนี้นะคะแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามูนอิลูชันนะคะหรือว่าภาพลวงตาที่ทำให้ดวงจันทร์น่ะจะดูใหญ่กว่าปกตินะคะเมื่ออยู่ใกล้เส้นขอบฟ้าทั้งที่ขนาดจริงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะพระจันทร์เต็มดวงในเดือนมิถุนายนก็หลายๆที่นะคะเขาก็มีชื่อเรียกที่ต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรมนะคะบางที่เขาก็เรียกฮันนีมูนเออนะคะโฟฮันนีมูนปุ๊บนะคะคิดถึงเพลงนี้เลยนะคะสำหรับงานที่คิววงฟลัวนะร้องเอาไว้อดีหาก่อนละกันนะนะคะฮันนีมูนเมดมูนในยุโรปนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีการเชื่อมโยงกันกับฤดูการเก็บน้ำผึ้งด้วยก็เลยเรียกว่าฮันนีมูนนั่นเองขณะที่บางพื้นที่เขาก็เรียกว่าโรสมูนค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบผลิบานเต็มที่ก็ต่างกันไปนะคะแต่ละชื่อก็สวยงามเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีคนไปถ่ายภาพนะคะได้ออกมาเหมือนบลูมูนอะไรอย่างเงี้ยพระจันทร์สีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็เป็นความสวยงามของวันขึ้น15ค่ำนะคะที่เรามองไม่เห็นค่ะเห็นแต่เมฆค่ะสวยงามเมฆก็ออกเป็นสีชมพูอยู่นะเมื่อคืนนี้ในหางพระจันทร์มีตั้งใดมหันสกังและจุด75นะคะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะใครถ่ายภาพได้บ้างก็เอามาอวดกันได้ไลน์ของเรานะคะ MCOTCM 10075ค่ะ2ชั่วโมงนะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะวันนี้ครึ้มๆฝนโปรยเบาๆบางๆมานะคะสำหรับเช้าวันนี้เชียงใหม่ของเรา

ฮันนีมูนค่ะคิวจากวงฟลัวนะคะแล้วก็นาเดียฤทัยสุริกุลพันธ์นะคะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะสำหรับหลายศิลปินของเบเกอรี่ด้วยนะคะให้ได้ติดตามกันนะคะแต่ก็จะเป็นคนละความหมายกับฮันนีมูนนะคะที่แถวทางยุโรปบางประเทศที่เขาเรียกกันนะคะในช่วงที่เชื่อมโยงกับฤดูกาลเก็บน้ำผึ้งนั่นเองเนาะนะคะเพลงนี้ติดคุณผู้ฟังไว้จำได้ว่ามีคุณผู้ฟังที่ถามถึงเบนชลาทิตมาไม่แน่ใจว่าเพลงนี้หรือเปล่าคนที่คิดถึงค่ะ

คนที่คิดถึงค่ะเบนชลาทิศนะคะตลอดเราจุด75นะคะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะก็เขามีช่องทางนะคะในการติดต่อนะคะหากว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของเหตุต่างๆนะคะหลากหลายเรื่องนะคะที่สามารถที่จะแจ้งตรงได้นะคะถนนชำรุดขยะเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมฟุตบาทเสียหายนะคะซึ่งก็มีช่องทางนะคะที่ให้เราได้สามารถที่จะเชื่อมข้อมูลแล้วก็ส่งต่อไปอย่างเทศบาลนครเชียงใหม่โดยตรงนะคะแจ้งง่ายๆผ่านไลน์ทราฟฟี่ฟงดูนะคะรับเรื่องฉับไวแก้ไขทันทีนะคะก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้วันแรก1กรกฎาคมนะคะก็คือหลายคนอาจจะบอกว่าทราฟฟี่ฟังดูคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะในการติดต่อจริงๆก็จะมีหลายๆเทศบาลที่เขาใช้ชื่อนี้กันอยู่นะคะก็ผ่าน LINE ทราฟฟี่ฟังดูนั่นเองของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะก็ใช้งานก็คือต้องแอด LINE กันก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแอดยังไงเข้าไปที่เพจของสถานีค่ะก็จะมีรายละเอียดนะคะที่ดิฉันโพสต์ไว้เมื่อคืนนี้นะคะก็จะมีลิงก์นะคะเพิ่มเพื่อนทาง LINE ทราฟฟี่ฟองดูโดยตรงเลยนะคะแล้วก็หากว่ามีเรื่องที่จะต้องการแจ้งปัญหานะคะก็ถ่ายรูปเล่าเรื่องแชร์พิกัดนะคะส่งต่อไปยังทางช่องทางนี้นะคะเทศบาลเขาก็จะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเลย8ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือต้องไปโหลดก่อนนะคะไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะคะก็จะมีลิงก์อยู่นะคะง่ายๆเลยบางท่านอาจจะไปเจอตัวที่เป็นQR code scan นะคะที่ฉันลองแล้วค่ะสแกนไม่ไป อันนี้ง่ายกว่านะคะคลิกที่ลิงก์เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะคะกดเมนูแจ้งเรื่องนะคะแล้วก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการจะแจ้งนะคะพิมพ์รายละเอียดถ้าเกิดมีภาพประกอบก็จะดีนะคะหรือว่าเป็นคลิปก็ได้แล้วก็แชร์พิกัดนะคะตำแหน่งที่คุณต้องการร้องเรียนนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือปักหมุดสถานที่นั้นนะคะตรวจสอบข้อมูลก่อนกดส่งนะคะแล้วก็จะมีเลขนะคะให้เราได้ติดตามเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานได้ด้วยแบบเรียลไทม์นะคะก็สามารถที่จะไปเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาพบปัญหาเมืองอย่าปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆผ่านทราฟฟี่ฟองจูนั่นเองนะคะคิดถึงขนมเลยใช่ไหมนะคะเข้าไปทางเพจของอสมทเชียงใหม่นะคะมีภาพอันนี้จะเป็นภาพปลากรอบเฉยๆนะคะของเทศบาลที่เขาไปดูเรื่องของน้ำท่วมนะคะมีลิงก์อยู่นะคะก็ฝากแชร์ด้วยละกันเนาะเผื่อว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ของเราแล้วก็จะได้ช่วยกันพอช่วยกันกอยแล้วก็จะได้ช่วยกันแจ้งเรื่องราวปัญหาต่างๆนะคะถนนมีปัญหาหรืออะไรต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ก็สามารถที่จะแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะ 100.75 MCOT Radio ค่ะสุขสันต์วันอังคารคุณมัณฑนานะคะแม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะอึมครึมนะคะแต่ก็สดชื่นไม่ร้อนนะคะเมื่อคืนนี้มองไม่เห็นดวงจันทร์เสียดายเหมือนกัน เห็นค่ะเมฆสวยเมฆออกเป็นสีชมพูนะคะเหมือนฟ้าช่ำๆฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอฟังดวงจันทร์กลางวันนะคะคุณน้องสวัสดีค่ะสำหรับวันอังคารวันนี้นะคะก็เจอสิ่งดีๆเช่นเดียวกันอังคารสิ้นเดือนด้วยนะวันนี้หลายคนเคลียร์งานสู้ๆค่ะ เป็นกำลังใจคุณพวัตค่ะดวงจันทร์กลางวันเหมือนกันเนี่ยใจตรงกันเลยนะคะคุณผู้ฟังของเรานะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะ10โมงจะครึ่งอาจจะเปิดไม่ทันเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะชวนคุณผู้ฟังนะคะชมกันฟังต่อนะคะในชั่วโมงหน้านะนะคะคุณอนุทัยจากแม่ฮ่องสอนสวัสดีค่ะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะได้ในทุก

0: ช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็ที่ radio.network.mcot.net กับปสมทเชียงใหม่เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึกนะคะ
1: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel so right feel so good
2: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz100.75
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ฝันเปราะบางกับทางเสน่ห์นะคะเพลงของน้องแพรชนานะคะในเวอร์ชันที่ได้พลพลค่ะมาร้องเพลงด้วยนะคะเริ่มมาฝากกันนะคะหวานๆนะคะกับบรรยากาศดีๆวันนี้ที่เชียงใหม่ของเรานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะไม่ว่าจะบรรยากาศไหนในฤดูกาลไหนคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ในทุกวันได้ทุกเวลาได้ทุกฤดูกาลนะคะได้สบายกายสบายใจกันได้นะคะกับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานะคะสบายกายสบายใจแล้วก็ได้ความหอมด้วยนะคะเย็นสดชื่นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะฤดูไหนก็ร้อนทุกฤดูนี่แหละค่ะตัวช่วยนะคะที่จะมาช่วยคุณคลายร้อนสบายกายสบายใจได้ทุกวันได้ทุกเวลาเลยนะคะใช้กันได้เลยในราคาที่ดีงามนะคะราคาไม่แพงเข้าถึงได้แล้วก็หาซื้อกันได้ง่ายๆตามร้านค้าทั่วไปกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานหลาย10ปีนะคะก็หลายคนก็อาจจะโตมากับผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะตั้งแต่แพคเกจจิ้งเก่านะคะกระป๋องอลูมิเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จนวันนี้ที่เราปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะให้ใช้กันได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะก็พกพากันได้สะดวกนะคะเพราะว่ามีหลายไซส์หลายขนาดนะคะใครสะดวกพกกระป๋องใหญ่ก็ได้เหมือนกันไม่ติดนะคะแต่ก็จะมีไซส์กลางไซส์เล็กให้คุณได้พกพากันด้วยนะคะก็จะได้เติมความหอมความเย็นสดชื่นระหว่างวันนะคะที่เรากำลังพูดถึงก็คือแป้งเย็นเภสัชนั่นเองนะคะก็3 4 3กลิ่นให้คุณได้เลือกหอมเลือกเย็นสบายนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันได้เลยใครที่จะหอมกลิ่นมาดามหอมสดชื่นแบบกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะเป็นความหอมในระดับตำนานก็ว่าได้สำหรับเภสัชสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะเดินผ่านนี่ไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นเลยนะคะสามารถระบุได้เลยว่านี่คือแป้งเย็นเภสัชนั่นเองนะคะหอมแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆหอมเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครหอมเกินต้านก็อย่าลืมเลือกกันได้ค่ะสบายกายสบายใจสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหรือว่าอยากจะหอมแบบเร้นลับหน้าคนหานะคะก็เลือกกันได้สำหรับสีฟ้าคาเมรานั่นเองค่ะและเขียวพรินเซสนะคะให้คุณได้หอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะเย็นแบบ fresh and cool นะคะสบายสบายเบาๆสดชื่นนะคะอยากจะหอมแบบไหนก็เลือกกันได้แต่ว่าได้เย็นสบายสบายเนื้อสบายตัวไม่ได้เย็นแบบเย็นร้อนนะคะก็จะเย็นแบบเบาๆสบายสบายทั้งวันได้เลยโดยเฉพาะความหอมนะคะติดทนติดนานนะคะเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้านะคะแล้วก็มีให้คุณได้พกพามาเติมความหอมความเย็นสดชื่นระหว่างวันกันได้เลยนะคะแป้งเย็นเภสัชหอมๆค่ะเลือกใช้กันทุกวันก็จะได้ตัวหอมทุกวันสบายตัวได้ในทุกวันค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆจากเภสัชของเรานะคะอยู่คู่กับคนไทย

0: เก็บมันแล้วมันก็สวยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเฉานะคะอยู่บนต้นก็ให้คนได้ชื่นใจเหมือนเราเก็บไว้ให้ชื่นใจนะคะจากพี่อ้อมและไอแม็กหมายมือนั่นเองนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณปิติลิมเจริญนะคะแต่งให้นะคะก็เป็นมือแต่งเพลงอีกคนหนึ่งของ GM Grammy นะคะแต่งเพลงเพราะเยอะแยะมากมายหลายๆศิลปินนะคะรวมถึงผลงานจากวงนั่งเล่นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ได้เปิดเพลงของวงนั่งเล่นอยู่บ่อยๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกเพลงที่คุณปิติจะร้องนะคะแต่เพลงที่คุณปิติร้องที่เราเปิดถ้านึกถึงแล้วขอคนใจดีเป็นเพื่อนปี่สักคนนะคะก็จะเป็นเสียงคุณปิตินะคะส่วนใหญ่ก็จะสลับกันกับคุณเป๋ากมลศักดิ์สุนทานนท์นั่นเองเก็บไว้ให้ชื่นใจนะคะจากไม้เมืองค่ะคุณชิดชัยบอกว่าม่วนค่ะเพลงนี้นะไม้เมืองนะคะสวัสดีคุณเล็กกันนิกานะคะอังคารนี้ยังมีฝนทุกคนก็ยังมีลมหายใจดูแลรักษาสุขภาพเช่นกันค่ะคุณหนูสวัสดีค่ะนะคะ 1.75 อสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอมีคุณฟังที่ถามถึงโกดัมด้วยเนาะนะคะแต่ว่าโกดัมเวอร์ชันที่ฮิตมากๆนี่ก็จะเป็นไม้เมืองกับวสันต์ใช่ไหมคะแต่ไม้เมืองเปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะหาเวอร์ชันอื่นให้ได้ฟังด้วยกันเนาะ 1.75 ขอบคุณค่ะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะแป้งเย็นว่าหอมสบู่ของเราก็หอมเหมือนกันนะคะคุณได้สบายเนื้อสบายตัวกันนะคะอาบน้ำกันให้แบบเพลินๆนะคะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงแน่นอนนะคะหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเรื่องกลิ่นหอมๆนะคะแต่ว่าเป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์

นะคะหอมติดตัวหอมติดกายแล้วก็หอมติดใจนะคะคุณได้อาบน้ำกันได้แบบเพลินๆกันได้ในทุกๆวันนะคะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเราให้คุณได้ทำความสะอาดผิวได้อย่างดีนะคะโดยที่ผิวไม่แห้งนะคะอาบบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะคะเพราะว่าก็ให้คุณได้บำรุงผิวแบบพร้อมกันผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะไม่ว่าจะอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ดีนะคะหน้าไม่เอียดแน่นอนนะคะก็ให้คุณได้ใช้กันได้สบายใจเลยทีเดียวบำรุงผิวนะคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆหน้าหนาวใช้แล้วก็ผิวไม่แห้งไม่ลอกเหมือนกันนะคะรับรองได้เลยสบู่เภสัชของเรานะคะแล้วก็ยังได้ผิวที่หอมสดชื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะหอมทั้ง2สี2กลิ่นเลยสีเขียวไรซ์มิลเนี่ยเป็นกล่องนะคะส่วนเนื้อสบู่ก็จะเป็นสีขาวละมุนค่ะใช้แล้วผิวก็ละมุนเหมือนกันนะคะหอมแบบนุ่มๆละมุนละไมอยากจะรู้ว่าหอมนุ่มๆเป็นยังไงนะคะใช้แล้วผิวนุ่มจริงหรือเปล่านะคะลองใช้กันได้นะคะหน้าไม่เอียดแน่นอนแล้วก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะรวมถึงม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะนี่ก็จะได้หอมสดชื่นค่ะกลิ่นฟรุตตี้เบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเลยหอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะก็หอมกันไปคนละแบบสดชื่นกันไปคนละแบบนะคะแต่ว่าก็ยังช่วยคุณนั้นมีผิวกระจ่างใสก็บำรุงตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำเลยทีเดียวกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปโดยเฉพาะความหอมนะคะหอมแบบติดเนื้อติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยทีเดียวนะคะหอมติดกายหอมติดใจนะคะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนั่นเอง2สี2กลิ่นค่ะหาซื้อกันได้ด้วยตามร้านค้าทั่วไปคุณนิดนะคะที่ขอเดบจะบอกว่าขอโกดำไว้ค่ะขออนุญาตเลือกเป็นเวอร์ชันนี้ค่ะแบบเนื้อเมืองนะคะจากไอ้นัทกิติสารและเดอะเพิร์ล

0: พลงนี้ก็ม่วนเหมือนกันเนอะกัวดำนะคะไอ้นักกิติสารและเดอะเพิร์ทนั่นเองนะคะเพลงที่ฮอตฮิตมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะจนมีแบบว่าเวอร์ชันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะภาษาจีนก็มีนะคะก็เพลงเพราะนะนะคะเพลงที่เป็นต้นฉบับเลยจริงๆนะคะก่อนที่จะมีเป็นเวอร์ชันกับไม้เมืองคุณวสันต์ก็คือเพลงคุณวสันต์นั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วก็ทำเพลงมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะก็จะมีเพลงเก่าๆเพลงเดิมๆนะคะที่อาจจะไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเพราะเนี่ยเพราะฉันคือจิตใจเธอเนี่ยค่ะไม่รู้เคยฟังหรือเปล่านะก็หลายปีแล้วล่ะประมาณ5-6ปีน่าจะได้นะคะก่อนที่จะมีก่อนลาด้วยซ้ำไปนะคะก็เพลงน่าฟังนะคะกว่าที่จะมีวันนี้เอาไว้อย่างนั้นนะ ก็ผ่านพ้นช่วงเวลานะคะมาหลายปีเหมือนกันนะคะเพลงก็จะติดหูก็จะเป็นที่รู้จักอะไรมันก็ไม่ง่ายเนาะนะคะศิลปินของเราก็เยอะมากๆนะคะสำหรับเมืองไทยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มี AI มาอีกโอ้โหนะคะก็แต่ความเป็น AI กับความเป็นมนุษย์นะคะที่แต่งนะคะมันก็จะมีความลึกซึ้งที่แตกต่างกันไปนะคะก็ให้กำลังใจสำหรับคนทำเพลงนะเราจะเจน5ค่ะอสมทและผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะอย่าลืมหอมๆนะคะสบู่ของเราก็หอมสบายเนื้อสบายตัวกันเภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะก็อย่าลืมแป้งเย็นของเราก็หอมนะคะ3สี3กลิ่นนะคะกับผลิตภัณฑ์แป้งเย็นเภสัชหอมๆหอมกันไปคนละแบบนะคะหอมในระดับตัวแม่หอมเป็นตำนานก็อย่าลืมแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจอ
0: ยากจะหอมเกินห้ามใจนะคะหอมไม่เหมือนใครก็อย่าลืมค่ะสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็ได้ความหอมความเย็นสดชื่นนะคะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเป็นตำนานไปแล้วนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรากลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะใครอยากจะรู้ว่าหอมเกินห้ามใจเป็นยังไงและกลิ่นไหนหอมมากกว่ากันนะคะแนะนำให้ลองใช้กันได้สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะคุณฟังวันก่อนก็บอกว่าเนี่ยฟังแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปหามาลองบ้างนะคะคลายร้อนกันได้นะคะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะก็ให้คุณได้หอมกันได้ในทุกวันหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆหอมนวลๆนุ่มๆนะคะบอกไม่ถูกก็ลองเลือกกันได้นะคะแต่เป็นกลิ่นที่ได้กลิ่นแล้วเนี่ยรับรองว่าอ๋อนี่แหละหอมกลิ่นมาดามคือกลิ่นนี้นี่เองนะคะสีฟ้าคาเมล่าก็ได้นะคะหอมแบบเรียนรับหน้าคนหานะคะแล้วว่าจะเป็นเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะใช้กันได้เลยรับรองว่าติดใจแน่นอนนะคะเป็นความหอมพิเศษนะคะหอมทั้งวันหอมทั้งคืนก็ใช้กันได้ตลอดเติมความหอมกันได้3ไซส์3ขนาดได้เลยนะคะไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กนะคะกระป๋องน้อยก็ให้คุณได้พกพามาเติมความหอมความเย็นสดชื่นนะคะระหว่างวันกันได้เลยแบ่งคนข้างใช้ด้วยได้ด้วยนะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ3สี3กลิ่นนะคะหอมเกินห้ามใจนะคะหอมเย้ายวนใจขึ้นไป 200% กันเลยนี่นะคะแต่ว่าชิ้นส่วนของเราเก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะมันก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะบนฝากระป๋องแป้งหรือว่ากล่องเปล่าสบู่เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งค่ะนะคะก็สะสมกันไว้นะคะก็ตุนไว้ก่อนนะคะเผื่อนะคะเอ็มขอรายดีโออสมทของเราค่ะวันนี้สิ้นเดือนคิดถึงเพลงนี้เลยเออหยับจังหวะนิดนึงนะจากโปรดิวเซอร์คนดังที่ทำเพลงดีๆนะคะเพลงเพราะให้พี่เบิร์ดด้วยเพลงละครหลายๆเพลงคุณอัจฉริยะดูแลไพรบูรณ์กับโจอี้ภูวศิษฐ์และป๊อปปองกุลค่ะ

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ึบไว
1: ้ต่อไปหวยออกอะไรวะ
0: หวยออกอะไรพี่ป๊อปถามยังไม่รู้ค่ะต้องรอพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคุณสุภศักดิ์นะคะม่วนเนาะเพลงนี้แต่ละครับเพลงนี้นะคะมันโดนใช่ไหมนะพี่ใหญ่ลำพูนค่ะม่วนเจ้าใช่ทุกตรงเลยเนาะเนี่ยฟังทุกวันนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอขอบคุณเพลงนี้อาจจะสะท้อนอะไรหลายอย่างนะคะก็ซื้อจะบอกเหมือนโจอี้นะสู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยฮึบไว้นะคะก็สู้ๆกันต่อไปเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนค่ะครู่เดียวอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะ
2: ขณะนี้เวลา 11:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยหลังปปส.บุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่กล้องวงจรปิดพบชายส่งสิ่งของหน้าคอนโดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุคคลห้องพักแอร์โฮสเต

0: าวไทยอายุ26ปีสายการบินไทยหลังถูกตำรวจออสเตรเลียบุกจับกุมข้อหาลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียผ่านทางสนามบินเบลเบิร์นเพื่อขยายผลว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งได้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันมีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ที่ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ไม่ได้เข้ามาภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นมีการตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติและเงินในบัญชีมีอยู่ไม่มากโดยวันนี้ได้มอบหมายปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้การข่าวที่ออสเตรเลียส่งมามีกระเป๋าทั้งหมด12ใบแต่พบผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาขั้นต้นประเทศออสเตรเลียจับกุมพร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของประเทศไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบและตอนแรกแฟนหนุ่มไม่ทราบเรื่องเมื่อทราบว่าแฟนหายไปจึงไปสอบถามเพื่อนแฟนถึงทราบว่าถูกจับกุมขณะที่ทางออสเตรเลียอนุญาตให้นางสาวมีนาพูดคุยกับมารดาได้เพียงคนเดียวซึ่งทางออสเตรเลียไม่ได้ให้ข้อมูลมายังไทยมากนักซึ่งเราจะรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไทยไปประกอบข้อมูลกับทางออสเตรเลียชัยชนกพูดติดตลก2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูและนอเนไม่มีปัญหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2นอกับ1พอว่าข้อเท็จจริงมีการทะเลาะกันของ2นอคือนอเนวินกับนอนกคือชัยชนกทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะด้วยความรักและเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติส่วนอีก1พอกับ1นอก็ทะเลาะกันเป็นประจำทุกวันคือนายพิพัฒน์รัชกิจประการกับนางนาทีรัชกิจประการก็ทะเลาะกันทุกวันเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายเนวินและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกกล่าวว่ามีความรักความสนิทสนมและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนายชัยชนกยืนยันว่าทั้งสองไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเพื่อให้เกิดรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าเป็นการดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่เรื่องส่วนตัวของสองคนมาก้าวก่ายหรือทำให้สองคนรู้สึกแตกแยกนั้นทำไม่ได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเรื่องแค่นี้ไม่กระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
4: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้า คลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 Megahertz 100.75
7: M-Card Radio เชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel so right, feel so good

พลงนี้ที่เคยพูดถึงเมื่อวันเสาร์นะคะวันของเพลงเก่านะคะที่มีคุณผู้ฟังทำถึงคุณกุ้งมีหนวดมานะคะคุณกุ้งกิติคุณเชียงส่งนั่นเองนะคะเพราะว่าก็จะมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะที่คุณกุ้งนั้นไปแจมนะคะมาร้องเพลงด้วยกันกับพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจนะคะเป็นเพลงเดียวนะคะจากอัลบั้มอัญชลี50นะคะของพี่ปูที่ได้ทำเพลงด้วยกันกับพี่บอยกฤษิยพงษ์แล้วก็คุณสุกี้กมลสุโกสนครับนะคะก็จะมีแขกรับเชิญนะคะที่เป็นศิลปินรุ่นเก่าร้องเพลงอย่างคุณกุ้งนะคะเพลงนี้ที่มาร้องด้วยกันแม้ว่าคุณกุ้งก็จะจากไปหลายปีละแต่ว่าเพลงนี้ก็พูดถึงก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเป็นอัลบั้มที่พี่ปูตอนนั้นอายุ50นะคะทำเพลงด้วยกันกับพี่บอยนั่นเองนะคะก็ยังมีเพลงอื่นในอัลบั้มนี้นะคะที่พี่ปูร้องไว้กับคุณภูสมิงหน่อสวรรค์นึกนานนิดหนึ่งนะมีเพลงที่พี่ไก่ค่ะสุทธีแสงเสรีชนนะคะที่เราก็คุ้นเคยคุ้นหูขอภาพไว้ขั้นตำราอะไรเงี้ย Grand X นะคะก็มาทำเพลงมาร้องเพลงมาร่วมงานจริงๆแล้วพี่ไก่เองก็ทำเพลงด้วยกันกับพี่บอยกฤษิยพงษ์ Bakery Music เนี่ยมาก็ต่อเนื่องยาว

านหลายปีเลยทีเดียวนะคะจากแกรนด์เอสก็มาทำงานด้วยกันเป็นเพลงกับ Bakery Music นะคะก็มีเพลงดีๆเยอะเลยนะคะอยู่เบื้องหลังของหลายๆศิลปินด้วยนะคะส่วนเพลงนี้ก็เลือกมาให้ฟังกันเผื่อว่าใครที่ฟังวันเสาร์มาแล้วบอกว่าจะเปิดวันธรรมดานะคะเปิดแล้วนะคะเพลงนี้ชื่อว่าถ้าไม่ได้พบกับเธอนะคะก่อนหน้านั้นค่ะสำหรับ Will You Marry Me นะคะ Pop Potato แล้วก็ลุลาดนะคะเพิ่งพาตัวเล็กมาเที่ยวเชียงใหม่นะสำหรับปั๊บต้องบอกว่าช่วงนั้นอากาศร้อนแต่สนุกนะคะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่คุณฟังใจตรงกันสองท่านนะคะขอมาวันนี้ดวงจันทร์กลางวันค่ะคุณมัณฑนาคุณพวัตนะคะก็เลือกให้ได้ฟังสำหรับเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับอยู่ละนะคะเกสโนวาแล้วก็วีวิโอเลตนั่นเองค่ะ3เพลงต่อเนื่องนะคะ Mcord Triple Song Long Play นะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ Mcord Radio ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะและแอปที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะรวมถึง radionetwork.mcord.net ด้วยนั่นเองนะคะให้คุณได้ติดตามฟังออนไลน์กับเราค่ะได้ทุกที่ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะส่วนวันนี้นะคะใครที่ชอบกินจุ้งนะคะกุ้งนั่นเองค่ะมีคาราวานกุ้งนะคะเห็นที่ลำพูนนะคะพาณิชย์ลำพูนนี้เขาจัดกิโลกรัมละ198บาทนะคะเชียงใหม่ของเรา200บาทค่ะทวนๆ ให้กว่านิดหน่อย2บาทใครอยู่ลำพูนก็ไปได้นะนะคะส่วนที่เชียงใหม่นะคะพาณิชย์เชียงใหม่ก็จัดนะคะสำหรับใครที่สนใจกุ้งขาวเวนไมนะคะก็สดจากแหล่งผลิตในราคาที่พิเศษมากๆนะคะจากราคาตลาดนะคะต่อกิโลก็ประมาณ240-250นะคะก็เหลือ200บาททวนๆต่อกิโลกรัมนะคะเป็นกุ้งขาวเวนไมนะคะก็จะมีขนาด40กว่าตัวนะคะต่อกิโลนะคะบรรจุถุงตาข่าย1กิโลกรัมนะคะสั่งซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนอันลิมิตเลยนะคะเพียงแต่ว่าสั่งซื้อล่วงหน้านะคะโดยสแกน QR code นะคะแล้วก็ไปรับสินค้าได้ที่ด้านหน้าโรงอาหารสารกลางเชียงใหม่นะคะตลาดนัดเกษตรกรนั่นเองวันนี้เท่านั้นนะคะถึงแค่ตอนเที่ยงเท่านั้นด้วยค่ะทันไหมอะเมื่อคราวนี้จริงๆก็โพสต์ไปนานแล้วเหมือนกันนะคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะคะนี่ก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะแล้วก็ให้ผู้บริโภคนั้นได้บริโภคกุ้งขาววันไม้นะคะในราคาพิเศษนะคะ200บาทต่อกิโลนี่เขาบรรจุถุงตาข่ายแล้วสั่งซื้อได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าสั่งซื้อล่วงหน้าได้ QR code นะคะเขาก็จะมีให้สแกนนะคะถามว่า QR code อยู่ไหนอยู่หน้าเพจค่ะสมทเชียงใหม่เข้าไปที่หน้าเพจของสถานีนะคะก็จะมีข่าวหลายๆข่าวเลื่อนลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละนะคะมีตัว QR code นะคะที่ให้สแกนด้วยนะคะแล้วก็ไปรับกันได้นะคะจริงๆเนี่ยพอสแกนแล้วนะคะเขาก็จะให้รหัสนะคะมาทางอีเมลนะคะอาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะนะคะก็เอารหัสที่ได้นะคะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันในการรับสินค้านะคะที่สารกลางเชียงใหม่นะคะของดีในราคาพิเศษสดคุ้มค่ารีบสั่งก่อนจองก่อนนะคะก็จะได้ก่อนนั่นเองค่ะสนใจนะคะถึงเที่ยงอาจจะเป็นแบบว่าขอจองไว้ก่อนนะแล้วก็กำลังจะรีบไปอะไรอย่างงี้ก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะนะคะที่เพจของเราค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะของลำพูนเนี่ยน่าที่จะสารกลางลำพูนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ราคาห่างกัน2บาทค่ะไม่ว่าใครที่อยู่ลำพูนอยู่ใกล้ลำพูนก็ไปที่ลำพูนกันได้เลยเนาะในราคาพิเศษนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีต่อๆไปอีกเนาะเดี๋ยวก็รอติดตามข่าวละกันนะคะเฮาปะตันละปูนก่อนไปไม่ทันถึงแค่เที่ยงวันนะคะก็สั่งซื้อจองกันก่อนนะคะแล้วก็แจ้งเขาว่ากำลังจะรีบเร่งไปรับนะฟังเพลงของพี่ฟอร์ดกันบ้างค่ะแล้วก็มนทนัทนะคะ

พี่ฟอร์ดแล้วก็มนทนัดนั่นเองไม่ใช่เธอก็ไม่คิดจะไปรักใครนะคะฟังงานจากแม็กซ์เจมนากันบ้างค่ะเพลงนี้ร้องไว้กับตุ๊กตาจมาพรนะคะผ่านจากเวที The Voice ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับรักที่ตามหา

0: รักที่ตามหาค่ะแม็กซ์เดมนาแล้วก็ตุ๊กตาจมาพรนั่นเองนะคะ 100.75 อสมทข้างสีพันอยากฟังอตุคอร์ซอนนะคะถ้าในวันธรรมดาเนี่ยก็ต้องเป็นไม่ใช่เวอร์ชันที่ปั่นแล้วเนาะนะคะเอ็มขาดเรดิโอค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะคะในช่วงเวลานี้ฟังเพลงด้วยกันนะคะอสมทเชียงใหม่100.75 Makers นะคะทรินีทีคาพอร์ตนะคะเพลงที่ใช้ใกล้ชิดทุกความรู้สึกค่ะ Feel so life feel so good นะคะ
1: เอ็มขาดเรดิโอเชียงใหม่100.75 เพลงที่ใช้ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel so right feel so good
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลิปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
4: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
5: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
3: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุด

0: จากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ทูคาร์สันค่ะสู้กลางใจเธอนะคะเวอร์ชันนี้ขออนุญาตเป็นโรสลินทิพย์เนาะนะคะพี่ปั่นก็น่าจะได้วันเสาร์แหละนะคะถ้าไม่ลืมหรือว่าถ้าจะขอเป็นเพลงอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ2ชั่วโมง8โมงเช้าถึง10โมงนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ M Cord Radio ค่ะและเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะใครอยากจะได้แสงสว่างนะคะเพิ่มเติมตามจุดต่างๆโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าไฟนี่นะคะในไหนแดดบ้านเราก็แรงแล้วนะคะเราก็ใช้ให้คุ้มค่านะคะมีตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยเพิ่มจุดเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่ของคุณได้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะที่ให้กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์กันเลยทีเดียวค่ะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงด้วยกันนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED นี่เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยก็เซฟไปอีกนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีเปิดปุ๊บสว่างปั๊บเลยนะคะแบตเตอรี่ก็ให้มาจุมากๆนะคะ50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เนาะนะคะชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้ได้ต่อเนื่องยาวๆเลย12ชั่วโมงเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนเลยนะคะเช้ามาแล้วก็ชาร์จต่อแน่นะคะติดตั้งง่ายนะคะสายยาวถึง5เมตรเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีมาให้ครบครันนะคะปรับมุมได้กันน้ำได้ในระดับ IP67 นะคะฝนจะตกแดดจะออกโดยเฉพาะช่วงมีฝนตกหนักนะคะนี้ก็ไม่หวั่นนะคะแม้ฝนจะมามากนะคะระดับ IP67 นะคะไม่ต้องห่วงใช้งานก็ง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะที่มีมาให้ก็สะดวกนะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ไหนๆจะซื้อแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องให้คุณได้คุ้มค่านะคะเพราะว่าซื้อ1เราแถมให้คุณอีก1ดังนั้นแล้วคุณก็จะได้เพิ่มจุดติดตั้งได้อีก1จุดเลยนะคะซื้อ1แถม1ยังไม่หมดนะคะยังแถมโคมไฟ LED ให้อีก2อันสวยๆนะคะยังมีแว่นกันแดดด้วยค่ะคละแบบอีก1อันนะคะทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทเท่านั้นเองนะคะ 1,290 บาทคุ้มแน่นอนนะคะโทรได้ที่ช็อปมาเนียของเราค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 นะคะเรามีค่ะจะส่งแล้วก็ประกันสินค้าด้วยอีก100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปนะคะช้อปปิ้งกันได้ที่ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรามีเยอะแยะเลยนะคะให้คุณได้เลือกซื้อกันที่ช็อปมาเนียนะคะมีข่าวเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะไฟไหม้บ้านกลางดึกนะคะในพื้นที่ของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังนะคะเร่งเข้าช่วยเหลือดับไฟหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะที่ฝางก็โชคดีนะคะที่ดับได้ทันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะช่วงกลางดึกนะนะคะก็ต้องตรวจดูเรื่องของสายไฟเก่าแล้วหรือยังปลั๊กไฟปลั๊กต่อพ่วงอันนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าของที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะบางทีเราชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้เผลอหลับไปมันช็อตหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าช่วงที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยมันก็อาจจะทำให้เกิดระเบิดได้ถ้าเกิดว่าไฟมันลัดวงจรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันเนาะนะคะดูได้เลยนะคะอัปเดตไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับข่าวไฟไหม้นะคะทางเพจของอสมทเชียงใหม่ค่ะที่ฉันอัปเดตไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ

าโอ๊คสมิธแล้วก็ปานดาเริงบุตรนะคะระหว่างทางนั่นเองนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะในเบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ 11:48 นค่ะเพลงนี้คุณขอไว้อีกเพลงหนึ่งนะคะคุณชิดชัยค่ะทำจริงพี่โอทีเชเดนนะคะ

แค่เรานะคะจังหวะฟังสบายๆนะคะพี่โอทีชัยเดชนะคะหนึ่งเพลงที่คุณฟังเชิญมาวันนี้ด้วยนะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM1075 นะคะในช่วงเวลานี้กับอัลตราโพไซดอน90 บาทนะคะผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพของแท้คุณภาพดีก็ต้องทีวีไดเรกนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะที่ให้พลังแรงดันสูงถึง90 บาทฉีดแล้วสะอาดนะคะแล้วก็ประหยัดแรงงานด้วยนะคะให้พลังแรงดันสูงถึง90 บาทกันเลยทีเดียวเป็นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันนะคะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะล้างอะไรคะล้างพื้นค่ะหน้าฝนตะไคร่น้ำจะเยอะนะคะก็จะได้ไม่ลื่นนะทำความสะอาดสักก่อนนะคะล้างรถก็ได้นะคะไม่ว่าฝนจะตกนะคะรถจะเป็นขี้เปื้อนนะคะก็ล้างได้สบายใจล้างแล้วออกไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะก็ใช้ได้เลยทีเดียวนี่มีตัวทำกระบอกโฟมมาให้ด้วยนะคะพร้อมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดกันเลยทีเดียวสำหรับล้างรถนะคะก็สะดวกมากๆนะคะเครื่องเดียวจบเลยหรือว่าคุณจะไปล้างกำแพงล้างแอร์นี่ก็ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นเครื่องที่มีหัวฉีดนะคะมาพร้อม8 รูปแบบเลยทีเดียวอยากจะเปลี่ยนเป็นโหมดไหนก็สะดวกนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะมีโหมดต่างๆก็ใช้งานได้สะดวกไปได้ทุกที่แบบไร้สาย 100% นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียบสายเสียบปลั๊กให้วุ่นวายนะคะมีแบตเตอรี่มาให้นะคะ2 ก้อนเลยค่ะเป็นลิเธียมไอออนก็ใช้งานกันได้ต่อเนื่องยาวๆนะคะไม่ต้องรอชาร์จนะคะมีสายดูดน้ำให้นะคะใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะมีตัวทำกระบอกโฟมมาให้นะคะสำหรับใครที่จะล้างรถนะคะสำหรับในชุดนะคะที่มีเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์ค่ะมูลค่า1,990 บาทแบตเตอรี่2 ก้อน990 บาทนะคะโทรตอนนี้ก็จะได้รับกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890 บาทด้วยเอาไว้กันกระแทกพกพาสะดวกไปเรียบเรียบร้อยรวมแล้ว3,870 บาทให้คุณได้จ่าย999 บาทเท่านั้นเองค่ะ999นะคะยังรับประกันให้ด้วยยาวนาน2 ปีเต็มเลยนะคะถ้าหากว่าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมสะดวกมากๆแล้วก็คุ้มแบบนี้นะคะรับประกันให้2 ปีนะมีปัญหาไม่ต้องรอซ่อมด้วยนะคะ026660008ค่ะสนใจก็โทรกันได้เลยนะคะ026660008ค่ะโปรแรงคุ้มจริงมีจำนวนจำกัดนะคะกับอัลตราโพไซดอน90 บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวจากทีวีไดเรกนั่นเองค่ะสนใจก็รีบกันได้มีของแถมด้วยกับอัลตราโพไซดอน90 บาทให้พลังแรงดันสูงถึง90 บาทกันเลย

ียงของพี่โตวสันต์โชติกุลค่ะฉันเองก็เสียใจกับเวอร์ชันนี้จากแอนทิติมานะคะคุณวันนี้เลยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอให้เป็นวันอังคารที่เป็นสีชมพูสำหรับคุณทุกท่านมีความสุขนะคะทุกเวลามุ้นมาอสมทค่ะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันเลยฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยค่ะทิ้งเครื่องอย่าลืมติดตามข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราค่ะพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่10 โมงเช้านะคะฟังเพลงด้วยกันไอ้นี่เจ๊ครับพรไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel so right Feel so good
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าว
2: ปปส.บุคคลบ้านแอสาวหาคนเอี่ยวที่เฮโรอีนรัฐมนตรียุติธรรมเผยผลคนบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่วงจรปิดเห็นคนมาส่งหน้าคอนโดขณะที่พิพัฒน์ยันไม่ได้หละหลวมแต่ให้เกียร์กับปันแอร์และสจวตจึงไม่เข้มงวดส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บาดเจ็บเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดถนนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลับประเทศแล้วเจ้าตัวยืนยันจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนรองนายกทรงศักดิ์ส่งทนายแจ้งความจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำเสียหายร้ายแรงเหยื่อแผ่นดินไหวเวเนไม่พอใจการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ล่าช้าหลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ผ่านมา5วันความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี
3: ่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่30มิถุนายน 2566

0: 69คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรียุติธรรมครับวันนี้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการบุคคลห้องพักแอร์สาวที่ซุกเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียของปปส.โดยบอกว่าเบื้องต้นครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งมาส่งสิ่งของหน้าคอนโดก่อนที่แอร์สาวจะขึ้นเครื่องกรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสอายุ26ปีถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมฐานนำเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าเข้ากรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือบนเที่ยวบิน TG465เมื่อวันที่24มิถุนายนล่าสุดครับปปส.ได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักของแอร์สาวซึ่งอยู่ย่านบางนาพร้อมกับสอบปากคำแฟนหนุ่มเพื่อสืบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังออสเตรเลียครับผลการตรวจค้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์บอกว่าแฟนหนุ่มของนางสาวมีนาให้ความร่วมมือในการตรวจค้นซึ่งภายในห้องเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งซึ่งการสอบถามเพื่อนของนางสาวมีนาก็ทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมครับแต่เบื้องต้นการตรวจสอบเส้นเงินไม่มีเงินอะไรที่ผิดปกติและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากครับซึ่งวันนี้ได้มอบมาให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาแล้วขณะที่การประสานกับนิติบุคคลคอนโดเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้กับนางสาวมีนาอยู่เพียงด้านหน้านะครับไม่ได้เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมโดยพลตำรวจโทรุทธพลยังบอกอีกนะครับว่าทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมากระเป๋าที่สุนัขดมกลิ่นตรวจพบเฮโรอีนมีเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบซึ่งปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะครับว่าในชั้นนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านางสาวมีนารู้เห็นเป็นใจการลักลอบขนเฮโรอีนหรือไม่เพราะในเบื้องต้นออสเตรเลียจับกุมได้พร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาครับแล้วก็เตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ในการตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากประเทศเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดเนื่องจากเมื่อวานนี้ AOT ได้ออกมาพูดแล้วว่าส่วนใหญ่การค้นสัมภาระจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจวัตถุอันตรายประเภทระเบิดอาวุธแต่เรื่องยาเสพติดจะเข้มงวดขาเข้าซึ่งจะมีสุนัขตำรวจในการดมกลิ่นครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ย้ำว่าที่ผ่านมาครับปปส.และ AFP หรือว่าทางตำรวจสากลของออสเตรเลียมีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี59โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามได้ฝากเตือนนะครับและก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมักใช้วิธีจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบว่าเป็นผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตัวครับ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ถูกถามเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมาตรการดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรซึ่งนายพิพัฒน์ก็บอกว่าได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปกติผู้โดยสารขาออกนอกประเทศจะมีการตรวจวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดมีสุนัขช่วยดมกลิ่นก็ยอมรับนะคะว่าต้องปรับปรุงในส่วนนี้สำหรับที่ผ่านมานั้นกัปตันสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตสก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดยาเสพติดก็จะมีตรวจแต่ว่าไม่มีสุนัขมาดมกลิ่นดังนั้นคนที่จะลักลอบขนก็จะซุกซ่อนด้วยวิธีการต่างๆกรณีของแอร์โฮสเตสไทยที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียทางนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็จะหามาตรการป้องกันต่อไปโดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศอื่นในส่วนของผู้โดยสารขาออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจยาเสพติดหลังจากนี้ก็จะต้องมีความเข้มงวดเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภท ผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานบ้างหรือไม่ว่าคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเวลาจะไปเข้าประเทศ

0: ศไหนเนี่ยอาจจะลำบากก็คือถูกตรวจเข้มงวดมากขึ้นนายพิพัฒน์บอกว่าคนไทยที่ไปต่างประเทศก็จะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าการตรวจนั้นเขาก็คงจะไม่ได้ตรวจแค่คนไทยคนทุกประเทศเมื่อถึงปลายทางก็ต้องถูกสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องตรวจคนทุกชาติไม่เน้นคนไทยเพียงอย่างเดียวก็บอกว่าต้องกลับมามองบุคลากรที่เป็นนักบินเป็นลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสในอดีตเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปซึ่งทางคุณพิพัฒน์เนี่ยย้ำเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเรื่องของการให้เกียรติกับลูกเรือนะคะแต่ว่าจากนี้ไปก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะละหลวมหรือไม่ทางคุณพิพัฒน์บอกว่าจะพูดว่าละหลวมนั้นก็ไม่ได้เพราะถือปฏิบัติตามปกตินะคะมีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่การซุกซ่อนแบบนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เขาก็จะตรวจสอบโดยเช็คการข่าวเชิงลึกนะคะก็ขอให้สบายใจว่ามีการตรวจแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการเป็นผู้ระวังก็จะต้องมีโอกาสที่จะเล็ดลอดค่ะซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตากใบนราธิวาสครับล่าสุดนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เดินทางกลับประเทศแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ถนนตากใบนราธิวาสแล้วก็ไปโดนรถนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนล่าสุดครับมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บกลับประเทศแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางโรงพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บได้ประสานงานส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเดินทางกลับไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาอาการในเบื้องต้นจนอยู่ในอาการปลอดภัยโดยทั้งคู่ครับยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอีกเพราะชื่นชอบทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนที่มีจิตใจดียิ้มแย้มที่สำคัญอาหารอร่อยครับส่วนที่เกิดเหตุเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนพร้อมปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนเพื่อซ่อมแซมผิวถนนที่พังเสียหายจากแรงระเบิดคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน5วันโดยประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวได้ตามปกติแต่อาจจะติดขัดเล็กน้อยครับเนื่องจากมีการเปิดให้วิ่งสัญจรได้เพียงเลนเดียวส่วนการสืบสวนสอบสวนและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงปูพรมหาเบาะแสอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
2: ทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

0: ภาคใต้นะคะก็มีปลัดจังหวัดนายอำเภอฝ่ายปกครองของจังหวัดชายแดนใต้ร่วมประชุมที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะในที่ประชุมทางอธิบดีกรมการปกครองก็เน้นย้ำในอำเภอพื้นที่ชายแดนใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และให้การเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารยังเป็นเอกภาพมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุใดก็ขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเน้นย้ำเรื่องการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจแล้วก็ขอบคุณทุกนายนะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงานแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากรมการปกครองจะเคียงข้างประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับส่งทนายความแจ้งจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำให้ตนเองนั้นเสียหายครับเมื่อ 9:55 ที่ผ่านมาในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นโดยนายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิปปช.ปปท.ปปง.และหน่วยงานอื่นๆให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสอบที่อาจจะมีความผิดปกติโดยในช่วงเวลานั้นครับกระบวนการจัดสอบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีมหาวิทยาลัย2แห่งเข้าร่วมเสนอราคาได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเสนอราคาต่ำกว่าแต่ว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมีความน่าเชื่อถือมากกว่าจึงคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบยืนยันว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างครับภายหลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านเพจบังแจ็คและก็เอ่ยชื่อถึงนายทรงศักดิ์อย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าสอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินรายละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและก็นายกิจนามสมมุติซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันครับว่านายทรงศักดิ์ไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองมาก่อนเชื่อว่าเป็นการมุ่งสร้างความเสียหายต่อนายทรงศักดิ์และพรรคการเมืองที่สังกัดนะครับสำหรับนางสาวส้มและนายกิจปัจจุบันทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเคยเข้าพบคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวมาก่อนนายที่วาดชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองจะเข้ามาให้ปากคำขณะที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้และจะพิจารณาว่าพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับแล้วก็มีรายงานว่าในเวลา 14:00 นี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงความคืบหน้าการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นด้วยครับ
0: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะครบกำหนดการตรวจสอบเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะเห็นพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นที่จะบอกได้ว่าผิดพลาดตรงไหนส่วนรายละเอียดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างก็ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่า คนที่กระทำผิดนั้นมีประมาณกี่คนรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยลงลึกในรายละเอียดขนาด

0: นั้นไม่ได้เพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากพอสมควรหรือไม่ทางนายวรสิทธิ์บอกว่ามีมากไหมนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ดีกว่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนแต่เปิดเผยออกไปมันก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนดังนั้นขอให้ทีมงานเป็นผู้แถลงดีกว่ากรณีนายกอบต.ควรกาหลงสตูลมีข่าวว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ตามตัวไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะประสานไปแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ว่ามีการเข้ามาคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดคุยค่ะและยืนยันว่าตอนนี้ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีสุชาติขออย่าตื่นตระหนกยืนยันยังไม่เซ็นตัดเนื้อที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดบอกว่าขั้นตอนยังอีกยาวไกลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือว่าเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดว่าจากการสอบถามนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องผลกระทบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA เรื่องนี้ครับมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี 58 ถึง 59 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและก็ขณะนี้ตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทั้งนี้การดำเนินการเก็บข้อมูลทำมาถึงปี 64 ครับผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี 2564 ใช่หรือไม่ดังนั้นตนแค่ให้ความเห็นในสิ่งที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่วนการดำเนินการหรือไม่เรื่องนี้ครับมีการทำความเห็นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักและการที่กรมชลประทานจะดำเนินการได้ต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนอีกยาวไกลพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ทำความเห็นว่าเราต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี64เท่านั้นเองส่วนที่มีการสื่อสารออกไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดว่าตนได้มีการอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดยืนยันว่าตนเซ็นไม่ได้เพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ซึ่งนี่คือความจริงทั้งหมดจึงอยากฝากถึงทุกฝ่ายครับอย่าตื่นตระหนกว่าตนอนุมัติตัดเนื้อที่ไปให้อ่างเก็บน้ำเพราะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้เสนอไปตามขั้นตอนซึ่งตามกรอบเวลายังใช้เวลาอีกหลายปีครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ที่เชียงรายฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอเทิงค่ะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาบนถนนสายเชียงแสนเชียงของเลาะแม่น้ำโขงโดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนก็มีน้ำท่วมระดับประมาณ20เซนติเมตรค่ะการสัญจรไปมาก็ยากลำบากนะคะนอกจากนี้บริเวณเชิงเขาตรงก่อนถึงจุดชมวิวห้วยทรายมานตำบลริมโขงน้ำจากลำห้วยทรายมานก็เอ่อล้นเข้าท่วมรถกระบะผ่านไปมาได้นะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะแต่ว่ารถเล็กก็ไปไม่ได้นะคะตำรวจสภ.เชียงของประกาศให้ผู้ใช้ถนนสายเชียงแสนเชียงของหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะเนื่องจากว่ามีฝน

0: ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของทำให้ถนนสายเชียงแสนเชียงของจุดบ้านห้วยน้ำเย็นดังกล่าวถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำรถแทรกเตอร์ไปเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วเทศบาลตำบลริมโขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานแล้วก็พบว่ามีน้ำป่าเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในตำบลริมโขงนะคะเช่นที่บ้านเมืองการบ้านม่วงการบ้านกิ่วการบ้านกิ่วดอยหลวงบ้านพนาสวรรค์บ้านสองพี่น้องบ้านใหม่เจริญบ้านห้วยเย็นเป็นต้นค่ะทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะคะก็แจ้งข้อมูลเตือนภัยสีเหลืองนะคะระดับสีเหลืองพื้นที่บ้านห้วยไคร้ลานทองตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายฝนตกสะสม12ชั่วโมง100มิลลิเมตรค่ะแล้วก็เตือนภัยระดับสีเหลืองที่บ้านไคร้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงถึง 109.5 มิลเ
1: จ้าหน้าที่ตำรวจครับบุกช่วยชาวจีนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจจีนข่มขู่โอนเงินกว่า2ล้านหยวนหรือว่าราวๆ10ล้านบาทก่อนหลอกให้บินเข้าประเทศไทยแล้วก็จัดฉากให้ครอบครัวส่งเงินเรียกค่าไถ่ครับตำรวจสน.ปทุมวันร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับให้ล่ามชาวจีนพยายามเรียกหนุ่มชาวจีนเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ที่จัดฉากเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินกว่า10ล้านบาทที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขตปทุมวันเรียกอยู่นานครับกว่าจะออกมาจนต้องใช้อุบายทุกวิธีจนชายคนนี้ยอมเปิดประตูตอนเข้าไปในห้องนะครับหน้าตาของหนุ่มคนนี้ยังอยู่ในอาการตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาครับตำรวจได้รับแจ้งจากชาวจีนที่ทำงานอยู่ในไทยให้ช่วยตามหาเพื่อนผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังพบว่าเดินทางเข้าไทยและเข้าพักที่โรงแรมในเขตปทุมวันจนสามารถเข้าช่วยได้อย่างปลอดภัยเมื่อช่วงตีสามเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับสอบสวนผู้เสียหายพบว่าคนร้ายใช้วิชามารกับเหยื่อเหมือนกันทุกที่บนโลกก็คือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นตำรวจจีนกล่าวหาว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมก่อนข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแลกกับการยุติคดีรวม4ครั้งเป็นเงินประมาณ2ล้านหยวนหรือราว10ล้านบาทโดยโอนเงินขณะอยู่ที่มาเลเซียจากนั้นหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางมาไทยครับอ้างว่าจะส่งตัวกลับประเทศจีนแต่สุดท้ายโดนสั่งให้จัดฉากลักพาตัวเองแล้วก็บอกพ่อแม่เพื่อขอเงินมาไถ่ตัวตำรวจตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เดินทางมาเพียงลำพังไม่พบบุคคลร่วมขบวนการในไทยเบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบพร้อมติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียหายจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเพื่อรับตัวที่สน.ปทุมวันพร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบกับกลุ่มชุมนุมเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะแลกเปลี่ยนว่าอะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับได้สิ่งไหนที่รัฐบาลยังรับไม่ได้นะคะก็ได้มอบหมายได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนค่ะโทรมาจากฝรั่งเศสเลยบอกว่าให้คุณพิพัฒน์นั้นไปเจรจาค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่ส.ส.ภาคใต้พรรคภูมิใจไทยไปเจรจาแล้วเมื่อวันที่29เมื่อวานนะคะแต่ว่าล้มเหลวนะคะผู้ชุมนุมก็เลยประกาศจะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นการล้มเหลวนะแต่เป็นคนละมิติค่ะเขาเจรจาเรื่องของพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งไม่มีนะคะตนจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: รัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศ 30% อีก2เดือนครับช่วยสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดูแลภาคการบินไทยต่อเนื่องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการดำเนินงานของสายการบินโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวท ททขยายมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและก็เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการสายการบินคณะกรรมการบวทเมื่อ24มิถุนายนก็มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนครับก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยลดค่าบริการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินพลันประเทศอัตรา 30% พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ 50% ตามกำหนดและส่วนที่เหลือ

0: ขยายเวลาชำระออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนขณะเดียวกันบวท.จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจราจรทางอากาศลดความล่าช้าทำให้เที่ยวบินใช้เวลาและเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าพร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินต่อไปครับ
1: ค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะตอนนี้ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือของรัฐบาลหลังจากที่เผชิญกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะคะยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 พุ่งสูงกว่า 1,700 คนค่ะและยังเพิ่มขึ้นมาไม่หยุดเนื่องจากมีอาคารพังทลายราบคาบเกือบ200หลังแล้วก็เสียหายหนักอีกหลายร้อยแห่งค่ะมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาคารที่ถล่มนั้นมีโรงแรมที่กลุ่มผู้ถูกในประเทศมาจากสหรัฐแล้วก็เด็กรวมอยู่ด้วยประมาณ140คนพักอยู่ที่นั่นนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสียหายที่รุนแรงนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไร้ประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นสูงถึง 5,034 คนค่ะและอีก 15,000 คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวภูเขาอย่างเอลฮุงกิโตประชาชนก็ต้องอพยพมาตั้งเต็นท์นอนในที่โล่งพึ่งพาอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากแทบจะไร้เงาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาตรวจสอบขจัดซากปรักหักพังโดยด่วนค่ะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเครือญาติที่ขาดการติดต่อระบุว่ามีผู้สูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 45,000 คนค่ะด้านมาเรียกอริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งลี้ภัยและหลบซ่อนตัวตั้งแต่ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งปี2567เผยแพร่คลิปวิดีโอจากปานามาบอกว่าเธอพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็กล่าวหารัฐบาลว่าสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอเข้าประเทศค่ะนอกจากนี้มาซาโดยังประณามรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าพยายามขัดขวางการทำงานของกลุ่มพลเมืองที่จัดจ่ายอาหารและยาและระงับเที่ยวบินของทีมกู้ภัยนานาชาติจนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินขณะที่ฮอร์เคโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติแถลงตอบโต้ว่าความโกรธเคืองของประชาชนเกิดจากการปั่นกระแสในโลกออนไลน์พร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือแล้วก็ขอให้รับฟังเฉพาะข้อมูลจากทางการเท่านั้นส่วนความช่วยเหลือระดับนานาชาติเวเนซุเอลาได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว 1,000 ตันมีทีมกู้ภัยมีสุนัขดมกลิ่นจาก30ประเทศมุ่งไปที่รัฐลาโกเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทางทีมกู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตเด็กชายอายุ12ปีแล้วก็ชายหนุ่มวัย21ปีที่ติดอยู่ใต้ซากตึกนานกว่า106ชั่วโมงได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศาสิธรกุวรรณคดีดกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมเดินหน้าโครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4หลังจากกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จและได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเริ่มงานทันทีมช.เดินหน้าความร่วมมือไทยจีนยกระดับเทคโนโลยีโดรนและระบบสำรวจอัจฉริยะรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติมทร.ล้านนาจัดบริการวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่สูงถ่ายทอดทักษะงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันหลักสูตรการทำและบำรุงรักษามุ้งลวดยกระดับสุขภาวะสร้างทักษะอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่ง

0: ั่งยืนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569
1: 12:31 น.ครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือมาแล้วครับวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับรับฟังทางคลื่นนาบัดวิทยุจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ขณะเดียวกันก็ชมบรรยากาศของการคุยข่าวในห้องส่งตรงนี้นะครับไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่อยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับ
2: ค่ะและดิฉันวิริณภัสสมศักดิ์เกตก่อนค่ะ
1: อยู่ด้วยกันกับน้องอุ้ยนะฮะคุยข่าวด้วยกันเชิญชวนคุณผู้ฟังเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแชร์ข่าวที่น่าสนใจแบ่งปันกันตรงนี้ได้เลยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ถามน้องอุ้ยว่า
2: ค่ะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันสุดท้ายใช้หมดแล้วหรือยัง
2: เหลืออยู่20กว่าบาท
1: 20กว่าบาทใช้ได้
2: ใช้ได้เนาะ
1: ไปใช้ให้หมดซะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่มีโอกาสได้สะสมไปเดือนหน้า

0: ช้หมดแล้วหรือยัง
1: เหลืออยู่20กว่าบาท
0: 20กว่าบาทใช้ได้
1: ใช้ได้เนาะ
0: ไปใช้ให้หมดซะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่มีโอกาสได้สะสมไปเดือนหน้าเสียดายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เถอะเถอะเลยนะนะเธอมันก็เก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ของเราอ่ะเดี๋ยวไปสมทบซื้ออย่างอื่นได
1: ้ค่ะ
0: บางทีก็ซื้อลอตเตอรี่ในเป๋าตังก็ได้เห
1: ็
0: นไหม
1: ค่ะซื้อเลย
0: ซื้อไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลขออกแล้ว
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: พรุ่งนี้รวย
0: ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดียังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับอ่ะมาคุยข่าวกันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้มีเรื่องของผิวถนนยุบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ก็ผิวถนนยุบนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เส้นทางมีรายงานอยู่2จุดด้วยกัน
1: ค่ะ
0: จุดแรกก็คือเข้าเมืองเชียงใหม่ครับสะพานนวรัตน์มุ่งหน้าไปทางถนนท่าแพ
1: ค่ะ
0: มันจะยุบตรงบริเวณไหนคอสะพานเหรอฮะ
1: ตรงคอสะพานค่ะตรงจุดทางเลี้ยวพอดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามาจากโรงเรียนเชียงใหม่คริสนะคะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นเลยคอสะพาน
0: กว้างอยู่เหมือนกันนะฮะดูสิฮะโอ้คุณผู้ชมภาพอย่างนี้แล้วปัญหาก็คือหน้าเป็นห่วงตรงที่ถ้าว่าใครเข้าโค้งมาปุ๊บเนี่ยลงหลุมนี่ปั๊บอุบัติเหตุเลยนะมอเตอร์ไซค์
1: ไม่ดูอะไรก่อนเลย
0: ใช่คือถ้ารถยนต์เนี่ยช่วงล่างก็อาจจะมีพังบ้างแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ยังไงก็โอ้โหไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะฮะ
1: บางคนใช้เส้นนี้ตั้งแต่ตอนตีสี่พี่เอ
0: ครับ
1: ก็เห็นตั้งแต่ตอนตีสี่ละ
0: อันนี้คือตัวคอสะพานฝั่งทางไปทางสัมปะคอยอ่ะนะฮะจาก
1: ขาเข้าไปท่าแพ
0: ใช่อันนี้ทางเจ้าที่เขาก็นำสิ่งกีดขวางมากันไว้ก่อนเอารถมาจอดกันไว้ก่อนนี่คือภาพนะฮะ
1: แต่ล่าสุดค่ะ
0: ตอนนี้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการซ่อมแซมละเบื้องต้นนะ
1: ค่ะ
0: เขาใช้วิธีการเอาดินเข้าลงไปอุดข้างล่างก่อน
1: ในหลุม
0: ก่อนแล้วก็ลาดยางใช่ไหมใช้แอสฟัลต์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ประเด็นก็คือต้องติดตามเรื่องของหลุมยุบแล้วแหละตอนนี้ผมเป็นห่วงอยู่จำได้ไหมที่กรุงเทพอ่ะ
1: นี่มันเล็กน้อยไหมคะ
0: อันนี้มันดูเล็กน้อยก็จริงแต่อุบัติเหตุได้นะ
1: ค่ะ
0: คือที่กรุงเทพจำได้ไหมตอนแรกก็หลุมยุบแบบไม่เยอะสักพักเอ้ามันเป็นวงกว้าง
1: สน.อาคารไปหมดเลย
0: รถยนต์ลงไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันอาจจะเป็นเรื่องของการซ่อกร่อนของน้ำที่ฝนตกลงมาก
1: ับ
0: ใต้ดินเป็นไปได้ไหม
1: หรือว่าทำรางรถไฟ
0: หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการใช้งานที่มายาวนานก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นการตรวจสอบสภาพ
1: ที่แรกมันเกิดมาจากท่อน้ำแตก
0: ใช่ไหมโอ้ถ้ามีเหตุการณ์นี้ก็ต้องไปไล่เลียงกันแล้วล่
1: ะ
0: นะครับแต่ทีนี้ก็คงต้องมีการตรวจสอบตามเส้นทางต่างๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องของการจราจรที่เราไม่รู้อะตรงไหนจะยุบเพราะว่าช่วงก่อนก็จะมีรายงานไประยะว่ามีหลุมยุบตรงนั้นตรงนี
1: ้
0: ถึงแม้ว่ามันจะเล็กก็จริงน
1: ะ
0: ไม่กว้างมากเหมือนที่กรุงเทพแต่ว่าหากมีเหตุขึ้นมาอุบัติเหตุก็ไม่คุ้มกันอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าแถวแยกรุมโช
1: ค
0: มุ่งหน้าไปทางฟ้าห้าม
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานแถวไหนฮะบริเวณแยกรุมโชคมุ่งหน้าไปแยกฟ้าห้ามก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จัดการไปปรับปรุงซ่อมแซมละ
1: ถนนยุบนะเป็นหลุมเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้น
1: ก็ทำในลักษณะเดียวกันก็คือนำยางแอสฟัลต์เนี่ยมาถมปิดหลุมดังกล่าว
0: ครับฉะนั้นก็ฝากเตือนถึงการจราจรการเดินทางในห่วงเวลานี้อันนี้ก็คือที่พูดถึงก็คือมันยุบตรงบริเวณแยกรุมโชคมุ่งหน้าไปฟ้าห้ามอันนี้ทางผู้รับเหมาก็มาจัดการซ่อมถนนตรงนี้แล้วนะครับฉะนั้นโอ้โหก็ไม่น้อยนะเนี่ยถ้าล้อลงไปนี่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงล่างนะ
1: มาเร็วๆเนาะ
0: กระแทกลงไปนี่ไม่ธรรมดานะกว้างเหมือนกันนะเนี่ย
1: อันนี้จะเป็นทางรอบนอกนะคะแล้วในเมืองคูเมืองเป็นไงคะ
0: ในเมืองคูเมืองแน่นอนครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะมีการทำถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่แล้วเป็นช่วงที่4นะครับล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เตรียมเดินหน้าโครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ช่วงที่4หลังจากที่มีกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จแล้วก็จะให้ผู้รับจ้างนะครับเริ่มดำเนินการได้ทันทีหลังจากเสร็จสัญญานะครับซึ่งโครงการตอนนี้อยู่ระหว่างตามขั้นตอนระเบียบของทางราชการนะครับก็มีการลงนามสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการผู้รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรได้ทันทีนะครับเป็นการครอบคลุมการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนรอบคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ช่วงถนนบุญเรืองฤทธิ
1: ์
0: ถนนมณีนพรัตน
1: ์
0: โดยใช้วิธีลอกผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมก่อนและปูทับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตอีกทีนึงคือปูใหม่เลยยกระดับคุณภาพผิวถนนให้มีความเรียบและแข็งแรงปลอดภัยต่อการสัญจร

0: ซึ่งระหว่างการดำเนินปรับปรุงผิวจราจรก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจร
1: ใช่
0: นะครับในห้วงเวลาที่เขาจะดำเนินการวันไหนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบ
1: ค่ะน่าจะทำเป็นช่วงๆนะคะนะ
0: แต่ทีนี้ผมขอเถอะครับไหนๆก็ทำถนนขอให้เป็นถาวรนานๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ทำสักปี2ปีเฮ้ย
1: แอดฟานซ์คอนกรีตแอดฟานซ์คอนกรีตน่าจะแข็งแรง
0: ต้องแข็งแรงนะต้องแข็งแรงนะฮะคือห่วงอย่างเดียวเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่จะพูดเนี่ยเพรา
1: ะ
0: กำลังลาดยางมาเมื่อ2ปีปีที่แล้วยังเป็นปุ๊ปุ๊ปะปะแหมละเน
1: ี่
0: ยเป็นหลุมเป็นบ่ออีกแล้วอ่ะคืออันนี้ไม่ไหวนะ
1: เพราะว่าเราก็เอาสายไฟลงดินด้วย
0: ใช่
1: ลงท่อ
0: ฉะนั้นคือขอให้มันมั่นคงถาวรและเรียบนานๆ
1: ค่ะ
0: อย่าใช้คำว่าสักปี2ปีเฮ้ยมีหลุมมีบ่อหำละอ่ะคนมันจะหัวจะหันนะครับ
1: ค
0: นเขารู้นะฮะว่าทำไมมาถึงคุณภาพมาตรฐานมันเป็นยังไงนะฮะสำคัญที่สุดคือ
1: รถพังไปหลายคัน
0: ผู้รับเหมาผู้รับจ้างเหมาในการทำเนี่ยช
1: ื
0: ่อเสียงของบริษัทท่านและอาจจะส่งผลไปถึงผู้ตรวจก็คือหน่วยงานรับผิดชอบก็คือเทศบาล
1: ทำวันไหนดีคะวันนี้เลยไหมคะ
0: นั่นน่ะสิ ทำเถอะถ้าทำเนี่ยผมคือตอนนี้ผมรอเลยเพราะว่าตอนนี้ขับรถเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยไม่สนุกมันโยกเยกโยกเยกมาก
1: สะเทือน
0: สะเทือนไปถึงไส้พุงไปหมดแล้วไส้พุงชั้นเนี่ยนะฮะขี้ปุ๋มยิ่งหลามๆอยู่ด้วย
1: ทุกประเภทเลยนะทุกชนิด
0: นะ
1: รถทุกประเภทเลย
0: มาคุยข่าว
1: นะคะผิวถนนไม่เรียบแล้ว
0: ก็มาจัดการให้เรียบร้อยนะฮ
1: ะ
0: มาคุยข่าวเรื่องของเมื่อกี้แวบๆก่อนละกันนะฮะบอกว่าเห็นว่าถ้าหากคุณพบปัญหาเมืองเนี่ยอย
1: ่
0: าปล่อยผ่านนะตอนนี้เขามีแอปผ่านทางไลน์ในการแจ้งปัญหาของเมืองใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ชื่อแอปชื่อไลน์ชื่อว่า
1: Traffic Fondue
0: Traffic Fondue
1: ค่ะ
0: Traffic Fondue เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง
1: ค่ะ
0: เป็นช่องทางรับแจ้งและจัดการปัญหาเมืองที่สามารถแจ้งผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติ
1: ค่ะ
0: อีกทั้งยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมเรื่องแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งปัญหาได
1: ้ค่ะ
0: ช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็การทำงานก็มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นการยกระดับของการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลา
1: ค่ะ
0: อันนี้คือตัวอย่างหน้า
1: ลาย
0: หน้าตาของเขานะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ
1: จะเป็นโทรโข่ง
0: ถ้าท่านเข้าไปในลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันจะมีชื่อว่าทรัฟฟี่ฟองดูแบบนี
1: ้ค่ะ
0: รูปร่างหน้าตาแบบนี
1: ้
0: ตัวหนังสือเขียนแบบนี้อันนี้คือถูกต้องนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมกลัว
1: แอดไลน์ไปเลยนะคะ
0: ไม่ผมกลัวว่าเกิดมิจฉาชีพแม้แอบอ้างอีกฉะนั้นเราต้องดูให้ดีๆนะเนี่ยคือ
1: เขาจะขึ้นเป็นอัตโนมัติเลย
0: ครับ
1: นะคะ
0: พอเราเข้าไปปุ๊บขอรายละเอียดเรื่องแจ้งหนึ่งข้อความเมื่อวานไปนะฮะแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะแจ้งปัญหาเมืองอ
1: ่ะ
0: ป
1: ั
0: ญหาเมืองของเราเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าการประปารวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเชิงของการกำกับดูแลติดตามนะครับก็จะมีทั้งจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการแก้ไขร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทัฟฟี่ฟองดู
1: เราสามารถตรวจติดตามได้นะคะว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วเสร็จแล้วหรือยังนะคะเป็นผลยังไง
0: คือมันรีเช็คได้ดีมากผมต้องการให้มีการรีเช็คเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไปเนี่ยขั้นตอนถึงไหนแล้วเนี่ยเราอยากรู้ไง
1: คือเราไม่ต้องไปติดต่อที่สำนักงานเองหรือว่าโทรศัพท์ไปเองนะคะ
0: คือบางทีเนี่ย
1: เรา
0: ไปร้องเรียนหรือยื่นหนังสือร้องทุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราต้องไปหาหน่วยงานเรื่อยๆอ่ะ
1: พักเที่ยงนี่ก็ไม่อยู่นะ
0: เออเราต้องมีเวลาว่างไปหาเจ้าหน้าที่ไปสำนักงานบางครั้งเราโอ้โหเราก็ต้องมีเวลาแบ่งเวลาไปอ่ะแต่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการแบ่งเบาในการประสานงานนะครับแล้วก็การติดตามรีเช็คได
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่สัก2ที
1: ่
0: มีกิจกรรมที่น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาทั้งเรื่องของรูปแบบเทคโนโลยี
1: เกี่ยวกับภัยพิบัติ
0: อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในการดูแลตัวเองได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาฮะคุณจิตราชื่นแสงบอกว่าเห็นด้วยค่ะขอถนนที่ถาวรหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับแข็งแรงทนทานสวัสดีคุณภาวัตนะครับเขาบอกว่าอากาศดีไม่ร้อนร้อนต้องฝนอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: คุณมีเนมสวัสดีฮะคุณรัตดามาละเลิกประชุมแล้วเจ้า คุณต้นนาจากสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: ทักทายค่ะ
0: ทักทายทุกท่านนะที่ชมไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทเชียงใหม่นะครับมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: เขาเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับทางเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานของทางจีนเขาอะที่จะร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นแหละเป็นระบบสำรวจอัจฉริยะกับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นนำของจีนเพื่อยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมและการบริการเรียกว่าเป็นการบริการวิชาการต่อยอดการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการรับมือภัยธรรมชาติภัยพิบัติในพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือของเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการนะครับศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.เศรษฐ์สัมภัทตกุลนะครับท่านก็เป็นผอ.ยูนิเซิร์ฟแหละแล้วก็มีหัวหน้าศูนย์เป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูล CCDC ฮะของมช.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลพัฒน์เหมวันใช่ไหมฮ
1: ะ
0: รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเนี่ยเป็นตัวแทนของมช.นะครับ
1: ค
0: ณะทำงานโดรนอะคาเดมี่ไทยแลนด์เนี่ยเดินทางไปที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานที่จีนเพื่อเยี่ยมชมและหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับคณะผู้บริหาร Flying Tiger Group ของทางบริษัท CSC NAV ใช่ไหมนะครับคือการหารือครั้งนี้ครับน้องอุ้ยครับเขามุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนนั่นแหละ
1: ใช่
0: นะฮะระบบอะไรนะระบบไรด้า
1: ระบบไรด้าแล้วก็ระบบ 3D mapping นะคะรวมถึงเทคโนโลยีสำรวจทางน้ำอากาศยานไร้คนขับทางน้ำแล้วก็สำหรับการสำรวจแหล่งน้ำนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะนี่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการเกษตรด้วยแล้วก็การป้องกันบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ
0: น ะครับคณะผู้แทนของมช.เนี่ยเขาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Flying Tiger Group เนี่ยที่มีการพัฒนาโดรนเฉพาะทางเขามีระบบตรวจวัดภูมิสารสนเทศตรวจแพลตฟอร์มสำรวจความละเอียดสูงนะครับพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ความร่วมมือนี้เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากจีนผลักดันการพัฒนาโครงการร่วมกันในอนาคตทั้งด้านเมืองอัจฉริยะการจัดการสิ่งแวดล้อมบริหารทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับรวมถึงภูมิสารสนเทศสมัยใหม่เป็นการมุ่งเน้นนะครับในการนำเทคโนโลยีมาใช้ผมมองว่ามันมาแล้วเรื่องของเทคโนโลยีฉะนั้นเมื่อมันมีเราก็มาใช้เกิดประโยชน์อย่าง
1: โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติด้วย
0: ใช่
1: ที่เราจะต้องตามให้ทันแล้วก็ต้องแก้ให้ได
0: ้โดรนนี่แหละเดี๋ยวนี้มันง่ายมากกับการที่จะไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ที่เราเข้าไม่ถึงและได้ความรวดเร็วหรือบางทีพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันมีความเสี่ยงอันตรายก็ให้โดรนบินไปแล้วก็เก็บภาพอย่างละเอียดมาให้เราดูอย่างนี้ก็ดีนะฮะก็เป็นการแจ้งพิกัดของการเข้าไปช่วยเหลือได
1: ้
0: อันนี้ก็คือด้านวิชาการของทางมช.ทีนี้อีกด้านหนึ่งของทางมทร.ล้านนาครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขาจัดบริการวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่สูงถ่ายทอดทักษะงานช่างซ่อมบำรุงเชิงป้องกันหลักสูตรการทำและบำรุงรักษามุ้งลวดเดี๋ยวถามว่าทำไมต้องใช้หลักสูตรน
1: ี้ทำไมต้องมุ้งลวดใช่
0: นะ
1: มันมีที่มาม
0: ีที่ไปด้วยยกระดับสุขภาวะสร้างทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับ
1: นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราไปกันที่โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบก็ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะด้านงานช่างแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อยอดได้ด้วยนะคะพึ่งพาตนเองได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งน่ารักมากนะคะท่านผอ.ปณิดาปันดอนค่ะท่านเป็นผอ.โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมคุณครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนพันโรงนี่แหละค่ะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ พราะว่าที่นี่นะคะก็บริบทโดยรอบนะพี่เอเนาะก
0: ็
1: จะเป็นป่าใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละ
1: ที่เราช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาตินะคะ
0: ค
1: สภาพเนี่ยเป็นป่าแล้วก็มีแหล่งน้ำยุงสิคะ
0: นั่นแหละ
1: ยุงเยอะนะคะจะนำพาโรคร้ายมาให้
0: ถึงบอกว่าทำไมต้องมุงลวด
1: ค
0: ือการหลักสูตรครั้งนี้ออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สูงที่บอกไปใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นก็ยุงเอ่ยแมลงเอ่ย
1: ไข้เลือดออกมาเรียถามหา
0: โอ้โหผ่านน้ำโลก
1: ชิคุณกุญย่า
0: ใช่ใช่ฉะนั้นมันก็ต้องป้องกันกับสุขภาวะของผู้คนในพื้นที่ในท้องถิ่นตรงนี้การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเนี่ยอย่างที่บอกไปนักเรียนคุณครูใช่ไหมฮ
1: ะ
0: และกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียนแล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่ครอบครัวและก็ชุมชนได้ในอนาคตผู้ที่มาเป็นวิทยากรเนี่ยก็มีทั้งคุณวัฒนยูวรรณพรหมหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ความยั่งยืนและคุณสราวุธวรรณวิจิตช่างเทคนิ
1: ค
0: ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการและวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ปฏิบัติอย่างเข้มข้นใช้คำว่าเข้มข้นเลยน
1: ะ
0: ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุคำนวณวัดขนาดตัดและประกอบกรอบอลูมิเนียมติดตั้งตาข่ายมุงลวดการอัดยางการติดตั้งอย่างไรให้ได้มาตรฐานมีการ
1: ซ่อมด้วย
0: ซ่อมเทคนิคการซ่อมการบำรุงรักษาหรือการยืดอายุการใช้งานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอันนี้ดีเพราะว่าคืออยู่ที่ห่างไกลอ่ะเข้าใจไหม
1: ใช
0: ่แล้วบุญพลพื้นที่สูงอ่ะการจะซื้ออะไรซื้อวัตถุดิบมาแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้เวลามันไม่ง่ายหาของในพื้นที่อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนในเมืองใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บโรคติดต่อด้วย
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงนะครับให้คนชุมชนเนี่ยได้เรียนรู้คือมันสามารถขยายออกไปได้จากน้องๆนักเรียนเนี่ยวันนึงเขาอาจจะพัฒนาเป็นอาชีพก็ได้
1: ใช่
0: แล้วก็สามารถไปทำให้กับชุมชนในครอบครัวอื่นๆได้อีกด้วยผมมองอย่างนี้นะเป็นอีกมิติของการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับของทางมทร.ล้านนานะครับ
1: ไปครั้งนี้ก็ไปติดตั้งมุ้งลวดใหม่เลยค่ะให้กับหอพักชายแล้วก็หอพักนักเรียนหญิง2อาคารด้วยกันค่ะซ่อมแซมส่วนที่ได้รับนะคะการชำรุดด้วยให้มีสภาพที่ดี
0: ครับอันนี้ก็บอกไว้สำหรับใครที่อาจจะมองถึงเรื่องของการติดตั้งมุ้งลวดนะฮะแหมอันนี้เข้าไปที่โรงเรียนแม่ตื่นนู่นนะครับแต่ขณะด้วยกันเองเนี่ยที่ห่างไกลเดี๋ยวบางทีบางครั้งเนี่ยนอกจากเรื่องของภัยจากยุงจากแมลง
1: นะฮะ
0: ล่าสุดก็ได้ข่าวว่าต้องระวังเรื่องของที่แม่ฮ่องสอนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เห็นว่าแม่ฮ่องสอนเองเนี่ย
1: สารหนูอะคะ
0: เขาเรียกว่าน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอะ
1: ค่ะ
0: กำลังมีปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับเห็นว่ามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่แม่ฮ่องสอนนะน้องอุ้ย
1: ตรวจมาแล้ว4ครั้งพบสารหนูเกินค่าทั้ง4ครั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่5รอผลอยู่นะคะ
0: ก็คาดว่าก็น่าจะเกินมาตรฐานเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่า4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาว่าเกินมาตรฐานทุกครั้งนะ
1: ค่ะ
0: ประเด็นก็คือเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยมีน้ำอะไรบ้างมีน้ำแม่สามแลบน้ำแม่ยวมแม่น้ำยวม
1: ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขา
0: แม่น้ำปายแม่น้ำแม่ปอ
1: ใช
0: ่เป็นแม่น้ำสาขาใช่ไหม

0: ซึ่งก่อนนั้น4ครั้งก็มีการส่งผลการไปตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยสารหนูเกินมาตรฐานทุกครั้งเลยนะแล้วเขาไม่ได้ตรวจเฉพาะในเรื่องของลำน้ำสาขาเขาตรวจสภาพดินด้วยดินก็คือเรื่องของการเพาะปลูกทางการเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยห่วงเรื่องของเนี่ยแหละครับสารหนูที่มันมีการสะสมการปนเปื้อนที่มีมากเกินไปเนี่ยมันมีอันตรายในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็ประชาชนชุมชนในพื้นที่ที่เขาทำมาหากินเนี่ยหาปลาปลูกพืชผักอะไรอย่างเงี้ย
1: เดือนก่อนมช.เอาหอยเอาดินนะคะตรงเนี้ยไปตรวจนะคะก็ปรากฏว่าพบเหมือนกัน
0: พบสารหนู
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่มีค่าเกินมาตรฐาน
1: ค่ะเขาก็เลยสั่งห้ามรับประทานหอย
0: ถามว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างมันมีอะไรที่สามารถไปเคลียร์สารหนูพวกนี้ได้บ้างหรือต้องรอธรรมชาติบำบัดต้องใช้เวลานะนานมากเลยนะถ้าเป็นธรรมชาติเพราะว่ากว่าจะให้น้ำมันเจือจางไหลไปตามลำน้ำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ทันอ่ะเพราะว่าคนต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดอ่ะ
1: เพราะว่าแม่น้ำสารวินเนี่ยน้ำใสก็จริงแต่ว่าเอาค่าไปตรวจเนี่ยสูงกว่าแม่น้ำสายแม่น้ำกก
0: ครับอันนี้ก็คงต้องติดตามอยู่เหมือนกันนะครับเป็นจังหวัดใกล้เคียงเชียงใหม่จังหวัดเพื่อนบ้านของเราแล้วสำคัญที่สุดก็คือเราเนี่ยมักจะไปเที่ยวพื้นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยตามธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วแม่น้ำแต่ละที่เห็นไหมฮะคือแม่น้ำที่เราไปเที่ยวนะแม่น้ำปายอ่ะ ผมไปนะแม่น้ำปายอย่างเง
1: ี้
0: ยแม่น้ำยวมอย่างเงี้ยนะครับ
1: น้ำเมย
0: เราไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยบางทีเขาไปล่องเรือล่องแพล่องอะไรล่องยางล่องยางเล่นน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันมีเทศกาลในช่วงเวลานั้นน่ะ
1: ลอยมาล่องมาล่อง
0: เป็นแพเป็นแพคนน่ะไปเป็นแนวเลยเนี่ยถ้าเกิดมันมีสารปนเปื้อนขึ้นมามันมีผลเลยมั่งนี่สำคัญเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอาจจะช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะไม่รู้สิช่วยได้บ้างหรือเปล่ากับเรื่องของการเจจางพวกสารหนูนะครับ
1: ก็รอผลแลบ
0: มีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นมานะครับคุณจ๊าบอิงรักบอกว่าอยากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทำป้ายบอกชื่อถนนต่างๆที่ตอนนี้ป้ายถนนส่วนใหญ่ทรุดโทรมไปละป้ายถนนส่วนใหญ่ทรุดโทรมมากแล้วครับป้ายบางป้ายอ่านไม่ออกเลย
1: บางป้ายเป็นสนิมหักก็มี
0: ฉะนั้นผมมี 2-3 อย่างน
1: ะ
0: ที่ขออนุญาตเลยถ้าเป็นไปได้ไหนๆแล้วเนี่ยกรุงเทพเขาก็เพิ่งจะเลือกตั้งผู้ว่าไปเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเขามีแนวนโยบายหลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับเราจะทำถนนใหม่ใช่ไหมจะมีถนนรอบคูเมืองใหม่ฟุตบาทริมทางเดินทำใหม่ให้สวยป้ายร้านค้าต่างๆเคลียร์ได้เคลียร์ให้มันดูโล่งๆให้สามารถเดินได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่เดินเอาเจอป้ายมาเกะกะทางเท้าเราอ่
1: ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายมันไม่ได้อยู่แล้วแต่เข้าใจได้ในบริบทของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขึ้นป้ายแต่ขอให้มันมีจุดวางป้ายที่มันไม่เกะกะทางเดินเท้าก ับไหนๆก็จะทำป้ายชื่อถนนป้ายซอยต่าง
1: ๆ
0: ทำให้สวยเพื่อรองรับกับความเป็น
1: ประเมิน
0: ความเป็นเมืองมรดกโลกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไรให้มันดูเป็นระเบียบสะอาดและสวยทันไหมอ่ะจะทันไห
1: ม
0: จะทันไหม
1: นะ
0: เขาจะมาประเมินเดือนสิงหาเนี่ย
1: 3-7
0: เนี่ยสิงหาคมเนี่ยเดือนนี้หมดแล้วมิถุนากรกฎาคมอีก1 เดือน31วันจะทันไหมทันไหมทำเถอะ
1: นะ
0: เอาอย่างน้อยเอาสายหลักๆก่อน
1: ภาวนาน
0: ะผมว่าดีมากเลย
1: ค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ศรีสมรด้วยนะครับ
1: ทัก
0: ทายเข้ามานะฮะแล้วก็มีคุณวาสนาเข้ามาล่าสุดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเป็นไงฟุตบอลโลก
1: เป็นไงคะ
0: โอ้ผมเสียดายญี่ปุ่นมาก
1: ถนนยุบแต่ว่าพี่เอก็ยุบ
0: ดูจนยุบอ่ะโอ้ญี่ปุ่นเล่นดี
1: ค่ะ
0: สู้เต็มที่ไม่มีแผ่ว
1: แต่ว่าตกรอบ
0: แต่ก็
1: กลับบ้านก่อน
0: ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเล่นได้สมศักดิ์ศรีอ
1: ่ะ
0: 2-1 ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่คือความ
1: ที่แรกนำก่อนใช่ไหม
0: ใช่ความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผมเข้าใจได้นะว่าเขาพัฒนาการเรื่องฟุตบอลที่ดีมากเหมือนกับเกาหลีใต้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกาหลีใต้ถึงมันจะไปก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ผมมองว่า2ประเทศเนี้ยเหมือนเป็นตัวแทนทาง
1: เอเชีย
0: ทางแถบบ้านเราใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่เป็นไรเล่นได้ดีแล้วตอนนี้ผมกำลังมองทีมมหามืดทีมเล็กทีมนอกสายตาดีกว่า คือทีมใหญ่ๆเนี่ยเราพอจะเข้าใจได้ว่าเขาเข้ารอบเนี่ยเพราะว่าความสามารถที่เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ฟุตบอลมายาวนานมีตัวเล่นดังๆมีงบประมาณในการอัดฉีดมีสปอนเซอร์สนับสนุนและประเทศของเขาเนี่ยมันเป็นประเทศฟุตบอลแท้ๆเนี่ยไม่ต้องห่วงแต่มันมีอยู่เช่นคูราเซาน
1: ะมาจากไหน
0: ทางแถบแอฟริกาอีกฝั่งหนึ่งแคปเวิร์ดแคปเวิร์ดตัวนี้ดังแบบโอ้โหถึงเรียกว่าดังช่วงค่ำคืนจากผู้รักษาประตูผู้รักษาประตู

0: ตัวอายุ40
1: ค่ะ
0: ชื่อว่าโวซินย่าโวซินย่าแล้วโอ้โหเขาซุปเปอร์เซฟเลยอ่ะเซฟทุกลูกได้ดีมากเลยอายุ40คือเขาไม่ชนะใครแต่ก็ไม่มีใครชนะเขาเหมือนกันส่วนมากเสมอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้คะแนนนะฮะซึ่งบางทีทีมเล็กๆอย่างเงี้ยทีมนอกสายตาผมอะกลับกลายว่าตอนนี้ผมกำลังเชียร์พวกเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: ประเทศเล็กๆเป็นหมู่เกาะเล็กๆประชากรไม่ถึงสัก 500,000 อะ
1: สุดยอดนะ
0: พื้นที่รวมแล้วน้อยกว่าเชียงใหม่อะ
1: ค่ะ
0: ประชากรน้อยกว่าเชียงใหม่แต่เขาเข้ารอบฟุตบอลโลกนะครับประเทศไทยของเรา70กว่าล้านรออยู
1: ่เอานะ
0: เอานะ
1: นะ
0: ไม่เป็นไร
1: บอลไทยจะไปบอลโลก
0: เขาบอกแล้วไงว่าเราเนี่ยมีตัวแทนคนไทยไปบอลโลกมาแล้ว2ท่าน
1: ค่ะ
0: ท่านแรกกรรมการตัดสินไงโค้ดอะไรนะเปาอั๋นอั๋นน่ะโค้ดอั๋นน่ะ
1: โค้ดเปา
0: โค้ดเปาที่เขาไปเป็นกรรมการอ่ะไปกรรมการตัดสินบอลโลกครั้งนึงแล้วครั้งล่าสุดก็ใครอ่ะลิซ่าไงลิซ่าเป็นตัวแทน
1: ค่ะ
0: มาไปเวทีฟุตบอลโลกมาแล้ว
1: ลูกสาว
0: นั่นแหละแต่ยังไม่มีนักฟุตบอลของเราไปแข่งกันนั่นเอง
1: ค่ะ
0: รอก่อนนะฮะอ่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆครับเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณได้ลุ้นรางวัลไปกับอสมทของเราครับกิจกรรมนี้คืออะไรครับน้องอุ้ยครับ
1: กิจกรรมนี้คือเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะนะคะดูบอลให้สนุกลุ้นกันได้นะลูกกลมๆมีแพ้มีชนะครับพี่เอ
0: ครับ
1: นะคะโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนมาร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก่อติดกับกระแสลูกหนังโลก2026นะคะลุ้นรางวัลประดิการกับเรานะคะจำนวน 2,600,000 บาทเข้าไปเชียร์ทีมโปรหรือว่าเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบในศึกลูกหนังนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
0: cheer.mcot.net นะครับก็คือ cheer.mcot.net ทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ครับมีรางวัลใหญ่ก็คือ
1: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับในประเทศ24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucherนะคะ5 รางวัล
0: รวมมูลค่ารวมแล้วเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทนะครับซึ่งท่านสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่20กรกฎาคม
1: 14:45
0: 20กรกฎาคมไม่เกิน14:45นะครับเพราะว่าวันนั้นจะมีการตัดสินแล้วแหละใช่ไหมว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในสมัยนี้นะครับไปที่ cheer.mcot.net นะครับได้เวลาพักแล้วครับ 13:00 นฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขอบคุณมากๆครับติดตามกันได้นะฮะข่าวเที่ยงเมืองเหนือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเราสองคนลาตรงนี้นะครับบุญรักษาทุกท่านด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลยศชนันเผยมสวส่งข้อมูลสอบท้องถิ่นให้ปปชครบแล้ววันนี้ยืนยันทำทุกอย่างตาม TOR นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสวเป็นผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการที่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอวและอัยการแบ่งเป็น2 ส่วนคือเรื่อง TOR ที่มสวยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนรอบคอบและส่งข้อมูลครบทั้งหมดแล้วรวมไปถึงได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วและจะต้องทำคู่ขนานกันไปซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าปปช.มีความเห็นอย่างไรทางนี้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้มสว.ให้ข้อมูลกับปปช.ไปหมดแล้วรองนายกส่งทนายแจ้งความเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นถ้าเอาจริงคดีโกงสอบอาจติดคุกเป็นหมื่นคนนายที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นพร้อมเปิด

0: เผยว่านายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันว่าขั้นตอนการประมูลผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างการเผยแพร่คลิปเสียงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิตนามสมมุติเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมไปถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เชื่อว่ามีเจตนาล้มการประมูลและดิสเครดิตนายทรงศักดิ์และพรรคภูมิใจไทยต้องการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้ง2คนมาให้ปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายที่วายังระบุอีกว่าคดีนี้หากเอาจริงจะมีผู้เกี่ยวข้องจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งผู้เรียกรับเงินผู้จ่ายเงินผู้เข้าสอบผู้จัดหาซึ่งอาจมีคนต้องติดคุกมากกว่าหมื่นคนดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ต้องดำเนินคดีอย่างที่สุดรวมรับลูกสตป.ล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นแฉพิรุธทีโออาร์เอื้อแก้สอบส่งไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์แบบไม่เข้ารหัสนายรังสิมันต์ โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือสตป.เพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหาการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี2567ถึง2569โดยตัวแทนจากสตป.กล่าวว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2567จนกระทั่งมีการยื่นคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ชะลอโครงการนี้เพราะพบว่ามีการเรียกรับเงินซึ่งได้หยุดไปช่วงหนึ่งต่อมาปี2568มีปัญหาเรื่อง TOR ไม่โปร่งใสและมีการคัดค้านจากผู้ร่วมประมูลคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จนเปลี่ยนรัฐบาลมีการประกาศผู้ชนะคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประสานในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตและอยากให้กรรมาธิการตรวจสอบคือการกำหนด TOR ซึ่งมีช่องโหว่เอื้อทุจริตได้พบข้อพิรุธอาทิมีการขยายเวลาแก้ไขโปรแกรมจาก48ชั่วโมงเป็น15วันทำให้เกิดช่องว่างเพื่อแก้ไขอะไรหรือไม่ใน TOR มีการกำหนดในรูปแบบไฟล์รูปภาพเป็น JPEG และ PDF แล้วให้จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสหรือล็อกรหัสได้ในรังสิมันต์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีคำถามต่อไปว่าการสอบที่ผ่านมามีเรื่องการทุจริตหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้า

0: บรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาร์ตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
3: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมท.เพื่อชุมชนโดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร

0: มา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะประจำวันอังคารวันนี้30มิถุนายน2569สิ้นเดือนอย่าเพิ่งสิ้นใจนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะสัปดาห์สุดท้ายแล้วของเดือนมิถุนายนค่ะยังมีอะไรรอเราอยู่อีกมากมายนะคะในเดือนต่อไปนะคะทำวันนี้ของเราให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดด้วยฟ้าฝนเป็นไงบ้างคะนะคะไม่เห็นดวงดาวเลยเนาะเห็นแต่เมฆหมอกแล้วก็ฟ้าฝนนะคะแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงนะคะที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นทางตอนเหนือแล้วก็ทางตอนใต้ของเชียงใหม่นะคะเฝ้าระวังกันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงนี้นะคะวันนี้เนี่ยฟ้าฝนกำลังมาแถวศบปราบแล้วนะคะมาแถวแจ้งห่มเสริมงามแล้วค่ะมาถึงทุ่งหัวช้างแล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่สักทีเลยแต่ว่าทางแม่อายเองนี่นะคะก็เห็นบอกว่าจะต้องมีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะทางอมก๋อยนะคะต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยคาดว่าปริมาณฝนน่าจะเกิน200มิลลิเมตรนะคะช่วงวันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะนะเอามาเตือนภัยกันไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดนะคะของทางสทนชของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าฝนสะสม3วันนะมันมากกว่า200มิลลิเมตรเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่นะคะเสี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันนะคะนะให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมป้องกันนะคะขนของขึ้นสู่ที่สูงนะคะสำหรับพี่น้องทางอมก๋อยนะคะรวมทั้งทางตอนเหนือของเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะต้องมาสักวันค่ะไม่วันนี้วันพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนก็น่าจะเป็นไปได้นะคะตามคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ออกประกาศเตือนฉบับที่6มาแล้วนะคะให้เราระวังเพราะว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะนะของเราเนี่ยวันนี้นะคะเห็นเป็นพื้นที่สีส้มเลยทีเดียวนะคะนะที่เราจะต้องเฝ้าระวังวันนี้ 70% ของพื้นที่ค่ะหากว่ามันไม่เกิดเนี่ยนะคะก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาเอ้านะคะก็โทษอุตุอีกนะนะคะนะเตรียมการกันไว้ก่อนดีกว่านะคะแล้ววันนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดตามกันได้กับช่องทางต่างๆของอสมทของเรานะคะโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาดูทีวีดิจิตอลด้วยกันฟังวิทยุได้ด้วยแล้วก็ติดตามเว็บไซต์ออนไลน์ของเรากิจกรรมมากมายหลากหลายนะคะที่น่าสนใจให้ได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดกันแล้วหรือยังนะคะดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยผ่านทาง Android หรือว่า iOS ได้นะคะเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาแจ้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะมีประกาศของทางสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งตามที่มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อชักชวนร่วมลงทุนหรือเชิญบริจาคเงินนะคะเพื่อดำเนินโครงการต่างๆนั้นทางมูลนิธิชัยพัฒนาขอแจ้งให้ทุกท่านนะคะได้ทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายชักชวนประชาชนร่วมลงทุนในทุกกรณีหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อไปได้ที่024478588นะคะ024478588ก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะจากทางสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาวันที่30มิถุนายน2569ค่ะ

เริ่มต้นรายการนะคะด้วยงานนะคะของ Loser Pop นะคะดาวนำทางแล้วก็เพลงนี้ด้วยรออยู่ตรงนี้จากวงฮัมนั่นเองนะคะบอกว่าตอนนี้ทำงานได้ไวแล้วก็เปิดเส้นทางการจราจรเป็นปกติแล้วนะคะตรงถนนชมรุตนะคะที่เชิงสะพานนวรัตน์นะคะก็เมื่อช่วงเช้าใช่ไหมคะก็ว้าวุ่นกันไปเลยทีเดียวนะคะเอาลบนะก็หลบตามกันไปใช่ไหมคะแต่ว่าสะพานก็จากการตรวจสอบก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะหลายๆท่านก็แจ้งกันเข้ามายินดีมากๆเลยนะคะตรงไหนไม่ดีตรงไหนนะคะควรที่จะปรับปรุงดูแลแก้ไขพี่น้องประชาชนเราเองค่ะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะคะช่วยกันดูช่วยกันแลนะคะว่าตรงไหนจุดไหนนะคะนะส่วนงานไหนบ้างนะคะที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะไม่เฉพาะแต่เรื่องของถนนหนทางเท่านั้นไฟฟ้าประปาต่างๆนะคะหรือว่างานป้องกันหรืองานปภ.ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งได้ผ่านทราฟฟิกฟองดูนั่นเองค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปแอดไลน์เพื่อนๆกันแล้วกับทราฟฟิกฟองดูนะคะก็ช่วยกันดูแลนะคะมีกล้องก็ถ่ายนะคะณจุดนี้นะคะควรที่จะแก้ไขอย่างต่างๆนะคะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยกันด้วยนะคะไม่เฉพาะในเมืองนะคะก็ทั่วทุกพื้นที่ทุกอำเภอนั่นแหละนะคะทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวทราฟฟี่ฟองดูค่ะสำหรับรายการอสมทพืชชุมชนนะคะทุกวันจันทร์ก็สามารถติดตามกันได้

กับ MCOT Radio Go Green นะคะวันอังคารสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่4ของเดือนก็จะได้ติดตามกันกับสุขภาพวันนี้ส่วนวันพุธนะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงบ่ายแบบนี้เราจะได้ติดตามนะคะเรื่องราวที่จะรู้ภัยออนไลน์นะคะรู้เท่าทันภัยของมิจฉาชีพที่จะมาหลอกเอาเงินเรานะคะนะรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่โดยทางตำรวจพลภาค5นะคะได้ให้พันตำรวจเอกหญิงสุธิราชิมทิไกรผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจพลภาค5นะคะท่านจะมาร่วมรายการกับเรานะคะมาพูดคุยนะคะแล้วก็พูดถึงกรรมวิธีนะคะวิธีหลอกนะคะของมิจฉาชีพแนวใหม่ๆนะคะวิธีไหนที่เราจะได้หลีกเลี่ยงแล้วก็รู้เท่าทันนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์กันนะคะส่วนวันพฤหัสค่ะก็จะเป็นในช่วงของ Green Market นะคะแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนนะคะแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันรักโลกนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะกับสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรเกษตรอินทรีย์นะคะที่เราจะเน้นเรื่องราวของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนไปด้วยกันกับ Green Market และอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะก็สบายๆกันไปแบบนี้ค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีข่าวดีสำหรับท่านที่มีข้อกังวลมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงผลก็ไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จะไปช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตเพราะมีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชนั้นดูดซึมได้ทันทีการใช้งานไม่ยากเลยดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษสุดนะคะดินเน่า2ขวดเราแถมให้คุณฟรีเลยดินปรามาน1ซองทั้งหมดในราคาเพียง699บาทนะคะราคาพิเศษแบบนี้ไม่มีอีกแล้วสนใจโทรสั่งซื้อด่วนเลยที่02-114-3990 02-114-3990โปรโมชั่นพิเศษนี้นะคะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้าเพียง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ความจริงนะคะเป็นสิ่งไม่ตายนะคะบทสุดท้ายค่ะนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้แบบนี้นะคะ Bank Clash แล้วก็ Dry Endorphin ด้วยกับคุณนะคะที่ทักทายกันมาคุณพวาทแล้วก็คุณแสงดาวนะคะวันนี้ใครที่บอกว่านะคะจะเดินทางไปถนนรอบคูเมืองนะคะอ้อนะคะก็อาจจะต้องวางแผนกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีการเริ่มนะคะดำเนินการทันทีแล้วนะคะสำหรับในเรื่องราวของการปรับปรุงถนนหนทางนะคะบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะนะวันไหนยังไงจะแจ้งให้ได้ทราบกันก่อนละกันนะคะล่วงหน้าติดตามมาได้ที่นี่นะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 นะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะฟังด้วยกันได้ที่นี่เลยนะคะทาง LINE ID MCOTCM1075 LINE Open Chat ของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะและทุกแพลตฟอร์มกับอสมทเชียงใหม่พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz100.75
6: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนโดยวิรินทร์พัฒน์สมศักดิ์เกตกร

หลับตากับสล็อตแมชชีนนะคะและยังมีโปรดอย่าย้ำคนช้ำใจค่ะกับคุณเก่งนิยุทธนะคะสองเพลงให้คุณได้ฟังกันนะคะในช่วงเวลานี้กับอสมทเพื่อชุมชนของเราด้วยค่ะหน้าฝนแบบนี้ยุงเยอะใช่ไหมคะเอ๊ะจะทำยังไงกันดีนะคะเพราะว่าหากว่าเราโดนยุงกัดเนี่ยก็จะเสี่ยงเป็นหลายโรคเลยทั้งไข้เลือดออกไข้มาลาเรียถ้าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดนะคะอาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้รวมถึงก็ต้องเสียเงินเสียเวลาด้วยหาทางรักษานะคะจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณที่คุณรักสมาร์ทการ์ดของเราใช้งานง่ายนะคะ1เครื่องเนี่ยใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งเอาไว้กลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใช้งานง่ายยังไงล่ะคะคือถ้าเกิดว่าเราเสียบปลั๊กใช่มั้ยคะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปถึง2ชั้นนะคะตะแกรงเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านเพราะ1เครื่องนะคะที่คุณซื้อไปนะคะที่คุณโทรมาเนี่ยนะคะคุณก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะได้ทั้งสมาร์ทการ์ดไป1เครื่องแล้วใช่ไหมคะยังจะได้หลอดไฟ LED นะคะอีก1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทถ้าโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาที่02 666 0008กันได้เลยสินค้ารับประกัน1ปี

ครื่องเสียหรือว่ามีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำที่เบอร์026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์ของเราเท่านั้นค่ะ

โกรธๆอยู่แล้วมีใครมามอบเพลงนี้ให้หายโกรธเลยนะใจเย็นใจเย็นที่รักใจเย็นค่ะกับเย็นเต็ดนะคะพรุ่งนี้อย่าออกบ้านสายก็แล้วกันนะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมนะคะแจ้งเป็นข้อมูลให้สำหรับคุณผู้ฟังกันไว้สักนิดนึงละกันค่ะแถวบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะพรุ่งนี้เช้าค่ะจะมีการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินะคะ 9:00 นเป็นต้นไปค่ะจะมีผู้ร่วมงานประมาณ 1,600 คนคาดว่านะคะจะเข้าพื้นที่ตั้งแต่ 7:30 นหรือใครอาจจะมาเช้ากว่านั้นก็ได้นะคะก็อย่าออกบ้านสายละกันนะคะวางแผนเส้นทางจราจรกันไว้สักนิดหนึ่งละกันค่ะ

พร้อมกับลานดอกไม้นะคะแต่นี่เราก็นะคะยอมแล้วค่ะสำหรับธรรมชาตินะคะที่เราไปทำร้ายธรรมชาติก่อนนะนะคะล่าสุดเนี่ยมีรับแจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 1.9 นะคะที่ตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะตอน 11:30 นะคะไม่แน่ใจนะคะว่าพี่น้องทางแม่นาจรทางแม่แจ่มเนี่ยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหรือเปล่านะคะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยรับแรงสั่นสะเทือนนี้ไหมนะคะมนุษย์เราเนี่ยเก่งทุกอย่างค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะภัยธรรมชาติได้

เบลสุพลนะคะถ้าในโลกนี้ไม่มีนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในช่วงเวลานี้กับอสมทเพื่อชุมชนนะคะสลับสเปกกันไปกับเรื่องราวข่าวสารดีๆแจ้งกันไว้นะคะซึ่งนะคะงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะฝากข่าวเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะในสภาวะโลหิตขาดแคลนนะคะตอนนี้ขาดแคลนทุกกรุ๊ปเลยนะเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยอุบัติเหตุผ่าตัดใหญ่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาจำนวนมากนะคะติดต่อบริจาคโลหิตได้นะคะที่ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารศรีพัฒน์เปิดทำการทุกวันนะคะในเวลาราชการแล้วก็ผู้บริจาคนะคะสามารถที่จะจอดรถได้ตรงบริเวณหลังอาคารศรีพัฒน์ทางเข้าประตูทางเข้าระหว่างอาคารศรีพัฒน์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมบริจาคโลหิตกันนะคะเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะผู้บริจาคโลหิตทุกคนคือผู้ให้ค่ะในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะช่วงวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนท่านที่ติดตามลุ้นนะคะผลฟุตบอลโลกนะคะมาลุ้นมาเชียร์กันได้นะคะกับโปรเจกต์ดีๆของเราเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดไปกับกระแสลูกหนังโลก2026กันได้ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะเข้าไปเชียร์ทีมโปรดเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบกันได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ของเรานะคะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์1รางวัลค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับในประเทศ24รางวัลแล้วก็ยังจะมีโกลกิฟต์วอชเชอร์ด้วยนะคะ5รางวัลด้วยกันรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทวันนี้จนถึง20กรกฎาคมนี้ร่วมสนุกได้จนถึงเวลา 01:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคมนี้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะติดตามรายละเอียดกันได้เลยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าติดตามชมฟุตบอลโลกกันได้นะคะโดยเราสนุกได้และไม่เกี่ยวกับการพนันขันต่อใดๆทั้งสิ้นค่ะเวลาหมดแล้วนะคะบ่าย2โมงฟังข่าวทุกชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลในบ่ายนี้กับพี่อ้อทัตตาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกข้อความด้วยสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลกพท.ยกเรื่องมาตรการตรวจหลังลูกเรือสายการบินไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศพร้อมขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางเรียกตรวจและพบว่ามีการนำถุงผ้าจำนวนหนึ่งจากประเทศไทยเข้าไปโดยภายในซุกซ่อนสารเสพติดไว้ปัจจุบันลูกเรือถูกควบคุมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียนายพัทรพงศ์กล่าวว่าตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนการตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลปปส.ภาค 5ตรวจสอบบ้านแม่ของแอร์สาวพบไม่มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้านทั่วไปตำรวจชุดปปส.ภาค 5รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบที่บ้านในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านแม่ของแอร์สาวที่ถูกจับกุมยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียจากการสอบถามข้อมูลแม่ของแอร์สาวคนดังกล่าวพร้อมพ่อเลี้ยงไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆมีเพียงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่านางสาวมีนาไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนานๆครั้งจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลจากการตรวจสอบ

0: ตอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วไปและไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและบันทึกปากคำไว้เพื่อเป็นหลักฐาน Aftershock ซ้ำเวเนซุเอลากระทบรถไฟใต้ดินยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกัน2ครั้งที่เวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,719 รายแล้วหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือ Aftershock รุนแรงซ้ำเติมอีกระลอกในวันจันทร์ส่งผลทำให้ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงการากัสต้องประกาศระงับให้บริการทันทีและทำให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 รายมีผู้บาดเจ็บ 5,034 คนและประชาชนอีก 15,866 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานว่ารัฐอากุเอร่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดสามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้แล้ว75%ระบบน้ำประปา68%และเปิดเส้นทางคมนาคมได้ราว90%นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการดูแลผู้อพยพและเตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official StoreOmron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
9: ้ MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนะคะ MCOT Radio เชียงใหม่ก็เริ่มต้นกันแล้วนะคะจบช่วงข่าวไปเรียบร้อยเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงสากลกันนะคะก็มาเริ่มต้นเช่นเคยกับดิฉันทัดดาวประทังโบนะวันนี้ก็เปิดรายการด้วย Here There and Everywhere งานที่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเรียกว่าทรงคุณค่าจริงๆนะแทร็กที่โดดเด่นมากๆงานเก่า Beatles นะจากอัลบั้ม Tenderly ของ George Benson

ป็นรุ่นใหญ่ชาวบราซิลนะคะเอลิอาเน่เอลิอาสแต่ทอดงานของเธอออกมาได้หมดจดจริงๆนะคะโชว์ลีลาการเล่นเปียโนร้องเองด้วยกับเพลงเก่าที่อยู่ในช่วงเวลาของการบินที่พัฒนาไปใช้เครื่องบินเจ็ตนะคะ Jet Age นะคะตอนนั้นก็ปี50s นะครับเพลงนี้ก็โด่งดังมากๆในเวอร์ชันของ Frank Sinatra นะคะจำกันได้ดี Come Fly With Me นะคะเสียงแล้วก็เปียโนนะคะฝีมือของเอลิอาเน่เอลิอาสอย่างที่บอกเธอเป็นศิลปินชาวบราซิลรุ่นใหญ่นะคะก็ผ่านเข้าไปเรียบร้อยเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะหลายคนก็ได้ติดตามเมื่อคืนเป็นไงบ้างถ้าเชียร์ญี่ปุ่นนี่ก็อาจจะโอ้คอตกกันหน่อยนะคะแล้วก็บราซิลก็เห็นว่าชนะไปช่วงเขาเรียกว่าอะไรนาทีบาปใช่ไหมคะดิฉันก็ไม่ได้ดูนะดึกๆเลยก็ติดตามผลอยู่เหมือนกันนะคะชนะไป2-1 นะคะญี่ปุ่นก็ไม่ได้ผ่านเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายใช่ไหมคะก็ต้องลุ้นกันต่อเห็นว่าหลายๆทีมที่เรียกว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งจะผ่านเข้าไปนะคะในรอบลึกได้เนี่ยก็บายบายกันไปหมดแล้วนะคะฮอลแลนด์นะคะอิตาลีก็อีกหลายๆทีมเลยนะคะก็เป็นแบบนั้นลูกกลมเอเชียนี่ไม่มีแล้วนะคะแองเกิลไมเคิลแฟรงค์ค่ะเพลงนี้

ตนิโอซองค่ะใครๆก็ทราบดีนะคะเพลงนี้แล้วก็แฟรงค์เขียนขึ้นพูดถึงศิลปินชาวบราซิลที่เรียกว่าชื่อของเขาก็อยู่ในลิสต์นะคะเวลาที่เราคุยกันถึงศิลปินชาวบราซิลที่อยู่ในระดับแถวหน้าเลยจริงๆนะคะทอมโฮบิมหรือว่าอันโตนิโอกาโลโฮบิมนั่นเองอันโตนิโอสองนะคะโดยลีโอซิดวานจบไปค่ะคนนี้ก็ใช่เป็นบราซิเลียนเหมือนกัน

สนุกทีเดียวนะคะเพลงนี้ซอที่เซลโซฟอนเซกาค่ะเอ็มคอร์ดเรดิโอช่างใหม่นะคะข้างนอกตอนนี้ดูท้องฟ้าสีเริ่มจะเทาๆแล้วนะคะน่าจะมีกลุ่มฝนอยู่ค่ะเดี๋ยวลองเช็คดูคนนี้ไม่ใช่ซึ่งเป็นชาวบราซิลนะคะแต่ว่าเป็นซึ่งเป็นชาวดัตช์สิงของทวินเจอุสเตอร์ฮูสนะคะผลงานที่โด่งดังของเบิร์ดแบ็คแคร็กและเฮาเดวิดเพลงนี้

ออสมามิลิโต้นะคะปวดกล่องสนุกสนานเลยกับเพลงเก่าที่เรารู้จักกันมานานมากๆนะคะในยุคประมาณ60โดยคณะ The Fifth Dimension Up Up and Away ค่ะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนุ่มๆกันละกันเพลงนี้เวอร์ชันอบอุ่นค่ะ Two Brothers นะคะและ Gregory Porter

จูบรอนเนอร์กับแกรี่พอตเตอร์นะคะเวอร์ชันอบอุ่นของ Stand By Me ค่ะเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มที่รวบรวมเอาเพลงจากภาพยนตร์นะคะของจูบรอนเนอร์มาทั้งชุดเลยทีเดียวจากหนังในยุคเก่าๆหลายเรื่องเลยนะคะรวมทั้ง Stand By Me ก็อยู่ในหนังชื่อเดียวกันนี่แหละนะคะคงจำกันได้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนก็เรียกว่าเป็นหนังโปรดของหลายๆคนในยุค80เหมือนกันนะคะปิดท้ายเบรกกันก่อนนะคะเจอกลุ่มฝนเหนือเชียงใหม่นะคะที่อำเภอแม่แตงนะคะมีเดี๋ยวดูนี่ถึงพร้าวนะคะสันทรายสันกำแพงดอยสะเก็ดแม่อ่อนและสารพีตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะคะเชียงใต้หน่อยๆความเร็วไม่ได้บอกมานะคะอันนี้ก็อัปเดตเวลา14นาฬิกาดูแล้วก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะจะผ่าน

0: แถวนี้นะคะคุ้มครึ้มแล้วนะคะเอาละค่ะปิดท้ายเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
9: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
8: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
11: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
8: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
13: MCOT Radio MCOT Radio 100.75

วันนี้ดูเหมือนจะออกเดินทางกันด้วยเพลงนะคะไม่ได้ไปจริงไม่ได้ขึ้นบอลลูนหรือว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตนะคะเองที่แต่ละเพลงก็นำเสนอ All Around the World ค่ะแต่ว่าเราไปด้วยเพลงกันละกันเวอร์ชันนี้นะคะของเอมานูเอล่าคัมปาน่ากับอีไลบรูน่าร้องด้วยกันนะคะก็เป็นงานเก่าค่ะที่โด่งดังในยุคประมาณ90ของลิซ่าสแตนฟิลด์นั่นเองนะคะก็ขอ

แทรกประกาศจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานะคะซึ่งตามที่มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะชักชวนประชาชนไปร่วมลงทุนหรือว่าบริจาคเงินเพื่อดำเนินโครงการต่างๆนะคะทางมูลนิธิชัยพัฒนาก็ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายชักชวนประชาชนร่วมลงทุนในทุกกรณีนะคะและถ้ามีข้อสงสัยก็ติดต่อได้ค่ะที่เบอร์โทรนี้นะคะ024478585แล้วก็มี8อีกด้านหลังนะคะเอาใหม่นะคะ024478585นะคะก็แจ้งวันนี้เองประกาศนะคะจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานะคะวันนี้30มิถุนายนใส่ความเข้มลงไปหน่อยเหมือนดื่มกาแฟที่กำลังพอเหมาะนะคะใส่นมน้อยๆเปลี่ยนรสใช้ได้เลยนะคะ

Paradise นะคะผลงานของชาเดย์นะคะในอัลบั้มรวมเพลงของเธอก็ยังคงต้องรอคอยกันต่อไปนะคะนานานทีจะออกผลงานออกมาให้เราได้ฟังกันตอนนี้ก็ยังไม่มีงานใหม่ๆนะคะไม่แน่ใจว่าไปทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการร้องเพลงหรือเปล่าแต่งานที่เธอทำเอาไว้ก็ถือได้ว่าขึ้นหิ้งไปละนะ Paradise นะคะจบไปชาเดย์มีจังหวะกันหน่อยค่ะท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะริชาร์ดซีซ่ามาพร้อมกีตาร์และเสียงร้องของเขางานเก่าของอัลวิลสัน

ริชาร์ดซีซ่านะคะ สิ่งที่ตามเขาค่ะมาพร้อม Uncle Call นะคะในเวอร์ชันนี้ Show and Tell เวลาใกล้หมดพอดีค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟัง M-Cup Radio เชียงใหม่กันผ่านทางคลื่น 100.75 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางออนไลน์ radionetwork.mcup.net ค่ะและผ่านแอปพลิเคชัน M-Cup Connect ด้วยนะคะคงต้องส่งท้ายกันแล้วทิ้งท้ายกันก่อนเดี๋ยวได้เวลาแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อค่ะ

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปปช.เตรียมตั้งไต่สวนทุจริตสอบท้องถิ่นเผยตั้งสอบร่ำรวยผิดปกติผอ.พพานอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนว่าหลังได้เรียกการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติการและสำนักไต่สวนเจ้าของสำนวนจะมีการพิจารณาในส่วนรายละเอียดคดีพิจารณาเนื้อหาและกำหนดแนวทางในการทำงานยืนยันว่าปปช.ดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยจะต้องไต่สวนและสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงส่วนรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะ TOR ที่มีการระบุในการจัดจ้างและจัดสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับอธิบดีหลายรายและต้องเรียกมาสอบทั้งหมดหรือไม่นายพัฒนพงษ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของระบบหรือระเบียบราชการเมื่อเป็นคำสั่งการลงนามในเอกสารมีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างด้วยหลังจากนี้พนักงานไต่สวนจะนำเสนอต่อปปช.ให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไปส่วนจะไต่สวนใครบ้างขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาในส่วนของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขณะนี้ปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องการร่ำรวยผิดปกติแล้วและจะตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอดีต44ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112นัดตรวจพยานหลักฐาน4สิงหาคมศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันนี้ฝ่ายผู้ร้องคือปปช.ที่มีนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาคดีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านคือ44ส.ส.พรรคก้าวไกลแกนำส่วนใหญ่ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนต่อมาองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง5ออกนั่งพิจารณาคดีองค์คณะศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมด44คนจากนั้นกำหนดนัดตรวจหลักฐานนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 นโดยให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกหมายเรียกก่อนวันที่25กรกฎาคมโดยต้องยื่นก่อนภายใน7วันกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมพร้อมนัดต่อเนื่องวันที่22

0: กันยายนและ27ตุลาคมกำหนดไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากและวางกรอบพิจารณาเป็นระยะเวลา1ปีตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยปราบสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมากัมพูชาควบคุมพื้นที่ทะเลพลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกล่าวถึงการประชุมศูนย์ในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชายแดนว่าการดำเนินการมีอยู่สองด้านหากพิจารณาตามคำสั่งและประกาศของกระทรวงกลาโหมเรื่องการควบคุมสินค้าข้ามแดนก็จะมีด้านตะวันตกที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเดิมที่ไทยทำเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มในด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ทะเลเป็นพื้นที่ที่ไทยให้น้ำหนักขับเคลื่อนในเรื่องของการปราบปรามเทคโนโลยีการค้ามนุษย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีปปส.ดูแลอยู่แล้วโดยศูนย์จะเข้าไปทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่จะไม่ตั้งองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความซับซ้อนในส่วนของสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์จะต้องมีการกระชับถึงการจำเป็นที่จะต้องตั้งองค์กรเพื่อประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
4: ้เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนา Water Forum โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
6: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75
7: จบข่าวไปแล้วนะคะตอนนี้เข้าสู่เบรกที่2ชั่วโมงที่2กันเบรกแรกนะคะมีคนอยากฟังเสียงของ Tracy Chapman

ตอนแรกก็ว่าจะเปิดเพลงลายเซ็นของเธอแต่รู้สึกว่าเราจะฟังกันบ่อยแล้วล่ะฟังอัลบั้มอื่นกันบ้างนะคะงานชุดนี้ก็ออกมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันของเธอ

ย้อนกลับไปในทศวรรษที่80นะคะมีอัลบั้มชุดหนึ่งและเพลงที่เป็นที่ถูกพูดถึงบ่อยนะคะในการฟังเพลงในเรียกว่างานขายอัลบั้มก็ตามนะคะของ Tracy Chapman ซึ่งแน่นอนหลายคนก็คงจะรู้จักเธอจากยุคนั้นกับเพลง License Baby Can I Hold You นะคะอัลบั้มชุดนั้นค่ะแล้วก็เธอคนนี้ก็มีผลงานออกมาไม่บ่อยนักนะคะทศวรรษถัดไปก็มีงานชุดนี้ดิฉันว่าก็เรียบเรียงเสียงประสานได้หนุนเนียนน่าฟังดีนะคะกับคอนเซปต์ในอัลบั้มของเธอก็น่าฟังดีด้วยนะคะดูจะลดความเรียกว่าอะไรล่ะคือก็ไม่ถึงกับเป็นเพลงที่แรงอะไรมากมายในชุดแรกแต่ว่าอาจจะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในเบื้องลึกของเธอนะคะความรู้สึกของเธอได้มากมายนะคะอัลบั้มชุดนี้ก็ดูจะผ่อนคลายแล้วอาจจะมองอะไรไปรอบๆมากกว่าเดิมนะคะตามเวลาที่เปลี่ยนไปนั่นคืองานชุด New Beginning ของ Tracy Chapman นะคะกับแทร็กที่ชื่อ The Promise ฟังแล้วก็นุ่มนวลดีค่ะทำไมนึกถึงกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะ 10,000 Maniacs

ซิงเกิล Natalie Merchant นะคะไม่ได้ฟังนานเลยนะคะเพลงชื่อ How You've Grown ในนามของ 10,000 Maniacs ชื่อวงต้นสังกัดของ Natalie Merchant น่าจะแยกย้ายบายบายกันไปแล้วแตกวงกันไปแล้วนะคะก็เป็นวงที่ดังในยุคประมาณ80ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะนั่งเป็นเพื่อนกันฟังเพลงกันไปเรื่อยเพลินๆกันไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวันนี้30มิถุนายนสิ้นเดือนแล้วอาจจะยุ่งหน่อยนะคะสำหรับบางคนตรงนี้ก็ขึ้นต้นเดือนที่7นะคะเหลืออีกครึ่งปีปีนี้เราเจออะไรที่คาดไม่ถึงหลายอย่างนะอย่างที่ใหญ่ๆก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวใหญ่ๆ2ครั้งติดกันที่ไม่ใช่ aftershock นะคะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศของโลกโดยเฉพาะที่ยุโรปโลกเปลี่ยนไปมาก

0: ายคู่หูนะคะสมัยทำดนตรีได้ชื่อวง Bright Fate ร่วมกันนะคะเพลงนี้ Stephen Wood เป็นคนแต่งนะคะ Eric Clapton ตอนนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมวง Bright Fate นะคะนานมากๆเลยก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายไปทำงานของตัวเองนะคะแล้วก็กลับมาร่วมแจมดนตรีกันบนเวทีการแสดงอีกครั้งหนึ่งCan't find my way home.
1: I don't

ังแล้วก็สดใสดีนะคะเพลงนี้ Promises ค่ะเลยแถมให้สำหรับงานอันนี้งานส่วนตัวนะคะของ Eric Clapton ฟังแล้วก็ออกแนว Country Blues นานๆจะเห็นศิลปินคนนี้ทำงานออกมาแนวมีกลิ่นอายของ Country เจืออยู่ด้วยนะคะ Sting นะคะ

ผลงานอายุ90นะคะของ Sting ค่ะ Mercury Falling นะคะหลังจากที่ออกอัลบั้มชุดนี้ Sting ก็ออกทัวร์แล้วก็มาทางแถบเอเชียมาที่กรุงเทพด้วยเหมือนกันนะคะ I'm so happyI can't stop crying นะคะก็เป็นงานค่อนข้างจะแปลกแตกต่างไปจากสไตล์การแต่งเพลงและก็ทำเพลงของ Sting พอสมควรทีเดียวนะคะเราไม่ค่อยได้ยินเพลงสไตล์นี้จาก Sting เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็ลองแต่งเพลงในสไตล์แบบคันทรีนะคะเขาท่าดีเหมือนกันนะคะคือเพลงที่จบไปจากงานชุด Mercury Fallingอันนี้เป็นงานเก่าของวง Fleetwood Mac มาฟังสองสาวพี่น้องฝาแฝดคู่นี้ค่ะ

เพลงนี้ถูกนำมาร้องใหม่กันบ่อยมากๆหลายเวอร์ชันเลยนะคะเราได้ฟังจากศิลปินหลายกลุ่ม The Calendar Slide นะคะที่โด่งดังอีกเวอร์ชันนึงในงาน cover ก็น่าจะเป็น The Chicks นะคะ Dixie Chicks ก็นำมาร้องใหม่นะคะมีอีกคนนึงคนละแนวกันเลยนะคะ Stacy Kent ก็มาร้องใหม่ไม่ว่าใครจะมาร้องก็เพราะน่าฟังนะคะเรียกว่าวัตถุดิบดีนะคะผลงานเก่าของ Fleetwood Mac นั่นเองจะไปก็เป็นสองสาวพี่น้องคู่แฝดนะคะชาวอังกฤษนะคะก็ทำเพลงในโซน Country Pop นะคะแหมประสานเสียงลงลูกคอไม่เบาเลย

ศิลปินที่เรียกว่ามีสำเนียงหรือว่าอยู่ในแท็บเวสโคสต์ในช่วงยุค 70s เหมือนกันนะคะพูดๆพันๆกันในเรื่องของแวดวงการทำงานอยู่ไม่น้อยเลยทิโมธี บีชมิดนะคะแล้วก็จัสตินบราวน์กับLet It Be Me ผลงานเก่าที่โด่งดังในยุคก่อนนั้นก็คือเพลงเก่าที่เราได้ฟังจริงๆก็น่าจะเป็นเวอร์ชันของ The Everly Brothers นะคะแจ้งให้ทราบนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าก็มีข่าวว่าผิวถนนสุดตัวนะคะก็เป็นตรงสะพานนวรัตน์นะคะตอนนี้ก็ซ่อมแซมนะคะเรียบร้อยแล้วก็

0: มีการตรวจตราด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะหวั่นๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างสภานวรัฐหรือเปล่านะคะถ้ามันดินซุดแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นที่รุนแรงกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะคะถนนซุดเป็นหลุมลึกเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเข้าไปตรวจสอบนะคะให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างลงพื้นที่ไปตรวจแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะบอกว่าโครงสร้างของสะพานนวรัตน์ยังมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่พบรอยแตกร้าวหรือความเสียหายของตัวสะพานนะคะแต่ว่าเหตุที่เกิดเนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบพบว่าเกิดจากชั้นดินใต้ผิวถนนทรุดตัวเล็กน้อยก็เร่งอัดแน่นชั้นดินลงไปปิดผิวทางด้วยแอสฟัลต์นะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าปะเรียบร้อยนะคะหวังว่าจะไม่ยุบอีกนะคะก็น่ากลัวนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แบบที่เราแทบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ก็แจ้งนะคะว่าสามารถใช้เส้นทางได้แล้วตามปกตินะคะปิดท้ายก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Run for it ค่ะเพลงเก่าเอลวิสนะคะ Are you lonesome tonight แทร็กนี้อยู่ในซาวด์แทร็กภาพยนตร์เดี๋ยวดูปีแป๊บหนึ่งต้นยุค90เลยนะคะภาพยนตร์เรื่อง Honeymoon in Vegas นะคะก็แน่นอนก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอลวิสเพรสลีย์นั่นแหละนะคะมีหลายๆเพลงของเอลวิสนะคะที่ถูกนำมาทำใหม่โดยศิลปินส่วนมากก็ในโซลลูกทุ่งนะคะแต่มีโบโน่มาช่วยร้องด้วยเหมือนกันบางแทร็กนะคะมีวิลลี่นิลสันนะคะมีจอห์นเมลเลนแคมป์วินสกิลอันนี้ก็อยู่ในโซนคันทรีทริชยาบูดนะคะตอนนั้นยังร้องเพลงอยู่บิลลี่โจก็มานะคะบริกกี้แวนเชลตันเอมิแกรนทราวิสทริตนะคะบิลลี่โจบรันเฟอรี่นะคะดวายต์ยอร์คัมก็เป็นอัลบั้มซาวด์แทร็กที่นำเพลงของเอลวิสมาทำใหม่นะคะจากภาพยนตร์ Honeymoon in Vegas Are you lonesome tonight เสียงของบรันเฟอรี่ค่ะคนนี้ไม่ได้ร้องเพลงแนวลูกทุ่งนะคะไม่ใช่เลย

ข้าคู่กันดีเหลือเกินนะคะเอลตันจอห์นและพอยังนะคะรู้จักชื่อพอยังกับเสียงร้องของเขามาในยุค80นะคะก็เอางานเก่าของฮอแอนด์โอ๊ตมาทำใหม่ดังมากเลย Every Time You Go Away นะคะซึ่งจริงๆเพลงนั้นไม่มีใครสนใจมาก่อนนะคะเวอร์ชันของเจ้าของฮอแอนด์โอ๊ตก็เลยต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่าเอ๊เวอร์ชันเก่าเป็นยังไงมันก็ถ้าเทียบกับเวอร์ชันใหม่ที่ป๊อปกว่ามีจังหวะจากคนมากกว่านี่ก็แล้วแต่คนชอบแต่มันก็ป๊อปมากกว่าแหละนะคะ Every Time You Go Away จำได้นะคะติดอันดับ1นานหลายสัปดาห์เลยนะคะตอนนั้นต้นๆยุค80ก็นั่นแหละค่ะส่วนมากจะดังกับเพลง cover นะคะพออย่างมาร้องคู่กับเอลตันจอห์น I'm your puppet ค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะ MCOT Radio อสมท 100.75 MHz นะคะแม่มีคนเขาไปพูดถึงเรื่องของ4ปีก่อนนะคะตำนานห้างสรรพสินค้าเรียกว่าศูนย์การค้าที่โด่งดังมากๆเลยนะคะในยุคเอาเป็นว่ายุคทองของกัดสนแก้วนี่คือยุค90เต็มๆเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็อาจจะใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆผ่านช่วงนั้นด้วยความทรงจำหลายๆอย่างที่กาสนแก้วนะคะตอนนี้ก็ปิดตัวไปเรียบร้อยแป๊บเดียว4ปีเข้าไปแล้วนะคะวันนี้30มิถุนายนย้อนกลับไปเมื่อปี2565นะคะเป็นวันที่เขาเปิดทำการวันสุดท้ายที่ฉันจำได้เลยก็มีการลดกระนำนะคะเพราะว่าร้านค้าแต่ละร้านเขาก็พยายามที่จะระบายของออกไปลดราคาทำให้ตอนนั้นเนี่ยนะคะ

ท้ายๆก่อนจะปิดทำการปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนดจริงๆก็คือ1กรกฎาคมนะคะก็ต้องเรียกว่าเซลล์กระหน่ำกันเลยของถูกมากๆนะคะหลายๆร้านคนก็ไปสั่งลากันนะคะ

เปิดทำการตรงนั้นตรงนี้ที่กาศสนแก้วอะไรแบบนี้นะแต่จริงก็ไม่ใช่เขาซ่อมแซมความเสียหายของกระเบื้องที่มันเสียหายจากตอนที่แผ่นดินไหวปีที่แล้วนะคะก็คงจะมีหลายๆคนที่เป็นเรียกว่าเป็นจุดที่นัดพบไปใช้ชีวิตไปกินอาหารเปิดร้านไปซื้อของมันผ่านยุค90มาจริงๆนะคะตอนนี้ก็ปิดตัวไปนะคะครบ4ปีพอดีวันนี้นะคะวันสุดท้าย4ปีที่แล้วท้ายชั่วโมงกันแล้วละค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะThank you.

ฟังไม่จบแล้วนะคะ What becomes of a broken heart has กันนับเพลงนี้ Will you still love me tomorrow เสียงของ New Diamond ค่ะเดี๋ยวเวลาไปฟังข่าวบ่ายสี่แล้วนะคะเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูสมเกียรติค่ะตรงนี้เจอกันขอได้รับความขอบคุณจากดิฉันทัพดาวประทังบุญนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกช่องทางด้วย M-Cloud Radio เชียงใหม่เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยศชนันแจงกรอบงบกระทรวงอบปี70ต้องมองทั้งระยะสั้นระยะยาวส่งเสริมทุนมนุษย์ทักษะสูงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่าขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะโดยอธิบายถึงกรอบการทำงานงบประมาณของกระทรวงอว.ว่าต้องทำงานร่วมกันรัฐบาลชุดนี้4ปีต้องมองระยะยาวเพื่อให้เห็นอนาคตใกล้และอนาคตที่ไกลสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานด้านภาคเศรษฐกิจใช้กระบวนการกรอ.ซึ่งการดึงดูดการลงทุนมีงานวิจัยพยายามใช้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาขณะเดียวกันวิทยาการดีๆที่เข้ามาในไทยสิ่งที่พยายามทำอยู่คือการทำให้เรามีทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอทักษะสูงแล้วจะเริ่มรีสกิลอัพสกิลพยายามเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพก็เป็นนักเรียนของเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสวุฒิสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญโดยกำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดวันที่2กรกฎาคมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียุระสมาชิกวุฒิสภาได้ทักท้วงต่อที่ประชุมขอให้คณะกรรมการถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระเพื่อนำกลับไปปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามข้อบังคับหลังเห็นว่าการพิจารณาคำแปรยติของตนในชั้นกรรมการมีความผิดปกติด้านพลตำรวจตรีชัชวัฒน์แสงเพชรประธานคณะกรรมการชี้แจงว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับมติของกรรมการและรัฐธรรมนูญโดยในช่วงแรกยังไม่ได้พิจารณาคำแปรยติเนื่องจากการพิจารณารายมาตรายังไม่แล้วเสร็จก่อนที่ในภายหลังคณะกรรมการจะมีมติเป็นเอกฉันท์13เสียงไม่เห็นด้วยกับคำแปรยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์ยืนยันไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากระเบียบวาระส่งผลให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่คณะกรรมการวิสามัญแก้ไขด้วยคะแนนเห็นชอบ103เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงและงดออกเสียง22เสียงศาลอินโดสั่งจำคุกอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งโกเจกศาลอินโดนีเซียมีคำพิพากษานาดีมาคาริมวัย41ปีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังโกเจกและอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการมีความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันโดยสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีขณะที่เจ้าตัวยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์และระบุว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งมีกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมให้การสนับสนุนนาดีมาคาริมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการวัฒนธรรมวิจัย

0: และเทคโนโลยีในช่วงปี2019ถึง2024ถูกตั้งข้อหาทุจริตที่เชื่อมโยงกับโครงการปรับเปลี่ยนระบบสู่รูปแบบดิจิทัลของรัฐบาลในช่วงระหว่างปี2019ถึง2022ก่อนหน้านี้คณะอัยการขอให้ลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา18ปีสั่งปรับเงิน 1,000 ล้านรูเปียหรือประมาณ 2,240,000 บาทและให้ชดเชยค่าเสียหายคืนแก่รัฐอีกจำนวน 5.67 ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ 12,700 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนยุคโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
9: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official StoreOmron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
10: ้หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
11: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
12: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio FM 100.5 ครับ16 นาฬิกากับอีก12 นาทีผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณฟังในบ่าย 4 โมง 12 นาทีต่อจากคุณตดาประเทืองบูรณ์สำหรับวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับแหมคุณฟังวันสุดท้ายของเดือนนี้จบแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง8ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนเดือนใหม่ไปแล้วนะไม่ใช่ปีใหม่นะเดือนใหม่6เดือนแล้ว6เดือนที่ผ่านมาสรุปไม่ต้องสรุปนะฮะไปว่ากัน6เดือนหน้าดีกว่านะฮะแล้วก็วันนี้เรื่องของฝนฟ้ามีรายงานเรื่องฝนตกหนักด้วยนะครับอุณหภูมิตอนนี้27องศานะครับแล้วก็ต่ำสุด25นะครับแหมอากาศเย็นพอสมควรทีเดียวไม่ค่อยร้อนแล้วก็มีคำเตือนเรื่องฝนซึ่งวันนี้ 95% ของพื้นที่นะครับมีฝนวันนี้ยาวไปเลยทีเดียวนี่ด้านหน้าสถานีก็โปรยปรายเป็นเม็ดละอองลงมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังลมเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นวันสิ้นเดือนแล้วก็มีฝนโปรยปรายในเดือนมิถุนายนของเรานะครับอสมทเชียงใหม่ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังมีเพลงเพราะๆเพลงที่ฟังเพลิดเพลินเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านหลัง 4 โมงเย็นนี่แหละฮะแล้วก็นึกเหนือจากเพลงใช่ไหมคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้จนถึงเช้ามืดแหมนะฮะเรื่องของกีฬาผมบอกแล้วว่าอะไรที่แน่นอนก็อาจจะไม่แน่นอนไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับ

คู่แรกเนี่ยนะฮะสำหรับฟุตบอลโลกใครชนะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายก็ถือว่าเที่ยวนี้แพ้ก็กลับบ้านเลยทีเดียวญี่ปุ่นนำบราซิลไปก่อน 1-0 นะฮะแล้วก็บราซิลก็มาตีเสมอเป็น 1-1 และ90กว่านาทีกำลังจะหมดเวลาแล้วที่ต่อเวลาไม่กี่นาทีปรากฏว่าบราซิลยิงเข้าอีก1ประตูในเขาเรียกว่านาทีบาปซึ่งมันไม่น่าจะก็ปรากฏว่าบราซิลก็เข้ารอบไปญี่ปุ่นก็ตกรอบไปนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งของทีมจากเอเชียทีมสุดท้ายนะครับและยิ่งกว่านั้นดึกขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเยอรมันดวลจุดโทษแพ้อุรุกวัยนะครับตกรอบไปนะฮะนี่ขนาดเต็ง1ใน4นะครับไปแล้วนะฮะสำหรับเยอรมันเนื้อร้ายกว่านั้นนะครับช่วงเช้ามืดฮอลแลนด์ก็ดวลจุดโทษแพ้อีกนะครับแพ้ตูนิเซียครับคุณผู้ฟังกลับบ้านอีกเหมือนกันตอนนี้นะฮะเยอรมันไปแล้วฮอลแลนด์ไปแล้วตอนนี้เต็งๆนี่ก็คงจะเหลือบราซิลอาร์เจนตินาใครอีกอ่ะฝรั่งเศสอังกฤษสเปนนะครับแต่ไม่แน่ครับปีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเรื่องของกีฬาไม่มีอะไรเป็นความแน่นอนนะฮะความพร้อมโชคจังหวะชีวิตลูกตกใส่ตีนยิงยังไงก็เข้าคุณฟัง

ไม่ใช่ตูนิเซียฮอลแลนด์แพ้โมร็อกโกขอบคุณคุณเทียนชัยด้วยนะฮะวันหลังจะเชิญมาอยู่ในห้องส่งเป็นแอดมินผม

ทีมที่ใช้โควต้าเอเชียก็ยังเหลืออีกทีมนะฮะออสเตรเลียดามันเดอร์เขาใช้โควต้าเอเชียนะฮะอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกปีออสเตรเลียนี่นอนมาอยู่แล้วจริงๆด้วยโครงสร้างสรีระแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเอเชียนะภาษาที่ใช้ก็ไม่น่าใช่

Breakout Swing Out Sister สำหรับผมม้าทลายโลกของผมเป็นผู้หญิงที่ไว้ผมม้าได้น่ารักที่สุดทีเดียวในยุค 80-90 เลยทีเดียวสำหรับ Swing Out Sister และ Breakout ครับ hey, baby, baby, baby, baby. You really got my tail in the... นี่แหละเพลงนี้มันก็ตอบแทนได้เลยว่าไม่มีอะไรในชีวิตเราที่มันจะแน่นอนโสภาสถาพรมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมิงั้นมันก็ไม่สนุกถ้าอะไรที่มันทายถูกหมดมันก็ไม่ตื่นเต้น Life is a roller coaster 6 เขมรตีลังกาครับคุณผู้ฟัง

Na na na na na Ronan Keating Life is a Roller Coaster รถไฟเหาะตีลังกานั่นเองคุณผู้ฟังขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนวิศวกรและผู้ที่สนใจด้านพลังงานเข้าชมงาน Asia Sustainable Energy Week 2026นะฮะงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคครอบคลุมทั้งพลังงานสะอาดการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานปีนี้จัดภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคพบกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 27,000 ตารางเมตรพร้อมสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติกว่า200หัวข้อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่จัดร่วมกับงาน Mobility Tech Asia Bangkokงานแสดงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลังงานและการขนส่งแห่งอนาคตไว้ในงานเดียวจัดวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าฟรีวันนี้ที่ www.asiaexpo.com

โดย Informa Market 02-036-0500 นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นบ่ายวันนี้โอ้คุณผู้ฟังนี่เรียกว่าถ้าผมพูดอะไรผิดนิดนึงเนี้ยนะจะมีผู้ช่วยเยอะมากเลยนะช่วยซ้ำนะฮะนี่อะไรเอ่ยคุณผู้ฟังส่งรูปอะไรเนี่ยดอกอะไรเอ่ยดอกนางแย้มไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินสวยอยู่นะฮะโอ้สีแปลกๆผมเคยลงดอกไม้สีม่วงดำมาทีนึงละช่วงก่อนเจออยู่ต้นหนึ่งแล้วลองปลูกละสวยอยู่ชื่อม่วงมงคลอันนี้ก็งามอยู่สีม่วงๆนี่มันก็จะมีทั้งต้นไม้อีกสายพันธุ์พวกบอนก็สวยนะฮะเป็นสีม่วงหมดเลยทั้งบอนนอกบอนในอะไรอีกอ่ะยี่หุบเงี้ยเออสวยอยู่นะฮะหอมด้วยนะเคยปลูกอยู่นะฮะนี่พูดถึงดอกไม้นี่คุณฟังเวลาถ่ายรูปมันก็จะส่งมาให้ดูเยอะแยะเลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนชอบต้นไม้หรือบางท่านก็ชอบเลี้ยงน้องหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ผมนั่งดูเรคคอร์ดสถิติแล้วแมวมาอันดับหนึ่งนะครับ เยอะเลยทีเดียวค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแล้วต่อปีต่อคนโอ้โหหลายพันล้านทีเดียวนะคุณสำหรับใครที่เลี้ยงน้องแมวเนี่ยรวมกันแล้วทั้งประเทศนะต่อปีอะไรเงี้ย ตัวเลขสูงมากนะครับดีแล้วอย่าไปเลี้ยงหมาเด็กนะ

ของ Lobby Dupree ชื่อเพลง Steal Away ขโมยซะเถอะ

Steal Away คิดเออร์บั้นครับคุณผู้ฟังคิดเออร์บั้นโหชอบคนนี้มากสวยมากนะฮะ

0: ษณาโทร0533570611
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย0800708338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

What the Fool Believe นะฮะ Song of the Year อัลบั้ม of the Year ในยุค80ซึ่งโด่งดังที่สุดทีเดียวการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ The Doobie Brothers นะฮะจาก Patrick Simon นักร้องนำเปลี่ยนมาเป็น Michael McDonald นี่แหละฮะแล้วแต่งเพลงได้ด้วยเก่งมากทำให้เรื่องราวของ Doobie Brothers นั้นเปลี่ยนไปเลยทีเดียวและนั่นก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลง What a Fool Believe

ากมือกีตาร์โนเนมอพยพมาจากเม็กซิโกมาทำงานแบบประเภทแบบหลบหนีเข้าเมืองอะไรประมาณนั้นแล้วก็เล่นกีตาร์เป็นเล่นเปิดหมวกอยู่ตามถนนมาก่อนนะฮะแล้วโชคชะตามันเปลี่ยนไปได้มีโอกาสไปเล่นวูดสต็อกโลกก็เปลี่ยนเลยโกโรซันตานามาชวนคุณฟังออกกำลังกายแล้ว

ในมิวสิกวิดีโอชุดนี้นะโอลิเวียสวยสุดๆซอยผมสั้นเก๋ไก๋มากใส่ชุดสีขาวกางเกงขาสั้นมากเป็นครูสอนออกกำลังกายให้หนุ่มๆเก๋ไก๋มากเสียดายนะเธอไม่อยู่ซะแล้วฟิสิคอลนะฮะงานจากโอลิเวียนิวตันจอนใครขี้อายมั้ง

ลำโพงด้านซ้ายก็ต้องอยู่ด้านซ้ายลำโพงด้านขวาก็ต้องอยู่ด้านขวาลำโพงหน้าหลังอยู่ที่เดิม

He's so shy นะครับมิกซ์มาซะเก๋ไก๋ลำโพงตึกตักตึกตักเลยทีเดียวไปเม็กซิโกMake some noise.

0: Dua Lipa Levitating Live from Mexico สนุกดี
1: แป๊บเดียวคุณฟังจะ5 โมงเย็นแล้ว
0: ใครเจอฝนมั่ง

0: or emotion, releasing energy, or simply taking delight in the movement itself. All right, let's do it. Just dance.
1: ผมเห็นว่าวันนี้มันสิ้นเดือนไงไม่อยากให้คุณฟังหงอยเหงาก็เลยหาอะไรที่มันมีจังหวะตึกตึกตึกตึกมาให้หัวใจมันเต้นแรงเท่าจังหวะเพลง
0: Andrew.
1: อย่างน้อยๆก็ทำให้เย็นวันนี้ดูคึกคักขึ้นเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังที่ต่างว่าไปนั่งอยู่เคาน์เตอร์แอร์เย็นๆเครื่องดื่มเย็นๆนั่งคิดอะไรเพลินๆฟังเพลงแบบนี้น่าจะดีกว่านั่งเหงาๆคนเดียว

0: still alive.
1: Oh yeah. คือทุกฟังเดี๋ยวสักครู่นะ5โมงเย็นเราจะฟังข่าวกันแป๊บนึงหลัง5โมงเย็นกลับมาฟังเพลงกันต่อหวังว่าผมคงติดรถมาด้วยแล้วนะ
0: yourself. And always find a reason to smile.

0: นี้เวลา 17:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถกตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นคะแนนศูนย์กว่า300คนรับฟังปัญหาเร่งหาทางเยียวยานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลคะแนนสอบเป็นศูนย์ว่าที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนผู้เข้าสอบซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกันประมาณ270คนโดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัสหรือการอ่านรหัสของเครื่องตรวจข้อสอบส่งผลให้คะแนนออกมาเป็นศูนย์จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบและการประกาศผลอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามที่ประชุมมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสอบก่อนนำข้อมูลทั้งหมดประสานไปยังคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคนอย่างสูงสุดจะดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้หลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเร่งหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนความคืบหน้าการสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแถลงจับกุมปลัดภูเก็ตตบทรัพย์นักธุรกิจโรงแรมเพื่อนำเงินไปคืน3อส.หลังบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ในความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตเพื่อนำไปจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัคร3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหยมรักษาราชการแทนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบเป็นบัญชีเดียวกับที่ปรากฏในอีกคดีคือคดีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินช่วยเหลือเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทำให้พบความเชื่อมโยงและพบการโอนเงินเป็นทอดๆจนกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังตัวผู้ต้องหาสำหรับพฤติการของนายรุ่งเรืองที่นำไปสู่การจับกุมนั้นแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงไปถึงนายรุ่งเรืองโดยตรงแต่พบว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาย้ำว่าการดำเนินคดีไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์สพลชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจนายสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวขณะเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่นำมาวางจำหน่ายณบริเวณรอบสระมรกตอาคารรัฐสภาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4-5ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการออกกฎหมายและการประชุมสภาแล้วรัฐสภาต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้แก่ประชาชนช่วยเพิ่มรายได้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมในรอบนี้มีการนำสินค้าชื่อดังจากหลายพื้นที่มาวางจำหน่ายเช่นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ของ

0: และสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนายสิริบุตรเนียนจสปราจีนบุรีได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสินค้าจากจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับรายงานจากนายกรวีปริศนานัทกุลสสอ่างทองพักภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้ถึง 300,000 บาทคาดว่าภายใน3วันจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนายสุพลกล่าวต่อว่าในอนาคตมีแผนจะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดต่างๆนำของดีมาจำหน่ายให้กับกระทรวงและหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
9: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
10: Yes, the queen is here. Shaka Khan is in the house, y'all.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Boogie's in my soul นะฮะ Chaka Khan และ Snoop Dogg นะฮะผมเห็นว่าเป็นเพลงใหม่ก็เลยเอามาฝากคุณผู้ฟังมันก็จะมีสีสันหน่อยจริงๆแล้วทั้ง Chaka Khan นี่ก็รุ่นใหญ่มากเลยทีเดียว Snoop Dogg ก็เก่าอีกต่างหากนะฮะ Boogie's in my soul อาจจะเป็นเพลงฮิตในอนาคตก็ได้นะไม่แน่ใจแต่เพลงเขาก็สนุกสนานดีสไตล์ R&B อย่างนี้แหละครับและนี่ก็เป็น 5:12 นยามเย็นของเราวันนี้ทางอสมทเชียงใหม่ร้อยจุดเจ็ดห้าหน้าไลน์เหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่เคยแอดเข้ามาก็ลองแอดเข้ามาได้นะครับ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075หน้าไลน์ล่ะใครไปเจออะไรมาขับรถไปมีปัญหานู่นนี่นั่นรถติดเยอะแยะเลยมีก็แจ้งเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ถนนร่วมกันในยามค่ำๆก่อนมืดตอนนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟัง

0: นี่คือวงที่มีชื่อเสียงระดับคลาสสิกของอังกฤษเลยทีเดียวนะฮะนักร้องนำก็คือเออร์เลนบราวน์ที่โกหัวเหน่งเรานั่นเองนะฮะ You Sexy Thing You Win Again Hot Chocolate ก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้ผมดูท้องฟ้าสลึมสลือดีเหลือเกินนะครับคุณฟังบอกว่ามีรถติดกาดพยอมก็ติดคลองชลประทานก็ติดหลายที่เลยวันนี้วันที่30ไม่เกี่ยวกับศุกร์เสาร์เป็นวันที่ต้องติด
1: Come on

ก็มีคุณฟังบอกว่ารถติดนะฮะวันนี้เยอะเลยหลายจุดจุดเดิมๆดาว5แฉกของเชียงใหม่ขาออกจะเยอะที่สุดนะฮะขาเข้าก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะฮะขาเข้านี่ก็จะเป็นบริเวณนี้ผมว่านะแยกสารเด็กเราก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับคุณผู้ฟังกันแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับขับรถฟังเพลงไปไฟแดงก็เล่นโทรศัพท์ไป

0: อีดี้บิเกลนะฮะกับเพลงดังเพลงแรกของเธอเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเพลง What I Am นั่นเองนะครับจากเดิมก็หลังจากนั้นก็มามีเพลงอุ้ย
1: Hi Uncle Kel This is Dr. Victor
0: ตกใจหมดเลยอ่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz100.75
7: Pienso que un sueño para

โบราลีของจิปซีคิงนะตอนนี้ก็5โมงกับอีก41นาทีนะฮะขับรถกลับบ้านรถก็ติดกันวันนี้จำเพลงนี้ได้ไหมเอ่ย

0: remix
1: ของเดิมเป็น in deep นะฮะอันนี้ก็มา remix เพิ่มเติมไป last night a DJ save my lifeใครอยากหานางฟ้าไม่ต้องไปขึ้นไปบนสวรรค์แล้วนะครับตอนนี้นางฟ้าขับรถติดไฟแดงที่เชียงใหม่กันหมดแล้ว

ครั้งหนึ่งกรุงเทพรถติดเยอะๆก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งลูกโตในรถเชียงใหม่ของเราใกล้แล้วลูกหลับในรถ

คุณเราเป็นกำลังใจให้ลิงลพบุรีกำลังฉีดยาสลบไล่ยิงหัวหน้าโจกอยู่เนี่ยหัวโจกขอบคุณนะฮะกรุงเทพก็มีนางฟ้ากำลังขับรถติดไฟแดงอยู่เหมือนกันโอ้ยนางฟ้านี่นั่งกระทงเก่าเนี่ย

นางฟ้าเยอะไปหมดเลยเย็นวันนี้วันสิ้นเดือนนี่นะคุณผู้ฟังเชียงใหม่ตอนนี้จะมืดแล้วตามหลักและทุ่มหนึ่งยังไม่มืดแต่ถ้าเจอฝนแบบนี้แล้วก็ตอนนี้โอ้สลึมสลือละอากาศก็ดีคุณฟังตอนนี้เยอรมันนี่นะเขาต้องฉีดน้ำให้ประชาชนเนี่ยเพราะเขาร้อนมากคุณผู้ฟังเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าโอ้บ้านเรานี่ยังดีกว่าเยอะทีเดียวเยอรมันนี่เจ้าหน้าที่ต้องเอาน้ำแบบมาฉีดเหมือนสงกรานต์เลยแบบเดียวกันเลยแล้วคนก็ยืนข้างถนนเต็มเลยเล่นน้ำฝรั่งเศสก็เล่นน้ำเหมือนกัน

ทำซะเก๋เลยนะฮะคุณฟัง Play That Funky Musicคือตอนนี้นะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะเดินทางไปไหนกันแล้วแต่ที่ต้องมีด่านมีการตรวจกรุณาอย่ารับของฝากจากใครโดยใดๆทั้งสิ้น

มิวสิกนะครับสนุกสนุกครับคุณผู้ฟังส่วนเพลงนี้เก๋ๆนะจริงๆวันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์สักหน่อยนึงแค่วันอังคารแต่มันให้อารมณ์ดีเหลือเกิน

let's have a good time tonight. เดี๋ยวครบธงชาติ 18:00 น.ลาแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
1: เวลา18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
3: ก็พบกันช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ย
4: ค่ะ
3: ผมขอแสดงความชื่นชมกับปปส.นะคือเคลื่อนไหวได้ฉับไวแล้วก็มีการแถลงข้อมูลได้อย่างทันทีทันควันไม่ปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ทางโซเชียลเขาไปขุดคุยกันแต่ฝ่ายเดียวเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นข่าวใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เช่นเรื่องไอเดียนะสอบทุจริตอะไรนี้เป็นต้นนะอันนั้นเนี่ยโซเชียลเขาไปกันฟุ้งเป็นคุ้งเป็นแควแต่ว่าในทางคดีแทบจะไม่มีอะไรคืบเลยแต่เนี่ยเขาทันทีที่มีรายงานข่าวเนี่ยทางปปส.เขาบุกไปถึงคอนโดที่พัก
4: บุกไปถึงบ้านที่พะเยา
3: แล้วก็บุกไปถึงบ้านที่พะเยาที่อะไรนะอำเภอภูกามยาว
4: ใช่ค่ะภูกามยาว
3: ก็

0: นี่แล้วก็ภาพเพิ่มข่าวรวมทั้งพันตุเอกพันตุรตรีสุริยาสิงห์กมลนะเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมันก็แถลงให้ข้อมูลมีความคืบหน้ามากนะรัฐมนตรียุติธรรมนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านหลุดหรือว่าท่านตั้งใจยังไงนะก็เปิดชื่อแอร์โฮสเตสคนนี้เรียบร้อยแล้วนะ
1: เขารู้กันหมดแล้วน้องมีนาเน
0: ี่
1: ย
0: หน้าตาเลยก็ในโซเชียล
1: เห็นนามสกุลด้วยโหดร้ายพอสมควรนะฮะไปเอาภาพตอนที่เขาเป็นเขาจบหลักสูตรเทรนนิ่งของการบินไทยเขาก็ถือประกาศนียบัตรเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปด้วยความภูมิใจมันมีชื่อมีนามสกุลอยู่นั่นหน้าตาน่ารักเชียวสาวน้อยอายุ24นะคะตอนที่จบเพราะว่าเพิ่งทำงานได้ยังไม่ถึง2 ปีเลยค่ะเพิ่งเข้าทำงานเมื่อปี67เห็นหมดแหละทั้งชื่อทั้งนามสกุลประวัติเคยประกวดมิสแกรนด์ลำพูนนะฮะเธอเป็นคนพะเยาเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นญี่ปุ่นเลิกกับแม่ตอนเธอ3 เดือนรุ่นวันนี้ก็มีแม่ก็แต่งงานใหม่ก็มีพ่อเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วก็เธอก็ดีก็ไม่รู้เธอเรียนจบอะไรแต่เธอก็คงเป็นเส้นทางคนสวยทั่วไปนะคะสมัยนี้เด็กเรียนดีหน้าตาดีเขาก็ไม่ได้วิธีการที่เขาจะเลี้ยงตัวเองอย่างหนึ่งเขาก็ประกวดนางงามมันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเนี่ยไต่ระดับได้เร็วเธอก็คงมีเส้นทางของเธอแบบเนี้ยคือเข้าเป็นแอร์โฮสเตสได้ไม่ใช่ง่ายนะคะพี่ไพศาลการแข่งขันสูงมากมากมากมากมากนะฮะโดยเฉพาะเป็นฟูลเซอร์วิสแบบนี้ยากมากเธอก็มีชีวิตเหมือนเด็กต่างจังหวัดดิฉันดูนะคะก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปที่ดิ้นรนนะคะคือบางทีไปเห็นบ้านเขาเป็นบ้านเดี่ยวเช่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเรียนดูว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรน่ะไม่ใช่เป็นบ้านปลูกทั่วไปหรอกเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเพราะคล้ายๆกับว่าข้างๆมันจะหน้าตาเหมือนกันก็ไปบอกว่าเขาจนอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเรียนคิดว่ากลาง
0: แต่ก็ครอบครัวก็ทำการเกษตรเป็นเกษตรกร
1: กลาง
0: แต่ว่าทางคุณสุริยาสิงหกมลก็บอกว่าก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยก็ค่อนข้าง
1: ต้องรับผิดชอบ
0: ก็คือก็ยังมีความยากลำบากอยู่มีหนี้สินมีอะไรอยู่ตัวคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวก็มีภาระมากมีหนี้สินมีอะไรเนี่ยเท่าที่แน่ๆคือว่าเงินกยศ.ก็ยังต้องส่งอยู่แล้วก็ทุกเดือนส่งให้แม่10,000ใน10,000เนี่ยแม่เอาไว้ใช้ส่วนตัวของแม่ได้เดือนละ 2,000 อีก 8,000 เนี่ยแม่ต้องเอาไปผ่อนรถรถที่ผ่อนเนี่ยใช้ชื่อแม่แต่ว่าเป็นรถที่คุณมีนาเขาใช้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าเขาซื้อรถโดยใช้ชื่อคุณแม่นะก็แสดงว่าตอนนั้นเข้าใจว่าคงจะซื้อตอนเรียนจบใหม่ๆเงินดาวเงินเดือนยังไม่มีก็คงไม่มีรายได้ประจำคุณแม่น่าจะพอจะมีหลักประกันได้มากกว่าก็ใช้ชื่อคุณแม่ซื้อแล้วก็กู้แล้วเดินก็ผ่อนเดือนละ8,000ถ้าเดือนละ8,000ก็เข้าใจว่ารถก็คงจะรถเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือที่ทางปปส.เขาบอกว่าเธอเนี่ยรับจ้างหิ้วของนะหารายได้เสริมจากการเป็นแอร์ด้วยการรับจ้างหิ้วของแล้วก็เปิดเพจแสดงตัวตนหาลูกค้าเลยล่ะว่าใครจะให้
1: ใครจะจ้างเธอบอกเลยนะน้องมีนารับหิ้ว
0: มีเพจแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ถึงขั้นเปิดชื่อเปิดตัวของตัวเธอเองน่าจะใช้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดเพราะว่าถ้าเปิดตัวเปิดชื่อเธอเนี่ยมันโอกาสที่การบินไทยก็จะเจอ
1: ผิดระเบียบ
0: การบินไทยก็จะเจออะไรได้นะก็เข้าใจว่าให้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดนะรับจ้างยืมของเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยที่เกิดเหตุก็คือว่ามีผู้ใช้ชื่อว่าโลสนะทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาจจะให้ช่วย

0: เอาของที่เป็นพวกสินค้าโอท็อปอะไรพวกเนี้ยส่งไปให้หน่อยจะให้ค่าจ้าง8,800 บาทตอนนี้แฟนหนุ่มให้การกับตำรวจให้การกับปปส.ว่าที่แรกทั้งเธอและแฟนหนุ่มก็ไม่อยากจะรับเพราะว่ามันเป็นเพจอวตารก็บอกเข้าไปว่ามันเราไม่รับหรอกเพราะว่าคุณก็ไม่มีตัวตนคุณไม่แสดงตัวตนที่แน่นอนนี่แต่ว่าคนที่เขาทักมาเนี่ยโรสโซเขาบอกว่าเขาใช้เพจนี้อยู่ประจำเช็คดูได้เลยไม่ใช่ว่าเขามีตัวตนอยู่เช็คประวัติย้อนหลังดูได้อะไรทำนองนี้นะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบในสุดก็รับงาน
1: รับงานไปรษณีย์มาร
0: ับงานเขาก็ส่งเป็นพัสดุมากล้องวงจรปิดที่คอนโดก็มีภาพไรเดอร์เอาพัสดุมาวางไว้ที่ตรงโต๊ะของคอนโดที่บางนาของเธอซึ่งอยู่กับแฟนหนุ่มด้วยล่ะเธอกลับมาก็ยกขึ้นไปเห็นว่าประมาณวันที่22เดินทางวันที่25แฟนหนุ่มก็ให้การอันนี้ทางปปส.เขาบอกนะแฟนหนุ่มก็ให้การอีกว่า เปิดกล่องมาก็เห็นว่ามันเป็นถุงในถุงผ้าเนี่ย12ใบนะฮะเธอก็เห็นก็บอกก็ช่วยกันรูดซิปดูนะเอารูดซิปดูแล้วก็พยายามจะดูว่ามันมีของอะไรข้างในมันมีอะไรพิรุธหรือเปล่าเพราะก็คงกลัวกันอ่ะคงกลัวว่ามันจะมีของผิดกฎหมายหรือว่าของอะไรที่ยัดเข้ามาเนี่ยจนกระทั่งตรวจตาดูแฟนหนุ่มก็บอกว่าดูแล้วมันก็โอเคมันก็ดูเรียบร้อยดีเธอก็บรรจุเข้ากระเป๋าที่จะใช้โหลดกระเป๋าใหญ่เนี่ยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไปโดนตำรวจที่เมลเบิร์นจับตัวซึ่งล่าสุดนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้ประกันแน่นอนจนกว่าจะไปขึ้นศาลและศาลมีคำพิพากษาออกมาก็ถือว่าข้อมูลก็สามารถแถลงแล้วก็มีเรื่องราวที่อะไรออกมาชัดเจนได้ดีนะ
1: สรุปว่าเธอรู้หรือไม่รู้ว่าในนั้นมียาเสพติดคะ
0: ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน
1: แต่เธอรับหิ้วแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าใบนี
0: ้
1: ไม่ใช่กระเป๋าที่เมื่อวานนี้เราเข้าใจผิดว่ามีคนเอาไปยื่นให้เธอข้างในแต่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดไป
0: เธอแพ็คเองเลย
1: ใช่ค่ะเธอรับของที่คอนโดแล้วเธอก็เอาไอ้กระเป๋าช้างใบเล็กๆเนี่ย12 ใบอ่ะใส่ในกระเป๋าเดินทางของเธอไป
0: ครับ
1: ไม่ได้มีคนรู้จักกันไปส่งให้ในนั้นเลย
0: วันนี้มีบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วพวกแอร์พวกเนี้ยรับหิ้วอะไรพวกเนี้ยกระเป๋าก็ละรวมไม่สิทธิพิเศษอะไรไหมเพราะว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าเราก็ให้เกียรตินักบินพวกแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยพวกลูกเรือเนี่ยเราก็ให้เกียรติแต่จริงๆไม่ใช่นะมีแหล่งข่าวยืนยันว่าไอ้การปฏิบัติในเรื่องการเช็คตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับผู้โดยสารทั่วไปหมดเพียงแต่ว่าจุดที่เขาต้องไปดรอปกระเป๋าเนี่ยเขาไปดรอปในเขาเรียกเป็นในโลเออ่ะซึ่งของการบินไทย
1: เป็น business
0: เป็นก็จะเป็นพวก first class กับ business class นะเป็นใครที่ถือบัตรใครที่เป็นผู้โดยสาร first class business class เขาจะไปที่โลเอเนี่ยแล้วเขาจะมีอยู่เคาน์เตอร์หนึ่งเขาจะให้พวกลูกเรือทุกสายการบินเนี่ยไปโหลดกระเป๋ากันที่นั่นคราวนี้พอโหลดตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สายพานแล้วก็ผ่านระบบเครื่อง X-rayCTX อะไรเนี่ยที่คุณสุริยะเขาซื้อมาเนี่ยเหมือนกันกับผู้โดยสารทั่วไปทุกประการนะฮะส่วนกระเป๋าแฮนด์แครี่ล่ะแฮนด์แครี่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปที่ตรงช่องโลเอเนี่ยพวกลูกเรือนะเขาจะมีช่องเฉพาะของเขาก็จะมีไอ้ช่องตรวจเติร์ดโหลดกระเป๋า
1: เอ็กซ์เรย์
0: ปกติแบบที่เราเป็นผู้โดยสารเราไปอ่ะแต่ของเขาจะเป็นของเฉพาะลูกเรือเฉพาะทุกสายการบินก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเท่าที่ทราบนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการรับจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทำไมว่าเพราะว่าในพวกที่เขาเป็นสจ๊วตพวกที่เขาเป็นแอร์เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันถือเป็นกฎ

0: ที่สำคัญที่สุดเลยนะของคนที่ทำงานบนเครื่องพนักงานบนเครื่องทั้งหลายทั้งกัปตันทั้งแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยนะคือเขาไม่ให้เด็ดขาดไม่ให้รับฝากของจากใครให้ไว้ใจให้สนิทกันยังไงก็ต้องไม่รับฝาก
1: เขาไม่ได้รับฝากค่ะเขารับจ้างค่ะถ้าฝากเฉยๆเขาไม่เอาค่ะแต่อันนี้เขารับจ้างค่ะพี่เลสานมันเป็นรายได้ของพวกเขา
0: ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยฝ่าฝืนกฎนะ
1: มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่อย่างการบินไทยเนี่ยค่อนข้างจะถือตัวกันนิดนึงถ้าใครแอบหิ้วใครแอบซื้อของมาปล่อยอะไรเงี้ยจะถูกเมาส์จะถูกเมาส์การบินไทยจะไม่ค่อยยอมรับกันใครมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องแอบทำไม่ใช่จะมาเปิดเผยชวนกันไปทำอะไรแบบนั้นแต่บางสายการบินเนี่ยเด็กก็มีเพื่อนอยู่หลายสายการบินนะบางสายการบินที่เขาชวนกันทำเป็นล่ำเป็นสันยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางราคาในประเทศไทยกับต่างประเทศมันมีความต่างกันมากเขาก็ยิ้วกันเรื่องเป็นเรื่องแบบจริงจังมากเลยนะคะบางคนนี่บ่อยยิ้วจนต้องไปหาหมอพวกผู้หญิงอะค่ะอวัยวะภายในโยกคลอนไปหมดยิ้วหนักมากมันเป็นอาชีพมันเป็นรายได้ที่พึงกระทำได้ก็ทำใช้คำนี้กันแล้วกัน
0: แต่ว่าผมคิดว่ามันจะต่างจากน้องมีนานี่นะเพราะว่าคนที่ทำอย่างน้องมีนาเนี่ยเขาบอกไม่เยอะนะ
1: แต่ประเภทแบบรับจ้างคนอื่นหิ้วไปเนี่ยเขาไม่ทำเขาจะทำประเภทแบบว่ามีออเดอร์
0: เขาไปซื้อเอง
1: ที่ร้านนี้เขาจะรู้อย่างถ้าไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยที่เคยไปกับเพื่อนเขามีร้านเรานึกไม่ออกเลยสิงคโปร์มีร้านขายเครื่องสำอางแบบนี้ด้วยเหรอเขาก็ไปก็มีเครื่องสำอางแบบนี้แล้วก็ไปส่งที่มาบนคลองก็มีเขาจะมีออเดอร์ของเขาเขาจะมีคนที่รู้เขาผูกกันอยู่เลยค่ะร้านนี้ที่มาบุญคลองกับแอร์คนนี้น้องเขาบินรูทนี้ประจำส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกหิ้วของอีกแบบนึง
0: ที่เขาเรียกว่าหิ้วของอันนี้ก็คือว่าเขาจะไปหา
1: ซื้อของมาขาย
0: ซื้อของที่เขารู้ว่ามันมีความต้องการอยู
1: ่
0: แล้วก็
1: ราคาอย่าง
0: นั้นราคาในเมืองไทยเนี่ยเอามาขายเนี่ยพอมีกำลิกำไรอยู่ถูกกว่าราคาซึ่งมีการนำเข้ามาถูกต้องนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาทำกันแต่ถึงขั้นรับจ้างหิ้วแบบน้องมีนาเนี่ยมันไม่ค่อยมี
1: ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่าเพื่อนทำ
0: แล้วถึงขั้นว่าหาลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: หรือว่ายุคนี้มันมากกว่ายุคที่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายุคก่อนหน้านี้เพื่อนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเกษียณกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็แค่หิ้วเครื่องสำอางมาขายกันสมัยก่อนอังกฤษอย่างเงี้ยยังไม่มีร้าน Mark & Spencer ในประเทศไทยเขาหิ้วแค่แบรนด์เดียวเขาขายได้แล้วถูกไหมคะเขาก็หิ้วกันอย่างนั้นก็ได้ยินก็เห็นมาอยู
0: ่ครับ
1: แต่ประเภทแบบรับจ้างหิ้วที8,000 10,000ไม่เห็นค่ะในยุคนั้นนะคะแต่ในยุคนี้ก็คงโซเชียลมันมีอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็คงจะรับจ้างกันอีกแบบนึง
0: คือพันตรวจตรีสุริยาสิงหกบลเนี่ยก็บอกว่ามันก็กำลังพยายามจะสอบสวนให้ได้ความว่าไอ้กระเป๋า12ใบเนี่ยแล้วเขาจ้าง 8,800 บาทเนี่ย
1: มันถูกไปป่ะ
0: มันไม่ใช่มันแบบมันน่าจะเอ๊ะได้นะเพราะกระเป๋ารวมกันแล้วเนี่ย
1: ราคาไม่เท่าไหร
0: ่ใบอย่างมากก็300
1: ใบไม่ถึง100ใบไม่ถึง100กระเป๋าแบบนี้ใบไม่ถึง100ยิ่งซื้อเป็นโหลยังไม่ถึงเลย
0: คือถ้าบอกค่าจ้าง 8,000 กว่าเนี่ยมันน่าจะสูงกว่ามูลค่าอันนั้นคุณสุริยาก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่รับหิ้วมันน่าจะมีเอ๊ะนะแต่ว่าก็โอเคก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่ายังไงต้องให้ได้รายได้งวดนี้ให้ได้ก็เปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าฟังข้อมูลจากครอบครัวนะจากแฟนหนุ่มแล้วก็จากทางครอบครัวที่พะเยาเธอก็สู้ชีวิตหนักแล้วแม่ก็บอกว่าก็รู้ว่าลูกก็รายได้ก็แบบไม่ค่อยพอ
1: เปิดเงินเดือนสาวแอร์โฮสเตสนะคะพี่เพศาเดือนถาม AI ซึ่งเช็คจากหลายๆเพจก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 40,000-50,000 บาทแต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นอย่างเงี้ยทำงานมาปี2ปียังไม่ถึงแสนนะคะอาจจะ6-7 หมื่นบาท

0: ่อเดือนค่ะจะประมาณนั้นคือถ้าจะอ้างถ้าจะอ้างความจนอะไรต่อมีอะไรหรือว่ามีหนี้กยศ.พี่ไพศาลคะคนที่เรียนอย่างเราไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสเอางี้ดีกว่าตอนที่ฉันเรียนจบมาเนี่ยเงินเดือนที่ฉันเนี่ย4,500 บาทเพื่อที่เป็นแอร์โฮสเตส35,000แล้วดิฉันต้องไปหิ้วอะไรดีคะดิฉันต้องไปหิ้วอะไรไหมคะดิฉันเงินเดือน45,000เพื่อนมีรายได้สะเพื่อนมีรายดิฉันมีเงินเดือน4,500ในยุคนั้นเพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ย30,000 กว่าอ่ะสักพักหนึ่งเขาอยากจะซื้อกระเป๋าใบได้กี่หมื่นเขาก็เอามาอวดให้ดูแล้วเราไม่ต้องมีปมด้อยไปหิ้วไปค้ายาเสพติดหรอถ้าจะอ้างว่าความจนมันโบยตีเราจะต้องทำแบบนั้นที่คิดว่าไม่ถูกต้องนะคะเด็กจบมาอายุ24-25หาเงินเดือน50,000ยังยากเลยค่ะเยอะแยะไปไม่เห็นจะต้องไปเข้าสู่วงการแบบนั้นเลยอ้างความยากจนไม่ถูกค่ะอ้างความยากจนไม่ถูกคนรุ่นนี้จบปริญญาตรีมาเงินเดือนไม่ได้40,000-50,000กันหรอกค่ะยกเว้นว่าพวกสายเทคอะไรนั้นก็ว่าไปถ้าสายสังคมทั่วไปไม่ถึงค่ะทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละกู้กยศ.ใครก็กู้ผ่อนรถใครก็ผ่อนเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพใครก็เช่าบ้านอยู่ทุกทั้งหมดเดี๋ยวนี้เป็นมาหมดค่ะ
1: แต่ปปส.เขาตรวจที่คอนโดก็ทรัพย์สินก็ดูไม่มีอะไรมากนะ
0: นี่อยู่ดีกับฉันตอนอายุ25ด้วยซ้ำไปนี่จะไม่มีคอนโดอยู่อย่างนี้เลยตอนอายุ25
1: แล้วก็ดูเส้นเงินก็เงินในบัญชีก็ไม่ได้มีมากเขาเช็คไว้อย่างนั้นนะ
0: อย่าไปพูดเรื่องความจนเรื่องอะไรเลยค่ะเราเนี่ยก็ลูกชาวบ้านทั่วไปแย่ๆไปมันไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างความโหเป็นแอร์โฮสเตสมีรายได้50,000-60,000กับอีกแค่เงินกู้กยศ.ผ่อนตลอดชีวิตเดือนไม่กี่พันเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ซื้อรถมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอครับพี่ไพศาลอย่ามาอ้างเรื่องความจนฟังไม่ได
1: ้ถ้าสมมุติว่าขนเฮโรอีนแล้วบอกว่ารับแค่8,800อันนี้มันก็ไม่น่าใช่แล้วแต่ถ้ารับ8,800แล้วเอากระเป๋า12 ใบที่เป็นกระเป๋าผ้านี่ก็มันก็น่าเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมดูแล้วมันมูลค่าการขนมันดูจะสูงกว่ามูลค่าของไอ้ของที่ขนอีกนะใช่ไหมมันก็ดูแย่งๆอะไรกันอยู่แปลกๆอยู่เหมือนกัน
0: เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงด้วยค่ะ8,800จริงเปล่าไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะคะว่า8,800
1: เพื่อให้การที่กับตำรวจที่รู้สึกแฟนหนุ่มก็ให้การตรงกันนะเห็นทางฝ่ายคือตอนนี้ปปส.ไทยกับทางตำรวจออสเตรเลียเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าเขามีข้อตกลงร่วมกันอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าเท่าที่ทราบล่าสุดในปปส.เขาบอกว่าแต่ไม่ใช่เป็นทางเลขานะไม่ใช่คุณสุริยาสิงห์อาคมนแถลงนะอ้างแหล่งข่าวเขาบอกว่าเธอเนี่ยถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์ของคุณมีนาเนี่ยทางตำรวจเขาเช็คละเอียดเลยว่ามีการติดต่อแล้วที่เธอบอกว่าเธอคนที่ใช้เพจโลสโลสเป็นคนนั่นแหละตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะจนกระทั่งเขารู้ว่าคือใครขณะนี้เขารู้แล้วว่าโลสโลสเนี่ยคือใครแล้วก็ได้ส่งข้อมูลนั้นมาที่ปปส.ไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปตามตะคุบตัวเนี่ยตัวจริงของโลสโลสตามข้อมูลที่ตำรวจออสเตรเลียเขาไปสืบคนทางโซเชียลมาจนเจออ
0: ยากทราบว่าจริงๆเขาทำมา15 ครั้งจริงหรือเปล่าคะไม่เห็นมีใครพูด
1: เขาทำมา2 ปีใช่ไหมเขาเพิ่งจะเป็นแอร์ได้ไม่เกิน2 ปีปี
0: แต่บางคนเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่าเขาบินไปเมลเบิร์นมา15 ครั้งก็เลยอนุมานว่าขนมา15 ครั้ง
1: ก็ถ้าเขามีข้อมูลอย่างที่ปปส.เขาบอกเขารับจ้างหิ้วของเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาคงจะมีการหิ้วกันมาเป็นลำดับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่
0: มันไม่ได้หิ้วยาเสพติด
1: อาจจะไม่ใช่เฮโรอีนหรืออาจจะมีเฮโรอีนอยู่ด้วยแล้วรอดมาอันนี้เราก็ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าที่บอกว่า15 ครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อเท็จจริงตรงที่ว่าเขาเองเนี่ยก็เปิดเผยชัดเจนเลยว่าเขามาทำงานนี้แล้วเขาก็มีรายได้เสริมโดยการรับจ้างหิ้วของซึ่งอย่างที่ผมเรียนไว้ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โดยทั่วไปแล้วพวกลูกเรือเขาไม่ทำกันนะแบบนี้

0: ถ้าเขาทำกันอย่างมากก็คือซึ่งเขาทำมาเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วเขามีออเดอร์แล้วเขาไปซื้อของเขาเองเขารู้ว่าของมันคืออะไรแล้วก็แพ็คลงกระเป๋าแล้วเอากลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาปล่อยเขาจะมีแหล่งรวมสินค้าแล้วก็มีที่ปล่อยของเขาเป็นกลุ่มๆของเขาอยู่ก็ช่วยกันโหลดใส่กระเป๋าต่างๆเข้ามา
1: ค่ะคุณอะไรนะคุณอะไรนะบอกว่าคุณอันพูดตรงใจค่ะตกใจมากที่เคสนี้อ้างความยากจนแกพูดหรือว่าคนอื่นไปประเมินดูจากบ้านช่องแกเองก็ไม่รู้นะคะแต่ตกใจมากถ้าจะอ้างเรื่องความยากจนเพราะว่าเงินเดือนขนาดนี้สวัสดิการขนาดนี้สภาพชีวิตไม่ได้ยากลำบากอะไรใช่ค่ะเดนคิดว่ามันฟังไม่ได้หรอกนะคะผู้หญิงอายุ26เงินเดือนรายได้ 6-7 หมื่นจะมาอ้างเรื่องความยากจนไอ้เรื่องพ่อแม่ไม่ได้รวยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็สู้กันไปแต่ไม่ใช่จำเป็นที่ต้องไปค้ายาอะไรอย่างนั้นคุณประภาพรบอกลูกชาวบ้านเหมือนกันนะคะคุณสมประสงค์ก็บอกว่าบอยเฟรนด์เนี่ยถ้าว่ารักจริงนะคะควรที่จะหยุดไม่ให้เธอทำแบบนั้นก็ไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์อะไรกับทรานเซ็คชั่นนี้หรือเปล่านะคะก
0: ็เดี๋ยวพัก
1: ก็ตำรวจคงจะตามเต็มที่ละค่ะอาจจะถูกหลอกให้ฮิวแอลสเตทโง่ๆก็มีเยอะไม่ได้เคี่ยวเหมือนนักการเมืองไทยเออจริงด้วยอันนี้เห็นด้วย
0: โอเคพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับ18:27 นฮะครับ
5: ค่ะฮิวของฝากมาจากอเมริกาอันนี้เรื่องอะไรจนหรือติดแกรมอธิบายยากจริงและอย่างนึงก็คือว่าคือคนรุ่นเนี้ยค่ะพี่เมสารบางทีเราไม่รู้จักสังคมของเขาค่ะวิธีคิดหรือว่าวิธีทำวิธีหาเงินเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีอะไรของเขาที่เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะอย่างเพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เข้าไปก็พี่คะก็จะฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีเวลาไปไหนไปอยู่สเตชันไหนก็จะออกไปด้วยกันไปทานอาหารไปซื้อของอะไรแต่ไม่อะไรแต่เดี๋ยวนี้ความที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเขาก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องไปเสวนาอะไรกับพี่ๆเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางด้วยว่าทำงานไปด้วยเลยค่ะก็ทำงานเสร็จแล้วก็เสร็จพอไปสเตชันที่ไหนเขาก็ดูอธิบายเนื้อหาอะไรในโทรศัพท์เขาเรียกรถไปเองไปนู่นไปนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาก็มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะพี่
4: แ
5: ม่
4: เพิ่งจะเข้ามา
5: ทำงานพวกนี้
4: เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้2 ปีก็เข้าใจว่ายังไม่น่าจะมีเพื่อนอะไรมากเลย
5: แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพื่อนเรื่องพี่อะไรด้วยค่ะเขาก็อยู่ของเขาแล้วเขาก็เช็คข้อมูลเดินทางไม่จำเป็นต้องเมคเฟรนด์อะไรมากที่ฟังเพื่อนๆเล่าให้ฟังมันจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่หนูยังไม่คุ้นกับสเตชันนี้ต้องไปด้วยกันให้พี่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นไม่ค่อยมีเขามีวิธีคิดวิธีทำมาหากินของเขา
4: เพื่อนบ้านที่ภูกามยาวเนี่ยก็คงจะมีแหล่งข่าวเขาตามปปส.ไปด้วยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านนะเขาก็บอกว่าลูกสาวของบ้านเนี่ยเขาแทบจะเรียกไม่ได้อยู่บ้านเลยพอพ่อคุณแม่เขามีครอบครัวใหม่อะไรเนี่ยเขาก็แยกไปอยู่ต่างหากของเขาแล้วก็ไปเรียนไปอะไรต่างๆเขาก็ส่งเสียตัวเขาเองเข้าใจว่าที่บ้านก็คง

0: จะส่งเสียบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่แม่บอกก็โอเคว่าเขาก็กู้กยศ.เรียนมาโดยตลอดก็คงจะไปใช้ชีวิตอยู่กับคงจะมีเพื่อนมีอะไรเพราะว่าอย่างตอนนี้เขาก็มีแฟนหนุ่มอยู่
1: มีแฟนอยู่
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ้
0: ่
1: วย
0: ไหม
1: กัน
0: ก็อยู่ด้วยกันอยู่ก็เป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งกันนะก็คงต้องไปขยายผลดูเจ้าหน้าที่ดูนะว่าตกลงว่าได้มีส่วนรู้เห็นแค่ไหนกับการขนยาเสพติดเข้าไปแต่สรุปที่เพจบางเพจออกมาว่าน้ำหนักถึง9กิโลอะไรเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องไป15ครั้งในรอบที่เขาทำงาน12ทำงานมา2ปีก็น่าจะไม่ยากไม่ได้หรอกไม่มีแอร์ที่ไหนบินไปเมลเบิร์นเดือนเว้นเดือนขนาดนี้หรอกน่าจะไม่จริงที่ว่าทำ
0: มา15ครั้งเพราะว่าเขา2ปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะประเภทแบบบินไปมาแบบ15ครั้งไม่น่าจะยาก
0: แอร์ใหม่ก็ไม่น่าจะลงสายการบินอะไรที่บินยาวมากนักด้วยนะ
1: จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่เคยประกวดมิสแกรนไม่ใช่แกรนเชียงใหม่มันแกรนลำพูน
0: มอชอหรือเปล่า
1: เขาไม่พูดค่ะ
0: ที่เชียงใหม่
1: ดูในบิ๊กเกรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ก็มีมหาเอกชนก็มีนะคะ
0: ก็มี
1: ถ้ารัฐบาลก็มีแม่โจ้มีมอชอมีมหาวิทยาลัยพายัพใช่ไหมคะที่เป็นเอกชนที่ดังๆก็แล้วกันเนี่ยสามมหาวิทยาลัยแล้วแต่เห็นภาพเขาตอนประกวดมิสแกรนลำพูนค่ะสวยหน้าตาก็น่ารักไม่รู้มันก็สลดใจนะมันน่าเศร้าใจเวลาเห็นชีวิตคนที่เด็กสาวที่ชีวิตเธอน่าจะดูดีอ่ะมันมาเจอแบบนี้เราก็ทุกคนก็จุกหมดแหละไม่รู้จะไปยังไงต่อค่ะ
0: แต่ว่าตรวจสอบทางปปส.ทางอะไรตรวจสอบยืนยันชัดเจนนะว่าเส้นเงินไม่มีอะไรที่ดูแล้วผิดปกติว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดก็คือมันถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันน่าจะแสดงออกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างนะอันนี้ตรวจพบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบในเรื่องเหล่านี้ก็ไรเงินทองอะไรทรัพย์สินแล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วไป
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: จุด8:34 น.ครับคุณอันครับ
3: ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของเราก็บอกว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ถึงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ออสเตรเลียมาแบนอะไรประเทศไทยหรอกนะคะทีนี้ก็เลยมีข้อมูลค่ะว่าระหว่างออสเตรเลียกับไทยในเรื่องของการกวดขันยาเสพติดเป็นยังไงเขาบอกว่าผลกระทบเชิงนโยบายเสรีกัญชาเนี่ยที่เปลี่ยนโปรไฟล์

0: ความเสี่ยงของประเทศไทยรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเขาก็แปลกๆนะฮะไอ้ที่จับๆนี่เขาเรียกว่าอะไรอะ border force เพราะนั้นเราก็จะได้ยินว่าคนที่จับยาเสพติดครั้งนี้
1: ของเราเรียกตม.ของเขาเรียก border
0: border force เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะชี้ว่านโยบายกัญชาของไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2565ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบคัดกรองของออสเตรเลียค่ะหนึ่งก็คือเที่ยวบินเสี่ยงสูงออสเตรเลียจำเป็นต้องปรับระดับความเสี่ยงของทุกเที่ยวบินที่มาจากไทยให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เพราะกลัวเฮโรอีนในตอนแรกแต่ต้องการสกัดการลักลอบนำเข้าดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาที่หาซื้อได้ง่ายในไทยแต่ผิดกฎหมายร้ายแรงในออสเตรเลียค่ะสองก็คือผลลัพธ์ย้อนกลับก็คือการที่ออสเตรเลียตั้งป้อมตรวจสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือจากไทยแบบ 100% เพื่อหากัญชาเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นตะข่ายดักจับเจอเฮโรอีนและยาไอซ์ล็อตเล็กที่มดงานและแอร์โฮสเตสพยายามซุกซ่อนมาด้วยความถี่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยจริงๆการตะข่ายเพื่อดักจับกัญชาค่ะพี่ไพศาลแต่ผลจากการดักจับกัญชาเนี่ยได้เฮโรอีนและไอซ์ล็อตเล็กๆมาด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี2566ค่ะคริสซี่บาร์เรตที่เป็นผู้บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียบอกว่าปัญหายาเสพติดที่ไหลทะลักจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของความอัปยศของชาติคงสงสัยว่าชาติไหนชาติของเขาเองค่ะเป็นความอัปยศของชาติอัปยศของชาติเขาเนื่องจากชาวออสเตรเลียมีความต้องการสูงและยินดีจะจ่ายในราคาที่สูงก็เลยเป็นแรงจูงใจมหาศาลให้องค์กรอาชญากรรมยอมเสี่ยงส่งม้าเร็วผ่านน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมไปแล้ว17ตันค่ะแล้วก็มากกว่ายอดรวมของปี68ทั้งปี68มีแค่ 4.6 ตันเองนี่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย17ตันเข้าไปแล้วค่ะก็ทำให้คิดได้นะคะว่าเส้นทางยาเสพติดทางอากาศได้เปลี่ยนโหมดจากการส่งพัสดุชิ้นใหญ่มาสู่กระจายบุคคลและพนักงานมากขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ออสเตรเลีย
1: แต่ว่าคนไทยที่จะไปออสเตรเลียก็จะได้รับการแจ้งไปเบื้องต้นอยู่แล้วนะว่าต้องเตรียมการตรวจค้นอย่างละเอียดเพราะว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเพ่งเล็งเมื่อเช้าก็คุยคุณเอกพรคุณเอกพรบอกผมเพิ่งไปมาก
0: ็
1: เป็นไปตามที่เขาให้ข้อมูลกันจริงก็คือค้นหนักมากตรวจค้นอะไรต่างๆละเอียดยิบเลยนะถามว่าแล้วเฉพาะคนไทยป่ะคุณเอกพรบอกน่าจะเอเชียทั้งหมดถ้าเป็นผู้โดยสารขาเข้าเอเชียเนี่ยจะโดนตรวจคนมากกว่าคนจากภูมิภาคอื่นๆนะฮะหมายถึงว่าทั้งจากกลุ่มอาเซียนประเทศในกลุ่มอาเซียนเราอะไรทั้งหลายเนี่ยจะโดนตรวจคนค่อนข้างจะละเอียดนะก็นี่อันนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของ
0: กัญชา
1: ของไทยก็คือนโยบายเสรีกัญชาของเราที่ทำให้เราม
0: ีน้ำมันกัญชามีดอกกัญชาม
1: ีผู้ที่สามารถเข้าถึงได้
0: ผลิตภัณฑ์กัญชาใช่ค่ะคุณละวรนแสงสนิทในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยบอกว่าเหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือคนอื่นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในออสเตรเลียในอนาคตแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้โดยสารชาวไทยทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศมีนานี่เขาได้รับอนุญาตให้คุยกับแม่เขาคนเดียวนะโทรจากออสเตรเลียมา
1: ตำรวจเขาบอกว่าได้1คอลเขาเรียก
0: แม่ให้เป็นแม่ก็คือแฟนเขาเนี่ยไม่ได้คุยค่ะ
1: แต่คืนก็บอกว่าไอ้เรื่องประเด็นของเขาที่มันเป็นข่าวหลุดออกมาที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆนะ แฟนก็พยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆว่า

0: เอ๊ะทำไมติดต่อมีนาไม่ได้แล้วเพื่อนๆเนี่ยผมจะให้ข้อมูลว่าถูกล็อกตัวไว้ที่สนามบินเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าข่าวมันเลยเริ่มแพร่ออกมาก่อนที่อีกหลายวันต่อมาเนี่ยทางการออสเตรเลียทางออสเตรเลียถึงได้แถลงอย่างเป็นทางการ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนหน้านั้นในเมืองไทยเนี่ยพอทราบเนี่ยมันมีราคาเข้ามาละนะโดยเพราะในการบินไทยเนี่ยเขาทราบก่อนที่ทาง
1: จะเป็นข่าว
0: ทางตำรวจออสเตรเลียจะแถลงอย่างเป็นทางการซึ่งก็ยังไงก็ต้องทราบอยู่แล้วลูกเรือถูกจับใช่ไหมฮะไปกันในทีมทั้งหมดแล้วถูกจับอยู่หนึ่งคนถูกล็อกตัวอยู่หนึ่งคน
1: รู้กันหมดนั่นแหละค่ะ
0: รู้กันหมดอยู่แล้ว
1: เขาคงมีคู่มือเขานะคะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้เขาจะพูดอะไรไม่พูดอะไรหรือทำอะไรได้ไม่ใช่แบบพอเพื่อนโดนจับแบบนี้ทุกคนก็ทำคอนเทนต์ทันทีเลยค่ะเขามีคู่มือปฏิบัติอยู่ค่ะ
0: อ๋อถ้าโดยสภาพแล้วก็ต้องถูกเรียกสอบหมดแล้วนะคร
1: ับ ไม่หมายความว่าเขาจะไม่พูดอะไรมันเป็นคู่มือของพนักงานเขาด้วยที่เขาจะไม่ใช่พูดไปเรื่อยลง Facebook ทันทีไป12กับ11นะคะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่ะมันมีคู่มืออยู่ค่ะ
0: มีเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสคุณมีนาอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มีแล้วค่ะพี่
0: ถ้าไม่มีผมจะไปที่วันนี้มีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะครับนอกจากทางสภาผู้แทนยังจะเป็นการอภิปรายงบประมาณเป็นวันที่2พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะเราเข้าไป29/31รัฐสภาวันนี้มีการประชุมรัฐวุฒิสภาด้วยแล้วก็พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติชื่อยาวนะสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งจริงๆแล้วก็คือเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นแหละนะซึ่งก็มีพลตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรเป็นประธานกรรมาธิการในวาระ2เนี่ยพิจารณาแล้วเสร็จก็เข้าสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในร่างพรบดังกล่าวกรรมาธิการเสียงข้างมากของวุฒิสภาเนี่ยได้แก้ไขนะได้แก่1คำปารภแก้ไขรายมาตราจำนวน4มาตราและแก้ไขบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติโดยการพิจารณาวาระ2ซึ่งเรียงลำดับมาตรานั้นพบว่าสว.เสียงข้างมากลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการแก้ไขรวมไปถึงการเพิ่มวรรคใหม่ในมาตรา11ว่าด้วยกระบวนการที่ให้ผู้ทำผิดอายุไม่ถึง18ปีได้รับการพิจารณายุติการดำเนินคดีกรรมาธิการเสียงข้างมากเพิ่มวรรค2เพิ่มเติมเข้าไปว่าไม่ให้ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือโอเคคุณจะนิรโทษให้ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุไม่ถึง18ก็นิรโทษไปแต่
1: ไม่เกี่ยว
0: ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุ18นั้นจะต้องไม่ใช่การกระทำความผิดตามมาตรา112ส่วนบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติที่กรรมาธิการได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่นะนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.ที่สงวนคำแปรยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตที่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มาของสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่ด้านนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.ในฐานะเลขาธิการกรรมาธิการชี้แจงว่าในบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมาธิการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภามีเพียงการจัดเรียงใหม่ลำดับตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่ขึ้นต้นด้วยความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2511ซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวการทุจริตการเลือกตั้งและหัวสว.ผมยืนยันว่าไม่นิรโทษกรรมตัวเองเรื่องคดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกกต.เนี่ยคุณพิสิทธิ์ซึ่งเป็นเลขากรรมาธิการเขายืนยันว่าอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโหวตลงมติกันนะครับก็ในท้ายที่สุดแล้ว

0: สภาก็เห็นชอบในวาระ3นะเห็นชอบ
1: ร่าง103เสียงต่อ
0: 103เสียง
1: ค่ะคงหลักการเดิมไม่ให้นิรโทษกรรม
0: นี้เนื่องจากว่า
1: 112
0: เนื่องจากว่าวุฒิสภามามีการแปรยติแก้ไขไปต่างจากร่างที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรได้
1: ยืนยัน
0: ยืนยันนะครับยืนยันทั้งหมดในขั้นตอนที่จะต้องพิจารณานะ
1: พี่อะไรครับมันจะมีผลไปถึงใครยังไงบ้างเนี่ย
0: คดีหัวพวกเหล่านี้แหละฮะ
1: ค่ะคดีพวกเนี้ยคดีสร้างเสริมพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยใครบ้างที่แบบจะได้ในทันทีเลย
0: ก็คดีย้อนไปถึงพวกไอ้สงครามสีเนี่ยได้หมดเลย
1: อ๋อที่ขึ้นศาลกันปิดสนามบิน
0: นั่นแหละปิดสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังคาราคาซังอยู่นะก็ได้รับการนิรโทษหมดคดีสงครามสีกลุ่มพันธมิตรกลุ่มหลากสีกลุ่มเสื้อแดง
1: ทุกสี
0: ถ้าเป็นกรณีไม่ใช่เป็นคดีอาญานะ
1: ไม่ใช่มาตัดถ้าอาญาก็ไม่ได้
0: อาญาไม่ได้อาญาไม่ได้อยู่แล้ว
1: แต่ถ้าแบบปิดกั้นชุมนุมโดยไม่ได้อะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ไปชุมนุมโดยไม่ได้อนุญาตมีการปิดกั้นส่งเสียงดังโวยวายในที่สาธารณะแต่ถ้าเป็นอาญาไม่ได้
0: อาญาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อาญานี่ก็หมายถึงว่ามีการทำลายร่างกายใช้อาวุธสงครามหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้
1: แล้วก็มาตรา112ไม่ได้เอกชัยหงส์กังวานเนี่ยเขาโดนมาตรา112ใช่ไหมคะดิฉันเห็นเพื่อนเข้าไปเยี่ยมก็วันนี้ก็บอกว่าโอ้โหผอมแห้งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นโรคฝีในตับเป็นโรคดูโรคนี่แต่ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาตัวภายนอกเข้าใจว่าถ้าเป็นป่วยแล้วก็โดนมาตรา112ยังไงก็ต้องรักษาในเรือนจำแล้วก็ไม่ได้รับนิรโทษกรรม
0: ตอนนี้ก็เอกชัยก็โดนหลายคดีผมก็ไม่แน่ใจ112ก็มีด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนที่ในขณะนี้เนี่ยเขาที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นคดีที่ตัดสินแล้วหรือยังอยู่ในกระบวนการในขั้นตอนการฝากขังเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: ของเอกชัยนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าร่างทั้งหมดเนี่ยมันต้องส่งกลับไปที่สภาผู้แทนสภาผู้แทนเนี่ยเขาคงจะมีการชำแหละดูแล้วคงจะตีความว่าวุฒิไปเขาไปแก้ในประเด็นเรื่องอะไรบ้างไอ้ที่เขายืนยันว่าไปแก้เพื่อให้ตัวเองรอดเรื่องคดีหัวเนี่ยจริงไหมเขายืนเขาเลขากรรมธิการที่เขาแปรยติเนี่ยเขาบอกไม่ใช่แต่ว่าก็มีคนเขายืนยันว่าใช่ถ้าดันนิรโทษกรรมมาเนี่ยที่กกต.กำลังทำเนี่ยจะไปนิรโทษหมดเลย
1: หมายถึงพวกสว.อะไรเงี้ยก็รอดหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ไอ้พวกที่โดนคดีว่าไปหัวไปอะไรไม่เป็นธรรมเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้
1: ทำไมมันอยู่ในนั้นด้วยอะคะ
0: ก็เขาบรรจุไว้ในท้ายของไอ้ความผิดที่จะมีการนิรโทษให้เนี่ยที่มีเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านให้ฟังไงว่ามีสว.ท่านหนึ่งท่านถามอะนะสว.ท่านหนึ่งท่านถามว่านะเรื่องคุณรัชนีกรทองทิพย์เนี่ยสว.ที่สมวนคำแปรยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตรวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มางสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่นะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงษ์สว.ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนี่ก็ชี้แจงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาหมายถึงว่าจากสภาผู้แทนนะมีเพียงการจัดเรียงใหม่ตามลำดับความสำคัญตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่เกินต้นด้วยความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวการทุจริตเลือกสว.และหัวสว.เขายืนยันว่าอย่างนั้นครับ
1: โอเคเรื่องของงบประมาณในวันนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหม

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่องทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: แปดนาฬิกา51 นาทีครับคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะพี่จางก็ประมาณปี70จริงๆมีหลายแง่หลายมุมให้พูดได้คุยมากนะคะเพียงขอพูดในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการดูจะเป็นอะไรที่ถูกฟ้าถูกตัวที่สุดนะคุณยศชนันท์มานั่งเป็นรัฐมนตรีที่นี่ก็อธิบายถึงกรอบการทำงบประมาณบอกว่ามองระยะยาวนะคะแล้วก็มองระยะสั้นด้วยก็ต้องการวางรากฐานสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ดูความเดือดร้อนและเรื่องเศรษฐกิจที่มีปัญหาก็มันก็ทิ้งไม่ได้อ่ะค่ะแต่ก็ต้องใช้กระบวนการร่วมรัฐเอกชนดึงดูดการลงทุนงานวิจัยพยายามใช้กลไกให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมานะคะที่พยายามทำอยู่ก็คือจะทำให้มหาวิทยาลัยมีบริษัทร่วมทุนเพื่อให้สามารถรองรับได้ว่างานวิจัยไทยสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ต้องการปรับมหาวิทยาลัยให้สร้างบุคลากรให้สร้างทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอมีทักษะสูงแล้วก็รีสกิลอัพสกิลเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพให้เป็นนักเรียนเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสค่ะก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะอยู่2ปีหรือ4ปีไม่แน่ใจว่าจะทำให้การศึกษาหรือว่าสภาพการเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรบ้างค่ะเพราะทุกวันนี้ถ้าผู้โดยสารอาจจะไม่อยู่ในวัยที่ตามพวกเรื่องพวกนี้เพราะลูกๆทำงานกันหมดแล้วแต่ถ้าเรายังมีเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยนะพี่ไพศาลคะเรื่องพวกนี้มีให้อ่านทุกวันและบางทีอ่านแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะด้านสายสังคมจะไม่มีงานทำนะด้านสายวิทยาศาสตร์มีงานทำนะแต่ขณะเดียวกัน AI ก็แย่งงานคนที่จบปริญญาเอกที่เกาหลีเนี่ยตกงานจำนวนเท่านี้นะเราควรจะเรียนอย่างนี้และไม่ควรจะเรียนและหรือว่าทั้งหมดเรียนมาเก่งทำตามระบบทั้งหมดแต่ก็งั้นแหละสิ่งที่โลกนี้ต้องการคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่างหากล่ะการทำโครงงานเหนื่อยมากเลยนะพี่อาจารย์ถ้าตามเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเรียนก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังจากกระทรวงที่มีหน้าที่นี้เพราะก็มีงบประมาณอยู่ว่าจะนำพาประเทศไปทางใด
2: ครับ
3: ค่ะ
2: คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์อภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงพม.นะบอกว่างบ70เนี่ยตั้งงบไว้ 26,331 ล้านบาทจากเดิมปีที่แล้วได้รับอยู่ 28,285 ล้านบาทเท่ากับว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,954 ล้านบาทลดลงขนาดนี้ถามว่าจะทำงานกันอย่างไรเงินที่หายไปสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกระทรวงที่เป็นฟูกรองชีวิตของหลายคนไม่ให้ล้มหายตายจากซึ่งงบส่วนที่หายไปเนี่ยไม่มีหลายรายการมีเพียงรายการเดียวที่เพิ่มขึ้น193ล้านบาทคืองบบุคลากรซึ่งหลายท่านบอกงบส่วนนี้ลดไม่ได้แต่ตนเห็นว่างบส่วนอื่นๆสามารถปรับลด

ได้อาทิงบดำเนินการที่เป็นงบช่วยบุคลากรงบซื้อรถที่มีการผูกพัน5ปีขอเช่าซื้อรถไฟฟ้างบซื้อคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคุณอาชายังบอกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งงบประมาณในแต่ละปีที่ได้รับเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวที่จะเป็นงบประมาณที่ส่งตรงถึงประชาชนหนึ่งในนั้นคือเงินของเด็กเล็ก

0: นี้พูดเหมือนกันหมดว่าต้องการร้องขอเรื่องเงินเด็กเล็กทั่วหน้าได้หรือไม่นะเพราะการจ่ายแบบนี้ตกหล่นหลายงานพูดถึงรายงานของยูนิเซฟว่าเงินเด็กเล็กทั่วหน้าตกหล่นอยู่ 53% ซึ่ง 34.4% เป็นเด็กที่ยากจนที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการจ่ายเงินเด็กที่ยังทำอย่างไม่ทั่วหน้าและรัฐบาลนี้ยังสานต่อความไม่ทั่วหน้าต่อไปขณะที่เงินผู้พิการที่ระบุว่าจะปรับจาก800เป็น 1,000 บาทแต่ในงบ70ยังไม่มีการระบุไว้ชัดเจนส่วนเงินผู้สูงอายุมีการปรับมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเงินยังเท่าเดิมไม่มีการปรับเพิ่มเติมแม้งบประมาณแต่ละปีจะพุ่งสูงขึ้นแต่เงินที่ส่งตรงไปยังผู้เฒ่าผู้แก่กับถูกแช่ฟรีซมาแล้ว 13-14 ปีนอกจากนี้ในงบประมาณ70ยังมีการปรับลดเงินที่ส่งตรงถึงประชาชนเพื่อรองรับผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นเงินสำนักปลัดเช่นเงินสำนักปลัดสงเคราะห์ไปยังสถานสงเคราะห์ลดลงจาก7ล้านเหลือ1ล้านต่อปีเงินอุดหนุนช่วยเหลือยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ3จังหวัดชายแดนใต้ลดลงจาก114ล้านเหลือ108ล้านงบช่วยเหลือฉุกเฉินลดลงจาก120ล้านเหลือ96ล้านเงินซ่อมแซมบ้านที่ปกติจะช่วยซ่อมแซมบ้านปีละกว่า 10,000 หลังปีนี้ลดเหลือ 5,000 หลังเงินช่วยเหลือคนพิการจากปีละ13ล้านเหลือ 1.2 ล้านบาท
1: โอ้จริงเหรอฮะมันไปซ้ำซ้อนที่อื่นหรือเปล่าทำไมถึงลดลงไปแบบเกือบ 100% อย่างนั้นน่ะแปลกอ่ะจาก13เหลือ1ล้านเนี่ย
0: คนพิการไม่ค่อยมีแล้วมั้งคุณสาย13ล้านเหลือ 1.2 ล้าน
1: นั่นน่ะอันนี้ต้องอธิบายอ่ะเรียนว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้น
0: คุณณัฐชากล่าวว่าตนก็สงสัยจริงๆว่าเงินภาษีประชาชนจ่ายแต่ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์เงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการที่ถูกปรับเหลือ 11.8 ล้านบาทแต่มีโครงการ IT Data Center เพิ่มขึ้น 54.8 ล้านบาทเงินสำนักปลัดที่จะช่วยคนไร้ที่พึ่งลดลง24ล้านบาทแต่ไปขอเช่ารถไฟฟ้าใหม่ 39 ล้านบาทและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคนยากจนที่เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือลดลง54ล้านบาทแต่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่47ล้านบาทส่วนงบประมาณที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศซึ่งปีที่ผ่านมาได้25ล้านบาทปีนี้ได้54ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายไปกับงบดำเนินการ 2.6 ล้านบาทงบสร้างตึก48ล้านบาทและงบทำหลักสูตรอีก3ล้านบาทพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงเงินที่ประชาชนได้รับลดลงทุกรายการแต่เงินที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นทุกรายการแล้วแบบนี้จะทำงานกันอย่างไรผมกลัวเจ้าหน้าที่จะเดินกันหัวหมุนเพราะไม่รู้จะทำงานอะไรคุณนัทชัยยังบอกว่าตนดูข่าววันก่อนแล้วรู้สึกเศร้าเชื่อหรือไม่ว่านักสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยขาดแคลนในระดับค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ในระดับ 2.1%ด้วยความที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ในฐานะที่กระทรวงพม.เป็นกระทรวงหลักที่ดูแลวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ให้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ทันทีปีละ 1.4 ล้านบาทถามว่าการแก้ปัญหาจะเป็นไปในทิศทางไหนจะทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีเต็มประสิทธิภาพได้หรือไม่เพราะงบที่ได้น้อยกว่ารถประจำตำแหน่งเลขารัฐมนตรีที่อนุมัติในปีนี้กันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันที่กระทรวงพม.ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้ออกแบบและกำกับดูแลระบบไม่ต้องแย่งกลุ่มเป้าหมายกันแต่ต้องกระจายการบริหารจัดการให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและอยากให้กลับไปทำงานใหม่ว่างบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนที่ได้มอบให้หากดูผิวเผินลดลงจนน่าสงสารแต่หากดูรายละเอียดต้องตั้งคำถามตัวโตว่าเหมาะสมหรือไม่และในปี70ที่กำลังจะดำเนินการต่อไปจะสามารถดำเนินการไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตของประเทศได้อย่างไร
1: ตามนั้นจริงๆ
0: อ่ะต้องพักกันก่อนครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถว

0: เราฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะพี่วิสารตัวเลขที่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะตกลงว่า
1: ไปล้านห้าเลยใช่ไหม
2: ล้านห้าค่ะคุณชาชาติเนี่ยไปล้านห้าเลยแล้วก็ตัวเลขของคนที่มาใช้สิทธิ์ก็เกิน 50% นะคะพี่วิสาร
1: ก็เกิน50มาได้
2: เกิน50
1: เกิน50แต่ก็ยังต่ำกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมัน60กว่าใช่ไหม
2: มันอาจจะมีแรงจูงใจว่าถ้าไม่ออกมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวจะแพ้ค่ะพอมาถึงตอนนี้ก็คือชนะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องออกมาก็ได้
1: คือคนที่จะมาเลือกคุณชัดชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะคุณชัดชาติได้คะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่คนที่คิดจะมาเลือกพรรคประชาชนเนี่ยอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกันเยอะคะแนนพรรคประชาชนเนี่ยถอยวูบเลยรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยนะ
2: ประชาธิปัตย์หายไป 7-80,000 ค่ะ
1: ที่เคยเลือกดร.เอสุชาติชวี
2: ค่ะ
1: นะตอนนั้น 300,000 กว่าใช่มั้ย 200,000 กว่า 300,000
2: 250,000
1: 250,000
2: 250,000
1: หายไปเป็นแสน
2: ตอนนี้ได้ 170,000 ใช่มั้ยคะ
1: ไม่ถึง
2: แสนเดียว
1: แสนกับ
2: 8,900
1: แสนกับแสนกับเลขพันน่ะ
2: หายไป
1: 150,000
2: ในขณะที่พรรคประชาชนหายไปประมาณ 70,000 ประชาธิปัตย์หายไปเยอะ
1: ครับ
2: ค่ะก็คงประชาธิปัตย์มองคุณชัดชาติก็คิดว่าคงทำงานได้มั้งคะก็เลยคิดว่าก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรอย่างนั้นนะคะน่าจะคะแนนน่าจะไหลไปทางนี้ด้วยแต่ส่วนนึง
1: ก็คราวนี้สกเนี่ยเป็นของพรรคประชาชน22คุณช่อพันนิกาเนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่ปิดทีมแล้วกำลังนับคะแนนเนี่ยตอนนั้นยังไม่แน่ชัดว่าพรรคประชาชนจะได้เท่าไหร่แต่คุณช่อเขาก็บอกว่าก็ตามที่โพลประเมินแล้วก็ตัวเขาก็เชื่อเขาคิดว่าน่าจะ20ขึ้น20บวกลบ2อะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าพรรคประชาชนได้เสียงของสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าพรรคที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะมีอยู่กี่กลุ่มกี่พรรคเขาก็น่าจะรวมตัวกันแล้วก็เขาคงจะหาประธานอะไรที่เป็นฝั่งของเขาถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ประธานสภาและกลุ่มเสียงข้างมากในสภาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณช่อเขาเชื่ออย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสุรจิตคงสิงห์วิทยาแกนนำกลุ่ม Better Bangkok อันนี้ก็หนุนคุณชัดชาติ 100% และเป็นคุณสุรจิตเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานด้วยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเขาถูกพรรคพวกเลื่อย
2: หักหลัง
1: ให้จะให้ออกรู้จักดันประธานคนใหม
2: ่
1: โอ้เขาโกรธมากเขาเลยฉีกตัวออกมาลงเองเลย
2: ค่ะ
1: นะแล้วมาสู้กับหลานคุณอิ่มใช่ไหมนั่นแหละ

0: ปรากฏว่าคุณสุรจิตนี่เขาวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะเขาบอกว่ากรณีที่พรรคประชาชนจะมีมติให้สกเนิร์สหรือว่าคุณพัฒลาพรเก่งรุ่งเรืองชัยเนี่ยซึ่งเป็นสกเขตบางซื่อลงชิงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครกลุ่ม Better Bangkok จำนวน2เสียงพร้อมลงมติสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานสภากทม.ครับซึ่งเป็นไปตามหลักการและธรรมเนียมทางการเมืองที่เสียงข้างมากในสภากทม.ควรเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานอย่างไรก็ตามยืนยันตนและกลุ่มไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะเรียกร้องหรือต่อรองตำแหน่งใดๆการตัดสินใจยกมือสนับสนุนเป็นไปเพื่อให้การทำงานของสภากทม.เดินหน้าภายใต้หลักการที่เคารพเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้นก็เท่ากับตอนนี้มี24ยังขาดอีกหนึ่ง
1: อายุ37เองค่ะสก.เนิร์สเนี่ยนางสาวภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเกิดและเติบโตในย่านบางซื่อปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชนเป็นบุตรสาวคนโตของนายสมพงษ์เก่งรุ่งเรืองชัยก็เป็นอดีตสก.เขตบางซื่อนะคะคุณพ่อแล้วก็เคยชนะการเลือกตั้งในนามกลุ่มมดงานก็คือของดร.พิจิตรรัตกุลน่ะแล้วก็พรรคไทยรักไทยปี45ของดร.พิจิตรปี41ของพรรคไทยรักไทยปี45ค่ะจบจากไหนจบจากโยธินบุรณะภาคภาษาอังกฤษแล้วก็จบศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานฤมิตศิลป์จุฬาค่ะแล้วก็ไปจบSupply Chain Management ที่เมลเบิร์นจบออสเตรเลียนะแล้วก็นี่แหละลงมาเล่นการเมืองเพราะว่าที่บ้านเธอก็แนวๆนี้อยู่แล้วพ่อก็เคยเล่นการเมืองมาก่อน
0: พ่อก็เป็นสก.เก่า
1: เป็นสก.เก่าอยู่ทั้งของสายดร.พิจิตรแล้วก็สายของคุณทักษิณเขาพรรคไทยรักไทยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลูกอัดและเศษเด็กไทยซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจบ้านเช่าเหมาหลังก็คือที่บ้านประกอบธุรกิจรับซื้อขายเศษโลหะแล้วก็มาเล่นการเมืองนี้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพนะครับประกอบไปด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพลเรือเอกพาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการฐานเรือแล้วก็พลอากาศเอกอนุรักษ์รมมนารักษ์เสนาธิการฐานอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วนะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการด้านปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินการภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้เสนาธิการทั้ง3เหล่าทัพจะได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนและเป้าหมายการปฏิบัติร่วมทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองกำลังบุรพาและกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยมุ่งให้การเตรียมการการดำเนินการและการสนับสนุนการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมการเตรียมกำลังเตรียมวางแผนการดำเนินการปฏิบัติต่างๆ
1: ก็คือ2อย่างค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราจัดรายการก็คือมีการประกาศไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าพื้นที
0: ่
1: เร
0: ีย
1: กว่าเป็น
0: ไม่ใช่ถึงขั้นกฎอัยการศึกนะเห็นบอกว่าก
1: ็ประกาศเฉย
0: ๆกำหนดเวลาที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ช่วงอะไรนะ
1: 6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้า
0: ครับ
1: ก็คือไม่ให้เข้าพื้นที่มันยุ่งวุ่นวายมีการไปเรียกร้องกรรมสิทธิ์กันและอีกอย่างนึงก็คือมีสปายจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามา

0: เรื่อย
1: มันก็มึนๆค่ำๆมันก็ไม่ค่อยจะรู้
0: มันไม่รู้ว่าใครมันไม่รู้ว่าใครเป็นเขมร อยู่ตรงนั้นมืดๆค่ำๆได้เคยไปแจ้งความที่บัตรประชาชนหายค่ะไปแจ้งความที่สภ.ขอนแก่นตอนนั้นทำงานอยู่ที่ขอนแก่นปรากฏว่าเขาก็บอกให้ดิฉันเนี่ยไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆแล้วก็แบบประชาชนหายเขาให้เหตุผลดีนะคะตำรวจเขาบอกว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าจะลาวหรือเขมรก็มีสองหูเหมือนกันนี่ยังจำได้เลยไม่รู้ไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนตำรวจสอบสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นพูดกับดิฉันอย่างนี้ค่ะคุณต้องกลับไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยืนยันมาว่าคุณชื่อนี้เกิดที่ตำบลนี้เป็นลูกของพ่อแม่คนนี้คุณมาแจ้งความนี้ผมจะไปรู้ได้ไงคือคุณจะเป็นลาวเป็นเขมรคุณก็มีสองหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวหนองจงหนองจานนะคะตกกลางคืนมาเดินเดินอยู่แถวนั้นก็มีสองหูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคนไทยหรือไม่คนไทยเขาก็เลยต้องจัดการค่ะพี่ไพศาลไม่ให้เข้าค่ะหน้าตาก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะไทยไม่ไทยแถวนั้นแล้วก็ไปก็เรียกว่าจะไปข่มขวัญก็ได้นะคะเรียนว่าเนื่องมาจากว่ากัมพูชาเขาก็พยายามเอารถถงมีรถถงรถถังมีของเล่นมาใหม่อะค่ะก็เขาก็กระดีกระดาเอารถถังมาไว้ใกล้ๆทำท่าเหมือนแบบพร้อมรบมากแล้วให้สัมพงสัมภาษณ์อะไรพร้อมตลอดเวลาพร้อมไฟอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลงพื้นที่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจหรือว่าไปดูซะว่ามันพื้นที่มันราบจริงๆนะคะพื้นที่แถวนั้นเนี่ยไม่มีเดินไม่มีภูเขาเลยแถวหนองจานแถวอรันเนี่ยราบเรียนเลยราบจริงๆและไม่มีต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะพี่ไพศาลเงียบเตียนโล่งหมดเลยค่ะถนนสีเพนซ้ายขวาเนี่ยซ้ายก็เรียบขวาก็เรียบหมดเลยตั้งแต่อรันไปถึงตาพยาพอถึงตาพยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเนินไปละหานทรายตรงนั้นจะเริ่มเป็นเนินหน่อย
1: ครับ
0: แต่ระหว่างอรันถึงตาพยานี่เรียบหมดจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะกลับมาคุยกันนะคะพี่วิสารเห็นข่าวผู้ชายที่ขับรถเบนซ์ป้ายแดงแล้วก็แบบภรรยาโทรมาขอเลิกพอดีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาด้วยนะคะแต่เสียใจมากที่ภรรยาขอเลิกแล้วก็เลยร้องไห้โกรธมากขับรถชนรถ
3: ชนดับเลยหมดเลยเห็นในคลิปด้วยชนแล้วก็ไถดันเข้าไป
4: ในฐานะที
3: ่ชนต่อไปอย่างเงี้ย
4: ในนะที่เป็นผู้ชายด้วยกันพอจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้บ้างไหมคะ
3: ไม่เข้าใจผมว่ามันผิดปกติยังไงควรจะต้องให้ชดใช้ซะให้เข็ดไม่รู้ประกันจะรับไหวไหม
4: ก็แบบว่าดูดีมีฐานะเพิ่งออกรถเบนซ์ป้ายแดงมามันก็ดูแบบว่าเป็นสัญลักษณ
3: ์
4: ของประสบความเป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จนะคะใช่ไหมคะ
3: แ
4: บบขับรถเท่มากเลยภรรยายังกล้าโทรมาขอเลิกนาทีนี้เลยเหรอฮะ
3: เราก็ไม่รู้ไปไม่รู้ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวเลยเขาเป็นยังไงนะว่าไม่ควรจะบาดทำให้ชาวบ้านก็เดือดร้อน
4: ไม่ควรจะร้องไห้ขนาดนี้ใช่ไหมคะ
3: ไม่มันถึงยังไงก็แล้วแต่มันคุณจะไปทำอะไรตัวคุณแต่คุณทำกับชาวบ้านเขาเดือดร้อนเหมือนก็ไม่รู้วิโนยเดย์อะไรของคุณเลย ใช่ไหมฮะเอาแค่สามัญ

0: สำนึกส่วนนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องมีพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นก็มีแต่คนทุกคนด่าแล้วไม่ให้อภัยไม่มีใครสงสารผมดูแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีใครสงสารเลย
0: มันเกินมันเลยเกินเบอร์เกินเหตุ
1: แล้วหญิงภรรยาก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ขอเลิกใช่ไหมฮะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยขนาดนี
0: ้ผมก็ไม่ใจดำ
1: หรือว่าเป็นเพราะเป็นแบบนี้ภรรยาถึงขอเลิกก็ไม่แน่ใจ
0: ผมก็ไม่ใจดำถึงขั้นไป
1: ซ้ำซะหน่อย
0: ไปซ้ำเติมอะไรเข้ามา
1: ไม่เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยเลยนะดิฉันว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องรู้เรื่องอะไรบ้างเปล่าม
0: ันอย่างนี้มัน
1: ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
0: มีอาการคืออยู่ในสังคมแบบนี้ยากผมดูแล้วอยู่ยากถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: เกิดผิดหวังเสียใจอะไรมาแล้วไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมยากคือถ้าไม่ควบคุมตัวเองนะเดี๋ยวครั้งหน้าเกิดขึ้นไปมันไม่แน่ใจว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขานิ่งเฉยหรือเปล่า
1: อยู่กลางเมืองด้วยนะเนี่ยถนนศรีวรา
0: ผมเห็นแล้วผมเห็นในคลิปอ่ะ
1: และอายุแค่36เองคุณจะเสียใจในนักหนา
0: คงมีอะไรผิดปกติอยู
1: ่
0: อะไม่ใช่หมายถึงว่าสติไม่ดีนะคงจะการเลี้ยง
1: ตัวสั่นร้องไห้ตลอดเวลาอ้างว่าเพิ่งถูกภรรยาโทรบอกเลิกทางโทรศัพท์เลยตั้งสติไม่อยู่และควบคุมตัวเองไม่ได้ปรากฏคนแถวนั้นซึ่งอยู่ในฐานะที่ยังยากจนอยู่อะค่ะก็เลยต้องไปปลอบใจค่ะ อันนี้เดียนเติมเองนะ เป็นไรเดอร์บ้างอะไรบ้าง
0: เอา
1: อยู่ในฐานะหาเช้ากินข้าวอยู
0: ่เอาคนนั้นมาช่วยปลอบใจหน่อยดีกว่าที่ว่าเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาดักกำลังจะพาผู้หญิงอีกคนนึงเข้าโรงแรมแล้วก็โกรธอ
1: ่
0: ะ
1: ยังไม่รู้เลยเรื่องนี้สนุกจังเด็กพอดเรื่องชาติหางจะดี
0: เมียหลวงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเลยแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน
1: ขับมาจากไหนขับมาจากสะกดรอยมา
0: สะกดรอยมา
1: แล้วก็รู้ว่าไอ้เสียเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
0: ไปแม่นั่นเลยจะเข้าไอ้นั่นแล้วม่านรูดอะไรงี้แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาดักข้างหน้า
1: พี่ไพศาลคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะม่านรูดเราเรียกมันว่ารีสอร์ทค
0: ่ะยังไงก็ได้รีสอร์ทโอเคครับขอไปผมคนตกยุคไปละเอาก็เนี่ยฮะอันนี้ลงจากรถเลยนะโดดเตะภรรยาตามรายงานข่าวบอกว่าเพื่อเอาใจสาวที่พาเข้ามา
1: ค่ะ
0: เขาบรรยายไว้อย่างนั้น
1: แล้วภรรยาทำยังไงคะ
0: ภรรยาก็โดด
1: สวนเล
0: ยไม่ก็เห็นรถลงรถล้มเลยมั้งเข้าใจว่างั้นไม่รู้ความคืบหน้าเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ไปติดตามแต่ว่าผมแนะนำว่าเอาคนนี้ไปช่วยปลอบใจนั่นหน่อยผมว่ามันก็บ้าเลยผิดปกติอยู่ไม่แพ้กันนะ
1: ค่ะ
0: ถ้ามันขับรถหนีหรือว่าอะไรเนี่ยผมยังพอก็ดักผมเข้าใจได้นี่ลงจากรถมา
1: เตะเมียเลย
0: เตะเมียเลยมีคลิปอยู่เลยเตะไปที่นั่งกำลังซ้อนอยู่มอเตอร์ไซค์อยู
1: ่แล้วพี่ไพศาลได้กลับไปดูไอ้รายการหนกระแสเสียไม้กับนางงามไหมฮะ
0: ดูเลยไม่ดูนางงามไอ้อย่างนี้ที่ว่าเป็นนางงามสายเขียวอะไรอย่างเงี้ยป่ะที่เขาเรียก
1: ใช่
0: เขาเรียกนางงามสายเขียว
1: ใช่ค่ะไปดูสิคะสนุก
0: นางงามสายเขียวหมายถึงยังไง
1: แกเป็นนางงามมิสกัญชา
0: อ๋อ
1: ประเทศไทยมีมิสกัญชา
0: อ๋อถึงเรียกสายเขียว
1: นะ
0: โอเค
1: แล้วแกก็ประกวดนางงามเสร็จแกก็โทรไปถามพี่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นมัดจำพันหนึ่งพอแกลงจากเวทีแกก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์แกสปอนเซอร์ก็เติมให้อีก 2,000 แล้วก็นั่งสูบกัญชากินเหล้าด้วยกันแล้วก็ว่ากันไป
0: อ๋อแสดงว่าเขามีสังคมอะไรเขาอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เป็นกลุ่มอะไรเขาอยู
1: ่ค่ะนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมีคนแสดงความเห็นมาเยอะเลยโอ้โหเราอุตส่าห์พูดเรื่องงบประมาณไม่มีความ
0: ทำไมเรื่องอะไร
1: พอพูดเรื่อง
0: ภรรยาเหรอ
1: เรื่องหมอนี่พอภรรยาบอกเลิกแล้วขับรถชนนี่ความเห็นมาเพียบเลยค่ะเนี่ยก็คุณอานกล่าวถึงตำรวจชานเมืองผมไม่ใช้คำว่าปูทอนนะโอเค แล้วก็คนพิการ

0: อายุยืนนะจากประสบการณ์คุณทวีพรบอกที่ว่าไปตัดงบคนพิการเขาจาก13ล้านเหลือล้านหนึ่งอ่ะแล้วก็คุณนิตินายบตม.ก็มีนี่ดันมาชนรถชาวบ้านให้เดือดร้อนเป็นคำแนะนำที่ดีนะนิติคุณสันบอกว่าทรงนี้เดินล้มตอนเด็กและแม่ก็ตีพื้นนี่เนี่ยทำลูกฉัน
1: เอาอกเอาใจมาใช่ไหม
0: คุณมีศักดิ์บอกว่าสงสัยเพราะแกมีนิสัยอย่างนี้แหละภรรยาถึงได้บอกเลิกแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ต้องมี EQ ที่พร้อมใช่ไหมถึงจะมีลูกได้ส่วนคุณวิทย์บอกว่าถ้าเป็นผมภรรยามาขอเลิกเนี่ยแถมข้าวสารคุณวิทย์เดี๋ยว
1: อันนี้อย่าเชื่อไปโพธนาอะไรมาก
0: ไม่เดี๋ยวขอไลน์ภรรยาคุณหน่อยเดี๋ยวจะได้ส่งข้อความนี้ไปบอก
1: นั่นสิอันนี้เอาพูดให้สนุกอะพูดให้สนุกมากกว่านะ
0: ค่ะคุณคนฟังข่าวบอกคำพี่ไพศาลไปคุณอันจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่จะดูไม่โลนักเรียกว่ารีสอร์ทไม่ใช่ในความเป็นจริงคือมันแทบไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลโรงแรมม่านรูดน่ะเขาเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทเพราะว่าพวกตระกูลนี่ก็ทำม่านรูดเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีเครือเขาอีกต่างหากแหละนะคะคุณนิตินายบอกว่าถ้าเตะภรรยาขนาดนี้อ๋ออยากจะให้พรรคประชาชนมีแอคชั่นหน่อยทำร้ายผู้หญิงค่ะทำร้ายผู้หญิงส่วนคุณเกษมก็
1: จะเน็บไปถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็เลยนะ เน็บไปไกลเลย
0: นิตี้พี่อะตาม Facebook เขาตาม IG เขาอยู่นะที่เขาไปอเมริกาน่ะแล้วก็ตาม IG ของไอ้น้องผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาด้วยอุ้ยแฮปปี้กันเขาบินไปหากัน2รอบ3รอบแล้วนะพี่ดูอยู่
1: ครับ
0: ค่ะอิจฉาค่ะไม่มีอะไรเห็นคนก็มีความสุขก็อิจฉาได้หน่อยพี่ไปสารตามบ้างไหมคะพวก IG ของคุณพิธาอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ตาม
0: เหรอคะ
1: น่าจะตามในน่าจะมีตามใน Twitter บ้างอะไรบ้างแต่ Twitter ตอนหลังมันพอไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่ค่อยจะปล่อยนู่นนี่อะไรมามันก็จะบังคับให้เราจ่ายตังค์เพราะว่าอีลอนมัสก์ค่อนข้างจะงกหน่อย
0: งกใช่ไหมคะมาดูเรื่องอื่นกัน
1: ก็คุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์เขาโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะแถลงตัวเลขส่งออกแล้วก็ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่พิษสงครามตะวันออกกลางมันเริ่มออกฤทธิ์นะก็ทำให้ฉุดส่งออกรถเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยลดลง 26.69% ครับการผลิตรถก็เลยวูบลง 17.94 แต่ยังดีครับยอดขายรถยนต์ในประเทศโตขึ้น 10.6 เพราะว่าคนเนี่ยคิดซื้อรถ EV หนีราคาน้ำมันแพงกันเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์เขาแถลงล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคม69จำนวนรถยนต์ที่ผลิตมีทั้งสิ้นเนี่ย 114,214 คันลดลงจากเดือนพฤษภาคม68เยียร์เทียบกับเยียร์นะ 17.94% เนื่องจากผลิตส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะลดลงร้อยละ 26.66 และ 38.79 ตามลำดับส่งผลให้ผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 36.20 แม้ว่าผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.78 ก็ตามส่งผลให้ยอดผลิตรวมลดลงร้อยละ 17.94 เป็นครั้งแรกที่ผลิตเพื่อขายในประเทศมากกว่าผลิตเพื่อส่งออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดหลักอันดับ3ของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในปีที่ปี68เนี่ยเราส่งไปตะวันออกกลางถึง 200,000 กับอีก1คันนะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ21ของยอดส่งออกทั้งหมดของปี68ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในมกราถึงพฤษภาก็ 587,759 คันลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปี68เนี่ย 1

0: 1.3% ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกเดือนพฤษภาคม69ผลิตได้ 55,694 คันเท่ากับ 48.76% ของยอดการผลิตทั้งหมดลดลงจากเดือนพฤษภาคม68 36.20 นะฮะส่วนการจำหน่ายในประเทศที่ผลิตได้ 58,520 คันเท่ากับ151.28ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากพฤษภาคม68 12.78% และถ้านับตั้งแต่มกราถึงพฤษภาคม69นะครับผลิตได้ 215,460 คันเท่ากับ136.66ของยอดการผลิตทั้งหมดก็เพิ่มขึ้น 5.41% เมื่อเทียบกับปี68
1: พี่วิสารคะพี่วิสารเห็นข่าวนักบินร่างนักบินสหรัฐที่สูญหายไป80ปีได้กลับบ้านไหมคะ
0: ที่เขาไปค้นที่ไหนลำปางหรือลำพูนอะไร
1: ที่ลำปางชื่อว่า เขาเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่ประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยสูญหายไปจากการขับเครื่องบินในสมัยสงครามโลกเนี่ยมาจากยูนานนะคะพี่แล้วก็พบว่ามาตกแถวๆลำปางหลังจากนั้นก็มีการหากันมาทั้งหมดเป็นเวลา80ปีล่าสุด Facebook ของ US Embassy in Bangkok ได้โพสต์ภาพและข้อความว่าทำตามสัญญาอันทรงเกียรติของอเมริกาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชาวอเมริกันและชาวไทยได้ร่วมกันจนค้นพบร่างของนักบินที่สูญหายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินตกในลำปางหลายสิบกว่าปีที่แล้วเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าสำนักงานค้นหาเฉลยและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของร่างดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนีหลังจากคลุมเครือมา80ปีในที่สุดร้อยโทแมคคินนีก็ได้เวลาหวนคืนสู่ครอบครัวแล้วค่ะเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลำปางแล้วก็นักโบราณคดีรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางทีมของสหรัฐแล้วก็ทีมจากมหาวิทยาลัย UCLA ด้วยค่ะที่พาร้อยโทแมคเคนนี่กลับสู่บ้านและครอบครัวอาสาสมัครชาวไทยและชาวอเมริกันดำเนินการค้นหาท่ามกลางโคลนตมในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากเป็นเวลาหลายเดือนความทุ่มเทความเชี่ยวชาญความช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อก็นำความสงบสุขมาสู่ครอบครัวของแมคเคนนี่ที่เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลา80ปีแล้วร่างนี่ก็ถูกส่งกลับไปสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ที่หาไม่พบเดิมเพราะว่าสภาพป่า
1: เป็นป่า
0: ก็อันนี้ก็คงจะเป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่ลดลงนะก็เลยทำให้ท้ายที่สุดแล้วมันก็สามารถจะเข้าไปค้นหาได้สะดวกขึ้น
1: เขาสงสัยนะคะว่าเขามาจุดได้ยังไงอะคะ
0: ที่เขาคงมีจุดที่วิทยุสื่อสารครั้งสุดท้ายเขาจะมีการคำนวณแล้วก็ตีพื้นที่ไว้แต่ว่ามันอาจจะกว้างมากแล้วก็ในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปสำรวจคงมีความยากลำบากแต่ตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยสภาพป่ามันสูญเสียไปมากมันก็การเข้าถึงก็มากขึ้นผมคิดว่าสุขตรงนี้น่าจะมีส่วน
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของกองทัพอากาศอเมริกันแล้วก็ครอบครัวชาวอเมริกันแต่ถ้าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่มันเสียหายไปนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: 9:30 น.นะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับอีก1รอบนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงคราวนี้ทั่วประเทศเลย
1: ที่รับสัญญาณ100 100 100ท่านด้วยนะคะ
0: ที่ Facebook แล้วก็จากทั่วประเทศเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะอุบลราชธานีนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกเป็นต้นมานะครับ
1: คุณเกษมคุณอเมซอนนะคะคุณจุ๊บแจง
0: ครับพี่สุทธิการสวัสดีนะครับพี่นงรักสวัสดีนะครับเสียด้งนะครับพี่อเมซอนบอกว่าเสียด้งเจ๊จัน
2: เจ๊จัน
0: ชลบุรีห่างหายฝนมีแต่เมฆดำๆฟ้าแลบใกล้ๆคาดว่าจะมาดึกๆเจ๊จัน
1: เจ๊จัน
0: เจ๊จันแรมนะฮะที่เขาเรียกเจ๊จัน
1: เอาที่สบายใจเลยค่ะ
0: ดีนะครับแบบนี้ต้องยึดเครื่องบินด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นพาหนะในการทำผิดเป็นการกระทำส่วนตัวนะเขาว่าอย่างนั้นนะพี่จรูนนะนะครับยึดคงไม่ได้เนาะมาอีก10อันดับข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันเลย
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเจริญเยอะมากเลย
0: เขาบอกน่ากลัวปลาหมอคางดำ
1: มันมีเยอะมากเลยไงที่สมุทรสงครามอ่ะ
0: ปลากระป๋องเขาไปทำแล้วใช่เหรอ
1: นี่เขามาทำแฮมเบอร์เกอร์อ่ะทำแฮมเบอร์เกอร์
0: แฮมเบอร์เกอร
1: ์ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569นะคะที่อบต.ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองที่สมุทรสงครามเนี่ยนะคะวันทางนายเจษดายานประภาสิรินายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าการอบรมในโครงการนี้นะคะจะเป็นการอบรมอาชีพให้ผู้ฟื้นฟูเพื่อให้คนที่แบบเข้ามาบำบัดแล้วได้ออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกตินะคะวันนี้ก็เลยมีการที่จะอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะครับและเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยไฮไลท์ในการอบรมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการฝึกทำแฮมเบอร์เกอร์จากปลาหมอคางดำเป็นการนำเอเลี่ยนสปีชีส์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักเลยนะในพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่านำปลาหมอคางดำเนี่ยมาแล่เอาเฉพาะเนื้อมันนะแล้วก็ปั่นรวมกับส่วนผสมที่กำหนดคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปังแล้วก็นำไปทอดด้วยไฟอ่อนจนเหลืองกรอบน่ากินเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปวางในขนมปังวางมีผักสดมีขนมปังแล้วก็วางทับเนื้อปลาหมอคางดำทอดราดซอสมะเขือเทศแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเลยเขาบอกกิจกรรมนี้คนที่เข้าร่วมเนี่ยคึกคักมากเลยนะคะทางด้านของนายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าทางอบจ.สมุทรสงครามเนี่ยว่าเห็นความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดนะคะก็เลยได้ร่วมลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองเพื่อจะนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะคะแล้วก็นโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้คนที่มาเสร็จแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยก็ได้จะได้ไม่มีเวลาว่างไปสู่วงจรยาเสพติดอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทำเป็นการนำปลาหมอคางดำซึ่งมีอยู่เยอะนะสมุนในสงครามเนี่ยมาแปลรูปให้เป็นของน่ากินบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเอามาทำอะไรได้บ้างดูน่ากินเหมือนกันนะด้ง
0: ก็ถ้าทำมาเบอร์เกอร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหดูไม่ออกเหมือนทอดมันกุ้งอะ
1: เหมือนทอดมันกุ้ง
0: นะเหมือนทอดมันกุ้งชุบแป้งมาแล้วอะ
1: มีเกล็ดขนมปัง
0: คือถ้ากินอย่างนี้ก็กิน
1: เราไม่รู้หรอกเรากินไปแล้วเนี่ยร
0: ู้
1: ว่ามันเป็นเนื้อปลาหมอคางดำหรอก
0: ถ้าทางจังหวัดเชิญไปให้เราไปกินแล้วฟรีเราก็ไป
1: นี่แฮมเบอร์เกอร์ปลาหมอคางดำ
0: ฟรีนะต้องฟรีนะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับเขาเจ้าหน้าที่ที่แก่งกระจานนะเขากำลังลุ้นให้เป
1: ็น
0: เป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้คือเขาไปจับจระเข้มาได้ตัวหนึ่งตอนนี้น
1: ะ
0: ครับมันหลุดออกมานะฮะจับมาเสร็จตอนนี้ส่งตรวจทันทีตรวจเขาบอกว่ารูปร่างมันเนี่ยเหมือนมากนะครับคือตรวจเอามันไปตรวจ DNA เพื่อหาสายพันธุ์ว่าเป็นจระเข้พันธุ์ไทยแท้เลยหรือเปล่านะฮะน่าจะพัดหลงมานะครับก็ตอนนี้หลังจากที่จับจระเข้ตัวนี้ได้นะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ทางอุทยานเนี่ยนะฮะเขาก็เก็บจระเข้นี้ไว้นะชาวบ้านเนี่ยไปเจออยู่ในสระน้ำที่ท่ายางบ้านพี่กวนเลยนะครับ
1: เจอที่ไหนนะสระน้ำที่ท่ายางเหรอ
0: สระน้ำริมถนนสาย2

0: เคยผ่านไปไหม
1: ผ่าน
0: แค่
1: ผ่านสายสอง
0: น่าจะไปวันที่จระเข้ขึ้นมานะ
1: คุณรู้ว่ามันมีอยู่ในคลองสายสองด้วย
0: ตัวยาวเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่เขาจับทีนี้ตอนนี้เขากำลังตัดครีบมันนะครับเขาบอกว่าตัดตรงตำแหน่งครีบตัดไปตรวจ DNA นะครีบเนี่ยตำแหน่งที่7นะครับเพื่อไปตรวจตัวมันเนี่ยหนัก20กิโลยาว173เซนนะฮะถ้าเป็นจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้จริงๆเดี๋ยวจะรีบเอาไปปล่อยที่แก่งกระจานนะฮะเขาบอกว่ามันใกล้สูญพันธุ์แล้วนะปัจจุบันเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์ถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยแท้เนี่ยโหถ้าเจอเนี่ยนักอนุรักษ์นี่แบบคงดีใจมากนะฮะแล้วก็จะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติเผื่อว่ามันจะนะไปเจอหรือไปผสมพันธุ์นะครับก่อนที่มันจะหายไปอ่ะมันเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้ซึ่ง
1: มันเป็น
0: บ้านเราจะหมดแล้วพี
1: ่
0: นะครับก็จ
1: ะหมดตอนอนุรักษ์ไว้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เพราะว่าแล้วพูดถึงว่าฟาริดากับดินติงเขาไปออกโขนกระแสแล้วก็จบลงด้วยดีทั้งคู่แฮปปี้ใช่ไหมแล้วก็มีเบ้ามวยไปบ่ายกันเวลาเขาจะลากันไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าช่วงประมาณบ่ายเย็นๆเนี่ยฟาริดาเจ็บท้องเราก็เฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาปวดแล้วก็มีปรากฏว่ามีเลือดออกที่ช่องคลอดด้วยก็เลยคนใกล้ชิดก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
0: ไปยืนเยอะไปใช่ไหมไปเดินเยอะไปใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิแต่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วโดยผลอันตราซาวบอกว่าทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยก็ปลอดภัยเลยนะคะนี่ตกลงเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าอั้นปัสสาวะแล้วก็บอกให้ฟาริดาเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะห้ามอั้นปัสสาวะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยอั้นปัสสาวะไม่ได้นะคนท้องอ่ะหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วฟาริดาก็ยังไปทำงานเลยนะไปไลฟ์สดอ่ะขายสินค้ามีส่วนหรือเปล่านั่งไลฟ์สดนานๆแล้วก็ปวดฉี่แล้วไม่ลุกขึ้นอ่ะไม่ไปไม่ได้คนท้องเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยนะต
0: ร
1: งทีหลังก็ลุกไปเลยไลฟ์สดไม่เป็นไรหรอกเน
0: า
1: ะปวดก็เข้าก
0: ็
1: อย่าอั้นเลยอุ๊ยแต่ว่าที่น่าสนใจคือเป็นไลฟ์สดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนหลังจากออกจากหาหมอแล้วเนี่ยเป็นไลฟ์สดอีกนะแค่20นาทีตรงทำยอดขายทะลุต้อง 500,000 บาทเลยอ่ะโอ้แฟนๆเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อไปก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะถ้าคุณแม่คุณลูกอืม
0: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ผู้ใหญ่บ้านพาลูกบ้านไปเล่นไฮโล
1: แม
0: ่แล้วแกแสบจริงๆนะฮะแล้วแกแจ้งจับชาวบ้านแทนทำไมอย่างนั้นล่ะนะครับชาวบ้านเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยผู้ใหญ่คนนี้นะฮะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่บุรีรัมย์ครับเพื่อเอาผิดผู้ใหญ่บ้านตั้งวงเล่นไฮโลนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตัวแกเสียหรือไงนะแกถึงไปแจ้งจับชาวบ้านน่ะเล่นมานันที่ไฮโลในงานศพโอ้ทราบมาว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้คนเลยนะตามงานศพเนี่ยเขาตั้งวงกันใช่ไหมบางคนอยู่กันถึงเช้ามืดนะครับโอ้พระสวดเสร็จไม่กลับกันนะฮะโอ้มาเล่นไฮโลกันนะครับก็ชาวบ้านในตำบลลำดวนอำเภอกระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์บุกมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลลำดวนนี่แหละนะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นเจ้ามือเลยพาลูกบ้านเนี่ยตั้งวงเล่นไฮโลแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะพี่นะนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังประกาศเสียงตามสายว่าเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดการพนันชาวบ้านบอกโอ้ยกล้าพูดได้ยังไงตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนพาไปเล่นเป็นคนตั้งบ่อนไฮโลเล็กย่อมขึ้นมานะฮะชาวบ้านก็เอาคลิปหลักฐานเนี่ยนะครับไปร้องก็บอกว่าเคยไปร้องระดับที่อำเภอมาแล้วนะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสังอ่ะตั้งแต่11พฤษภาคมผ่านมา2เดือนเรื่องเงียบวันนี้ขอมาจังหวัดเลยครับบุกมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะฮะชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็เล่นกันสนุกมาละ5บาท10บาทบางครั้งก็ไปเล่นตามงานศพบ้างจู่ๆผู้ใหญ่บ้านคนนี้แจ้งตำรวจให้มาจับชาวบ้านก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหลังจากนั้นก็เลิกเล่นนะฮะผู้ใหญ่บ้านประกาศเครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านปลอดการพนันแหมแต่ตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นพนันเองแล้วจะมาทำเป็นเนียนนะครับนี่นะแกบอกว่าอย่างนี้

0: เอาไว้ไม่ได้นี่เหมือนชาวบ้านก็เขาก็แค้นเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากก็คือให้ปลดผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากตำแหน่งไปซะผ
1: ู
0: ้ใหญ่บ้านมีเงินเดือน15,000นะพี่มีเงินเดือนนะเออ
1: แต่บางทีเราพวกหมู่บ้านสีคงสีขาวเนี่ยคล้ายเป็นคนเป็นคนตรวจแบบว่าเป็นคนเช็คเป็นคนให
0: ้แกไปแจ้งตำรวจมาให้เกิดความวุ่นวายทำไมในเมื่อถ้าตัวเองเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นเนาะเออนะครับก็เดี๋ยวรอฟังความอีกข้างหนึ่งจากทางผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เนี่ยที่เขาบอกว่าออสเตรเลียเข้มนะคะเขาบอกวันนี้มันมีการเปิดเผยออกมาอย่างว่าเจ้าที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกลุ่มชาวฝรั่งเศสอายุ31 ปีถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่อยู่ภายใต้การควบคุมซ่อนอยู่ในที่ไหนรู้มะในขวดครีมอาบน้ำขณะเดินทางจากไทยไปออสเตรเลีย
0: เดินทางจากไทยเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสแต่ว่าบินจากไทยไป
1: ก็เอาไอ้ขวดเนี้ยแล้วมันหลุดไปจากไทยอ่ะอยู่ใน
0: คลิปมาใส่สารอะไร
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าคล
0: ิ
1: ปแบบคลิปอาบน้ำคลิปนั้นคงไม่ได้ช่วงคงหลบไปใต้ท้องแน่เลยเนาะ
0: เพราะว่า
1: ถ้าเกิดไปอยู่ในช่วงของการเดินเข้าเนี่ยมันต้องผ่ามันต้องเลยร้อยมิลลิกรัมอ่ะร้อยอะไรสักอย่างเนี่ยร้อยมิลลิกรัมนะคะ
0: ใช่
1: เออเขาบอกเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่29 พฤษภาคมเนี่ยผู้ต้องขังถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเนี่ยสกัดตรวจค้นที่สนามบินนานาชาติเพิร์ทนะคะหลังเดินทางมาจากประเทศไทยระหว่างตรวจสัมภาระในเจ้าที่พบภาชนะขนาดเล็กติดฉลาก body wash นะคะก็คือครีมอาบน้ำนี่แหละภายในบรรจุของเหลวซึ่งผลตรวจยืนยันว่าเป็นสารบิวเทนไดออลนะคะปริมาณประมาณ50 กรัมซึ่งจัดเป็นสารควบคุมตามกฎหมายชายแดนออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าที่ก็ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการซุกซ่อนยาเสพติดในร่างกายก่อนที่ภายหลังจะมีการตรวจและพบแล้วก็ยึดของกลางเพิ่มอีกนะคะเป็นยาเมทแทลอยด์จำนวน40 เม็ดค่ะทางตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกตั้งข้อหานำเข้ายาเสพติดในเชิงพาณิชย์นะคะมีโทษสูงสุดจำคุก25 ปีและคดีถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสารเสพติดผ่านสนามบินพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะเออถ้าเกิดเจอเขาบอกว่าไอสารบิวเทนไดออลเนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารกลบประสาทรุนแรงในร่างกายจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดควบคุมระดับเดียวกับเฮโรอีนเลยนะโคเคนด้วยแล้วก็ยาบ้าถือว่านำเข้าไม่ได้ผิดกฎหมาย25นี่ก็เหมือนโทษของแอร์สาวนี่ก็ประมาณเนี้ย
0: 25 ปี
1: แต่ต้องดูก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจะประสานกันยังไงถ้าเกิดว่าเออหิ้วอย่างเดียวก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าถ้าเกิดหิ้วแล้วไม่การสืบสวนแล้วไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะโทษยังไง
0: ม
1: ันจะโทษแค่ไหน
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกสุด

0: ือสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
3: หานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: มหานครรอบทิศอันดับ5
6: อ่ะอันดับ5นะครับพาไปดูชีวิตของคุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยแกอายุเท่าไหร่เนี่ยนะฮะในข่าวนี้ไม่ได้บอกอายุนะครับแต่ว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาคือแกกำลังจะปีนสะพานลอยแล้วก็กระโดดลงมานะครับพลเมืองดีเห็นก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมแจ้งตำรวจมาช่วยถามไปถามมาแกบอกว่าแกโดนโกงเงินไปแสนหนึ่งนะครับภูมิกับสภ.เมืองนครราชสีมานะครับนะก็สั่งการนะครับให้ลูกน้องไปใช้หลักจิตวิทยาใช้ยุทธวิธีในการเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งในที่สุดสำเร็จครับนะฮะคุณลุงยอมลงมาจากสะพานลอยนะหน้าโรงเรียนสุรนารีแล้วก็โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโอ้โหท่ามกลางฝนตกท่ามกลางการลุ้นของชาวบ้านว่าอย่าโดดนะอย่าโดดนะถามไปถามมาคุณลุงเนี่ยเป็นชาวอำเภอโชคชัยครับที่โคราชนี่แหละฮะบอกว่าโดนหลอกเงินไปแสนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะตามเงินคืนมาได้หมดหวังท้อแท้กับชีวิตเงินที่ลุงเก็บมาทั้งหมดนะครับศูนย์ไปกับการโดนหลอกในครั้งนี
7: ้
6: นะฮะก็เลยตั้งใจจะมาจบชีวิตลงเพื่อสะท้อนว่าชีวิตคนเราทำไมถึงมาเอารัดเอาเปรียบกันแบบนี้อันนี้คุณลุงบอกนะนะครับน่าจะโดน call center นะฮะหลอกเงินไป
7: กว่าจะหามาได้นะแสนเป็นแสนของบางคนเนี่ยก็ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยนะ
6: ตอนเนี้ยตำรวจเลยไม่ปล่อยนะครับให้เจ้าหน้าที่มาเยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจดูแลอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็รับปากนะครับว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามเงินของคุณลุงกลับคืนมาให้ได
7: ้ค่ะ
6: ขอให้คุณลุงมีหวังนะครับก
7: ็มีคนมาช่วย
6: เราอาจจะพูดง่ายแล้วว่าเงินทองมันของนอกกายนะ
7: ไม่ได้บางคน
6: มันก็แต่ก็อยากให้คุณลุงแบบมีกำลังใจอ่ะ
7: อย่าคิดสั้น
6: โอ้ชีวิตเรามันมีค่านะครับชีวิตเรามีค่า
7: ถ้าอยู่อาจจะทำได้มากกว่า 100,000 คิดอย่างเงี้ย
6: ก็ถือว่ามันเป็นเคราะห์ของเราไปนะครับเดี๋ยวคนบอกพูดง่ายนะไม่ใช่
7: เราไม่โดนกับตัวเองไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
6: ครับโอ้ขอเป็นกำลังใจให้จริงคุณลุงสู้ๆครับนะครับ
7: แล้วก็ต่อไปเงินเนี่ยอย่าไปเชื่อใครง่ายอย่าให้ใครง่าย
6: โอ้มันพูดยากพี่มัน
7: พูดยาก
6: วันนี้มันสารพัดวิธีหลอกเราอะนะครับถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วกันครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: ตอนนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมในเรื่องของพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,170นะคราวนี้ก็มาถึงคิวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยวันนี้แหละมีประเด็นน่าสนใจที่คุณสุรศักดิ์พันจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยพูดถึงงบประมาณของกระทรวงที่ได้รับจัดสรร 15,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็บอกว่าทั้ง 15,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปแก้ปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้สนามที่สร้างแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขในยุคนี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาบางคนบอกเอ๊ะจ่ายไปแล้วเนี่ยทำไมเงินมันค้างจ่ายเลยเงินรางวัลก็ไม่ถึงมือนักกีฬาไม่ลงไม่เลี้ยงเคยมีข่าวนี้อยู่ใช่ไหมล่ะข้อสงสัยเรื่องเงินค้างจ่ายนักกีฬาเรื่องไม่ลงไม่เลี้ยงเนี่ยนะคะทางคุณสุรศักดิ์พันจันทร์วรกุลที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการของนักกีฬาเนี่ยขอรับเงินรางวัลเป็นรายเดือน ตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เลยมีนโยบายบอกว่านักกีฬาต้องได้รับเงินรางวัล7 วันภายหลังเสร็จสิ้นจากการแข่ง

0: ขันเกิน7วันไม่ได้เด็ดขาดแล้วต้องโอนเงินเนี่ยตรงเข้าสู่บัญชีของนักกีฬาเลยจะไม่โอนเงินไม่ผ่านสมาคมกีฬาแล้ว
1: ครับผม
0: โอนไปถึงตัวนักกีฬาหลังจะไปเข้าร่วมโปรแกรมทั้งเอเชียนอะไรพวกนี้พวกต่างๆเราได้รับรางวัลอะหลังมาแล้วก็คือมันมีปัญหาเล่าเรียนมาก่อนนั้นนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้ต่อไปเนี้ยให้โอนตรงไปถึงตัวนักกีฬาเลยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรายการต่างๆมา7วันเนี่ยต้องโอนให้เสร็จเลยนะคะก็จะได้ทำให้ปัญหาได้รับเงินล่าช้าเนี่ยหมดไปนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มนำร่องใน2รายการใหญ่ละเช่นรายการเอเชียนบีชเกมแล้วก็กีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยสามารถสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจของนักกีฬาได้ขออย่าให้มีอีกเลยนะว่าเอ้ยมีปัญหามันไม่ลงไปเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะเงินรางวงรางวัลช้าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เขาบอกว่านโยบายแบบนี้นักกีฬาชอบสมาคมไม่ค่อยชอบสมาคมบางทีเขาก็ต้องบริหารจัดการงบอะไรของเขาอะไรเขาว่าน
0: ะต้องผ่านเขาอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นี่คุณดูถ้ำดิสวยไหม
0: สวยที่ไหนอ่ะ
1: เนี่ยสวยไหมดูถ้ำนี่นี่ธรรมชาติสร้างให้นะ
0: ไม่น่าใช่นะใช่หรอ
1: จริงๆนี่ธรรมชาติสร้าง
0: ใครเป็นคนโพสอ่ะที่ไหนอ่ะ
1: ที่เชียงใหม
0: ่หรอ
1: ผู้สื่อข่าวของเราส่งมาเลยวันพรุ่งนี้นะครับจะเปิดให้เที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบที่เชียงใหม่นะฮะ
0: สวยสวยขอ
1: ปิดปรับปรุงมา3เดือนพรุ่งนี้จะเปิดเป็นวันแรกยกระดับเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกสบายรองรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงว่าหูยไปแล้วจะเป็นเหมือนถ้ำหลวงที่น้องๆหมูป่าเคยไปติดหรือเปล่าค่อนข้างเป็นถ้ำที่ใหญ่นะ
0: สี่ลูกสี
1: ่คือถ้าดูจากเราเดินแล้วเนี่ยตัวหลังคาตัวเพดานถ้ำอ่ะสูงมากนะแล้วก็รูปลักษณ์ข้างในเนี่ยคุณวังอยากให้ไปเสิร์ชหาดูจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ขึ้นเฟซให้ดูเล่นๆแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนว่านี่ประเทศไทยหรือนี่ให้ดูว่าเหมือนกับเมืองนอกเลยพี่กวยนี่ฮะดูครูรูปร่างของถ้ำ
0: เห็นไหมคะเห็นไหมคะ
1: เห็นอยู่นะเห็นอยู่นะอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรูปหนึ่งนี่ดูความเป็นกำแพงถ้ำสิปรับสีนะปรับสีนะโอ้จิ้มสีนะเต็มที่เลยฮะมันสวยอ่ะไปสวยลองเซิร์ชหาดูนะครับถ้ำแม่สาบนะฮะที่เชียงใหม
0: ่เดี๋ยวโดนเอาไปแน่
1: ๆข้างในเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4โถงนะครับ4โถงก็จะมีลักษณะความเป็นธรรมชาติแตกต่างกันพี่นะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นผนังสีรุ้งผนังถ้ำแถบสีหรือว่าเรนโบว์วอลนะฮะเดินเข้าไปหน่อยก็จะเป็นปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเดินเข้าไปโถงที่3จะเป็นถ้ำมรกตนะครับถ้ำที่4เป็นถ้ำเพชรมันจะมีหินงอกหินย้อยวิ่งๆๆนะครับก็เขาเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่เชิญชอบแนวธรรมชาตินะไปร่วมสัมผัสเสน่ห์ของถ้ำหลวงแม่สาบนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะเมื่อกี้ผมลองเซิร์ชดู
0: อ
1: ยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน
0: ถ้ำหลวงแม่สาบ
1: ถ้ำหลวงแม่สาบเนี่ยอยู่อำเภอเสมิงครับพี่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
0: ถ้าพูดถึงเสมิงเนี่ยพี่จะนึกถึงอะไรวะสตรอเบอรี่ใช่ป่ะล่ะ
1: สตรอเบอรี่ที่เสมิงใช่ๆเข้าไปเที่ยวแล้วก็ไปกินสตรอเบอรี่ได
0: ้
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อ่ะมาดูการแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินที่อุทยานแห่งชาติทับลานกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ดูนะว่าจะทำได้จริงตามที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบอกไว้ไหมว่าตอนนี้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเร่งด่วนแล้วตอนนี้เขาตั้งคณะทำงานหลายชุดเลยนะคะมีทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่จะออกสำรวจเนี่ย633นายเลยนะคะจะเร่งทำการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ราษฎรที่ถือครองที่ดินเป็นรายแปลงเลยจะทำให้เสร็จภายใน6เดือนนะคะแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นและให้ถึงที่สุดกับนายทุนไปสร้างโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็มีคนอื่นๆที่ไปบุกรุกยึดถือครอบครองในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในพื้นที่เนี่ยมีการใช้ประโยชน์2กลุ่มมีกลุ่ม2กลุ่ม3และก็กลุ่ม4ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะตอนนี้เนี่ยราษฎรในพื้นที่เนี่ยก็รอคอยมา50กว่าปีแล้วแหละนะคะขออยากจะมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็มีการพิสูจน์ทราบนะคะพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรแปลกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดราษฎรไปทำกินเนี่ยก่อนที่จะมีประกาศเป็นเขต

0: ญาณก็จะต้องได้ที่เลยใช่ไหมคะส่วนพวกนายทุนไปสร้างไปบุกรุกหลังจากเป็นอุทยานแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกเอาที่กลับคืนมานะคะมาเพื่อฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคนสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการจะเอาจริงเอาจังเลยนะเกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะจบภายใน6เดือนหรือเปล่าพิสูจน์ทราบเป็นรายแปลงค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1

0: จับจ่ายใช้สอยกัน
1: พรุ่งนี้จะเข้ามาแล้ว
0: พรุ่งนี้1กรกฎาคมเงินนะในเป๋าตังเราจะมีกลับมาอีก 1,670 667บาทจะใช้กันได้ที่บุรีรัมย์เขาก็มีแม่ค้านะครับบอกว่าอย่างนี้โอ้โหยอดเดือนแรกเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะขายผลไม้เนี่ยกำไรไม่รู้แหละแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเท่าตัวขายได้วันละหมื่นจากเมื่อก่อนเนี่ย 4-5,000 เพราะฉะนั้นอยากอย่างนี้ได้ไหมรัฐบาลมีไปเรื่อยๆได้ไหมโครงการนี
1: ้มี
0: ร
1: ั
0: ฐบาลยังจะกู้ยังถกกันเรื่องกู้อยู่นะ
1: ก็เขาพูดอยู่ว่าแบบปีนี้ไอ้งบเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นงบประจำงบใช้กู้อะไรเงี้ยแล้วงบลงทุนเหลือน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ล่ะนะครับความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า 1. อยากให้มีไปเรื่อยๆ 2. เดือนละ1,000น้อยไปเดือนละ 2,000 เลยรัฐบาลจ๋าคนบุรีรัมย์นะนี่แม่ค้าบุรีรัมย์ฝากถึงรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยกันได้ไหม 2,000 เป็นตัวแทนให้พวกเราหน่อยเออนะครับแม่ค้าบอกอย่างนั้นอ่ะว่าขอเพิ่มเลยเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคนซื้อก็มีความสุขชีวิตเขาก็มีความสุขมีเรี่ยวมีแรงมีเงินไปทำอย่างอื่นคนขายของก็โอ้โหมันขายดีเหลือเกิน
1: อ่
0: ะยอดขายวันละ 5,000 เป็นหมื่นนึงอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่บุรีรัมย์นะแม่ค้าเมื่อกี้ข้างล่างนะครับพี่เมย์อยู่ตลาดแถวบ้านพี่ใช่ไหม
1: ตลาดมารวย
0: เขาขายกับข้าวอยู่อ่ะเขาก็บอกวันแรกที่ของเดือนที่แล้วนะแป๊บเดียวยอดขายหมื่นหนึ่งนี่เหมือนกันเลยเหมือนกับแม่ค้าผลไม้เลยแสดงว่ามันมีผลเพราะว่าคนซื้อกับข้าวถุงละ60จ่ายแค่24บาทคนก็หยิบใหญ่เลยสิเดิมซื้อ60เหลือ24งั้นจะเอา3ถุงในราคา60บาทเท่าเดิมเอออย่างเงี้ยก็ได้กินอิ่มมีความสุขกันขึ้นฝากรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยครับ
1: พรุ่งนี้เราจะรวยอย่างน้อยๆเนี่ยเงินใครอะไรนะเงินไม่รู้จะถูกหวยขอทุกคน
0: เช้ามีเงินเข้าแน่ๆแต่บ
1: ่าย
0: จะเงินออกหรือเงินเข้าเพิ่มก็เดี๋ยวว่ากันบ่าย 4:00 น
1: ค่ะ
0: ขอให้รวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับมหาน
2: ครโรคทิพย์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ากลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทย์ปรปักขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

0: เอื้อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรชิตชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1 มกราคม 2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ำฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับรายงานตัวพี่น้องนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่30แล้วนะฮะ

0: ตอนนี้โอ้โหเดินทางมาจนถึงสิ้นเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนพอดีเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นเดือน8นะฮะอุ๊ยใช่ไหมเอ่ยเดือน7หรือเปล่าขออภัยฮะเดือน7นะฮะโอเคนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับสวัสดีทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะในไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าคนสวยนะจ๊ะฮัลโหลน้องฟ้าฮัลโหลน้องฟ้ามาแล้วพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับแล้วก็เสี่ยเปียกสวัสดีเสี่ยเปียกนะฮะจัดไปแล้วนะเสี่ยเปียกเนาะปลายฟ้าเลยผลงานเพลงแรกเลยนะฮะโอ้พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงไก่ตาฟางต้องเปิดให้แล้วล่ะเมื่อวานนี้เวลาไม่เหลือแต่วันนี้ผมเตรียมตัวที่จะเปิดให้ละรอฟังด้วยนะฮะสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยครับสวัสดีครับพี่ขาวดอนนะเป็นพี่ขาวดอนเข้ามาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยเนาะพี่แต่สวัสดีพี่แต่ด้วยนะฮะโอ้โหพี่แต่จากศรีสะเกษนะฮะไม่ได้เจอพี่แต่นานมากนะพี่แต่หายไปนะพี่แต่รู้ตัวไหมว่าพี่แต่หายไปนานมากๆเลยหายไป3อาทิตย์4อาทิตย์เลยนะพี่แต่นะก็ขอบคุณมากนะฮะที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยทุกคนเลยนะฮะที่รับชมกันอยู่เนาะนะฮะสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ครับพี่หย่อนสวรรค์บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มน้ำมนต์โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมก็ผ่านมา3วันแล้วเนาะกับวันเกิดของผมนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับน้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับผมสวัสดีน้องแชมป์ด้วยฮะน้องแชมป์โชคชัย4นะฮะน้องแชมป์สีสุขของเรานั่นเองนะครับคิดถึงพี่บอสกิ๊บกิ๊วกิ๊วคิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะน้องแชมป์เนาะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผู้ใหญ่วันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพี่ again สวัสดีพี่ again ด้วยนะครับจะรีบไปไหนยังไม่เดือน เหรอก็ครบอายุ20ปีเต็มพอดีเนาะดีเจนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะสวัสดีพี่มนพด้วยนี่ฮะพี่มนพสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะฮะสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับพี่วัฒกรด้วยนะฮะสวัสดีนะครับเอ้ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดนี่หน้ากอดจริงเปล่าหน้ากอดจริงเปล่าเอาละฮะช่วงนี้ฮะอยู่กันยาวๆเนาะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึง4ทุ่มเลยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้ามาอยู่แล้วก็ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังณตอนนั้นเลยนะฮะในช่วงหน้าพร้อมเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเท่านั้นนะฮะสำหรับพี่ๆที่โทรเข้ามาก่อนนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะขอเพลง02-2481366นะครับขออนุญาตย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ02-248-1366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ
1: ทิดมาราธอน
0: ช่วงนี้อีกสักผลงานเพลงของทิดแอมก็แล้วกันบักคนสัวก็แล้วกันพี่น้องครับผลงานเพลงซาซาจากทิดแอมด้วยครับเด้อ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจตอนนี้นะฮะตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโคลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ก้อยครับผม
2: วันนี้ค่ะ
1: พี่ก้อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: มาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะฟังทุกคืนเลยค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากมากนะครับที
2: ่ฟังมีดีเจมีพี่อะไรจอยจุนทิชาอะไรค่ะ
1: อ๋อพี่เมย์พี่เมย์ทิชา
2: จุนทิค่ะแล้วก็พี่อะไรพี่คือนะพี่เพชรพุ่มพวงอะไรค
1: ่
2: ะ
1: พี่เพชรพุ่มพวงครับมีพี่โอ๊ตนี่พี่มีลูกตา
2: ค่ะฟังทุกคืนพี่น้อง
1: โอ้โหดีมากเลยพี่ก้อยครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ขออย่าปล่อยมือได้ไหมคะ
1: อ๋อได้เลยอย่าปล่อยมือของ
2: ไม้เมืองของไม้เมืองชอบมากพี่ก้อยเป็นคนชอบเพลงนี้มากเลย
1: โอ้เพลงนี้พี่ก้อยพิเศษในใครบ้างครับพี่ครับ
2: พิเศษให้ดีเจทุรคุณแล้วก็น้องคุณที่รับกับสายหลังไม้ด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยฮะเด
2: ี๋
1: ยว
2: แล้วก็พิเศษคนจัดด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ก้อย
2: ค่ะขอบคุณทุกวันเลย
1: โอ้โหขอบคุณมากมากครับพี่ก้อยครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ค่ะเจอที่ดีฝนก็ตกบ้างค่ะ
1: เหมือนกันนะที่กทม.ก็ตก
2: มันจะเขาฟังเมื่อคืน
1: อ๋อเมื่อคืนนี่ตกแรงใช่ไหมจ๊ะ
2: เที่ยงคืน
1: อ่
2: ะแล้วก็มีบนจ้ะ
1: ครับผมขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับผมสายหน้าไมค์จากพี่ก้อยนะฮะจันทบุรีขอเพลงเข้ามาอย่าปล่อยมือนะฮะของไม้เมืองนะครับพิเศษให้ดีเจทุกคนเลยแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ให้พี่แป้งหลังไมค์ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่ก้อยสายหน้าไมค์กันเลยครับอย่าปล่อยมือ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์กันอยู่นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มเลยนะฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้นะเห็นพี่ๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะฮะอย่างผลงานเพลงที่ขอเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะแต่วันนี้ดีเจใจดีนะฮะเดี๋ยวจะพิเศษตามคำขอกันหน่อยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาทาง SMS นะฮะผมยังไงก็พี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงกันหน่อยครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นทอดใหม่ยำยำทอดหม่าล่า

Korean kimchi hot hot. ใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366ให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือสภาวิชาชีพบัญชีสภาทนายความย้ำสมาชิกห้ามช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่ทุจริตในรูปแบบนอมินีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกสภาวิชาชีพบัญชีนายกสภาทนายความและ7สมาคมวิชาชีพด้านบัญชีกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นการให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบนอมินีเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ประเทศชาติสิ่งที่จะทำร่วมกันจากนี้คือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวมถึงกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการจัดตั้งนิติบุคคลที่มี

0: ลักษณะให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดตั้งแต่ภาคทันห้ามเป็นทนายและลบชื่อแต่ละเดือนมีทนายความที่ถูกตัดสินความผิดลบชื่อไม่ต่ำกว่า5รายและถูกตัดสินห้ามเป็นทนายไม่ต่ำกว่า15รายรัฐบาลเร่งลงทุนพลังงานสะอาดผ่านพรก.กู้เงินย้ำหน่วยงานเตรียมพร้อมโครงการพลังงานสะอาดโปร่งใสวัดผลได้นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงและวัดผลได้ชัดเจนเช่นลดการใช้น้ำมันหรือลดการใช้พลังงานได้เท่าใดเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างไรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กี่ตันและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตหรือไม่รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงรัฐบาลปลื้มประชาชนกว่า 80% พึงพอใจการให้บริการหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่บริการภาครัฐดังสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ดำเนินการสำรวจประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และการลงพื้นที่สำรวจจุดบริการของหน่วยงานรัฐ 11,251 ตัวอย่างผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568ประชาชนพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ83พอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการร้อยละ85สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพและจิตใจในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรองลงมาคือด้านขั้นตอนและระยะเวลาร้อยละ84ด้านสถานที่ร้อยละ84และด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ81ทั้งนี้งานบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกได้แก่การซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดกระทรวงยุติธรรมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและงานทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมกลับสกูขออภัยฮะกลับสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:08 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาละตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ออสครับผม
4: ครับผม
3: พี่ออสโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
4: อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับ
3: เทพาสงขลาสงขลาฝนตกไหมครับพี่ออสครับพี่
4: ไม่ตกนะครับ
3: อ๋อไม่ตกเลยแสดงว่าตอนนี้สงขลาอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับพี
4: ่ก็ใช่ครับใช
3: ่อ๋อใช่ก็คือแบบโอ้โหแสดงว่าแบบไม่มีฝนสักหยดเลยช่วงนี
4: ้
3: โอ้ร้อนยาวๆเลยพี่ออสวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าไม
4: ค์ความรักของยักษ์เขียว
3: ความรักของยักษ์เขียวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
4: เสียงทุกสายทั่วประเทศ
3: ครับผมได้เลยครับ
4: ดีเจด้วยแล้วก็น้องที่รับสายด้วย
3: อ๋อได้เลยครับพี่ออสครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ออสพี่ออสครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ออสพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับนำไปเลย
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยารา
4: และไอ้ไอยาราร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยารา
3: โอ้โหขอบพระคุณลุงออสมากๆเลยนะพี่ออสเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
4: คร
3: ับ
4: ผมขอบคุณครับ
3: ผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ
4: คร
3: ับ
4: ดีครับ
3: เอาละฮะสายหน้าไมค์นะฮะจากพี่ออสสงขลานะฮะขอเพลงเข้ามานะฮะความรักของยักษ์เขียวนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่ดีเจทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงครั้งหนึ่งจิตนะฮะของพี่โกนิพนธ์นะครับผมสังกัดทรานเชียร์มิวสิกนะฮะคำร้องก็ของพี่หวายเนวดายนะครับแล้วก็พี่โกนิพนธ์นะครับผมทำนองก็เป็นพี่หวายเนวดายนะครับเรียบเรียงจะเป็นกะรพัฒน์คีหัน PART นะฮะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมเหมือนผมอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะคือมันเป็นซาวที่แบบมิติแบบเยอะมากนะฮะโอ้โหฟังแล้วแบบอยากจะใส่ชุดไทยย้อนยุคเลยผมอ่ะ ฝากด้วยเนาะนะฮะผลงานเพลงขั้นหนึ่งจิตนะฮะขออภัยฮะขั้นหนึ่งนิดนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะมากๆเลยอีกหนึ่งผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่โกนิพนธ์นั่นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตขออภัยฮะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: ภา
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ไม่ได้สูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคราวนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 16:00 ทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวลมาสื่อน้ำกันพี่น้องครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีร่ำรวยร่ำรวยคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนามีความสุขทุกๆคนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีและราตรีสวัสดิ์จ้า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาพูดถึงงานเพลงก่อนเลยดีกว่าเนาะวันนี้มาพร้อมกับเพลงหวานหวานนะคะปกติจะเป็นเสียงหวานหวานจากศิลปินสาววันนี้เป็นศิลปินหนุ่มกันบ้างนะคะนะก็เริ่มต้นมากับหวานไม่เป็นเอ๊หวานไม่เป็นนะพูดว่าหวานไม่เป็นแต่เสียงนี่หวานมากนะคะสันติดวงสว่างนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยไร่อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเนี่ยฝากเข้ามาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะติดค้างเอาไว้ก็เลยนำมาจัดให้วันนี้เพราะว่าเป็นเพลงหวานๆแล้วก็จังหวะแบบมีเดียมนะคะไม่เร็วไม่ช้าฟังสบายนะรักเข้าไส้ค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะอุ้ยวันนี้สมาชิกมากันอย่างรวดเร็วพร้อมหน้าพร้อมตานะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ Facebook Live ของเรา LTM FM 95นะคะพี่โอภาสบอกมาแล้วจ้าหวานหวานเลยจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะแวะมาให้กำลังใจพี่ลูกตาแล้วก็ส่งดาวมา30ดวงเลยนะโอ้โหขอบพระคุณมากๆสวัสดีพี่มิมี่พี่สุยตาพี่วรนาถพี่วิชัตพี่มาดาพี่นักรบพี่เบเบลดคุณแม่อรุณพี่นงลักษ์นะคะพี่ขวัญชัยน้องหนูดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ในทุกๆช่องทางของเรานะคะทักทายฝากงานเพลงเข้ามาได้เช่นเคยนะคะอีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจสายหน้าไมค์นะคะรออยู่เลยที่022481366นะคะ022481366นะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายบ้างก็มีนะคะยังไงรักษาสุขภาพด้วยดูแลเป็นพิเศษนิดนึงปกติก็ดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอีกนิดนึงนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเงาเนี่ยก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราตลอด24ชั่วโมงเลยเฉพาะทางออนไลน์นะคะอยากเห็นหน้าดีเจแก้เหงาก็เข้ามาทางเพจได้เลยเนอะนะคะเดี๋ยวนะวันนี้โอ้ในเพจเลื่อนมาเจอพอดีเลยแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดน้องเบิ้ลปทุมราชนะคะขอมีความสุขมากๆด้วยนะใครอยากจะร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะในเพจของน้องเปิ้ลหรือว่าจะน้องเบิ้ลไหมน้องเปิ้ล น้องเปิ้ลไหนอ่ะน้องเปิ้ลน่ารักแฮะน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลนะฮะก็มาคอมเมนต์ได้นะศิลปินของเราก็จะมาอ่านมาเห็นอยู่เนาะแล้วก็เหมือนว่าเมื่อวานนี้เห็นในFacebook นะเอ้ยนะลืมไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหญิงลูกทุ่งของหนูพี่ฝนธนสุนทร นะคะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ฝนด้วยนะคะก็ขออนุญาตรวบยอดเลยก็แล้วกันนะคะ29แล้วก็29พี่ฝนเนาะแล้วก็30น้องเบิ้ลนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกทุ่งมหานครนะคะอวยพรอีกครั้งนึงนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะของทั้งพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ของน้องเบิ้ลปทุมราชด้วยนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมีงานเยอะๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยเลยเนาะนะคะอ่ะนะแต่เพลงเนี่ยพอเลือกไม่ได้เลยก็เอ๊ะนะเตรียมเพลงของอีกท่านหนึ่งเอาไว้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะพอดีว่ามีหลายคนอยากฟังนะคะงานของพี่หญิงทิติการนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยก็แล้วกันเหนือกาลเวลาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้วันนี้สายแรกจากลำปางเมืองรถม้าเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เย้า
1: วไอ้ไก่แจอีน้อ
2: ครับอ้วนอันนี้รอบสองละ
1: รอบสองแล้วอ๋อที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะ
2: ครับ
1: เจ้าได้ยินสัญญาณเสียงชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดเจนครับ
1: เจ้าอยู่ตั้งใดของลำปางฮันเจ้า
2: อยู่แม่เมาะครับ
1: อ๋ออยู่แม่เมาะลำปางฝนโต๊ะก็หา
2: หยุดประมาณตั้งแต่ไปเกือบไปบ่ายอะครับ
1: อ๋อก็คือตกเหมือนกันแต่ว่าหยุดไปแล้วอีเนาะ
2: แน่น
1: บ่ปอฮ้อนตะไดก้าไม่ร้อนเนาะ
2: บ่าใครฮ้อนตะไดครับ
1: ใครฮ้อนตะไดเนาะโอ้เจ้าแล้วหายไปไหนตั้งเมินตั้งนานบ่โทรเข้ามา
2: อยู่กรุงเทพ
1: เอาอยู่กรุงเทพอย่างใดอะอยู่กรุงเทพบ่โทรบ่ได้กะ
2: โทรแล้วบ่เคยติดเลย
1: กาออกโทรมาเหมือนกันแต่ว่าเจ้า
2: ไปติดตีของขอนแก่นของเม
1: อ
2: ๋
1: อเจ้าแล้วประเด็นนี้อยู่ที่ไหน
2: ประเด็นนี้ยังไม่เหมาะครับ
1: อ๋อนี่ปิ๊กไปลำปาง
2: ละ
1: โอเคปิ๊กไปลำปางแล้วเนาะ
2: ครับ
1: เจ้าอ่ะวันนี้เมินได้อู้กันเจ้าว่าใดก
2: ็คิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านก็เติงหาบ้านปิ๊กบ้านเนาะ
2: ครับ
1: เจ้าเอาวันนี้ไอ้ไก่แจ้อยากฟังเพลงของเบิ้ลกันเนาะวันนี้วันเกิดเบิ้ลพอดีนะ
2: ก็วันนี้ปัญญาปันสูง
1: ปัญญาปันสูงเนาะโอเคคือน้องเบิร์นปัญญาปันสูงไงบอกเพื่อนว่าโอเควันนี้ขอบคุณไอ้ไก่แจ้เนอร์เดี๋ยวเปิดให้เลยเจ้า
2: ครับผม
1: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้น่ารักตะบอกน้องเบิร์นปัญญาปันสูงเนอร์อ้าวซ้ายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะครับลายฟ้าจากสองศิลปินเบิร์นปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะไอ้ไก่แจ้เนี่ยจากแม่เมาะลำปางนะเจ้าขอบคุณจันนักเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงแล้วก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดน้องเบิ้ลตัวเองหนึ่งนะเจ้าขอบคุณจันนักเนาะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษคืนนี้ก็ฝากเข้ามาได้จองสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายค่ะที่02-248-1366นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะมีประชาสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าเน้นย้ำเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแฟนซีรีส์ Y นะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้ค่ะมาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net นะคะ yentertainaward.mcot.net ได้จนถึงวันนี้เลยนะคะ30มิถุนายนนะคะวันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังนะใครที่เพิ่งจะได้ยินแล้วก็โอ้โหนะเป็นแฟนซีรีส์ Y นะไม่ว่าจะเป็น Boys Love Girls Love หรือว่าเรื่องไหนๆดาราคนไหนนะคะที่เราชื่นชอบที่เรารักรีบเลยนะคะกับ5สาขารางวัลนี้เสนอชื่อเข้ามาได้เลยนะคะกับงาน Y Entertain Awards 2026ค่ะ

อ่ะช่วงนี้สมาชิกของเราเข้ามากันอย่างหนาแน่นทักทายกันเลยดีกว่านะคะทางเพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดเถอะนะคะอ่ะสวัสดีพี่สุภาพด้วยนะคะบอกแนะนำงานเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโอเพิ่งเปิดไปตอนต้นชั่วโมงเลยค่ะเปิดให้แล้วนะคะแล้วก็พี่สมศักดิ์นะคะแนะนำงานเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่ศักดิ์ชัยค่ะพี่รัตดาวันบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยแล้วก็น้องหลังไมค์และทุกคนด้วยนะคะพี่สรายุทธบอกชอบเพลงนี้มากเลยนะปลายฟ้าพี่บ่าวทูนก็ชอบนะเพราะมากๆจริงๆนะโดนใจนะคะมันจี๊ดนะพี่สมยศพี่โดดเดียวพี่นักรบนะคะพี่จันทราพี่สมยศพี่สมยศมา2สมยศเลยแล้วก็พี่ณัฐพงษ์ด้วยสวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางเอสโตเนียด้วยนะคุณก็เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆเนาะทักทายเข้ามานะคะมีแฟนรายการนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็จะแวะเข้ามาฟังเพลงเข้ามาทักทายดีเจนะคะผ่านทางออนไลน์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าบางประเทศอยู่ทวีปอย่างอยู่ทวีปยุโรปอย่างเงี้ยอย่างทางเยอรมันทางเนเธอร์แลนด์นะคะทางสวีเดนหรือว่าทางฟินแลนด์ทางเอสโตเนียเนี่ยก็จะนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณช่วงหัวค่ำอยู่นะคะก็เพิ่งบางคนก็เพิ่งจะเสร็จจากงานเนี่ยเสร็จจากธุระนะคะแล้วก็มาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งไหนนะมีเกาหลีก็จะดึกหน่อยใช่ไหมมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาฟังทางออนไลน์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะหลายๆคนบอกคิดถึงประเทศไทยเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งก็เหมือนได้นะเหมือนได้กลับบ้านนะฟังแล้วมันก็นึกถึงบรรยากาศที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะทักทายนะคะแล้วก็พี่หนิงนะคะพี่หนิงพี่ไตรรัตน์นะบอกว่า FC นะครับพี่ไข่เจียวไหมอุ้ยเอ็นดูอ่ะคราวหน้าต้องดูดีๆอย่าเปิดไฟแรงนะไข่เจียวไหมนะคะคุณแม่รุ่นสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะพี่วิจิตด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจของเราแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะ4689400นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ให้สัก1นะคะเพิ่มอีก1นะคะพี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชแนะนำงานเพลงของพี่ต่ายอรทัยเข้ามานะคะส่งความรักความคิดถึงแฟนๆกับแอบรักแอบคิดถึงค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆซึ้งๆหวานๆกินใจนะคะเพราะว่าคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยนี่พี่แคทรัตการนั่นเองนะคะล่าสุดคุยกับพี่แคทก็ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่นะคะอยู่ที่ลำปางนั่นแหละนะมีแฟนๆนะคะหลายๆคนเข้ามาส่งข้อความฝากไว้จำได้นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ด้วยนะคะว่าสบายดีนะคะอยู่ลำปางปฏิบัติธรรมเอาบุญมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยจัดให้กับรอยอุ่นรักค่ะกับบรรยากาศที่พี่แคทเคยมาร้องไว้

0: เดินทางกลับบ้านได้ปลอดภัยนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพรนะคะเพลงนี้พี่เล็กอินดีนะคะแนะนำมาจากทาง Facebook Live ของเราแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงโปรดของพี่เล็กด้วยนะคะตอนจำได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักจางของพี่พีเสด็จด้วยนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะมีงานเพลงของคาราบาวนะคะกับเพลงเดือนเพ็ญแนะนำมาจากคุณนุนะคะคุณนุแนะนำมาจากทาง TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ลุกไปเข้าห้องน้ำยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวมานั่งเป็นเพื่อนกันต่อนะคะยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลสุนิชาค่ะ

0: อย
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ขณะนี้เวลา 23:00 น22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: 23:03 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะน้องทางนครสวรรค์นะน้องปิ่นนะบอกว่านครสวรรค์ฝนไม่ตกเลยไปไม่ถึงอะสิใช่ไหมล่ะนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะชั่วโมงที่2อีก1ชั่วโมงเนาะที่เราอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนเลยเนาะใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะคะพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้านะสมมุติว่าก็ฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะสมุทรปราการสวัสดีค่ะพี่นบ
3: สวัสดีครับน้องลูกตาล
2: สวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนะนานนะ
3: ครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายนะครับ
2: นี่ตอนนี้พี่นพอยู่ที่ไหนคะ
3: ครับผม
2: ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพี่นพ
3: ตอนนี้ก็อยู่ปากน้ำครับสมุทรปราการครับ
2: อยู่ปากน้ำสมุทรปราการเนาะนะคะยังรับฟัง
3: ไม่ใช่คนที่นี่แต่พี่คนใต้นะ
2: จ้าแต่ว่ามาอยู่ที่ปากน้ำเนาะ
3: ครับผม
2: นะคะสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้มีฝนไม่เอ่ย
3: อากาศดีไม่มีเลยน้องไม่มีฝนอากาศดีมากครับ
2: ค่ะเนาะไม่ร้อนเนาะ
3: ไม่ร้อน
2: นอนสบายแล้วจริงๆ พี่นพเป็นคนใต้จังหวัดอะไรคะพี่นพ
3: พี่นพอยู่สุราษฎร์เกาะสมุยครับ
2: โอ้โหเกาะสมุยว้า อยากไปเที่ยวจังเลยเกาะสมุย
3: เกาะสมุยน่าเที่ยวนะน่าเที่ยว
2: ค่ะแล้ว
3: พี่นพมาอยู่ที่นี้ตั้งแต่อายุ18 19นู่น
2: กำลังจะถามเลยว่าแล้วมีโอกาสได้กลับไปที่เกาะสมุยบ้างไหมคะพี่นพ
3: สักปีจะไปครั้งนึงครับไปเยี่ยมแม่เหลือแม่อยู่คนเดียวแล้ว
2: ค่ะโอเคเลยนะคะก็น้องก็ต้องยังต้องไปมาแบบนี้อยู่เนาะปีละครั้งเองโอเคเนาะพี่นพเนาะ
3: ใช่ครับใช่ครับไปบ่อยไม่ไหว
2: จริงๆก็อยากไปบ่อยๆแหละ
3: อยากไปบ่อยๆอยากไปบ่อยๆครับ
2: ค่ะค่ะโอเคได้เลยนะคะพี่นพอยู่สมุทรปราการนี่เคยมาร่วมกิจกรรมของทางลูกทุ่งมหานครของเราบ้างหรือยังคะเรามีไปแถวนั้นเหมือนกันนะ
3: ยังไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับ
2: ค่ะก็เผื่อว่าเนาะโอกาสหน้านะคะจะได้เจอกันแบบตัวเป็น
3: ๆครับ
2: นะคะโอเควันนี้พี่นพอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: พี่นพอยากฟังเพลงเก่าๆของพี่แอลยอดรักครับ
2: ค่ะ
3: ภาพถ่ายลายเซ็นครับ
2: ภาพถ่ายลายเซ็นได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: ก็มอบให้น้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟน95นะครับ
2: ได้เลยค่ะโอเค
3: พี่นพอยู่พี่นพเมื่อก่อนพี่นพอยู่คาเฟ่ตั้งเกือบ30ปีน้องลูกตา
2: ตำแหน่งอะไรคะอยู่ที่คาเฟ
3: ่พี่นกร้องเพลงพี่นกนักร้องต้องร้องเพลงตั้งแต่อายุนู่นแหละ18-19นู่นแหละ
2: โอ้หมายถึงว่าร้องอยู่ที่
3: ใช่คาเฟ่อยู่คาเฟ่ประมาณ28ปีครับ
2: มาร้องที่กรุงเทพเนี่ยเหรอคะพี่นก
3: ครับครับร้องอยู่กรุงเทพครับ
2: โอ้ยังพอร้องได้อยู่ไหมคะพี่น
3: กก็ยังพอไหวก็ยังพอไหว
2: เหรอแล้วเพลงนี้เนี่ยพอจะร้องได้ไหมเนี่ยภาพถ่ายลายเซ็นสักนิดนึง
3: ได้ได้ต้องเสียครับ
2: งั้นเอาอย่าง
3: น
2: ี้เอาอย่าง
3: น
2: ี้เดี๋ยวเรา
3: ตุ้มเสียงมันไม่ตุ้มเสียงไม่ค่อยไหวได้แต่ว่าพยายามได้ครับ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบว่า
3: ให้พอประมาณนะ
2: ใช่เดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าเพลงให้พี่นพร้องนิดนึงเนาะแล้วก็จะได้เปิดให้เลยนะคะอ
3: ่
2: ะเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: พ
2: ันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยาราอาห่า
3: และไอยาราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาห่า
3: ไอยาราอาห่าน
2: ี่เสียงหวานเลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่นพร้องสักหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยกับภาพถ่ายลายเซ็นนะคะเชิญค่ะ
3: ท ทนฟังหน่อยนะครับ
2: ค่ะ

0: โดยประมาณครับน้องจัน
1: กำลังเพลินเลยค่ะพี่น้องคะขอบพระคุณมากๆวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังด้วยเดี๋ยวไปฟังเลยพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: จ้าน้องลูกจัน
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: สุขภาพแข็งแรงลูกจันนะ
1: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหได้ฟังเพลงแบบนะเป็นแบบว่ายุคก่อนนะโอ้โหคุณผู้ฟังอ่ะไหนๆก็ไหนๆไปฟังกันเลยกันละกันนะคะกับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากับช่วงพาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดนะคะมากับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจนะคะจากสายหน้าไม้ของเราพี่นพจากสมุทรปราการนะคะแล้วก็ต่อด้วยจูบไม่หวานค่ะในเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะสอนชัยเมฆวิเชียนใครขอมาเอ่ยโอ้พี่วิทยานะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มาที่อดีตรักบ้านนาเอกชัยศรีวิชัยนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนจากพี่อานนท์หนองบัวลำพูนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกนะคะนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมทักทายพี่กฤชมนนะคะแล้วก็ป้าหนานมองป้าหนานมองเนอร์สวัสดีเจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาบอกวันนี้ลาดพร้าว71ยังไม่มีฝนเลยนะคะส่วนพี่กายนะพี่กายบอกสุรินทร์ตำบลกระเทียมอำเภอสังขละนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วครับนะขอบพระคุณมากๆที่แชร์เข้ามานะคะมีใครเพิ่มเติมนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็พี่เอกรินด้วยพี่สยามเมืองยิ้มพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่บุญช่วยพี่สุรีนะคะพี่สุภาพลุงต๋อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สรายุทธคือพี่ไก่แจ้อ๋อสายหน้าไม้เมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าอยู่ลำปางเคยเจอแม่ชีแคทด้วยโอ้เคยเจอพี่แคทตัวน้อเป็นแม่ชีขอบคุณจันนักเจ้าอ่ะแล้วก็พี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะเพิ่งมีสายเข้ามาพี่นิ้งหน่องจากลบบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเมย์ที่ชาจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจากโอ้ดวงใจเมธิชานะคะมากันที่จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะโอ้โหจาก2ศิลปินนะคะอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีเนาะกับเพลงเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะคะจากสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองนะคะโดยน้องอาร์มชุติมานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยโอนัทนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคิดว่าแฟนๆของทั้ง2ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้องอาร์มนะหรือว่าน้องสแน็คนะคะต้องติดตามเพลงนี้อยู่แน่นอนนะคะอ่ะจัดให้เลยค่ะจอคิวฮิตกับเฮาบ่ฮักกันตอนใด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดงานเพลงของหนุ่มๆให้เลยในช่วงนี้นะสองงานเพลงค่ะตีสามตีสามค่อยฟังนะ ตีสามของน้องบอสธีรพงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4เนี่ยว้าวขึ้นมาเยอะเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในฮิตที่7อยู่เลยโอ้นะมาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยแค่ฝุ่นนะคะงานจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่6ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ในฮิตที่13ด้วยนะจาก TMG Record นะจ๊ะอ้าวตีสามแค่ฝุ่นคือจะบอกว่าตีสามนะมันแค่ฝุ่นเอง ว่ากันไปนะคะจัดให้เลยในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
2: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: หวานหวานเลยนะคะใจอ่อนงานจากพี่ฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะเพราะว่าอยากจะย้อนหลัง Happy Birthday ให้พี่ฝนนิดนึงนะพี่ฝนเกิดวันที่29มิถุนายนนะคะอาล่ะนะตอนนี้23:51 นะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังขานะคะเพลงไหนที่ติดค้างเอาไว้ต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะคะที่เพจของเราเนาะLTM FM 95นะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เอาใจคนขี้เหงากันหน่อยนะคะกับงานของพี่นีโน่นะคะคนขี้เหงาเอ๊คิดว่าดึกๆแบบนี้หลายๆคนน่าจะกำลังแอบเหงาอยู่แน่ๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa.
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: 99แล้วก็ทาง YouTubeช่องทาง YouTube หลังๆนี่โอ้โหคอมเมนต์รันเหมือนกันนะ
14: ครับผมไม่รู้แล้วผมไม่ค่อยได้ดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเปิด
13: YouTube YouTube เปิด YouTube เลยแล้วก็ Facebook ด้วยมาคุยกันได้นะครับเชียร์ทีมไหนนะครับเชียร์โค้ดอีวัวเอลรี่โค้ดกด1เชียร์นอร์เวย์กด2มา
14: ผมยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องอ่ะโอเคเห็นแล้วไม่ได้มานานเลยเขิน
13: แหมทำเป็นเล่นไปนะครับก็แต่ละนัดที่นอร์เวย์ลงเล่นไปเนี่ยไปนับได้เลยนะครับ3เกมมีประตูขั้นต่ำนัดละ5ลูกหมดเลยนะจะแพ้ก็แพ้5ลูกจะชนะก็รวมกัน5ลูกนะครับ
14: นะฮะนี่ครับก็ยังเซตเกมอยู่นะในจอภาพเรา2คนนะฮะบาสเกตเคียร์นะฮะออกขวามาโซลอสให้มาครับเปิดยอดมาฮาแลนด์โคกว่าติดคุกคิกเตะทิ้งได้ครับโอ้โหดูเอต้องเตะทิ้งครับ
13: โอ้เปิดจะกราบขวาครับบอลย้อยๆอาจจะเดินทางไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสตั้งป้อมนะครับโขกเข้าไปแต่ว่าโอ้โหในเขตโทษตรงกลางของโกดิวัวเองนี่ก็ยืนขวางกันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสเข้าทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้อันตรายเท่าไหร่โอ้โหแล้วทำชิ่งกันทางฝั่งขวากลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับพีเดอร์เซนดูอีกครั้งหนึ่งเปิดมาเนี่ยแนวรับถล่มไม่หมดแล้วนะครับ
14: ครับ
13: แล้วโขกไปเนี่ยโอ้ไปโดนลำตัวของเกมรับของเอลริโคนะครับ
14: ที่กล้องจับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมีอาจจะมีเช็คเรื่องแฮนด์บงแฮนด์บอลอะไรอย่างเงี้ยนะคร
13: ับ
14: แต่ว่ายังไม่มีนะครับคุณอู๋ว่าไงคู่นี้
13: ผมว่า

0: มีโอกาสต่อเวลานะว่ากันตามตรงดูจาก
1: คุณไม่เชื่อใจฮาแลนด์หมดเลยอ่ะ
0: เชื่อใจแต่ว่าผมเห็นโกดิวัวเล่นแล้วแต่ละนัดนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา
1: ผมว่าคนที่ได้รับคำชมเยอะๆก็คงมันยานดิโอแมนเด้นะที่แบบโอ้แกเล่นดีมาก
0: ๆครับ
1: จนแบบสุดท้ายไปเอช
0: เ
1: ช
0: ย
1: ยัง
0: ไปยังแฟนๆลิเวอร์พูลนี่เขาก็ตามตื้อตามซื้อกันอยู่นะครับก็เห็นได้จากวันที่เอาชนะเอกวาดอร์แล้วก็ไปแพ้เยอรมันแบบชิวเฉียดนะครับ
1: ครับ
0: วันนั้นเยอรมันกว่าจะชนะไอวอรี่โค้ดได้นี่ก็ทดเวลาบาดเจ็บแต่ตอนนี้นี่อินเซเล็กกลับบ้านไปแล้วนะครับ
1: นี่มีคนแซวใน YouTube บอกส้มขาวนี่รีรันเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกป่ะครับ
0: อ๋อ
1: ไม่เช้าอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็น
1: อ้าวโดนแย่งเลยครับไปเลยครับจะชากขึ้นทางซ้ายนะครับให้มาครับข้างหน้าบอนนี่อุ๋งบอนนี่ช้าครับโดนเสียบครับลูกนี้แล้วไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับ
0: อันส์โยอันบอนนี่นะครับกองหน้าอินเตอร์มิลานครับโอ้โหจังหวะเสียบมาแม่นยำเลยนะครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์นี่กองเชียร์นอร์เวย์นี่ใครยืนก็จะยกมือแต่ว่าถ้าแก๊งฝั่งที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีพายเรือกันเชียงแน่นอนครับ
1: โอ้โหทำไมพายบนรถไฟกันมาแล้วอ่ะ
0: ใช่ที่พายทุกที่อ่ะ
1: วันมาตั้งกันใหม่นะครับเดวิดโมเลอร์โวล์ฟโอ้โหโดนสอยร่วงมาแล้ว1ครับแม่ลูกนี้พลิกทีโดนเลยครับอันโตเนียลนูซ่านี่เป็นตัวจี๊ดเลยนะครับนูซ่าเนี่ย
0: ก็ได้พักมาเต็มๆเลยนะครับนอร์เวย์ก็ตั้งใจอ่ะตั้งใจมาเจอโกดิวัวโดยเฉพาะเลยเพราะว่าวันนั้นนี่ถ้าชนะฝรั่งเศสก็จะไปเจอกับสวีเดนแต่ว่าดันไปจัดสำรองลงทั้ง11คนเลยนะครับ
1: ใช่ผมยังงงเราออกสตาร์ไลน์อัพมาเอ็มบัปเป้คงงอ้าวแล้วฮาแลนด์ไปไหน
0: นั่งอยู่ข้างสนามไม่เอาเลยครับวันนั้น
1: นะครับเซตใหม่นะครับบอลกลับมาที่โซบิยอนเฮกเกมนะครับให้ที่นูซ่าคืนมาที่วอลฟ์มอลเลอร์ครับจริงๆผู้เล่นของนอร์เวย์เองก็คุ้นหูคุ้นตาคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับโกดูวัวด้วยเอาเลยครับได้ลุยขึ้นมาทางขวาบ้างเลยครับมาครับสมเรนคืนมาครับพยายามจะไปบรรยากาศบีมาแล้วแม่สุดท้ายไปเสียทุ่มให้กับโกดัวครับ
0: โคนันนะครับแบ็กซ้ายพยายามจะเตะสาดโด่งขึ้นมาจากพื้นที่โดนเพรสซิ่งแต่ว่าโดนพีเตอร์เซนบล็อกกันเอาไว้ก็ห่างหายจากบอลโลกไป28ปีนะครับนอร์เวย์
1: จำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ต
0: ้
1: องยุคทอเล่ยังเดฟโฟเลยนะ
0: ฟอง98นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คาดหวังครับว่าจะไปได้ไกลกว่ารอบ32ทีม
1: ส่วนโกดัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนหน้าที่จะเป็นโมร็อกโกที่เขามาได้แบบด้วยกฎนะเพราะว่าเซเนกัลเขามีปัญหาม
0: ีวอล์กเอาท์กันนะครับ
1: โดนปรับไปเปเป้ครับใช่ไหมครับใช่สิครับหลังๆยิงเยอะด้วยนะเปเป้เนี่ย
0: โอ้ยนะที่แล้วเหมาสองอ่ะน
1: ั
0: ดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงคนเดียวเลยครับ
1: โอ้โหซิลสเต็ปลากเลยนี่แฟนอาร์เซนอลคิดถึงไหมไม่น่า
0: น่าจะเป็นดิวที่ล้มเหลวครั้งที่สุดครั้งใหญ่ของอาร์เซนอลครั้งหนึ่งเลยนะมิลัสเปเป้เนี่ย
1: โซยอนเฮเกมเคลียร์ทิ้งก่อนนะครับฟรองเคสเซเยนี่ก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักของทีมได้ต่อเนื่องนะครับย้ายไปเล่นซาอุก็จริงแต่ว่ายังฟอร์มดีนะครับบอลออกขวามาที่เปเป้ครับได้เปิดแล้วด้วยมาเสาไกลแม่โคกทักทาครับแม่ลูกนี้ยานดิโอมันเดต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนโซลอสแม่แต่เคลียร์ไม่ดีครับบอลมาเข้าทางผู้เล่นของโกดัวอีกไปที่ฟองเคซิเย่ครับโยกตัดมาครับด้วยต้องคืนใหม่นะครับสังกาเร่ยัดมาข้างหน้าบอนนี่โยมานเดได้เปิดแล้วมาเสาไกลโอ้โหต้องมงทิ้งก่อนครับเดวิดมอฟวอฟโมเลอร์ครับอ้าวแล้วเปเป้สับช้าครับโดนเตะก่อนมีประคองอยู่นะครับฝากมาครับเคซีเย่เอาให้ช่องขวามันเดินไปที่เปเป้ครับเปเป้เปิดยัดมาต้องเตะทิ้งก่อนเลยครับโยบิยอนเฮกเกม
0: โอ้โหได้บุกทางกราบขวาโดยเปเป้นี่หลายหนเลยนะครับเปิดติดก็มีโอกาสลากเปิดเข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยพยายามยัดเข้าไปในกรอบหกหลาสุดปลายขาของเฮฟเก้มครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลูกนี้แย่ขาแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไปโอ้เกมรุกบุกซ้ายบุกขวามาโดยตลอดเลยครับ ไปทุกสนามเลยนะ
1: ที่แกโดนวิจารณ์ใช่ไหมข้างหลังมีปาริจิคอลีน่า
0: ใช่แกบอกว่าโดนวิจารณ์ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินไปดูบอลนะครับก็เขาเรียกว่าตรงข้ามกับการเขาเรียกว่าอะไรพยายาม
1: ล
0: ักโลกใช้เครื่องบินใช้น้ำมันเยอะแต่แกก็เป็นประธานฟีฟ่านะเขาไปว่าไม่ได้
1: ต้องไปดูไงเปเตะมุมมาครับเสาไกลไม่ถึงนะครับปล่อยออกไปเลยครับเฮเกม
0: วันนี้นี่ผู้ตัดสินหลักในสนามเป็นเชซุสนะครับเฮซุสวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี
1: ่ทีมงานเวเนครับ
0: คอลีน่าเข้ามาดูเองด้วยวันนี้ผู้ตัดสินเวเนตัดสินที่ดีนะ9นาทีครับคือเกมยังไม่ได้ออกรถออกชาติมากนะครับโดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยก็ค่อนข้างดูเชิงกันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าพยายามหาช่องเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน
1: ครับกำลังลำเลียงขึ้นมาใหม่ครับคริสโตเฟอร์อายเยอร์ไปที่เฮกเกมนะครับ
0: เนี่ยพยายามขึ้นมาเพรสสูงครับพวกเปเป้แล้วก็บอนนี
1: ่เอาครับเปิดยาวเลยครับอันโยนิลันแต่ว่าบอลนี่ยังไม่ถึงฮาแลนด์นะครับมาข้างหลังครับคอสนูโอ้ให้ลูกนี้ยากเลยครับดูเอเจอนูซาเบียดยังเอาชนะได้ครับคืนนี้คอสนูเล่นไกลๆครับซังการ์เร่ยัดมาตรงนี้โดนเลยครับเสียบอลอ้าวแต่ว่าขยันครับฟรองเคซีตัดมาได้แล้วให้ข้างหน้าไม่ถึงบอลนี่ครับอาเยอร์ถึงก่อนคืนนี้ลั่นเตะทิ้งเลยครับโอ้โหโดนบีบมาครับนอร์เวย์
0: โอ้ตอนนี้นี่บอลสาดทิ้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าแดนหน้าเนี่ยเก็บบอลจังหวะ2ไม่ค่อยได้เลยนะครับถึงก่อนอ้าวแล้วไปยาวเสียบอลให้กับนอร์เวย์แล้ว
1: มาแล้วครับอนูซาแทงช่องมาบริการดีดมาให้ไม่ถึงฮาลันครับติดคอสนูโอ้เอาครับถ้าถึงฮาลันนี่อาจจะมีได้เรื่องนะครับต้องรีบเปิดยาวแล้วโดนตัดอีกแล้วครับมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนครับ
0: เหมือนจังหวะจ่ายบอลนี่ครับออกไปแล้วครับ
1: เป็นเดวิดโมเลอร์นะครับ
0: โมเลอร์วูฟเฟอร์นะครับแบ็ค
1: จากวูฟซัมต้าโมเดเลอร์นะครับหลังๆก็ลงตัวจริงบ่อยนะกับวูฟในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับ
0: เฮดโค้ชของโกดิวัวเป็นนะครับเออร์เมสไฟเอนะครับ
1: กำลังนำเลี้ยงบอลขึ้นซ้ายครับอินาวฝ่าที่แคสซิเย่กลับมาที่ซังการ์เร่ครับแน่มีคนเม้นมาแล้วต่อเวลาไหมครับคู่นี
0: ้มีโอกาสเพราะว่าบอลเอาจริงๆคู่นี้ถ้าเป็นคู่ที่ใครเข้ารอบไปผมว่าก็ไม่ได้พลิกล็อกอะไรมากนะ
1: มันสูสี
0: เออก็ได้ทั้งคู่ครับ
1: คือนอร์เวย์เอาจริงผมว่าอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำถ้ามองในมุมผมนะเพราะว่าห่างหายจากเวทีระดับอินเตอร์ไปนานมากนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่ยุคนี้เขามีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างฮาลันด์ก็ต้องไปให้ถึงแล้วครับรอบ2เป็นอย่างน้อยแทงช่องลุยคนละทางเลยครับบอนนี่วิ่งคนละทางครับก็ต้องบอกว่าที่อเมริกานี่ก็จะมีนักกีฬาหลากหลายประเภทนะเพราะว่าวนมาดูว่าจะเป็นอดีตนักบาส NBA หรือว่าจะเป
0: ็
1: นในฝั่งของ NFL ก็มีหมดนะครับบางทีดาราก็มีนะ
0: โอ้โหโดยเฉพาะนัดที่สหรัฐเล่นน่ะโอ้โหดาราเพียบเลย
1: เจสสิก้าอัลบ้าคนเดียวเลย
0: โอ้โห
1: เกิดมา
0: ดารานักร้องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดมาดู
1: เราโตมาเพราะเขาต้องดูโอ้แต่ว่านอร์เวย์จะขึ้นเกมไม่ได้นะครับขาดตรงกลางตลอดแม้แต่ว่าแคสซิเย่เองให้บอลก็ไม่ดีครับบอลเกี่ยวหนีไหมครับเลนเซอร์โซลอสเจออินาประคองอยู่นะครับลูกอีนาวขยันครับแย่งได้ด้วยครับเอากลับมาให้โคนัน
0: วันนี้เนี่ยบอลจังหวะเข้าไปบีบเข้าไปแย่งนี่ ยังใช้ความแข็งแกร่งของนักเตะแอฟริกันได้เป็นประโยชน์นะครับ
1: ครับ
0: โกดิวัวย่างได้ดีครับ
1: โอ้ดูเอให้ช่องนี้ดีครับบอลนี่แต่บอลแรกนะแต่ว่าโดนเบียดอยู่นะครับลักทะลักไปเข้ามืออายานิลันซันเดอร์เบอร์เก้ครับให้มาที่อธิการนะครับต้องคืนซันเดอร์เบอร์เก้ก่อนครับ
0: เนี่ยพอจะขึ้นเกมเร็วได้ก็ย้อนกลับหลังมาใหม่นะครับ
1: ครับ
0: คือเกมผ่านมา13นาทีกว่าๆนี่ก็จริงๆคิดว่าคู่นี้น่าจะเปิดเกมด้วยการแลกกันไปเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่นะครับนี่ก็เล่นกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล
1: ้วแต่ว่าถ้าเทียบเกมรุกผมว่าค่าความจี๊ดจ้าเนี่ยเป็นโกดัวนะแต่ถ้าเกิดจังหวะเน่งๆผมว่าฮาแลนด์น่าจะได้ภาษีตรงนี้แหละ
0: ใช่เพราะว่าพวกบอลแอฟริกันเนี่ยผมว่ายังมีข้อด้อยเรื่องของการจบสกอร์พื้นที่สุดท้าย
1: ครับ
0: คือวันนี้ทีเด็ดของทั้ง2ทีมที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างยาเดโอมานเดเนี่ยยังไม่ได้กันลากเรือเลยนะ
1: ใช่
0: ไม่มีเลยนะครับส่วนฮาแลนด์เนี่ยยังไม่ได้ยิงครับจังหวะเดียวที่มีก็คือจังหวะได้ม่งนอกนั้นยังไม่ได้ง้างยิงเลย
1: เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาดูฟอร์มยานเดโอแมนเดย์นะคืนนี
0: ้โด
1: ยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูล
0: ทำไมมัน120อ่ะเดี๋ยวดูมันเล่นคุ้มค่าตัวหรือเปล่า
1: จริงๆบอกว่ามันอาจจะเกิดจากราคาเก่าที่เคยซื้อก
0: ็
1: เลยไม่ลดให้เอาแล้วแต่ออกซ้ายมาแล้วครับพูดถึงก็ได้มาครับยานเดโอแมนเดย์ดวลกับโฮมเกรนความแข็งเอาลุกขึ้นมายังไปได้แหมติดแต่ได้เตะมุมเลยครับบอลสุดท้ายเนี่ยไปติดคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับ
0: แต่ว่าเจ้าตัวฟองไม่พอใจจะเอาไปลูกฟาวได้นะครับเนี่ยดวลกับพีเดอร์เซนก่อนดึงครับเป็นดึงกางเกงดึงเสื้อพีเดอร์เซนก่อนก็ต่างคนต่างเบียดต่างดึงแล้วครับล้มลงไปแต่ว่าพอลุกขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสเปิดยัดนะครับแล้วก็ทำให้โกดิวัวได้ลุ้นเตะมุมครับ
1: เอาครับเมื่อคืนทีมแอฟริกาเขี่ยทีมยุโรปไปแล้วนะโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวมันได้เปิดมากลางประตูครับมงทิ้งมาก่อนครับโซลอสใช้ความใหญ่นะครับเป็นกอดัวลุยต่อครับดูเอครอสก็มาเสา2เอ้าตามขึ้นมาฉกได้เท่าแม่ยาเนลแมนเดล้นออกหลังครับ
0: โอ้โหลูกนี้เนี่ยเปิดไปเหมือนจะยังไม่ถูกจุดมีใครยืนอยู่นะครับแต่ว่าขยับเข้ามาหาบอลได้ดีครับบอลจากฝั่งขวาเปิดเข้ามาครับดูเอเนี่ยพอบอลตกพื้นพยายามจะวิ่งโฉบตัดหน้าพีเดอร์เซนมาแต่ว่าจังหวะบอลกระดอนเนี่ยมันคอนโทรลยากก็เลยกระดอนออกหลังไปเลย
1: ลูซ่าครับเล่นกับเบิร์กกลับมาที่โมเรลโฟบนะครับวาเก้ต้องลงมาต่ำนะครับเป็นตัวเชื่อมให้อยู่แล้วครับอาเยอร์แทงออกขวาครับโซลอสเอาจริงหน้าไปไว้ข้างในนะตัวก็ใหญ่เหลือเกิน
0: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้นี่แกเล่นปีกตลอดออกขวาตลอดครับโซลอส
1: ก็เหมือนโซบักเคนเขาเปลี่ยนไปเล่นหน้าคู่ไหมผมว่าน่าจะน่ากลัวนะ
0: แต่ว่าเขาเหมือนใช้ประโยชน์ของโซลอสเป็นตัวพักบอลเป็นตัวหม่งชงให้ฮาแลนด์นะคร
1: ับ
0: หลายครั้งจะเล่นแบบนั้น
1: ขึ้นมาโฮมแกรนครับดึงหลอกมานะครับตรงนี้อาเยอร์ลุยเองครับอาละให้ได้ด้วยครับไปที่โซลอสแม้แต่ความเร็วไม่น่าสู้ดิโอวองเด้ได้นะครับเคซาเย่ให้สังการ์เร่ครับพลิกมาต้องพลิกซ้ายพลิกขวาครับเล่นกับอักบาดูต้องคืนกลับมาก่อนครับที่โฟฟาน่าเปิดออกขวาสุดเป้คืนที่ดูเอ้ครับเอาเป็นคอสซูนูนะครับ
0: มีคนถามเข้ามาว่าน้องทำไมมันช้ากว่าไทยรัฐวันนี้ไทยรัฐเขาถ่ายฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: ออนไลน์
0: บอกช้ากว่าเป็นนาทีอันนี้มันก็แน่นอนครับมันเป็นแอปพลิเคชันมันเป็นออนไลน์มันเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสู้ความเร็วใช่สู้ความเร็วกับทีวีปกติไม่ได้อยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องปกติเลย
1: เอาล่ะครับเปลี่ยนขวามาครับนิโคลัสเป้จี้เข้าหาเลยครับแล้วให้ช่องไม่แห่ลูกนี้ไม่ไปข้างหน้าครับย้อนหลังกลับมาด้วยให้ที่เป้อยู่ในกรอบนะครับเจาะอยู่แล้วพุ่งเข้าไปในกรอบครับตรงนี้เบียดอยู่แล้วเป้เกียวบุรุษศิลป์บอกว่าบอลออกไปแล้วครับเป็นตั้งเตะจากประตู
0: โอ้โหแต่ว่าพยายามหาพื้นที่ช่องแคบๆทำชิ่งกันไปครับเกือบได้ผลแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปนิดเดียวโดดเด่นเลยนะครับช่วง20นาทีแรกเนี่ยนิโคลาเป้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับวนกลับมาแล้วเป้เนี่ยชิ่ง1 2โอ้แต่ว่าจังหวะคืนของเคซิเย
1: ่
0: มันออกไปแล้วครับลูกนี้คอนโทรลไม่ทัน
1: นี่มีคนถามว่าทีมแอฟริกาไหนน่ากลัวสุดในบอลโลกครั้งนี้จริงๆผมมองว่าโมร็อกโก
0: แน่เลยนะโมร็อกโกใ
1: ผมนี่เป็นคนนึงออกตัวเลยผมซื้อเสื้อโมร็อกโกเนี่ยยังไม่แข่งอ่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: จริงอ่ะผมมีอยู่ในรถเนี่ยแล้วบิ๊กจุนมาถามผม
0: เฮ้ยซื้อไหนอ่ะ
1: บอกซื้อไปแล้วไม่รู้แล้ว
0: โอ้ซื้อไม่บอก
1: ใช่ก็ผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมใส่ไปเพื่อนยังแซวแล้วว่าใส่ซื้อทีมแล้วทำไมไม่ซื้อทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ย
0: เฮ้ยแต่โมร็อกโกนี่จริงๆผมว่าตั้งแต่เขาเข้าชิงอันดับที่3
1: คราวที่แล้วเนาะ
0: เออแล้ว
1: ต่อเนื่องดี
0: เมื่อวานเอาจริงๆอ่ะแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์ด้วยนะก่อนเตะ
1: ใช่
0: ใครไม่รู้นะบางคนบอกเฮ้ยโอ้ฮอลแลนด์ไม่น่าแพ้โมร็อกโกเลยแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์นะ
1: ไม่ได้ค่าสัมประสิทธิ์จากการได้แชมป์นะหรือว่าจากคราวที่แล้วด้วยแหละ
0: ใช่
1: เนเธอร์แลนด์เองก็ในบอลโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จมาพักใหญ่แล้วอะไรครับลุยมาใหม่ครับนอร์เวย์บริการไปที่เบอร์เก้นะครับ
0: นี่แล้วนี่แฟนๆน่าจะพายเรือกันเสียงแล้วมีเสียงแล้วว
1: ันนี้แข่งที่ดัลลัสนะที่ดัลลัสสเตเดียมเลยครับ
0: เกมช้ากว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ
1: มาเลยครับเริ่มเร็วเลยครับมอร์โวฟไอ้ตรงกลางแล้วบอลถึงอเนกาเป็นโซลอสครับเก็บได้ให้มอร์โวฟแม่เปิดติดแม่แล้วเหมือนจะไปโดนเขาออกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดวิดมอร์โวฟวอล์ฟมอลเลอร์นะครับ
0: เพราะว่าดูแล้วนักเตะของโกดิวัวเองเหมือนดีใจครับปรบมือเลยนี่ครับเรฟฟรีคัมครับสล็อตครองบอลหน้าเขตโทษแล้วไหลให้มอลเลอร์วอลเฟอร์ครับเปิดแต่ว่าติดบล็อกแล้ว
1: คือมันเป็นมุมที่งงนะแต่ว่าถ้าผมมองอีกมุมนึงก็เราจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินเขาเห็นอะไร
0: แต่ว่าดูได้แป๊บเดียวนะ
1: ดูนานๆเดี๋ยวมันจะรู
0: ้เลยให้ดูนานไม่ได้เวียนหัว
1: เ
0: รฟฟรีคัมเนี่ย
1: ทีนาวครับออกซ้ายมาเดียวมองเด้เจอโซลอสครับเละใหญ่เจอเร็วครับฝากแคสซิเย่ดีกว่าแทงออกซ้ายใหม่นะครับอีนาวมีเติมมาครับโคนันล็อกตัดเอาละครับเข้าขวาได้ลองส่งแม่เข้าหน้าต่างครับมาเติมมาเองครับแบ็คซ้ายของโกดวัว
0: โอ้นี่เป็นโอกาสที่ดูแล้วได้ลุ้นจัดแจ้งมากที่สุดครั้งหนึ่งในเกมเลยนะครับแบ็คซ้ายนะครับโคนันโยกหลบพีเดอร์เซนเข้ามาในเขตโทษมีพื้นที่แล้วแต่โอ้แต่ลูกเนี้ยเลือกยิงเข้าเสาแรกแต่ว่าหักข้อเยอะเกินไปก็เลยเข้าข้างตะข่ายด้านนอกคือโดนปิดมุมอยู่แล้วครับก็ต้องพยายามยิงให้มันเบียดไว้ให้ได้แต่ลูกเนี้ยผู้เสาตัวอย่างนี้แล่นเองก็คุมพื้นที่ได้อยู่โอ้โห
1: ครับ
0: โอ้ยแฟนๆโกดิวัวได้ลุ้นตัวเกรงเลยนะครับยิงไม่ดีไปเองครับบอนนี่
1: ครับต้องขวางสนามมาก่อนนะครับนอร์เวย์ไปที่เฮกเกมนะครับผมนี่ไปนึกถึงเฮกเกมสมัยเชลูจริงอะเวกาเฮกเกม
0: เอาเวกาเฮกเกม
1: อันนี้โทบิยอนนะ
0: คุณนันทพงษ์ถามวันนี้พี่ต้องแฮฟไหมครับอ้าว
1: มาต้องแฮฟเลยคร
0: ับ แฮฟสิครับโอ้ไม่แฮฟได้ไงครับ
1: บ้านใกล้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ
0: คุณต้องบอกไม่ได้ปั่นจักรยานมานะครับ
1: น้ำมันเขามีค่าใช้จ่ายครับผมไม่แต่ก็มาแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ผมเป็นคนบอกเองแหละว่าผมมาอยู่ดึกมากไม่ได้เพราะมีปัญหาสุขภาพนะครับก็คิดถึงแฟนๆคุณฟังนี่แหละแต่ว่ากลัวจะไม่ได้อยู่อีกนานนะครับ
0: สุขภาพต้องมาก่อน
1: มาก่อนเดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆนะครับ
0: สุขภาพต้องให้แข็งแรงก่อน
1: ใช่ครับเบิร์เก้ให้เบิร์กซันเดย์เบอร์เก้นะครับพยายามคุมเกมนะครับแม่ยืนอย่างกับเจอลาดนะฮะ
0: นี่จะเข้าสู่ไฮเดนชั่นเบรกแล้วนะ
1: ยังไม่เอาอะไรกันเลยนะครับ
0: ยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
1: แล้วลุกขึ้นมาทางซ้ายครับนูซาติดดูเอครับ
0: ก็ลงมาช่วยแบ็คในหลายๆครั้งนะครับ
1: นูซาเนี่ยถ้าใครดูนะครับบุนเดสลีกาเขาเป็นตัวที่จะทำประตูสำคัญให้กับไลป์ซิกในฤดูกาลที่ผ่านมาเยอะมากนะครับด้วยความเร็วความชี้จัดนะครับได้เป็นเตะมุมนะครับนอร์เวย์โดยเบิร์กครับ
0: เนี่ยก็ต้องลุ้นจากลูกแบบนี้บ้างโอเพนเพลย์ยังเจาะกันยากมากนะครับยังไม่มีออนทาร์เก็ตจากทั้งสองฝั่งเลย
1: นี่หาแลนลงเล่นมาเนี่ย
0: จริง
1: เงียบ
0: หายไปเลย
1: ได้วงได้บอลเลยนะครับยังไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเบิร์กเปิดมาแหมยังติดครับบอนนี่มงทิ้งมาเอาแล้วไปบังโอ้โหลูกนี้เบรกน่าจะต้องมีเหลืองหรือเปล่าครับยานดิโอมานเด้โดนบล็อกนะครับผู้สินเวเนซุเอล่าครับยังไงครับ
0: จะแค่เตือนไหมนะครับเร็วมากนะ เนี่ยตัดไปได้แล้วโอ้โหเห็นว่าไม่ทันการก็เลยเบี่ยงตัวชนเอาไว้เลยครับ
1: คือเนียนๆก็คือแบบพยายามจะเข้าบอลแล้วเหมือนหมุนค้างไว้
0: ใช่หมุนค้างไว้ครับโมเลอร์วอลฟ์โอ้แกวิ่งแฝงเมื่อกี้นี่แหววิ่งแซงตัดหน้านูซ่าครับไปเอาบอลถึงก่อนด้วยโอ้
1: คือถ้ามาสักคู่ไปได้ผมว่าไปยาว
0: ใช่
1: แต่ผู้ตัดสินให้เหลืองแม่ไม่ให้นะ
0: โอ้ใจดีนะจังหวะแบบนี้นี
1: ่เป็นผู้ตัดสินเวเนซุเอลาแต่แกชื่อวาเลนซุเอลา
0: ใช่พักไฮเดนชันเบรกกันยังผ่านไปครึ่งทางครึ่งแรกครับสูสีมาก
1: ดูแล้วก็ครึ่งแรกน่าจะ ศูนย์ดูแล้วนะฮะ
0: โอ้เดี๋ยวผมเล่นเกมมาดีกว่าช่วงที่เขาผักกันไปช่วงเล่นเกมของเรานะครับร่วมสนุกกับแฟนๆ FM 99กันหน่อยกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิตอบคำถามด้วยการส่ง SMS มาที่4689899นะครับจาก2รางวัลรางวัลละ3ลูกไงนะก็คือใครถูกได้ไปเลย3ลูก
1: แจ๋ว
0: เราก็แจก2รางวัลคำถามของเราเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจอแล้วผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับผู้ตัดสินชิงชนะเลิศนัดชิงปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าเป็นผู้ตัดสินจากชาติใด
1: เอางั้นเลยอ่ะ
0: ผมมีตัวเลือกให้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลือกมันจะยากเกินตัวเลือกของผมคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์และผู้ตัดสินจากอิตาลี
1: โอ้โหเอาเลยง่ายๆอย่างนี้เลย
0: เฉลยดีกว่าไหม
1: เฉลยดีกว่าจะบอกขนาดนี้แล้วโอ้ท้อเลย
0: ร่วมสนุกไงร่วมสนุก
1: โอเคโอเค
0: ถึงไม่มีตัวเลือกมันก็ยากเกินไปเรามีตัวเลือกให้ครับไม่แน่นะครับถ้าเป็นคำถามไม่ที่ทีเด็ดผมไม่เอามาถามนะผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยมาไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่มาจากชาติเดียวกันนะครับถามว่าเป็นชาติใดมี2ตัวเลือกนะครับมาดากัสการ์กับอิตาลีครับถือว่าร่วมสนุกกันแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันอันนี้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพราะว่าอสมทของเราเนี่ยร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านก็ไปสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ mcord super fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจ mcord super fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทเอาอะไรเอาไปเลยตรงนั้นเนี่ย10โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับรางวัลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นล้านรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ด้วยนะภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอเชอร์5รางวัล
1: ครับ
0: ทั้งหมดเนี้ยมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับ
1: โอ้โห
0: ติดตามรายละเอียดสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 นครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
1: ครับโหวตเองได้ไหม
0: ได้
1: แต่กลัวไม่ได้รางวัลอ่ะ
0: คือคนที่ร่วมสนุกได้เนี่ยต้องไม่ใช่พนักงานของอสมท
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพนักงานของอสมทแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ
1: ์
0: ไม่ใช่ไง
1: เราฟรีแลนซ
0: ์ใช่เราฟรีแลนซ์เราไปทุกที่นะฮะ
1: ฟ้องจะเอาบอลออกครับเสียงดังโวยวายมาเลยครับได้จนได้ครับโกเดอร์วัวเดี๋ยวโวยเหมือนมีเรื่องเลยครับ
0: เดี๋ยวผมรอนะว่ามีคนตอบมาดากัสการ์มาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ท่านนี้ตอบมา YouTube ก็บอกมาดากัสการ์แหละเขาบอก
1: จัดไปนะฮะ
0: ก็เขาบอกว่าหลายๆเกมในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรูปเกมอาจจะแตกต่างออกไปหลังจากพักเบรกนะ
1: ครับ
0: บางชาตินี่ฉวยโอกาสในการนะครับออกนำในช่วงหลังกลับมาจากการพักไฮเดรชั่นเบรกเลยเนี่ยมาแล้วครับดิโอมันเด
1: โอ้โหวิ่งจี๊ดจ๊าดเลยนะครับครับเปิดยัดมาเสาไกลแล้วเดเป้เป้ปัดมาโอ้ยเคลียร์ทิ้งได้ครับอาเยอร
0: ์โอ้โหแต่จริงๆเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบนะครับเป้เป้โอ้ โอ้โหลูกนี้เนี่ยยิงให้ตรงกรอบน่าจะง่ายกว่ายิงเข้ามาตรงกลางประตูยานโดมองเด้ครับเล่นโฉบอยู่กับพีเดอร์เซนแล้วเปิดงัดมาเสาไกลโอ้แกเลือกที่จะไม่ยิงอ่ะทำท่าเหมือนเปิดกลับตัดเข้ากลางมาจะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามายิงอีกทีนึงโอ้ถ้าเลือกยิงไปเลยน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับพอเปิดตัดเข้ากลางมาเนี่ยติดตรงกลางประตูโดยอาเยอร์เตะสกัดแบบฉิวเฉียดสุดๆเลย
1: ครับ
0: โอ้ถ้ายิงไปน่าจะดีกว่านะเปเป้โอ้ไม่ยอมยิงครับ
1: เสี่ยงยิงเนี่ยอาจจะมีลุ้นกว่านะครับเปเป้เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งมาเข้าเดียวมองเด้กลับมาที่เปเป้เปเป้ยึกยักอยู่ครับเปิดซ้ายยัดมาเสาไกลแล้วบอลตกมันเลยของเคซิเย่ออกหลังเลยครับ
0: โอ้ข้างหลังนี่ไม่มีตัวประกบแล้วครับแต่ว่าพอบอลมันตกพื้นเนี่ยมันกระดอนโด่งข้ามศีรษะออกหลังไปเลยครับเก็บบอลเล่นไม่ได
1: ้อืมเอเดกาดนี่ม้วนจนงงหมดแล้วครับนะครับเซตบอลมาใหม่ครับนอร์เวย์ใครมาตรงนี้ครับโมดูโวฟมาที่นูซ่าใช้ความเร็วล็อกตัดเข้าในโอ้มีตัวมาช่วยคือเปเป้นะครับแต่บอลกลับมาเป็นของนอร์เวย์แทงให้อริการพลิกได้แม่บอลมันผ่อนทันเท้ายังไปต่อได้ครับนูซ่าฉกมาโอ้สุดท้ายเข้าทางเกซิเย่แล้วจะสวนกลับแล้วครับโกดูวัวคืนทางขวานะครับนิโคล่าเปเป้โยกในออกนอกดีไซก้อยไปเสา2บอลตกม่งทิ้งครับโอ้โหเป็นเส้นโฮมเกรน
0: โอ้โหแกเล่นวูบวาบใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกระชากพาบอลขึ้นมาครับเปเป้แล้วโยกใส่เกมรับของนอร์เวย์แล้วเปิดไซก้อยล้นไปเสาไกลโอ้โหตรงนั้นนี่ดีครับยังมีเกมรับของนอร์เวย์ตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกไป
1: แฟนซอนคงบอกตอนอยู่ไม่เล่นเงี้ย โอ้เล่นแบบจี๊ดจ๊าดมากเลย
0: โอ้นี่แกโยกครับแนวรับนอร์เวย์นี่หลงไปเลยครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับโกดิวัว
1: เดี๋ยวมังเด้เปิดมาเสาแรกยังติดอยู่ครับอูอาเยอร์เข้ากลางศีรษะครับกลางกระหม่อมมึนเลยครับไม่ได้โดนหน้าผากนะครับโอ้เดี๋ยวเปิดเข้ามานี่ตกกลางศีรษะแกครับ
0: อาเยอร์นี่แกก็เล่นทุกตำแหน่งจริงๆนะทั้งแบ็คทั้งเซนเตอร์ครับ
1: ไมเคิลพาสันนะครับมาดูด้วยครับจากกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะครับนักอเมริกันฟุตบอลนะครับบอลยัดเข้ามาครับเดียวมังเด้ชิงทำพลาดเลยครับบอลไปเข้าเปเป้จะไปต่อหันไปมองเพื่อนแย่งทำไมครับออกหลังไปเลยคร
0: ับ เฮ้ยเขาเป็นปีกขวาไม่ใช่เหรอครับโอ้โหนี่ไปเล่นปีกซ้ายก็ได้ครับเปเป้อ่ะวิ่งกลับตำแหน่งตัวเองมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปทับตำแหน่งกับเพื่อนฝั่งซ้ายนะครับเปเป้ครึ่งชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วนะครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะ
1: ใช่ครับ
0: โกดดิวัวหรือว่าไอริโคดกับนอร์เวย์นะครับ
1: อันนี้คือไม่ผิดคาดสกอร์นี้ไม่ผิดคาด
0: ไม่ผิดคาดดูแล้วน่าจะยิงประตูกันไม่ง่ายครับ
1: ดูว่าฮาแลนด์เขามาด้วยวันน
0: ี้วันนี้ไม่ได้พูดชื่อเลยนะ
1: ก็คุณพูดตอนคุณพูดไลน์อัพ
0: เราไลน์อัพกับตอนหม่งตอนต้นเกมอ่ะแล้วก็หายไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ผมเกรนเนี่ยบังมิดเลยนะครับคือจริงๆผมว่าวันนี้อาจจะโป้งเดียวจอดได้ถ้าจะจบนะฮาแลนด์ครับมงคืนมาได้เรียกชื่อแล้วแปะมาเบอร์เก้เอริกาดเบิร์กเล่นกับเบอร์เก้ครับโอ้ชิงสวยครับแกะจากขวามาซ้ายนะครับนอร์เวย์ไปที่เดวิดโมเลอร์วอลฟ์ก็แดนกลางของนอร์เวย์เองก็ไม่ได้เล่นถนัดนะครับโดนบีบตลอดเฮกเกมครับให้มาเอาเฮกเกมให้มาโมเลอร์แม่เกือบโดนแย่งครับโอ้โหนี่ครับแล้วกอร์ดูวัวเองเขาก็ไม่ได้ไล่เยอะนะครับคือยืนเป็นโซนแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าผู้เล่นนอร์เวย์เนี่ยก็เดินเข้าหาทันทีครับนี่ครับบอลมาที่นูซาต้องโยกหลบเปเป้มาก่อนครับข้ามฟากไปขวาสุดสวยๆเลยครับโซลอสแม่บอลแรกลั่นครับโดนโคนันแทงไม่ได้ครับแล้วไปเลยครับเดียววองเด้ขึ้นทางซ้ายมีลุมอยู่ 3-4 คนแกให้ต่อมาที่บอลนี่บอลนี่โดนดักได้ครับลูกนี้เป็นเฮกเกมอีกแล้วจิ้มออกหลังไป
0: จ้องอยู่แล้วนะครับเฮกเกม พอจังหวะที่จับบอลของบอนนี่ปุ๊บอู้แต่ว่าจังหวะสวนกลับมาดีครับยังปิดพื้นที่ไม่ให้เดียวมองเด้เนี่ยมีโอกาสลากเหลือก็เลยต้องจิ้มเข้ามาในเขตโทษด้านซ้ายให้กับบอนนี่พอบอนนี่จับปุ๊บนี่เล็งไว้แล้วนะครับเฮเกมเข้าถึงตัวก่อนเลยครับแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไป

0: ไม่แต่ผมขำผู้เล่นนอร์เวย์วิ่งหน้าตั้งด้วยเลยมาเลยแบบ
1: ปิดเต็มเลยอ่ะเพราะถ้าเปิดไปนี่โอ้เดี๋ยวมองได้กับไปยาวๆแน่
0: เดี๋ยวมองได้ครับเปิดเรียดมาเสาแรกบอลถูกสกัดทิ้งมาครับบอลกลับมาครับแล้วโยกครับอินเอาอ้าวไปไหนครับเนี่ยโอ้แต่ยังพลิ้วต่อไปได้นะครับให้ไปคอสซูนูฟองคิซิเย่ลุยต่อครับเปิดยัดได้เตะมุมครับไปติดเบิร์กครับ
1: โอ้แพทริกเบิร์กต้องลงมาบล็อกตรงวิงเลยครับอ้าวแล้วเล่นเร็วแล้วนะครับเตะมุมย้อนออกมา
0: อีนาวคืนคิซิเย่ครับเล็งข้างในครอสมายัดโอ้โหฮาแลนด์ต้องมาเล่นเกมรับครับยิงสวนเข้ามาไม่มีอะไรครับ
1: ลูกนี้ยิงผิดเหลี่ยมไปหน่อยนะครับบอลก็เลยย้อยแล้วก็เข้ามือนีแล่นไป
0: นี่เจ้าพ่อตำนานควักออกจากเส้นนะครับ สมัยยูวิลล่าเนี่ย
1: นี่ครับต้องออกมาเครียดแล้วนะครับสโตเลอร์โซบักเคนเฮสโค้ดนอร์เวย์คือเวลาครองบอลเนี่ยตอนนี้ความแตกต่างคือเวลาโกดิวัวครองบอลได้เนี่ยเข้าหาจังหวะจบสกอร์ได้ครับ
0: ใช่
1: แต่ว่านอร์เวย์พอได้ครองบอลเนี่ยหาโอกาสจบหรือว่าไปยิงเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับ
0: บอลกลับมาที่เดวิดโมเลอร์ครับไปที่ออนเยลนีลันเลยครับเปิดออกขวาครับแม่นครับโดนป้ายฟีฟ่าข้างนู้นเลยครับเลยเพื่อนแต่ว่าเข้าป้ายฟีฟ่าเป๊ะเลยครับโอนันครับเกิดแอบทุ่มคืนหลังมาครับให้อินเอาสังการ์เร่เปลี่ยนออกขวาครับดูเอแม่จะแปะต่อให้เปเป้โดนดักไว้แล้วก็เสียบอลให้กับนอร์เวย์ครับเป็นตั้งเตะจากประตูครับ
1: อันนี้บอกทีมบรรยาย99ครับมีใครจะไปออสเตรเลียไหมครับจะฝากคิ้วของหน่อยครับ
0: ผมเนี่ยคุณอู๋รอบนี้คุณไปบรรยายแล้วใช่ไหม
1: ไปมาแล้ว
0: ผมนี่ได้บิ๊กแมตช์เลย
1: คู่ไหน
0: ออสเตรเลียเจออียิปต์เลย
1: เฮ้ยคู่นั้นมันสูสี
0: รู้จักจอยอีรันกุนด้าครับ
1: สูสี
0: กับโมซาร่าสองคน
1: แพทริกบีสโกผมรู้จัก
0: แล้วคุณเคยพากย์เลย
1: ไม่ใช่เคยเมื่อก่อนเคยพากย์เอลิกออสเตรเลียหลายครั้งไง
0: อ
1: ียิปต์ไงโอ้ซิโก้
0: มามูส
1: ซิโก้มามูสซาร่าสามคนเนี้ย
0: เล่นอยู่3คน
1: ซิโก้ก็เล่นเก่งนี่บางคนบอกว่าฝากหิ้วของหลอนๆเลยนะใครจะไปออสเตรเลียช่วงนี้อย่าไปฝาก
0: น้องเขา
1: เองเ
0: พิ่งเรียนจบมาหมาด
1: ๆอย่าไปหิ้วอะไรให้ใครนะครับไม่รู้ว่าข้างในมันของดีหรือของไม่ดี
0: ผมเคยมีประสบการณ์การฝากหิ้วของนะแต่ผมจะบอกให้เปิดก่อนผมจะเอากลับมา
1: อ๋อคือแต่อย่างนึงเวลาหิ้วคือหิ้วแบบให้เราไปซื้อของเองอันนี้ก็โอเค
0: เพราะเราซื้อเองแต่โซลอสเนี่ยโอเคแล้วเปิดยัดมาแล้วฮาแลนด์ได้มงโอ้โหไม่ผ่านมือฟอฟาน่าก็เบาไปหน่อยครับ
1: โอ้นี่ไม่ได้ฝากใครหิ้วนะครับฮาแลนด์อันนี้มงเองเลยโซลอสครับลุยมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดงัดโด่งมานี่ครับเล็งแล้วก็ขยับเข้าหาบอลเทคตัวเหนือดูเอได้แล้วแต่ว่ามงกดลงพื้นมันใกล้ตัวแล้วมงเบาไปหน่อยครับฮาแลนด
0: ์บอลมันย้อนมาถึงบริเวณจุดโทษนะครับอาจจะไกลไปนิดครับเดี๋ยวมองได้ฟาวอีกแล้วครับเรียกไปนะครับตอนนี
1: ้ผู้ตัดสินต้องควักยากนะก่อนหน้านี้นี่มีการเบรกเกมจ่าแกยังไม่แจกเลยครับ
0: จะใจดี
1: จริงๆผู้ตัดสินเมื่อวานฮอลแลนด์โมร็อกโกก็แจกยากนะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อวานนี้เตะกันมันเลย
0: หมายถึงเตะบอลแหละ
1: เตะคนเนี่ยนะครับโอ้จังหวะมุมของฮาแลนด์มันต้องถอยหลังนะครับแล้วมันต้องเกรงตัวรอนานไปหน่อย
0: มันมีข้างหน้าคือคอสนูเนี่ยบังอยู่ด้วยนะครับ
1: ก็เลยมุ่งแบบบอลนี่มันฝืนๆนะครับก็เลยเบาไป
0: สูสีมากครับคืออู่แล้วลูซ่าไปโดนเปเป้เหยียบไปหน่อยครับเปเป้วางยาวขึ้นหน้าให้บอลนี่คริสโตเฟอร์อาเยอร์ใช้ความแข็งขืนไว้ก่อนครับแต่บอลนี่ก็ไม่ยอมนะครับคล้องหนีไม่ได้ครับเอาครับนอร์เวย์ขึ้นชิงมาสวยแล้วเบิกขึ้นทางซ้ายมาครับโอ้เดี๋ยวโดนรุม 2-3 นะครับยังแปะต่อให้นูซ่ามาต่อบอลได้อะไรเลี้ยงตัดเข้าในมาช่องว่างข้างในมีฝากเอเดกาดเอเดกาดแหมจังหวะจับบอลแล้วลองยิงซะหน่อยครับแหมติดอิบราฮิมซังการ์เร่นี่ก็เจอในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลกับฟอร์เรสต์นะครับโซลอสครับ ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่เบอร์เก้นะครับจะมีแผนไหมแบบสลับเอาฮาแลนด์เท้าซ้ายไปเล่นเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแล้วเอาโซลอสมาเล่นข้างในได้ไหม
1: ไม่น่า โซลอสยังมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าฮาแลนด์ไม่น่านะครับเสื้อนอร์เวย์เนี่ยฟอนต์ตัวเลขเขาก็ดูแบบอินดี้หน่อยนะ
0: ตอนนี้มีแต่คนตามหาเสื้อนอร์เวย์นะตัวที่เป็นตัวเย่า
1: อะ
0: ตามหมดแล้วเสื้อโปรตุเกสก็เหมือนใกล้จะหมดแล้วครับ
1: เสื้อญี่ปุ่นน่ะตัวขาว
0: หมดแล้วหมดแล้ว
1: ตัวญี่ปุ่นตัวขาวนี่น่าจะขายดีสุดแล้ว
0: รับฮิวก็ล่ะบรรยากาศครับให้ซ้ายสุดให้มนุซ่ามนุซ่าโยกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับอันนี้นอนุซ่าครับโยกแล้วยิงเข้าไปพานอร์เวย์ขึ้นนำ 1-0 นาที 39ครับ
1: โอ้โหลูกนี้บอกเลยครับเอาไปคนเดียวครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเลยนะครับดาวเตะจากอาร์บีไลซิกครับโอ้โหลูกนี้นี่ถ้าเมื่อวานน้าหังอยู่เนี่ย
0: ปั่นโค้ง
1: โอ้โหพอดีน้าหังไม่มาเกมนี้ครับโอ้โหแต่ปั่นโค้งแบบ
0: โค้งจริงครับ
1: สุดๆเลยครับอันโตนิโอนูซ่าครับประตูที่9ในการเล่นทีมชาตินัดที่28นะครับโอ้ลูกนี้นี่ปั่นแบบลักษณะหมดจดคือโอเดกาดก็ปาดออกซ้ายครับมุมเขตโทษด้านใน
0: อะไรด้วย
1: แล้วเนี่ยก็เลี้ยงจี้ใส่เกมรับแล้วก็จดๆจ้องๆอยู่แป๊บนึงครับแล้วก็ก้มหน้ายิงปั่นโค้งโอ้โหโกของโกดิวอย่างโฟฟาน่าก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับลูกนี้สุดเอื้อมสุดเหยียดจริงๆ
0: ขอดูมุมนี้หน่อยครับคือบอกว่าเหมือนแกจินตนาการมาแล้วจะยิง
1: ใช่เบียดเสาเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเพอร์เฟคเลยอ่ะ
0: คุณผู้ฟังอยากให้เห็นนะโฟฟาน่าเนี่ยพุ่งจนสุดตัวจริงๆนะครับ
1: โอ้ถ้าจะเซฟต้องมี2โฟฟาน่าครับลูกนี้
0: ไปไม่ถึงจริงครับ
1: เอาเลยครับอันโตนูซ่าครับทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำโกดดิวัวไปแล้วครับ1ประตูต่อ0คือแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแทบยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นการยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมเลยก็ว่าได้ของนอร์เวย์เนี่ยโอ้แล้วนำในช่วงเวลากำลังจะจบครึ่งแรกแล้วอ่ะเออเนี่ยครับนาทีที่39ครับอันโตนิโอนูซ่า
0: ถ้าพูดถึงเรื่องเกมบุกเนี่ยโกดดิวัวมีโอกาสบุกเยอะกว่าเยอะเลยนะครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่ให้เครดิตแกคนเดียวเลยครับเอาไปเลยคนเดียวลูกนี้โอ้เพราะว่าคนที่จ่ายเข้ามาอย่างโอเดกาดก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: แค่ฝากไปให
1: ้ฝากปกติครับฝากฮิวหรือเปล่าไม่รู
0: ้ฮิวไม่รู้แต่จบไปแล้วเนี่ย
1: โอ
0: ้โหนั่นในที่ผมบอกนะครับกับอาร์เบลซิกปีนี้ปีฤดูกาลที่ผ่านมาลองไปย้อนดูครับแกจะยิงประตูสำคัญสำคัญให้กับทีมตลอดครับอันเดนูซ่านะครับอ้าวอาเยอร์ไปเปิดติดแต่ว่าเพื่อนยังดักมาให้ครับบอลกลับมาแล้วโฮมเกรนครับเซนโยกข้ามมาแม่จะหนีอักบาดูยังไม่ได้นะครับแต่บอลกลับมาที่อเมริกาได้ครอสมาเสาไกลโซลอสมงตั้งและฮาลันปาดลูกนี้เกือบได้แม่แต่ติดบล็อกครับโอ้โหเกือบ 2-0
1: โอ้โหจ่อๆเลยครับจากการประสานงานครับมงตั้งโดยโซลอสบอลจากกราบขวาครับข้างเขตโทษโยนมาโอเดกาซอลอสมงชงเข้ากลางมันไปฉลับนิดนึง
0: โดนอักบาดูมาบล็อกครับ
1: โอ้โหเนี่ยไปติดหัวก่อนครับถ้าไม่ติดหัวเนี่ยอาจจะคอสูนู
0: สังการเร่ขอไป
1: ใช่ครับคือตอนแรกจังหวะมงชงของซอลอสเนี่ยมันไปติดคอสูนูก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปถึงฮาแลนด์ฮาแลนด์ตวัดยิงติดสังการเร่ครับ
0: แต่ว่าม
1: าซ้อนไว
0: ้จะเห็นเลยคุณอู๋นะว่าโซลอสแบบคุณอู๋บอกเลยแบบเรียกเลยว่าเดี๋ยวผมมงชงให้นะครับเบิกเปิดมาแล้วมงเช็ดโอ้โหเกือบ2อีกแล้วครับอู๋โฉบมามงครับโอ้เป็นโซลอสครับได้มงอีกแล้วแต่ว่าถากเสาออกไปครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่วุดวิดเลยครับเปิดเตะมุมด้านซ้ายบอลโค้งโซลอสวิ่งมาโฉบเช็ดๆบอลตกพื้นแล้วเนี่ยครับโอ้ชาร์จไม่โดนเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮาลั่นก่อนแล้วก็อีกคนนึงที่จะเข้ามาชาร์จโอ้โห
0: เอาแล้วพอมันมีประตูเปิดลูกแรกนี่ก็เริ่มจะมีโอกาสเพิ่มเติมแล้วนะครับ
1: โอ้เมื่อกี้นี่ฮาลั่นจะสอดหัวเฮเกมจะยกขามาไม่ทันทั้งคู่ครับที่เสาไกลผ่านไป2คนเฉยๆเลย
0: เอาแล้วครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกกลายเป็นนอร์เวย์ที่กดดันโกดวัวหนักเลยนะครับโคนันครับเล่นไกลๆครับกับซังการ์เร่
1: คือจากโอกาสที่นอร์เวย์มีเนี่ยถ้าจะบอกว่าตามหลังแค่0-1โชคดีมากนะครับโอ้ควรจะเป็น0-2เลยเกินครับกับ2จังหวะเมื่อกี้นี
0: ้คือเพิ่งมาแบบเนี่ยครับโอ้ทําไมมากลายว่านอร์เวย์ได้ยิง7ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งมายิงช่วงท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับเอาเลยครับบีบให้โกดวัวต้องบุกนะครับเติมทางซ้ายครับ เดวิดโมเลอร์ให้นูซ่าเอานูซ่าให้สั้นแล้วคืนหลังมา

0: จอบอนนี่บอนนี่มีคนเดียวโดนอยู่4ด่านบอลหลุดมาเตะทิ้งก่อนครับอาร์เชอร์ไลนาวครับกลับมาเก็บต่อให้เคสซีเย่อ้าวบอลล้มนิดนึงยังไปต่อได้ครับลุยต่อเข้ามาโคนันเปิดยัดมาได้เตะมุมครับ
1: วันนี้สิ่งที่ดูได้เยอะมากคือเตะมุมนะครับไอวอรี่โค้ชนี่ได้เตะมุมเยอะมากแต่ว่าเปิดยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่โอ้เนี่ยเหล่าแฟนๆนอร์เวย์นี่เฮฮากันเลยครับทีมขึ้นนำไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะรับหน้าที่โดยยานโยบองเด้คนเดิมครับคือเกมรับเองก็โจมตีแนวรับของนอร์เวย์ไม่ง่ายครับฮาแลนด์เนี่ยลงไปช่วยเกมรับตลอด
0: เปิดโค้งมานี่แลนด์ต้องชกครับเอาชัวบอลกลับไปที่โคนันครับมาที่เดียววองเด้ยัดเข้าในครอสเคซิเย่นะครับแตะแล้วเปิดยัดมาลูกนี้ผู้สินน่าจะชี้เป็นเตะมุมหรือเปล่าครับนั่นแหละครับ
1: คนนี้เตะมุมถ้าได้นี่ได้ไหม
0: ได้
1: คร
0: ับ
1: ครั้งที่9แล้วนะครับได้เตะมุมอยู่ฝั่งเดียว9ครั้งโอ้โหนอร์เวย์ได้เตะมุมไป2หนเนี่ยอ่ะ
0: เจอขึ้นริมเส้นนะก็จะได้เรื่องของการลุ้นกับริมเส้นเปิดจัดมาบ่อยนะครับแต่สามดาลัสเซเดียมนี่เขาปิดหลังคาได้นะครับไม่มีฟ้าฝนนะครับบางคู่นี่เจอฟ้าฝนเล่นงานไปแล้วนะครับเปิดยัดมามงทิ้งมาก่อนครับอาเจอร์แล้วมีร่วงลงไปตรงนี้นูซ่าตัดกลับไปได้ครับจะสวนโอ้โหโดนผลักโดยเคสซิเย่ครับ
1: ต่างคนต่างฟ้องจะเอาฟาวนะครับเพราะว่าโกดิวัวเนี่ยไปฟ้องว่าเหมือนโดนดึงในเขตโทษก่อนแล้วพอบอลกระดอนออกมาที่นูซ่าเขาจะลากไปที่ริมเส้นแต่ก็โดนเบรกเกมไว้เหมือนกันเนี่ยในเขตโทษครับมีจังหวะมงสกัดได้แล้วตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยไปเหนี่ยวกันครับ
0: จากแกก็ทิ้งตัวแรงไปหน่อย
1: ใช่ทิ้งตัวแล้วมันดูฝืนๆน่ะดูไม่เป็นธรรมชาติ
0: เป็นเส้นโฮมเป็นเนี่ยแกก็แต่จริงถ้ามีสัญญาณอะไรเนี่ยผู้สิน VR จากชิลีนะครับอย่างฮัวลาล่าเนี่ยน่าจะทักมานะครับหรือจะคิดถึงผู้ช่วย VR อย่างเจเลตยิเลตเนี่ยเป่าทีไรได้เรียกตลอดแทน
1: เมื่อกี้ผมดูที่เสื้อคือข้างหลังกรรมการเขาจะเป็นเสื้อจะเป็นชื่อเขา
0: ชื่อใช
1: ่ผมนึกว่าชื่อประเทศ
0: ก็มันเวเลนซุเอลาโดนเหลืองครับนูซ่า
1: ลูกนี้นี่ดูเอพิ้วครับล็อกแล้วก็ไปเตะหน้าแข้งเขาเลยครับตัวเองเนี่ยวิ่งเลยไปแล้วครับนูซ่า
0: เตะขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องสืบครับยังไงก็เหลืองครับ
1: ปุตสินนี่ชื่อวาเลนซูเอล่ามาจากเวเนซุเอลานะครับ
0: ทำไมแกไม่ชื่อเคซุสเวเนซุเอล่าให้จบๆไป
1: เอออ่ะช่วงท้ายครับลุ้นลูกโด่งหน่อยครับของโกดิวัว
0: ระยะเข้าซ้ายเป๊ะๆเหมือนกันนะอันเดียนีแลนด์นะครับบูซาตูจอมเก๋าเลยนะครับยิงก็ได้นะครับเป๊ะๆเนี่ยเอาจริงแต่น่าจะเปิดเลยครับก้าวท้ามาเปิดมาเสาไกลครับได้โขกบอลตกออกหลังครับ
1: เนี่ยโอกาส
0: ได้ครับน่าจะเป็นทักประดูมงนะครับ
1: แต่มันก็ยังไม่ลงล็อกสักทีครับ
0: เหมือนจะไปติดผู้เล่นของนอร์เวย์สักคนเลยครับ
1: โขกไปครับน่าจะสลับสลอตนะครับเนี่ยครับมันไปเสยหัวของซอลอสที่ขึ้นมาประกบใกล้ๆกับคอสโนอีกทีนึง
0: แฟนๆลุ้นจัดเลยนะ
1: โอ้โหพี่ว่านคนนี้นี่ไม่ได้หรือเปล่าหมูไม่ได้แต่มุม
0: น่าจะจริงก็เหมือน
1: โดน
0: นะ
1: เหมือนโดนใช่เพราะว่าบอลมันเปลี่ยนทางไปหน่อยอ่ะน่าจะโดนนะครับหมูแต่ไม่ได้นะ
0: โอ้โหแล้วซอลอสมงต่อยนะครับนึงติดอักมาดูเอาบอลหลุดมาเบอร์เก้ปล่อยออกครับถึงพูดถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้อีกอย่างนึงที่อยากดูคือพิธีเปิดพิธีปิดนี่แหละเขาจะมีความอลังการแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอเมริกันเนี่ยฮาล์ฟไทม์โชว์หรือว่าโชว์ปิดมันต้องสุดยอด
1: ก็เมื่อกี้ไงช่วงพักนี่มีเชียร์ลีดเดอร์มาเต้นแล้วเหมือนอเมริกันเกมเลย
0: มันเป็นเสน่ห์ของประเทศเขาเบอร์เก้ครับออกขวาไปโฮมเกรนคืนอาร์เจอร์ครับคือเสื้อนอร์เวย์มันขาวจนแบบเหมือนไม่มีอะไรวางยาวขึ้นหน้าครับโซลอสติดเครื่องโอ้โหดาบอลเข้าทางอักบาดูครับถึงก่อนคืนโฟฟาน่ามาเลยตอนนี้ก็ไม่กล้าเซตแล้วนะครับโกเดอร์วัวเพราะว่าโดนบีบมาแล้วส

0: ก็ตามหลังด้วยครับยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์นะครับจับไม่อยู่ครับเป๊ะ
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาในครึ่งแรกครับแล้วเป็นบอลของนอร์เวย์ด้วยมอลเลอร์วอลฟ
0: ์เอาบอลลงดีครับเบิร์กไปที่นูซ่าแม่ขาแกไวจัดนะครับแต่สุดท้ายดูเอ้ครับเตะโดนขาแกออกได้ทุ่มครับโกดัวทุ่มขนาดเส้นทางขวาขึ้นมาบอลนี่บางแล้วเปิดยัดนะยังติดเบอร์เก้บอลยังไม่ตกพื้นนะเก็บมาที่บอนนี่ได้ครับเบิกย่างเฉยเลยครับไปที่เบอร์เก้นะครับกลับมาที่อาร์เจอร
1: ์รอให้จบครึ่งแรกแล้วครับเล่นกันอยู่เกมรับแบบนี้อ่ะแล้วก็พุทธศิลป์นะครับจากเวเนซุเอลาเป่าจบครึ่งแรกนะครับมีประตูเดียวครับแล้วก็เป็นนอร์เวย์เนี่ยแหละขึ้นนำไอวอรี่โค้ดอยู่1-0นะครับจากอันโตนิโอนูซ่าจริงๆเป็นเกมที่สูสีมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือความเฉียบคมการยิงปั่นโค้งในเขตโทษของนูซ่าครับที่มันโอ้โหสมบูรณ์แบบซะเหลือเกินเลยพาให้นอร์เวย์นำอยู่1-0
0: เอาจริงให้ยิงอีกสัก2-3รอบก็ไม่แน่จะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าจังหวะนี้มันเหมือนแบบเหลี่ยมเข้าแล้วเขายิงแบบมั่นใจเลยครับ
1: ก็เป็นครึ่งแรกที่นักเตะที่คาดว่าน่าจะเป็นทีเด็ดอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เองก็โอกาสไม่เยอะนะครับ
0: ครับ
1: จะมีแค่ครั้งเดียวขณะที่ยานเดียวมองเด้นี่ก็ยังมีโอกาสลากเลื้อยแบบนักครั้งได้เลยครับ
0: ซึ่งก็พักครึ่งไว้ก่อนนะครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นต่อว่าครึ่งเวลาหลังนี่เกมจะกล้าบุกกล้าแลกกันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ
0: ต้อง SMS หน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: สักหน่อยสักหน่อย
1: อ่ะเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนพอดีนะครับ
0: ครับ
1: บอกเขาเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนด้วยการไวกิ้งกันเลยไม่อยากสู้กันเองครับไว้ลึกๆแล้วค่อยมาเจอกัน
0: ถ้าคิดสมที่ดีสมคบคิดแบบนั้นก็ได้นะครับ
1: อ๋อไม่อยากเจอสวีเดนอ๋อถ้าเอาจริงๆก็จะชนะฝรั่งเศสนะสุดท้ายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
0: เออ
1: พี่ครับอินเตอร์มิลานแถลง
0: ยังไงฮะ
1: ซอมยันซอมเมอร์หรือเปล่า
0: เลิกละ
1: อำลาแล้วมีประตูโอกาสจะเป็นวิคาริโอของท็อตแหนมย้ายไหมครับ
0: เอาโอนาน่ากันไปเถอะ
1: โอนาน่าเขาไปต่อกับแท็บซอนสปอร์แล้ว
0: เปลี่ยนได้ขายได้ให้ขยายให้ยืมมัน
1: เห็นว่าต่อสัญญาใหม่กับผู้รักษาประตูชาวเช็กแล้วก็เซ็นมาตินดูบาฟก้าเข้ามาครับจากคุณกิตภาสนะครับมีโอกาสเป็นวิคาริโอของสเปอร์ไหมวิคาริโอก็มีข่าวกับยูเว่นะครับ
0: เขามีข่าวจะกลับตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะวิคาริโอเพราะว่า
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้แกอยากกลับไปเพราะว่าอยากลุ้นฟุตบอลโลกแต่พอดีฟุตบอลโลกไม่ได้ไป
1: เรียบร้อยเลย
0: ลีนี่ผมผิดหวังมา3สมัยแล้วนะ
1: สมัยหน้าไม่ได้ไปเปล่านะครับ
0: โอ้แล้วคือเขามีปัญหาภายในอะเท่าที่ดูอะ
1: นะฟังอยู่นะครับติดตามตลอดไทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
0: ครับ
1: ไทยรัฐดาวเทียมช่องกล่องทูดูได้แต่ทำไมช่อง29ถึงจอดำไม่แน่ใจคุณต้องรู้ว่าผมไม่ได้ดูทางพวกช่องทางพวกนี้เลยอะ
0: เพราะตีว่าเป็น OTT ป่ะ
1: แต่เขาบอกว่าไทยรัฐดูได้ไงแต่ว่าพอเป็น29ทำไมดูไม่ได้เป็นบอลโลกเหมือนกัน
0: ไม่รู้แหละ
1: ไม่รู้
0: พวกผมเอาจริงพวกผมไปทำงานผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายผลิตคนละฝ่ายกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่คืออันนี้ก็ถ้าเกิดเจอแล้วกันแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวไว้ก็ถามมาให้อันนี้ไม่รู้จริง
1: ว่ามีความแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะ
0: ใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้รู้แค่ว่าพอมันเป็น OTT การผ่านเครือข่ายออนไลน์บางทีมันมีการบล็อกมีการอะไรแบบนี้แต่ว่าพอแบบนี้ไม่รู้จริง
1: ใช่ครับ
0: เ
1: ราก็ไม่รู้ว่าช่องทางการดูจริงๆมันก็มีหลากหลายนะ
0: ทุกวันนี้ผมก็ดูแค่มือถือ
1: เหมือนกันเหมือนกันดูแอปอย่างเดียว
0: เพราะว่าผมก็ต้องอย่างที่รู้กันนะผมก็ยังไม่มีห้องเครื่องเลยดูก็ดูในมือถือง่าย
1: ถูกครับ
0: ประตูเดียวนูซ่านี่ยิงเข้ากรอบครั้งเดียวนะ
1: ใช่เ
0: รื่องเลย
1: สร้างความแตกต่างได้เลยนะครับตั้งแต่นัดแรกจนมาถึงตอนนี้คิดว่าทีมไหนที่ฟอร์มดูดีที่สุดครับจากคุณเฉียวฟง
0: ผมว่า
1: ฝรั่งเศสใช่ฝรั่งเศสโหดสุดแล้ว
0: อย่างวันก่อนผมเจอหลานคุยกับเขาเนี่ยผมก็ถามเขานะว่าเนี่ยคุณคิดว่าทีมไหนที่มันจะมีโอกาสไปถึงแชมป์เขาพูดมา3ชื่อ
1: ครับ
0: ก็คือพูดถึงไอ้ฝรั่งเศส
1: อ
0: าร์เจนตินาสเปน
1: ครับ
0: แต่สเปนเนี่ยเขาพูดไว้น่าสนใจก็คือจริงผมว่าทุกคนดูฟุตบอลเห็นตัวบนจบสกอร์ไม่ได้
1: มันไม่มีตัวที่แบบเป็นหน้าเป้าไง
0: ไม่มีอ่ะก็อาจจะเขาอาจจะขาดตรงนี
1: ้ครับ
0: อาร์เจนตินาเขาบอกมันขึ้นอยู่ว่าสภาพแวดล้อมจะช่วยเมสซี่ได้แค่ไหน
1: อืม
0: แต่เขามองว่าฝรั่งเศสอ่ะ
1: โอ้โห
0: มันใครก็ได
1: ้คือในวันที่เอ็มบัปเป้มา
0: อืม
1: คนอื่นอาจจะไม่มา ในวันที่อีกวันหนึ่งเดมเบเล่มาแทน
0: เห็นไหม
1: มันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้นัดอื่นๆเนี่ยไอ้พวกดู
0: เอ
1: บัคคล่า
0: ได้หมดอ่ะ
1: โอลิเซ่มันจะแผงลิกขึ้นมาตอนไหน
0: คือพูดเอาง่ายๆผมว่าเอาจริงๆฝรั่งเศสอ่ะเกมรับไม่ได้เหนียวคนอื่นมากแต่เกมลุกของพวกเขาอ่ะ
1: โอ้โห
0: ม
1: ัน
0: สามารถเปลี่ยนหน้าได้หมด
1: สุดๆเลยอ่ะ
0: ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณลุกดีอ่ะคุณได้สกอร์ก่อนไงถ
1: ู
0: กไหม
1: ใช่
0: จบ
1: โอ้แล้วเจอสวีเดนคืนนี้ผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันดูง่ายมากเลยนะผมว่าสวีเดนสู้ยาก
0: ว่าอีซักซัดซะไม่หรอกแต่ผมมองอย่างนี้ผมว่า
1: ผมว่าสู้ยาก
0: ผมไม่รู้มองเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแนวรับสวีเดนแข็งแกร่งแต่ไม่ได้มีความเร็ว
1: ครับ
0: แล้วถ้าฝรั่งเศสเขาเล่นเร็ว1-2ชิงหลุด1
1: ชิ
0: งหลุดจบเลยนะ
1: ผมนึกสภาพอ่ะกองหลังสวีเดนเอาแนวรุกของฝรั่งเศสไม่อยู่หรอก
0: วิกตอร์ลินเดเลฟอ่ะไปวิ่งไล่เอมาเป้บาโคล่ายังไง
1: ไม่ไหวหรอก
0: ถูกไหมล่ะ
1: ถูก
0: คือมันอยู่ที่ว่าฝรั่งเศสคมหรือเปล่า
1: ครับเท่านั้นเลย
0: จบผมว่าไม่มีปัญหา
1: อืม
0: ยกเว้นว่าไอ้ฝั่งสวีเดนผีเข้าอ่ะ
1: โอ้โหจะยาก
0: อีซักไอ้พวกอยู่ดีจับผีจับยัดอ่ะ
1: มันก็ต้องมันก็ต้องล่างทองแบบผีเข้ากันทุกๆคนพร้อมกันน่ะ
0: ผมชอบเสื้อสูตรแฟนโอเวทีมนี้จริง
1: ๆเดี๋ยวดูใน YouTube นิดนึงนะครับ สวัสดีครับในแอปวิทยุไม่สามารถรับฟังได้แล้วหรือครับคือในแอปเดิมอะครับที่มันเป็น FM 99เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปได้เลยใช่ไปโหลดแอปใหม่ Mcord Connect
0: อ
1: ันนี้ฟังได้แน่นอนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับ
0: แอปพลิเคชันไม่ได้สานต่อ
1: ใช่ครับอันนี้บอก Godivor Norway นะครับไหนลองบอกทีมที่น่าเสียดายที่ไม่ผ่านรอบแรกมาทั้ง4ทีมสิครับ
0: รอบแรกอะ
1: รอบแรกที่ไม่ผ่านเนาะผมว่าก็เสียดายเกาหลีเหมือนกันนะ
0: ผมเสียดายเกาหลี
1: อืม
0: โหหลายทีมอ่ะเอาจริงๆถ้าไปนั่งดูอ่ะ
1: ที่น่าผิดหวังจริงๆนะผมว่าตูนิเซียน่าผิดหวังเกินไปนะ
0: ตูนิเซียเล่นไม่มีทรงเลย
1: ผมว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาน่าจะแข็งเขาน่าจะเหนียวมากกว่านี้สักหน่อย
0: ใช
1: ่ผมเสียดาย
0: ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
1: ่อืม
0: นะแต่ว่าจริงๆที่ตกรอบๆไปแล้ว
1: สกอตแลนด์
0: ก็เล่นดีแต่ไปอยู่สายยากไง
1: ใช่สกอตแลนด์เกาหลีใต้เนี่ยผมว่ามันดูทำตัวเองอ่ะ
0: มันดูเล่น
1: ตุรกีไง
0: ตุรกีเนี่ยทุเรศสุดเลย
1: ตุรกีทุเรศสุดเลย
0: คือตอนรอบคัดเลือกมาอย่างเทพอ่ะแพ้สเปนผมไม่ได้แปลกใจแล้ว
1: ใช่ตุรกีนี่น่าผิดหวังสุดแล้ว
0: แต่แบบเห็นแล้วแบบอะไรครับนี
1: ่ใช่ครับนะลูกไกวทีม
0: แต่ลูกไกวอ่ะผมว่ามันมีปัญหาภายในจริง
1: ๆโอ้โหทีมปั่นคิดดูปล่อยนักเตะกลับเองอ่ะแย่ขนาดไหนอ่ะ
0: คือมันแตกตั้งแต่ม
1: ี
0: ข่าวแล้วแหละจริงๆก่อนเกมนัดสุดท้ายรอบแรกอ่ะ
1: ม
0: ันมีข่าวว่าพวกวาเวเด้พวกอะไรอูกาเต้ไปทะเลาะกับบีเอลซ่าแล้วไง
1: โค้ชมันทะเลาะกับนักเตะ
0: แล้วบีเอลซ่าไปสัมภาษณ์ว่าคนที่คุมไม่ได้ผมก็ไม่เลือกผมเลือกเฉพาะคนที่ผมคอนโทรลได้ไง
1: แล้วพอวันนั้นมันเล่นไปผมมันไม่เอาเลยนะบ
0: ี
1: เอลซ่าเปลี่ยนออกเลย
0: ไม่ผมอามูเซล่าผมว่าเห็นว่าพลาดลูกเดียวเปลี่ยนออกเลย
1: เปลี่ยนบาเบเด้ออกว่าเบเด้วันนั้นนี่ก็มีเขาแล้วก็มันก็ไม่เอาเหมือนกันนะบาเบเด้เล่นแบบติดชึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคนเนี่ยไปจับสภาพตอนที่เดินออกอ่ะไม่มองหน้า
1: ไม่เผาผีกันแล้ว
0: ไม่จับมือไม่อะไรทั้งสิ้น
1: ใช่
0: ซึ่งนั่นมันปกติอ่ะมันต้องเดินไปคุยกับโค้ชไง
1: ครับ
0: ผมว่าคนมันมีข่าวมา1วันก่อนนั้น
1: นะครับ
0: ก็น่าเสียดายแหละผมว่า
1: เสียดายหลายทีมแหละไม่น่าเชื่อดาวินนูนเยสจากฟอร์มสุดยอดตอนนี้ไม่เหลือทรงช่วยอุรุกวัยได้เลยครับโอ้แต่อุรุกวัยเขาคือเขา
0: ไม่มีตัวเติม
1: คือเขาก็วูบไปแล้วตั้งแต่เขาเลือกไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเอาจริงดาวิน
0: อ
1: ะ
0: ไปอยู่นั่นก็ไม่ได้เล่นอะจริงๆไอตัวที่ดีของอุรุกวัยปีนี้ผมว่าไอออกุสตินคาร์โบิโ
1: อไอตัวลุกด้านขวาใช่ไหม
0: แต่ก็ไปเดือดไงไปกระโดดเสียบภาพแดงซะ
1: ครับ
0: เราพักได้ไหมยังไงหรือเขาต้องพักไหมเดี๋ยวที
1: พักนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความต่อแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02 114 3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มันอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: พูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ตอบยากมากเลยครับตอบมานากัสกาครับแม่คุณเนี่ยไปเจอจอห์นบาร์โจ บอกว่าทำไมถึงไม่พากบอลครับเอ้าแล้วตอนไหนไม่พากก็พากตลอดดิครับโอ้มันมีตางจังหวะที่เขาแบบเซตไปเซตมาที่คุยกันบ้างคือมัวแต่คุยอะไรกันก็ไม่รู้คือเกมมันไม่มีอะไรให้พูดครับคือถ้าเกมมันสนุกเราก็พากถ้าเกมไม่มันเราก็อาจจะคุยเรื่องอื่นกันบ้างเพราะว่าเราภาคทางวิทยุเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้น
3: ก็เกี่ยวกับเรื่องในเกมนี่แหละ
2: ใช่
3: แต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจังหวะเพลงแค่นั้นเองนะคร
2: ับ โอ้พี่ท่านนี้นี่อย่าซีเรียสดิครับบอกครึ่งหลังน่าจะแก้เกมกันนะครับ
3: แก้แล้วเพราะว่านอร์เวย์เคลียร์ก่อนคืนที่นีแลนด์ไปเลยครับเปิดยาวขึ้นมาจะให้ฮาแลนด์เลยมาถึงโคนันครับเปิดยัดขึ้นหน้ามาล้ำหน้าไปแล้วครับบอลนี
2: ่ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะ
3: ครับ
2: ครึ่งหลังทั้งสองฝั่งครึ่งแรกนี่นูซ่าปั่นโค้งไปนะครับแล้วเขาก็เป็นนักเตะคนเดียวที่โดนใบเหลืองเลยนะ
3: ครับ
2: จากการไปเบรกเกมนี่แหละคร
3: ับ ดูแล้วยังไม่น่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนคนแรกของโกลเดอร์วัวคงจะเป็นอามาดิอาโลนะครับที่จะมาเปลี่ยนเกมรุกอะ
2: เอาลงมาตอนที่คู่แข่งเหนื่อยๆแล้ว
3: ครับอย่านะช่วงเขาฟอร์มดีแล้วก็ชื่นชมกันนะอยู่แมนยูเนี่ยดีบอลวอลฟ์ครับจะทุ่มให้มาที่นูซาเบิร์นขึ้นหน้าครับฮาแลนด์จะเกี่ยวยังติดคอสูนูโอ้โหแต่คือลูกนี้ยากครับดูเอข้ามาที่โคนันครับหรือโคนันโอ้โหกระดกหลบหนีโซลอสกระดกหนีเอเดกาเฉยเลยครับแล้วเดียวมอนเด้ครับไปได้ฟาวครับจังหวะที่เบิร์กไปอัดเขาใส่นะครับ
2: คือจริงๆก็จ่ายให้เพื่อนเล่นไม่ง่ายนะครับแต่ยังดีว่าเดียวมอนเด้นี่ไปเรียกเอาฟาวจากผู้เล่นนอร์เวย์ได้กระดกงัดหลบมา2ตัวประกบครับโคนันหลบไป2คนก็ยังสนุกลุ้นกันได้นะครับเพราะว่ารูปเกมมันใกล้เคียงกันครับ
3: ครับ
2: ครึ่งแรกนี่ตัดสินแค่ลูกยิงแบบเพอร์เฟคของอันโตโนนูซาเท่านั้น
3: คือต้องใช้ว่ายิงเข้ากรอบครั้งแรกครั้งเดียวของเขาเลยนะครับ
2: เกมก็ดูใกล้ๆกันตลอดนะครับ
3: ครับตอนนี้การเป็นโกลเดอร์วัวต้องบีเข้าใส่นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปเสียลูกทุ่มครับอีนาว
2: นี่ก็วิ่งพลานตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
3: จะอ่านอีนาโอก็ไม่ได้นะไม่ใช่คนญี่ปุ่น
2: ไม่น่าใช่ลูกครึ่ง
3: เดี๋ยวดูอีนาวถูกแล้วนะครับ
2: ดูดีว่าเขาอยู่ทีมอะไรเนี่ยนะครับอีนาวนี่อยู่แท็บซอนสปอร์นะเฮ้ยอยู่ทีมเดียวกับโอนาน่าเออแต่ว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีที่แบบพละกำลังเยอะมากนะครับอีนาวว
3: ิ่งตลอดอ่ะ
2: เออคริสอีนาว
3: อยากรู้ต้องถามดันโยบ้านเขา
2: อ๋อคนบ้านเดียวกัน
3: เออดันโยอ่านว่าอะไรอ่ะ
2: ดันโยบอกทุกวันนี้พูดแต่ภาษาไทย
3: นะครับบอลกลับไปตั้งใหม่นะครับพยายามจะเซตบอลอยู่นะครับคอสูนูออกขวาครับไปที่ดูเอให้เป้ๆกลับมาที่แนวรับของคอสูนูนะครับกลับไปตั้งอิบราฮิมซังการ์เร่ซังการ์เร่ครับจะยังไงดีครับออกซ้ายมาที่อีนาวดีกว่าครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กแต่ว่าพลังเยอะนะครับอีนาวซังการ์เร่ครับให้บอลยาวมาเดี๋ยวมองได้ฝากต่อได้ครับคนนั้นเปิดครับโอ้โหเปิดไว้เป๊ะๆด้วยนะครับทางขวาจีเข้าหาเลยครับดึงหลอกบอลวอฟดึงกลับคืนมาได้เปิดดูเอเปิดยับแล้วต้องปัดครับนีลันบอลยังไม่ออกครับไปที่คนนั้นบุงประคองอยู่นะครับให้มาเดี๋ยวมองได้ยัดเข้าในมาเคลียร์ก่อนได้ครับเบิร์กเล็กกว่าแต่อาศัยจิ้มออกไปนะครับ
2: โอ้โหคือบอลเปิดยัดกลับมาจากดูเอครับเข้ามาในกรอบ6หลาเนี่ยต้องปัดทิ้งปลายมือเลยครับคือจริงๆก็จะมีตัวเข้ามาเข้าชาร์จเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับ แต่ว่าก็ปัดเอาปลอดภัยไว้ครับเผื่อว่ามีตัวหลังเนี่ยจะเข้ามาชาร์จต่ออ่ะตัดกลับมาได้แต่มุมด้วยครับโกดิวัวแต่ผู้ตัดสินวิ่งเข้าไปเตือน จะเข้าไปบังกับนีแลนนะครับ
3: ครับ
2: คอสุนูนะครับเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปชนอยู่กับนีแลนอยู
3: ่เดี๋ยววองเด้ครับเห็นผมแกถ้าไม่มีเฮดแบนนี่น่าจะลุงลังพอสมควรนะครับเวเนซุเอล่าครับคล้ายๆเวเนซุเอล่ายังไงวางให้มันตรงสิไอ้น้อง
2: โอ้ไม่ตรงจุดโอ้โหเลยเส้นมาหน่อยเดียวบุรุษศิลป์บอกเอาเข้าไว้ข้างในทีนี้นี่เดี๋ยวมังเด้มันเอาเข้ามาเต็มใบเลย
3: เปิดยัดมาเสาแรกครับโดนม่งทิ้งไปโอ้โหแล้วโคนันครับพยายามจะยัดเข้าไปเคลียร์ทิ้งเหรอนะเบอร์เก้แต่ไม่มีใครข้างหน้านะครับนอร์เวย์เพราะว่าฮาแลนด์ลงไปช่วยรับแล้วครับนี่เนาครับลากตัดเข้ามาเองวางออกขวาไปเลยครับโอ้โหไทยเนมาด้วยดูเอครับเปิดยัดมาม่งทิ้งได้อาเยอร์บอนนี่ม่งตั้งมาติดเอริกาดแล้วโซลอสเบิร์นให้ลูกนี้ไม่ตรงแต่ว่าน่าจะมีฟาวไปก่อนเลยครับ
2: น่าจะ
3: เนมาแน่นอน
2: เนี่ย
3: ต้องมี
2: ไขว้ไขว้แล้วเป็นการกระโดดเอาบอลลงนะครับเนี่ยเอาขาขวาอ้อมมาหลังขาซ้าย
3: เล่นตะกร้อมาก่อนเลย
2: ใช่นี่ตะกร้อลอดห่วงเลยท่านี้
3: ใช่เลยเนี่ย
2: ใช่แต่เมื่อกี้เปิดมาน่าจะแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลเคสเย่ไปแล้วผู้ตัดสินเราให้สัญญาณว่าตีไปที่แขนนะครับโดนมือไปก่อน
3: โอ้อีนาวตัวเล็กแต่หม่งได้ครับหม่งคือเดียวมองเด้โอนานเปิดย้อนให้โดมังเดวัดความเร็วครับเคลียร์ทิ้งก่อนครับอาเจอร์เอาชัวชื่อเต็มนี้วุ่นวายนะครับ
2: ชื่อยาวเกิน
3: คิปสตอฟเฟอร์วัสบักอาเจอร์นะครับ อีนาวเปิดยัดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับติดเทคเกมโซลอสโวยลั่นเลยครับไปโดนอัดนะครับโดยอีเนาเดี๋ยวมองเด้ครับให้โคนันดึงออกมาทางซ้ายใหม่แล้วมีโอกาสได้เปิดเลยครับเปิดอย่างแรงครับม่งทิ้งไม่ได้ครับเบิกและยิงสวนครับซังการเร่ข้ามคานไปไกลเลย
2: ลูกนี้เก็บตกแล้วก็ต้องรีบยิงครับแต่ว่าโดนใต้ลูกไปเยอะซัดเต็มแรงเลยโอ้โหนะครับพอบอลขึ้นอัธจันทร์นี่ให้เด็กคนหนึ่งนี่เก็บบอลไว้เลยครับไม่คืนทีมงานด้วยแฟนบอลเอาไปถ่ายรูปก่อน
3: จริงๆเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังคล้ายๆนะครับคือเป็นฝั่งของโกดวัวเนี่ยคลองบอลบุกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนอร์เวย์ก็รอจังหวะสวนไปนะครับ
2: คุณนันทพงศ์นี่หลายมุกแล้วนะแต่ผมยังไม่อ่านให้เลยนะครับ
3: อ่านไม่ทันน่ะ
2: เขาบอกว่านี่ถ้าอ่านว่าตัวนั้นเป็นอีเหนาไม่ได้นะมันจะเป็นวรรณคดีครับ
3: บ้าเยี่ยมเลยฮะ
2: ดีครับดีครับ
3: จะได้ไม่
2: แก้ง่วงแก้ง่วง
3: เฮเกมครับให้ที่เบอร์เก้นะครับ
2: แต่พอนำแล้วก็ดึงเกมได้บ้างนะครับฝั่งโกดิวัวเองก็ถ้าเขาช้าหน่อยก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปนะครับพอวิ่งเข้าไปพื้นที่ตรงกลางก็จะเปิดเยอะ
3: ใช่ครับบรรยากาศครับรับมาทั้งคืนเฮกเกมชิงโอ้โหกล้าเล่นครับโอ้โหกลับไปเซตที่นีแลนด์ครับมาที่อาร์เชอร์บรรยากาศนี่ต้องโชว์หน่อยนะครับกัปตันม้วนมาครับไปในเส้นโฮมเกรนจะให้โซลอสไม่ได้แต่ตัดได้ที่ฝั่งของเอริกาดเอาละครับมีตัวเลือกซ้ายขวาซ้ายเพียบให้นูซ่าไหมให้นูซ่ามานูซ่าให้ต่อลูกนี้เปิดยอดมาเสา2แม่ถล่มมาตรงกลางหมดแล้วครับ
2: โอ้ทั้งโซลอสทั้งฮาแลนด์ครับไปกระจุกกันอยู่ตรงกลางครับปู่ถ้าไปย้ายไปทางฝั่งขวาสักหน่อยนี่มีจังหวะพื้นที่โล่งๆเลยผู้จัดการเสียบอลตรงกลางของซังการเร่ครับ
3: ครับ
2: แล้วโอเดกานี่จมูกไวกว่านะครับขยับมาตัดได้แล้วก็ฝากออกซ้ายไปโอ้ดันไปรวมตัวยืนอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ถ่างออกไปครับซอลอสเข้ามาตรงกลางเฉยเลย
3: ไปหุบมาพร้อมกันนะครับ

0: นะครับพลาดโอกาสทองไปต้องระวังแล้วนะครับก็ได้วัวได้บุกขึ้นมาใหม่ครับทีนาวครับเปลี่ยนข้ามไปขวาสุดไปเป้โอ้โหพักบอลเนียนจัดครับเจอมูลวอฟแปะคืนมาดูยิงซะเลยครับติดแล้วยิงซ้ำอีกทีเซฟได้ครับดีแลนด์โอ้โหเป้ครับยิงติดเซฟยังไม่ได้ครับโกดัวดูโดนฉกไปแล้วครับโดนนูซ่านูซ่าจะวัดความเร็วครับได้บอลทุ่มครับ
1: โอ้โหซูเปอร์เซฟครับออยันดีแลนด์จังหวะยัดเข้ามาก่อนของดูครับไปติดเฮกเกมแล้วบอลเป็นการตั้งให้กับเป้หูยิงด้วยซ้ายเสาแรกยัดเข้ามาเต็มๆเลยครับแต่ขยับมาใช้ตัวเนี่ยเซฟไว้ทันครับ
0: ปิดไม่ดีด้วยนะครับ
1: โอกาสทองของโกดิวัวที่จะลุ้นตีเสมอเลย
0: ฮาแลนด์ครับได้มีบทบาทได้พลิกเลยครับฮาแลนด์ฝากมาที่เอเดกาดเอเดกาดเลี้ยงมาแม่จะให้ฮาแลนด์ฟ้องเอาแฮนด์บอลผู้สินปล่อยเล่นไปก่อนครับ
1: เหมือนผู้ตัดสินเห็นแล้วแล้วก็ไม่ให้เลยนะครับโอเดกาดนี่เป็นคนที่งัดบอลไปโดนแขนผู้เล่นโกดิวัวครับยังตามฟ้องอยู่นะครับไม่เลิกครับโอเดกาด
0: ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอานะครับโคนันครับให้มาเดียวมองเดอีเนากลับไปที่เคสิเย่ไม่ชินเลยชอบตอนแกไว้ผมยาวๆบอลมาที่เป้ๆนะครับเป้เลี้ยงตัดมาไม่มีช้อยครับต้องคืนที่เคสิเย่ก่อนครับกลับคืนมานะครับอักบาดูอีเนาอีเนายึกยักอยู่ให้ซ้ายสวยครับที่โคนันโคนันได้ครอสมาอีกแล้วมงทิ้งมาก่อนอาเยอร์เข้าทางเป้ครับเสาไกลเบิร์นยัดมาบอลนี่โอ้ลูกนี้ไม่มีอะไรครับเป็นเคสิเย่นะครับบางแล้วดึงเข้าไปยิงก็ติดนีลันครับ
1: ยิงเบาไปหน่อยนะครับ
0: นะครับไปต่อนะครับเอาเวลุยขึ้นมาบอลอยู่คืนฮินดูซ่าโอ้จะสเต็ปหลอกครับยังขยันบอลกลับที่เอเดกาดโอ้โหดึงหลอกได้ฟาวเลยครับ
1: เริ่มมีบทบาทในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับครึ่งแรกอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยครับโอเดกาดแต่ครึ่งหลังนี่มีโอกาสกระชากพาบอลแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทำเกมหลายครั้งครับช็อตนี้ไปเรียกฟาวหน้าเขตโทษได้เขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปคุยกับกรรมการเรื่องแฮนด์บอลเมื่อกี้ด้วยนะ
0: โอ้จ้าย
1: ังไม่เลิกนะยังไม่เลิกเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปประชิดตัวครับย
0: ัง
1: ค้างคาใจอยู่เนี่ยครับเอาละครับด้านในนี่เป้าใหญ่ๆมีอยู่เพียบเลยนะครับซอลอสฮาแลนด์หรือว่าคริสโตเฟอร์อายเออร์ครับ
0: เนี่ยถ้า2เม็ดนี่จอดเลยครับเนี่ย
1: ก็ยืนปรึกษาอยู่กับแพทริกเบิร์กครับ
0: ครับ
1: แพทริกเบิร์กนี่เดินออกมาแล้วก็คงเป็นเท้าซ้ายของโอเดกาดคนเดียวเลยครับที่จะเปิดเข้าไปลุ้นโกดิวัวก็ตั้งกำแพงปิดมุมเสาแรกไว้2คนครับ
0: ครับ
1: ฟรีคิกเยื้องไปทางฝั่งซ้ายหน้าเขตโทษเลยครับตรงมุมเลย
0: เราดูครับข้างในใหญ่ๆเพียเปิดยัดมาได้โคกจ่อๆยิงโอ้โหเข้าไปกับสกิดไม่ดีครับเข้ามือโฟฟาน่า
1: โอ้โหไม่ได้ยิงเลยครับบอลมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็กระดอนไปเข้ามือโฟฟาน่าครับ
0: เหมือนสกิดแล้วมันโดนไม่เต็ม
1: ใช
0: ่โอ้ต้องระวังนะครับประเภทจะฝังไม่ได้เนี่ยเห็นมาหลายทีมแล้วนะครับบอลออกซ้ายมาของกอดาวัวครับโคนันดึงหลอกหนีครับอู้แต่เบิร์กไม่ยอมครับสกัดทิ้งหลังออกหลังไปได้
1: คือเบิร์กเป็นมิดฟิลด์ที่ขยันแล้วก็จังหวะทำลายเกมดีมากครับ
0: มาแมนยูไหมเอาหมดตอนน
1: ี้โอ้บอลมันไปโดนเบอร์เก้นะครับคือเปิดมาเนี่ยแล้วดูเอ๋มงไม่เคลียร์ไปชนตัวโอ้เบอร์เก้แล้วหาโอกาสยิงไม่ได้ครับบอลกระดอนเข้ามือโฟฟาน่าไปเลย
0: แต่เตะมุมของโกดัวเล่นเร็วมานะครับลูกนี้เปิดยัดกับเปเป้โอ้นูซ่าจุกครับเข้าท้องน้อยฝากออกซ้ายที่อีเนาครับยกให้เปเป้มงต่อมาให้ดิโอมองเด้อีเนาครับ โอ้โหไปไหนครับยิงไปไหนครับโอ้ไปอักบาดูครับ
1: เติมขึ้นมายิงเองเลยครับอักบาดูเซนเตอร์
0: เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แฟนบอล
1: แต่ขอถ่ายรูปก่อน นี่ครับมุมย้อนหลังภาพการพังประตูของอันโตนิโอนูซ่าครับนี่ครับ เขาเอามาให้ดูในหลากหลายมุมครับโอเดกาดยังไม่อยากจะเชื่อเขายิงเข้าโอเดกาดเอามือกุมหัวเลยครับเห็นลูกยิงของนูซ่า
0: เลยเบ็ดเลยนะครับ
1: เออโอ้สุดๆครับลูกนี
0: ้ไม่อย่างที่บอกครับผมคือไม่ได้มั่วนะครับแต่ว่าคือเล็งแล้วว่าจะยิงแต่ว่าผมไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเข้ามุมนั้นนะครับ
1: นี่แล้วเปลี่ยน
0: มา
1: เอ
0: าหมัดมาแล้ว
1: บอนนี่ออกไปแล้วนะเอลี่วาอีลงมาแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนนึงจะเอาใครออกนะครับ
0: อาหมัดลงมาแล้วนะ
1: อาหมัดกับเอลี่วาอีลงมาแล้วนะครับเห็นคนที่ออกไปคนหนึ่งก็คือบอนนี่นี่แหละ
0: ครับ
1: แต่คนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
0: โอ้ยังลุยอยู่ครับบริการกระดกต่อมาไม่ถึงฮาแลนด์เอาแล้วบอลหลุดมาขู่เกือบถึงเบิกต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับด้วยโอ้โหเอาอะไรครับเหมือนไม่มีอะไรครับ
1: โอ้อีนาวออกไปแล้ว
0: โอ้นี่ไม่น่าออกตัวนี้เอาจริง
1: เออดูเขาเก็บกวาดเกมตรงกลางได้แบบเป็นตัวมีประโยชน์อ่ะ
0: ใช่
1: แต่โดนถอดออกไปแล้วนะครับอีนาว
0: อาจจะอาศัยวายีแล้วก็อาหมัดไป
1: ก็คือเปิดเกมรุก
0: แรกแล้ว
1: ใช่เกมรุกแล้วนะครับตอนนี้
0: ใจเย็นอากาศไปฟุกเสร็จแล้วเมื่อกี้ได้ยินนะ ดีว่าผู้ช่วยผู้สินเขาไม่ได้รายงานนะ
1: ก็ตอนนี้เหมือนการเปลี่ยนตัวของโกดิวัวเองก็พยายามเติมเกมรุกนะครับ
0: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคร
1: ับ ใช่แลกไปเลยครับก็เอลิวาอีนี่มาจากนีสนะครับส่วนอามัดดิอาโลนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นปีกกึ่งกองหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับ
0: ครับก็คือตัวเร็วทั้งคู่เลยแหละนี่ครับอาหมัดจำท่ากันได้เลี้ยงยึกยักยึกยักมานะครับให้ดิโอมองเด้
1: เปลี่ยนมา2คนแล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ปรับเป็นยังไงครับ
0: แล้วก็เป็นนอร์เวย์ตัดบอลสวนกลับมาครับเดวิดโมเลโวฟให้มาที่เบิร์กเบิร์กเจเคซิเย่แตะต่อมาแล้วให้ความเร็วอู้ยโดนบล็อกได้ดูเอบล็อกได้ครับ
1: ดูเอนี่แย่ขามาหยุดกึกไว้ที่บอลเลยนะครับ
0: แล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับเดวิดโมเลโวฟบอลไปที่อามาเดียโลเจอเบิร์กครับอามาดพาทัวร์ต่อครับโอ้โหไขให้หลุดเลยครับแล้วมาตรงนี้จะข้ามหลอวาฮีไม่ได้ครับโอ้โหแต่อามัดหลอกสวยมากสักครู่นี้ครับ
1: โอ้โหเกี่ยวให้เพื่อนทะลุไป2คนเลยครับยังลุยต่อครับโคนัน
0: นี่ครับยังไงครับโคนันต้องฝากเข้าในก่อนเลยครับมาที่ซังการ์เร่ขอสโนูมาที่เคซีเย่เปเป้เปเป้เลี้ยงตัดมาพิงๆอยู่ให้มาได้นะครับซังการ์เร่คือก็ถือว่าแนวรับนอร์เวย์ยังปิดเหลี่ยมได้ดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยเผลอๆเปเป้จะยิงนะแต่ว่าบอลหลุดมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมองเด้เข้ากรอบมาเปิดซ้ายยัดมาติดครับโอ้เฮเกมเคลียร์ออกไปได้ครับ
1: โอ้นี่จ่ายยัดไปวัดดวงเอาด้านในเลยครับแต่ย้อนกลับมาดูครับนี่ครับลูกไขว้กับหลังทะลุช่องของอามัดเดียโลนี่ครับเกี่ยวบอลอ้อมหลังแล้วก็เห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งสอดไปก็เลยไต่เส้นนะครับให้เพื่อนหลุดไปอ่ะตากามาครับเตะมุมของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้นี่วันนี้เปิดเตะมุมจะ10หนแล้วมั้งครับเนี่ย
0: เปิดจนเท้าช้ำเลย
1: เตะมุมแบบโอ้ครึ่งแรกก็จะ10ทีอยู่แล้ว
0: แต่ก็ยังเปิดไม่ค่อยเข้าเหลี่ยมเข้ามุมเพื่อนเท่าไหร่นะครับ
1: แล้วลูกโด่งนี่ก็ยังกินกองหลังของนอร์เวย์ยากนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้น
0: นี่แล้ว
1: ไม่
0: แต่แนวดิ่งแกไม่ลงเส้นจริงๆนะอ
1: ัน
0: นี้ผมดูอย่าเห็นเลยนะแล้วผู้ตัดสินก็ยังไปเห็นอีกนะ
1: ใช่
0: อ๋อไม่มีชิปแล้วไม่มีชิปเกี่ยวไหม
1: ไม่น่านะ
0: แซว
1: ผู้ตัดสินเห็นแหละโ
0: อ้ครับเปิดมาลูกนี้ได้ชกทิ้งครับนีแลนบอลเข้าทางอามัดครับเก็บอยู่ในกรอบเปิดย้อนมาเสาไกลมงทิ้งไปก่อนครับฮาลันมงยัดไม่ที่เปิดมาติดฮาลันฮาลันเคลียร์เลยครับ
1: โอ้โหฮาลันทั้งมงทั้งเตะทิ้งครับลงไปเป็นกองหลังจำเป็นอยู่
0: แล้วบอลตกมงโอ้โหตรงนี้อย่างเดียวมงถึงครับโคนันเนี่ยหรือโคนันถ้ามงสั้นในฮาแลนด์ควบมาแล้วนะครับ
1: โอ้ขาฮาแลนด์เมื่อกี้นี่เหยียบคันเร่งมิดเลยอ่ะนะครับวิ่งตามบอลไปลูกบงคืนหลังไป
0: มันอึดอัดไงครึ่งแรกไม่ค่อยได้ใช้แรง
1: แรงยังเหลือครับ โอ้แต่จังหวะเมื่อกี้ที่อามาเดียโลเนี่ยงัดบอลมาแล้วก็มันลุ้นในกรอบ6หลาติดศีรษะของฮาแลนด์ลงไปช่วยเกมรับลงไปลึกเลยครับเนี่ยก่อนที่อักบาดูจะหม่งคืนกลับมาฮาแลนด์ก็เตะทิ้งไปอีก
0: เกมเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสก็ยังเทไปทางโกโดวัวครับเพราะว่าต้องเอาประตูคืนนะครับสังกาเล่เล่นกับอาหมัดไคริเปเป้เคซิเย่คืนที่สังกาเล่นะครับย้ำออกซ้ายไปครับดูเอ้เปเป้เปิดเข้าไปในกรอบแล้วโอ้โหเกือบถึงวาฮีครับนีแลนอ่านมาออกมาอ่านได้ดีนะครับคว้าเข้าซองได้
1: ออกมากลางเขตโทษเลยครับลูกนี้อ่านเกมขาดเลยครับนีแลนขยับก่อนถึงก่อนแล้วก็คว้าบอลได
0: ้แล้วแทงออกขวามาสวยนะครับเนี่ยโดนสกัดไว้ก่อนจังหวะที่อริกาครับแทงมาให้โซลอสโดนอักบาดูเคลียร์ทิ้งออกหลังครับ
1: ต้องใช้ความเร็วครับแต่ว่าความเร็วก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดจ้านนะครับโซลอสแต่ยังดีครับสุดปลายขาถึงบอลก่อนพยายามจะตัดเข้าในแต่อักบาดูมาขวางเอาไว
0: ้ครับ
1: นี่ครับนอร์เวย์ได้แต่มุม65นาทีแล้วนะครับนอร์เวย์ยังนำโกดิวอยู่1ประตูต่อ0
0: มาเตนากาก็จะเปิดไฟลุ้นนะครับทะเลาะกับผู้เจ้าเลสิตหลายรอบแล้วกันยังไงครับข้างในยังจัดการไม่เสร็จครับ
1: โอ้เสียจังหวะเลยนี่ครับ
0: สังกาเร่ครับ
1: สังกาเร่กับเบอร์เก้ครับทำอะไรกันไปกอดไปโอบกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างดันต่างฝ่ายต่างผลักอาเยอร์ด้วยนะครับอาเยอร์กับดูเอด้วยคู่หนึ่ง
0: มุมนะครับของอเดกาครับจะเปิดเข้าไปเปิดมากลางแล้วจ่อยิงติดบล็อกโอ้โหเกือบ 2-0 แต่ว่ายังไม่ได้ครับเอาแล้วครับจะสวนกลับครับโกดูบัวเคซิเย่วางยาวไปข้างหน้าครับอย่าควบไปแล้ววาฮีต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับทางนั้นเบิร์ก
1: โอ้โหลูกนี้เฮกเก้มครับยิงจ่อๆโอ้เดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าเมื่อกี้นี้อ้าวแต่พุทธศิลป์เช็คอะไรก่อนหรือเปล่า
0: ก็ต้องดูว่าตอนจะติดบล็อกเนี่ยมีอะไรนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกำลังสื่อสารกับทีมงาน VR อยู่ครับกล้องจับมาที่อามัดเดียโลครับ
0: โอ้โหเอาเลยครับพุทธศิลป์ VR จากชิลีนะครับฮวนลาล่าครับ
1: เหมือนไม่มีอะไรครับปล่อยให้เล่นต่อไปแล้ว
0: เช็คโอเวอร์ครับ
1: โอ้แต่เมื่อกี้นี่เกือบจะ 2-0 อยู่แล้วนะครับแต่ยังหาภาพช้าไม่ได้ภาพช้ายังไม่มา
0: เดี๋ยวรีเพย์แป๊บนึงเดี๋ยวดูหลังบ้านกัน
1: แต่จริงบอลโลกครั้งเนี้ยบางทีเนี่ยยิงเสร็จบางจังหวะไปเอาจังหวะอื่นให้ดูนะ
0: ไม่เคลียร์นั่น
1: เ
0: ล
1: ย
0: เคย
1: ว่าสมมติจังหวะแบบเฮ้ยจังหวะนี้ได้ลุ้นว่ะยิงเสร็จน่าจะดูรีเพย์นะเปล่าเอาจังหวะอื่นมาให้ดูเอาจังหวะก่อนหน้านี้เอาจังหวะก่อนหน้านั้นเอามาให้ดูเราก็เตรียมจะพากจังหวะก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
0: เอาครับเดี๋ยวสวนก่อนครับนอร์เวย์ให้ซ้ายมาสวยครับเบิร์กนูซ่าประคองอยู่เลี้ยงตัดหน้ามาครับให้ไปที่นูซ่าเจอดูเอพลิกหลบมาเปิดยัดมาที่คอสซนูแล้วน่าจะมีล้ำหน้าไปแล้วครับนูซ่า
1: ปล่อยให้เปิดเสร็จปล่อยให้เล่นเพลงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มีจับดักล้ำหน้าไปพอดีอยู่ในช่วงพักพอดีครับอาหมัดเดียโลไปทำอะไรครับเนี่ยกล้องมาขยี้อาหมัดเหลือเกินไอ้ลูกยิงเมื่อกี้ของ
0: โดนแขน
1: ใช่ลูกยิงของเฮเกมเนี่ยต้องไปโดนอะไรของอาหมัดเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพช้าย้อนกลับมานะครับยัง 1-0 อยู่นะครับอยู่ในช่วงไฮเดรชั่นเบรกครับกิจกรรมครับตอบคำถามช่วงบอลโลกของเราชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS นะครับมาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะคำถามในช่วงเรานะครับถามว่าผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2002กับผู้ตัดสินนัดชิงชนะเลิศปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกันเราถามว่าเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติไหนนะครับตัวเลือกก็คือ2ตัวเลือกนะคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์จากผู้ตัดสินกับผู้ตัดสินจากอิตาลีตอบเข้ามานะครับใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานเราคัดเลือกแล้วก็แจกลูกฟุตบอลไปเลยลูกฟุตบอลมินินะครับส่วนใน YouTube นะครับไปทักทายกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าอาหมัดไปทำอะไรเนี่ยจังหวะที่เฮเกมยิงจ่อๆเนี่ย
0: เคลียร์จากเส้น
1: โอ้ยเคลียร์จากเส้นคือโดนขาพอดีครับ คือไม่ได้ทำอะไรผิดกติกาแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยให้โกดิวัวไม่เสียประตูที่2นะครับโอ้โหบอลกระดอนเหมือนขึ้นมาโดนหัวเข่าครับโอ้โหลูกนี้นี่ขวางเอาไว้เต็มๆไม่งั้นนะ 2-0 เลยลูกยิงของเฮเกม
0: ถือว่าใช้ได้เลยครับโอ้นี่จริงๆถ้า 2-0 นี่อ๋อเขามีจอยักษ์ให้ดูด้วยนะ
1: ใช่นี่บอกว่าอย่าไปรับของมู่ซั่วนะครับอ้าวแบบคนนั้นลงสนามแล้วคิดว่าจะมีคดีให้สืบไหมครับผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นมุกนี้แน่นอนบอกแล้วช่วงเบรกแทนที่จะถ่ายเชียร์ลีดเดอร์ใครเขาอยากดูนักเตะดื่มน้ำครับท่านนี้บอก
0: เออเดี๋ยวดูจังหวะได้ประตูอีกจริงให้ยิงอีกกี่ทีก็
1: ยากครับ
0: ครับ
1: ก็คู่นี้ใครชนะนะครับรอบต่อไปจะผ่านเข้าไปเจอกับซัมบ้าบราซิลนะดูว่าคู่ต่อสู้ของบราซิลสุดท้ายแล้ววันนี้นี่รอบ16ทีมจะเป็นโกดิวัวหรือว่านอร์เวย์ครับแต่ก็เส้นทางข้างล่างของการแข่งฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์เนี่ยสายล่างนี่ดูง่ายกว่านะครับสายบนจะดูหนัก
0: ครับโปรตุเกสไม่อยากไปโอ้วันนี้นี่เอาจริงถึงตรงนี้อีก20นาทีก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะจบเลยหรือว่าจะมีไปยาวกว่านั้นเพราะว่ารูปเกมตอนนี้มันก็ยังเป็นโกลเดอร์วัวที่บุกอยู
1: ่คือถ้ามันสูสีขนาดนี้แล้วตราบใดที่มันยังไม่2-0นะครับ
0: นะมีเปลี่ยนออสการ์บ๊อบครับโอ้เอาอะไรครับเอาตัวรุกลงมาเพิ่มบ้างนะครับเอาเอนเดียสเชียร์จะลุฟนะครับลงมาบ้างครับเอานูซ่าโอ้โหแต่เอาบ๊อบลงมาก็ไม่ต่างเลยครับ
1: เอานูซ่าออกนะแล้วก็ส่งตัวพลังงานครับอันเดียสเชียร์เดลูฟอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนใครครับซอลอส
0: โอ้โหชัดเจนครับยังใช้เกมลุกเหมือนเดิม
1: ใช่ก็เหมือนเอาบ๊อบไปยืนแทนซอลอสนะครับแต่ต้องดูว่ายืนยังไงนะครับเนี่ยบ๊อบมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วตรงกลางเป็นโอเดกาแล้วก็หน้าเป้ายังคงเป็นนะครับฮาลันอยู
0: ่ครับเปิดยาวมาวัดโยมงเด้ครับโอ้โหใช้ยาวครับตอนนี้เฮเกมคืนมาที่โคนานครับอาหมัดนี่เข้าไปเป็นเพย์เมเกอร์เลยนะครับด้านในมาเอ้าแล้วแทงมาตรงนี้โคนานเข้าขวายิงติดอาเจอร์ครับโอเดกาให้มาเบอร์เก้ครับออกขวาที่ออสการ์บ๊อบบ๊อบลงมานี่ก็ไม่น่าจะเร็วกว่าเล็กโซลอสได้ซ้ำไหมครับต้องเคลียร์ทิ้งมาก่อนนะครับแนวรับของโกดวัวครับคาซิเย่ครับลงมาให้ซังการ์เ
1: ร่เข้าสู่ช่วงยังไม่ถึง20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเกมรุกช่วงนี้นี่เป็นโกดิวัวนะครับได้ครองบอลหาโอกาสบุกเข้าใส่ได้เหลื่อมๆกว่าเล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอตัวสำรองของนอร์เวย์ลงมาแล้วนี่ก็ต้องระวังพวกพละกำลังสดๆใหม่ๆลงมานี่นะพร้อมเล่นเกมสวนกลับอยู่แล้ว
0: ก็ยังไม่รีบนะครับโกดิวัวก็ค่อยขยับขึ้นมาครับสังเกเรยัดมาแล้วให้พลาดอาหมัดโดนแย่งกับฮาแลนด์เบิร์นคืนมาเบอร์เก้ไปที่เบิร์กกลับมาที่โมเลวอลฟต่างกันใหม่เลยครับนีลันนีลันโดนบีบแล้วครับต้องหยอดขึ้นหน้ามาที่เพเซนโฮมเกรนโอ้โหเดียวมองได้ต้องช่วยเกมรับเลยครับตอนนี้เอาพายเรือทั้งสนามแล้วครับตอนนี
1: ้ก็กำลังกันยิ้มยิ้มได้นะครับทีมยังนำอยู่ 1-0
0: อาหมัดครับต้องคล้องหนีมากลับไปใหม่นะครับบอลอยู่ซังการ์เร่เคซีเย่มาที่ซังการ์เร่ซังการ์เร่แหมพยายามจะครองบอลอยู่ดึงหลอกอดีการมาแหวกมา2คนครับให้ขวาสุดอาหมัดได้ลากเลยครับตรงนี้อาหมัดเล่นกับเปเป้ได้ลูกก็ไม่ได้กรอบอาหมัดดึงเข้าซ้ายและยิง 1-1 ไปเลยครับโอ้โหแหวก3แหวก4แล้วเป็นอามาเดียโลตีเสมอให้โกดัวได้ครับ1-1 ครับ
1: โอ้โหนี่ครับสำรองครับซุปเปอร์ซับเลยครับทำชิ่งกับเพื่อนลากเข้าไปหลบแล้วยิงอย่างสวยงามเลยครับผู้ลูกนี้นี่สุดๆไปเลยครับอามาเดียโ โอ้นี่ครับปลุกให้กับแฟนบอลโกดิวัวกลับมาคืนเคร่งอีกครั้งนึงครับตามตีเสมอนอร์เวย์เป็น1ประตูต่อ1โอ้โหลูกนี้ต้องยอมจริงๆครับทั้งทีมเวิร์คการทำชิ่งหรือแม้กระทั่งลีลาการหลบเข้าไปในเขตโทษแล้วโยกหลบกองหลังนอร์เวย์ก่อนจะซัดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับนี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับเล่นทำชิ่ง 1-2 กันแล้วอาหมัดโยกหลบปุ๊บเข้ามาในกรอบ6หลาโอ้โหลูกนี้นี่เอาไม่อยู่เลยนะครับซันเดอร์เบอร์เก้ก็ถล่มนี่ครับตัวสุดท้ายพยายามจะเข้ามาเบียดแล้วครับวอลเฟอร์ก็ไม่ทันเบอร์เก้นี่ยิงแล้วเลยครับหันไปผิดทางครับอาหมัดเลี้ยงตัดหลังหันมาอีกทีนึงเขาง้างยิงไปแล้วโอ้ลูกนี้คมๆเลยครับจ่อๆเลย
0: คือ
1: นี่ครับ
0: ดูครับโอ้ครับ
1: โอ้มอลเลอร์วอลเฟอร์นี่เอาเท้านี่ถีบเสาเลย
0: คือเหมือนแกเซ็งว่าแกปล่อยให้แหวกได้ไงครับโอ้แต่ก็ต้องจังหวะนี้ต้องบอกว่าสเต็ปแกไวเลย
1: โอ้ไวมากครับคือจริงๆเป็นลูกเก่งอ่ะ
0: แต่จริงลูกยิงถ้ายิงเข้าข้อน่าจะติดแต่แกไปยิงอัดลงพื้นนะครับ
1: โอ้คือทำชิ่งสวยด้วยครับกับนิโคล่าเปเป้
0: โอ้โหแล้วแกเร็วด้วยเพิ่งสดเพิ่งลงมานะครับ
1: โอ้เป็นลูกที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเวลาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเลยครับตีเสมอครับ15นาทีสุดท้ายครับ1ประตูต่อ1
0: น่าจะต่อเวลาสมใจอู๋เลยครับแบบนี้
1: ต่อไปเลยเราอยู่ถึงตี3อยู่แล้ว
0: จะได้มีอะไรพูดนะ
1: แต่ไม่แน่ครับ15นาทีสุดท้ายครับประตูเดียวก็เปลี่ยนเกมได้เลย
0: ผมเปลี่ยนครับให้ขนานเส้นมายังติดบล็อกอามัดนะครับเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับหาแล่นเอาหน่อยลูก
1: คุณลงเล้งบอกนี่ครับพายเรือกองเชียร์อยู่ดีๆโดนอาหมัด 1-1 เลยเมื่อกี้กองเชียร์ก็พายเรืออยู่
0: เงียบกิ๊บเลยทีนี้บอลกลับที่เบอร์เก้ใหม่ครับเออร์กาดครับ
1: เนี่ยครับอาหมัดเดียโลวันที่ชนะเอกวาดอร์เกมแรกเนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่นะ
0: ไอ้แหวกๆนี่แหละ
1: ใช่ยิงนาที90นะครับพาโกดิวัวเนี่ยเฉือนเอกวาดอร์ไปแบบบุดวิดเลยวันนั้นก็ท้ายเกมสุดๆเลยแต่พูดถึงรอบน็อกเอาท์ใน32ทีมฟุตบอลโลกหนเนี้ยครับมียิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกือบทุกคู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่า
0: แหละครับเบิกมากระดกมาแล้วเกี่ยวแม่ไม่ถึงฮาแลนด์เอาจาบ๊อบเกี่ยวมาไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งไปก่อนครับโดยโคนัน
1: ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ครับ
0: ผู้เล่นนอร์เวย์นี่กระตุ้นเพื่อนเลยครับผู้เล่นสำรองเนี่ยแม่แต่จริงๆนอร์เวย์เองก็ไปตั้งรับรอสวนมานานนะครับเล่นใกล้ๆเอริกาดให้ต่อมาเบอร์เก้การเล่นแคบๆไปนะครับให้มาครับต้องหมุนก่อนนะครับผมเกรนเอาไปได้ครับเปิดยัดมาแต่จะโดนสวนครับบาฮีวาฮีล้อสลัดก็อะไรครับเอาละครับนิโคล่าเปเป้ขึ้นมาทางขวาครับเจอเฮเกมดีต่อฮาฮีตอกส้นมาเปเป้ไม่มีอะไรครับผู้สินมอง 50-50 นะครับ
1: โอ้ไปทิ้งตัวล้มครับจังหวะทำชิ่งครับวาอีก็ดีดคืนกลับมาให้เปเป้เนี่ยกำลังจะวิ่งมาจิ้มบอลเนี่ยแล้วไปปะทะกันเจ้าตัวล้มง่ายไปหน่อยครับผู้สินวิ่งมาตามดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ให้จุดโทษ
0: บอลอยู่ที่อดิการนะครับกลับไปที่เบิร์กทางซ้ายมาครับไปที่ตัวเร็วๆนะครับเชเดลูฟฝากบริการครับตรงกลางดึงออกซ้ายมีนะครับเชเดลูฟรออยู่ให้ไปครับแอนเดรียสเชเดลูฟยึกยักเจอดูเอครับต้องคืนกลับมาที่ซันเดอร์เบิร์กเกะลองเปิดยัดเข้าไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามือฟอร์ฟาน่าครับ
1: พูดสินนะครับแหมโดนกล้องจับมาอีกทีนึงว่าจังหวะเมื่อครู่นี้ยังคาใจเรื่องของจุดโทษอยู่แต่ว่าสวนกลับมาแล้วนะครับเดียวมองเด้
0: เดียวมองเด้ครับให้ต่อมาอามัดหักข้อมาใหม่ยังติดอาร์เจอร์ออกไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: โอ้น่าจะล้ำหน้าครับแล้วดูจังหวะที่เปเป้โอ้ลูกนี้บางมากครับไปปะทะกับเชลเดรูฟคือก็จังหวะที่จิ้มบอลก่อนได้ก็จริงครับแต่เชลเดรูฟมาแตะนิดนึงครับโดนนะโดนจริงแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นครับ
0: ครับ
1: ประตูในช่วงทดเวลาของรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คู่แคนาดาแล้วนะ
0: ครับ
1: แคนาดาชนะแอฟริกาใต้บราซิลชนะญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยโมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์นะเนี่ยยกเว้นคู่ของเยอรมนีกับปารากวัยนะครับที่ไม่มีประตูในช่วงทดเวลานอกนั้นเนี่ยช่วงนาทีบาปแบบมียิงกันหมด3คู
0: ่ยังมีอีก10นาทีให้ลุ้นกันครับ
1: ใช่
0: คือตอนนี้เหมือนนอร์เวย์พยายามดันเกมขึ้นมาคืออยากจบใน90นาทีเลยครับเอริกามี3คนบังอยู่นะครับให้ออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบครับเล่นอยู่ตรงนี้ครับให้มาเบอร์เก้ต้องเติมมาให้นะครับติดอักมาดูแล้วเบอร์เก้แย่งได้ครับแต่ว่าจะไปคนนั้นเตะทิ้งเลยครับ
1: คือวันนี้จากการพักมาเยอะๆของนอร์เวย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เห็นว่าได้เปรียบโกดิวัวนะ
0: ครับ
1: เรื่องสภาพร่างกายครับ
0: คือบางทีเนี่ยบอลทัวร์นาเมนต์แล้วแต่คนคิดนะครับบางคนต้องการขยับต่อเนื่องนะ
1: ใช่
0: บางทีมอาจจะได้พักแต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์มาไม่พักเลยครับให้ออสการ์บ๊อบแทงไปที่อากาศแม่จังหวะควายมันเสียหลักไปแล้วครับ
1: ไปจ่ายในจังหวะที่เขายังไม่พร้อมครับอ้าวแต่เคลียร์ไม่ขาดครับ
0: มาครับปีเตอร์เซนเจอโคนันอีกแล้วครับแม่ไม่สืบคดีเลยครับเห็นคนเล่นมา
1: แต่วันนี้ปีเตอร์เซนบุกมามันก็ไม่ทำอะไรให้โคนันต้องลำบากใจเลยนะ
0: ใช่
1: ผมว่าอีกหนึ่งจุดที่มันธรรมดามากของนอร์เวย์คือแบ็คขวา
0: อามัดใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเจ็บแต่ลุกไม่ขึ้นไปแล้วอามาดิอาโลเจ็บสะโพกครับโดนตันเข้าไป
1: เอามือจับไปที่บริเวณหลังนะครับโอ้โหจะไหวหรือเปล่าเนี่ยอามัด
0: โอ้ไหวไม่ไหวไม่รู้จะแฟนแมนยูอย่างผมนี่ไป2อ่ะนะอูกาเต้อามัดเนี่ยถ้าเจ็บอีกเนี่ย
1: ใช่อามัดตอนนี้นอนอยู่แล้วพยายามลุกขึ้นมานั่งอ่ะพอนั่งพอจะเกรงหลังเนี่ยเหมือนเจ้าตัวมันเกรงหลังนั่งไม่ได้ครับ
0: แต่จังหวะยิงเนี่ยสุดจริงฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วคือแกเป็นคนที่ยิงบอลติดตัวได้ดีนะครับ
1: แล้วเมื่อกี้บอลนี้มันชิดตัวเลยนะ
0: ใช่
1: ชิดตัวแล้วง้างง้างต้องง้างเยอะด้วย
0: ครับแต่หาว่าอวย
1: ก็ไม่เป็นไรก็อวยเพื่อนานๆจะยิงเข้าสักทีไม่ได้ยิงกันบ่อย
0: ๆ
1: คือเขาเล่นประมาณนี้ตลอดนะครับแต่จะยิงเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับต้องเรียกมาแก้เกมหน่อยนะครับเอเมอร์สไฟอันนั้นลุกขึ้นมาได้แล้วครับอามาดิอาโลต้องออกไปพัก1นาทีนะครับ
1: อันนี้เจ็บเองฮะ
0: ใช
1: ่ถ้าไม่โดนเสียบไม่โดนอะไรครับไม่โดนใบเหลืองนี่ต้องพักก่อนนะครับ
0: แต่จริงๆก็เดี๋ยวตัวดุลพินิจนะครับบางผมเห็นบางคู่เนี่ยก็คือถ้าเจ็บจริงแล้วลุกขึ้นมายืนเช็คเรียบร้อยก็เข้าได้นะครับ
1: อันนี้น่าจะเหมือนกันแล้วมั้งเนี่ยอย่างเวลาเอามือป้องปากพูดเนี่ยก็ดูเป็นกรณีไปนะครับต้องดูว่ามันเป็นเจตนาที่ร้ายแรงหรือเปล่าไม่ใช่แบบป้องพูดกับคู่แข่งแล้วจะโดนใบแดงทุกกรณีนะครับ
0: คืออาจจะแบบฟังก่อน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดผู้ตัดสินได้ยินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าอะไรนะ
1: แล้วก็ต้องดูเขาเรียกภาษากายด้วย
0: ใช่
1: เพราะมันมีเกมที่จูดเบลลิงแฮมเนี่ยเอามือป้องคุยกับนักเตะคู่แข่งไปแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่โดนไล่ออกนะครับเพราะว่าคุยเฉย
0: คือเขาคุยเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนเพิ่มครับฝั่งของนอร์เวย์นี่ตัวเก่งอีกหนึ่งคนนะครับเฟดริกเออร์เนสต์นะครับจะเปลี่ยนแทนฝั่งของโฮมเกรนนะครับหรือว่าปีเตอร์เซนเนี่ยนะครับ
1: คือเออร์เนสต์เนี่ยนัดที่เพื่อน10คนได้พักการเจอฝรั่งเศสแกไม่ได้พักนะแกมาพักนัดนี
0: ้
1: แกมาพักนัดนี้แทนนะครับ
0: แต่ปกติแกถือว่าเป็นตัวหลักนะ
1: ใช่ก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นี่กองกลางก็เล่นมาแล้วนะครับแบ็คก็เล่นมาแล้วก็ค่อนข้างเอกประสงค์นะครับเฟเดริกเออร์เนสจากเบนฟิก้า
0: ได้หมดเขาบอกได้หมด
1: เข้าสู่นาที83แล้วนะครับโกดิวัวเสมออยู่กับนอร์เวย์1-1ดูซิว่าจะเป็นการต่อเวลา
0: อีกคู่หรือเปล่า
1: เออด็อกเอาท์นี่ผ่านไป4คู่ต่อเวลาไป2แล้วนะครับ
0: ไม่แต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าคนดูเขาได้เห็นการเล่นเต็มที่ไงไม่ใช่แบบโดนแล้วแบบเสียโขงเสียขวัญก็สู้เต็มที่นะ
1: ก็สูสีดีแล้วครับคู่นี้
0: ใช่ครับ
1: สูสีอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยแต่เวลายังไม่จบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับใครได้ประตูขึ้นมานี่มีโอกาสชนะเลย
0: บอลมาตรงนี้บรรยากาศดึงกลับมาครับ ฝากมาให้ที่เอเนสนี่สารพัดประโยชน์จัดนะครับเอเนสเนี่ยปกติเล่นกลางแน่ๆครับ
1: อืมใช่นัดเจอฝรั่งเศสก็เล่นแบ็คนะ
0: เห็นใครจะเอาเข้าแมนยูหมดตอนนี้สารพัดประโยชน์เนี่ยดูไม่น่าแพงด้วยเอเนสเนี่ยเบอร์เก้ครับเล่นกับเชเดลูปโอ้โหมาจะแหวก3ได้ด้วยครับยัดมายังติดเดียวมองเด้เยอะครับลุยขึ้นมาไอมอลเลอร์โวลฟ์กับที่ซานเดอร์เบอร์เก้ไอที่มอลเลอร์โวลฟ์เราให้ช่องนี้มาสวยครับเชเดลูปได้เปิดยัดมาแม่ยังติดดูเอครับแม่ชูกำปั้นเลยครับ
1: วันนี้เวลาบล็อกได้เวลาปิดได้เนี่ยแกเฮทุกช็อตเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แบ็กจากสตาร์บุกนะครับจริงๆเป็นแบ็กจอมบุกเลยนะครับดูเอเนี่ยแต่ว่าวันนี้เล่นเกมรับซะเยอะ
0: คือก็ต้องดูตามหน้างานนะครับคือโดนค้ำด้วยนูซ่าด้วยแหละนะครับวันนี้ทำให้ก็ต้องเล่นเกมรับเยอะหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนออกไปแล้วนะแต่เชเดอร์ลูปมาก็ไม่ได้แพ้กันนะครับ
1: 5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมการทดเวลาครับ 1-1 อยู่ครับ
0: นะครับมาแล้วครับตรงนี้เออเนสครับออสการ์บ๊อบยัดเข้าในสวยนะครับตรงนี้แตะมาแล้วเปิดยัดมาฮาแลนด์โอ้โหเอาแล้วครับนำ 2-1 ครับโอ้ยิงจนได้ก็เลี้ยงเบาฮาแลนด์ครับ
1: มาแล้วครับนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาทีที่86ครับจากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆนะครับแต่ว่าเวลามีเขาอยู่ในสนามเองนี่แหละครับประมาทไม่ได้ครับอย่างจังหวะนี้เป็นต้นนี่ครับ
0: พ่อนะครับ
1: อัฟอิงเก้ฮาแลนด์เข้ามาดูเกมอยู่ด้านบนครับนั่งใกล้ๆกับจานนี่อินฟานติโน่ด้วยมาแล้วครับบราวน์ฮาแลนด
0: ์มาดูลูกชายเล่นบอลโลกนะครับผมไม่แน่ใจว่าปี98เขาได้เล่นด้วยไ
1: ห
0: ม
1: น่าจะนะ
0: เหมือนว่าได้เล่นนะผมจำได
1: ้
0: ว่าแววนะครับ
1: โอ้โห
0: เนี่ยคือความภูมิใจเลยนะ
1: ดูจังหวะเข้าทำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านขวาออสการ์บ๊อบครับเลี้ยงตัดมาแล้วแทงทะลุช่องเข้าไปด้านในเขตโทษโอ้โหวิ่งโฉบมาแล้วเปิดยัดเข้าในนะครับคนเปิดคือพระชิกเบิร์กโอ้กัปตันทีมโบโดกลิมครับเปิดให้กับฮาแลนด์ยิงจ่อๆลูกนี้ฮาแลนด์ยิงด้วยซ้ายคือยิงเนี่ยโดนแบบไม่ได้โบนโดนแบบเต็มๆซะเลยทีเดียวนะครับคือฮาแลนด์เนี่ยยิงครั้งแรกเนี่ยเหมือนเจ้าตัวยังผวาเลยว่าตัวเองอาจจะยิงไม่ดีพอแต่สุดท้ายครับวิถีบอลพุ่งเข้ากรอบประตูแล้วก็ซุกก้นตะข่ายได้ 2-1 ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับและเป็นประตูที่5ของเข้าเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
0: นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของแกที่ซ้ำเลยครับ
1: 5ประตูครับซัดแล้วครับ
0: นี่ครับ60ประตูกับ53เกมที่เล่นกับนอร์เวย์ครับยิงเกินนัดที่ลง
1: อันนี้ตัวเลขเขาไม่ได้สลับกันนะ
0: เออ
1: ยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับมีอยู่จริง
0: เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงผลไม่ได้ยิงวิ่งมาแล้วมันลั่นโดน
1: ใช่มันลั่นโดนเพราะว่าตอนที่เขาโดนบอลเนี่ยเขายังตกใจเลยว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอแต่ว่าบอลเนี่ยมันเข้าประตูไปจนได
0: ้ต้องชมเบิร์กนะยัดแอสซิสต์มา
1: ใช่อ่ะเปลี่ยนเอาเปเป้ออกนะครับแล้วก็ส่งอูมาเดียเนี่ยครับเดียคิเต้ลงมาครับเสริมเกมรุกเข้าไปอีกโกดิวัว
0: เอาแล้ว
1: เปเป้เหมือนหมดไปแล้วนะครับเพราะเปเป้แกก็3อายุ31แล้วนะครับ
0: แต่จริงๆตั้งแต่ออกจากอาร์เซนอลฟอร์มดีโอ้เดี๋ยวเมื่อสักครู่ต้องชมด้วยนะจังหวะขึ้นทางขวานะครับโอ้แล้วไปเปิดปุ่มซะแล้วดูเอ้ยันเชเดลูปครับ
1: โอ้โหคือวันนี้อาจจะไม่มีชดเจ็บแต่มันก็มีประตูช่วงท้ายอ่ะนะช่วง5นาทีสุดท้ายอีกแล้วอ่ะมันก
0: ็
1: มันก็จะแบบเข้าสู่ท้ายๆชอบมีประตูอีกแล้วนี่ก็เป็นอีก1คู่
0: เมื่อวานบราซิลก็ได้ประมาณเนี้ย
1: ใช
0: ่พูดถึงเมื่อวานนะผมว่าบราซิลเนี่ยตอนนี้คีย์แมนของเขาเลยนะคือวินิซิอุส
1: ขาดไม่ได้เลย
0: ถ้าวันไหนเล่นดีหรือมาอย่างเงี้ยต้องได้แล้ว
1: เมื่อวานนี้บราซิลนี่90บวก5
0: ฮาแลนด์ครับพิงมาเอากระดกเอาแล้วครับยังเกี่ยวได้ครับบอลไม่ได้อเมริกาครับเพื่อนเรียกอยู่ทางขวาทางซ้ายนะครับให้ออสการ์บ๊อบคืออเมริกาครับอเมริกาลากเข้าขวาเลยครับแหมเชเดอร์ลูปนี่กลางรอเกอร์เลยครับออฟบ๊อบครับโดนเตะสกัดโดยโคนันครับวันนี้มาแล้วครับจะมาทุ่มเหมือนตอนนี้นอร์เวย์พยายามเอาบอลขึ้นไปเล่นแดนบนนะครับไม่ให้เป็นป้วนเปี้ยนอยู่บ้านตัวเองครับ บังแล้วไม่ได้อเดกาดโวยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกแล้ว
1: จะโดนเหลืองเอานะครับเนี่ยโอ้โหไปตะโกนใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอเดกาดเข้าไปเบียดกับเคสซิเย่แล้วไม่ได้ทุ่มอ่ะครับบอลออกข้าง

0: ไป
1: อาจจะบ่นจานนะผมบังนะเนี่ย
0: ประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะแต่ตะโกนอ่ะตะโกนใส่หัวกรรมการเลย
1: อามัดนี่ช้าครับหายไปที่เดียวมองเด้ได้ครับทางซ้ายลากขึ้นมาเดียวมองเด้อ่ะบอลติดเท้าเฉยครับยัดเข้าในมาอามัดแตะบอลแรกแรงไปหน่อยครับโดนสกัดทิ้งอากาศพลิกได้ให้ต่อมาที่เบอร์เก้ครับแต่บอลหนีมาสวยครับแล้วควบขึ้นมาก็เบิกยังไม่หมดอีกนะครับเนี่ยไล่ฮาแลนด์ให้ช่องนี้ฮาแลนด์โอ้โหเข้าซ้ายยิงไม่ได้ดึงไว้ก่อนดึงกลับมาซ้ายแม่จะยิงเชเดลูปไปแย่งยิงซะอีกครับ
0: โอ้ไม่เข้าใจกับเพื่อนครับเพื่อนมานึกว่าบอลห่างตัวเชเดลูปไปแย่งฮาแลนด์ยิงโอ้แต่แพทริกเบิกนี่แกไม่หมดจริงๆนะโอ้แล้วทดเวลา7นาทีครับ90นาทีหมดลงไปแล้วคือเบิร์กเนี่ยพาบอลกระชากพาขึ้นมาคนเดียวเลยครับแล้วจ่ายให้ฮาแลนด์แต่ว่ามุมยิงมันไม่มีครับเขาพยายามหาแล้วแล้วเลี้ยงไปเข้าทางที่เชลเดอรูฟยืนอยู
1: ่
0: เชลเดอรูฟก็เลยซัดเลย
1: คือจริงๆฮาแลนด์ก็กำลังม้วนมายิงไง
0: ใช
1: ่ฮาแลนด์บอกไอ้น้องมาแย่งพี่ได้ยังไง
0: สายหัวเบาๆครับแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรมาก
1: คือนำไปแล้วถ้า1-1อยู่เนี่ยอาจจะมีบ่นกันนิดนึงนะแต่ทด7นาทีนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งนบนับศพทหารครับตอนนี้สงครามยังไม่จบนะครับเหลืออีก6นาทีครับอู้แต่เบิร์กพลังงานดีมากเบอร์เก้ครับคืนหลังนะครับบอลโวเบิ้ลขึ้นหน้ามาติดด้วยเปิดยัดมาจะให้วาฮีเขี่ยวได้แล้วแกไปล้มครับไปโดนอายเยอร์สกิดแกดิ้นเป็นกุ้งเลยครับวาฮี
0: แต่ลงมาแล้วยังทำอะไรได้ไม่มากนะครับเอลี่วาฮีเนี่ย
1: จริงๆบอนนี่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทท
0: ั้งคู่
1: ลงมาทั้งคู่ครับ
0: หน้าเป้านี้ของโกดิวัวดูเฉยๆครับ
1: อามัดสกิดออกซ้ายได้ครับโคนันเปิดมาอู้ลูกนี้ปัดได้เคลียร์ทิ้งก่อนอู้ได้การได้ลุ้นของโกดิวัวยังเก็บบอลได้ครับไปต่อครับยากิเต้เคซิเย่ให้ซังกาเล่ออกขวาไปครับดิอากิเต้แปะต่อมาขึ้นหน้ามาคอสเย่คือดิอากิเต้ครอสมาเสาไกลมีโชมาดิวมองเด้ลูกนี้ไปกดผู้เล่นนอร์เวย์แล้วครับ
0: โอ้ลูกนี้เหมือนจะไปขี่คอเออร์เนตเลยครับแต่ลูกเปิดของโคนันเมื่อกี้เนี่ยบอลมันเหลี่ยมไซต์ติดไซต์นะนะหูมีโอกาสย้อยไปเสาไกลครับแต่ว่าติดมือนีแล่นก่อน
1: คือถ้ามันติดไซก้อยผมว่าเสียเสาอะ
0: โอ้แต่ก็เซฟแบบดูได้ลุ้นนะครับเนี่ยจังหวะประตูขึ้นนำนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กมีคนขวางตรงแพทริกเบิร์กอยู่3คนนะ
1: เราไปแซวเขาตกใจแต่เขาตั้งหน้าเท้ารออยู่แล้วแล้วหันมาแบบลูกนี้อัวไม่พลาด
0: โอ้แต่ตอนที่เบิร์กจะเปิดเนี่ยไปลุมเบิร์ก3คนเน
1: ี่
0: ยแพทริกเบิร์กเปิดทะลุมาแล้วกลางเขตโทษมันไม่เหลือใครแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเคซิเย่ยืนอยู่ก็ปิดฮาแลนด์ไม่ทันนะครับเอาเลยครับตามหลังเมสซี่เหลือประตูเดียวแล้วนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วจะส่งกองหน้ามาเพิ่มอีกเปลี่ยนเอายานดิโอมองเด้ออกครับบูซูมาน่าตูเร่ครับแล้วก็เอวานเกสซองจะลงสนามมาอุเปลี่ยนแบ็กอย่างโคนันออกไปเลยโอ้นี่ยัดกองหน้าหมดจะหมดโควต้าที่เอามาบอลโลกแล้วนะตอนเนี้ย
1: ครับ
0: เปลี่ยนอามัดเปลี่ยนวาอีเปลี่ยนเกสซองเปลี่ยนตูเร่ลงมา
1: อ่ะครับผ่านไป3นาทีเหลืออีก4ครับแล้วนอร์เวย์มาอีกแล้วโอ้เคลียร์ทิ้งเป็นว่าเล่นครับตอนนี้โกดัว
0: คนที่ไม่ได้ลงวันนี้คนเดียวในตำแหน่งกองหน้าของโกดัวเนี่ยคือซิมงอาร์ดิงก้านะ
1: ครับ
0: นอกนั้นทุกคนได้ลงหมดเลยนะวันนี
1: ้นั่นน่ะสิ
0: เขาเปลี่ยนกองหน้าลงมายกแผงครับแล้วตอนนี้มีกองหน้าในทีมเต็มไปหมดเลย
1: ครับแต่นอร์เวย์ตัดมาได้ครับอันเนสโอ้โหไปเจออัปปะดูปล่อยเลยครับ
0: โอ้แฟนๆนอร์เวย์ครับกำลังนับถอยหลังครับกำลังมีโอกาสจะได้ไปต่อในศึกฟุตบอลโลกคนนี้นะครับนอร์เวย์
1: ใช้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาแล้วครับ
0: นอร์เวย์นี่ไปได้เต็มที่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลก นั่นก็คือรอบน็อกเอาท์รอบแรกอ่ะ16ทีมเมื่อก่อนนะครับแต่ว่านี่ถ้ากำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการรอบน็อกเอาท์รอบที่2นะครับ
1: ฉากครั้งที่2
0: ใช่ก็เหมือนจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็เป็นรอบเดียวกัน
1: มาต่อครับเดียกิเต้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นครับเหลืออีก3นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ชิงมาครับอามัดไม่ได้เดียกิเต้ขยันครับแย่งกลับมาให้ดูเวแต่มีเจ็บไปแล้วดูเอเปิดยัดมาก่อนเอามงสกัดโอ้โหอันนี้ต้องมงทิ้งมาก่อนครับบอลเข้าทางซังการ์เร่นอกกรอบซังการ์เร่โอ้โหเจอเดกาดมือครับมือไปผักโอ้โหแล้วฟรีคิกระยะได้ลุ้นของโกดิวัวเลยครับ
0: เอาเลยครับโอเดกาดไปฟาวครับแล้วทำให้โกดิวัวได้ฟรีคิกอ้าวแล้วจะรีบเล่นเนี่ยนะครับมีปัญหากันครับ
1: การไม่ทำหาแต่เรื่องครับวายี
0: เอลี่วายีแหมจะไปเอาเรื่องออสการ์บ๊อบ
1: แกซองลงมาเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยคือจริงๆเริ่มมาจากฝั่งของเอเดกาเนี่ยไปปะทะคารมกับซังกาเล่เพราะเขาฟาวกันโดยตรงคู่นี
0: ้ก็น่าจะจบที่คู่นี้แล้วครับเพราะว่าเอเดกาเนี่ยไปฟาวเต็มๆเนี่ยแล้วขึ้นมาเอาศีรษะมาชนกันซะหน่อยครับแล้วปะทะคารมกันเล็กน้อย
1: เอเดกาเล็กกว่านะ
0: นี่ครับฟรีคิกตรงนี้ก็สำคัญครับกำลังเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายในการทดเวลาครับจะเล่นสูตรไหนครับอามัดเดียโลกับฟรองเคซิเย่สายอามัดครับเคซิเย่เท้าขวาโอ้โหจะยิงนี่ก็ต้องมีโอกาสนะครับจะเปิดเข้าไปลุ้นลูกนี้สำคัญครับ
1: ครับยิงแล้วบัตใจครับโอ้โหนี่ลั่น
0: โอ้โหซุปเปอร์เซฟมาในช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆครับอามัดนี่สุดเลยครับยิงปั่นโค้งกำลังเสียบใต้คานอยู่แล้วครับออยานีลั่นวิ่งมาปัดซุปเปอร์เซฟทิ้งออกไปเลยครับโอ้แล้วอามัดที่ยืนดูผลงานของตัวเองเนี่ยสุดลงไปครับเอาเข่าโอ้สุดเอาแบบนั่งลงไปกับพื้นเลยครับโอ้โหออยานีลั่นวันนี้ไม่ใช่ช็อตแรกนะครับช็อตอื่นๆวันนี้ก็ซุปเปอร์เซฟไปหลายครั้ง
1: เปิดเตะมุมมาครับนาทีสุดท้ายเลยครับโอ้ก็ดูวัวครับถ้าไม่ได้ตอนนี้เอาออสการ์บ๊อบจะฉกไม่ได้ครับยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับ
0: วันนี้นี่ช่วยไว้หลายช็อตจริงๆนะครับมุมด้านหลังครับลูกฟรีคิก
1: มาใส่เลยนะครับ
0: ใช่ใส่ด้วยซ้ายและโอ้โห
1: แล้วน้ำหนักดีมากครับคือถ้าเข้าก็ไม่มีปัญหาครับสวยจริงครับ
0: ใช่ครับโอ้วันนี้นี่มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับออยานีลั่นผู้รักษาประตูจากเซบีย่าครับ
1: นะครับเปิดยาวขึ้นมาครับโฟฟาน่าบอลตกครับวาฮียังไปเก็บมาให้ได้แปะต่อไปที่ยาคิเต้กระชากวัดเลยครับโอ้โหแต่นี่ก็สู้ครับโมโลโฟครับได้เตะมุมมาแล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับ
0: ลุ้นลุ้น
1: อาร์ฟิกีฮาแลนด
0: ์เอาแล้วโฟฟาน่าครับโกของโกดิวัวขึ้นมาด้วยครับเตะมุมครั้งนี้
1: อามัดนี่เงยหน้ามองฟ้าแล้วครับคุยกับใครไม่รู้ครับเจอร์สินบอกรอแป๊บ
0: 7นาทีนี่การทดเวลานี่เกินมาแล้วนะครับ
1: ส่วนยาผมเห็นเกินตลอดนะ
0: ใช่ก็น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆในการเล่นเกมรุกแล้วแหละครับ
1: อามัดครับเปิดมาตรงนี้แล้วได้โคกบอลคุกคิกแหมบอลตกมาที่ดูเอครับยังไงครับโดนเบียดโดนบังหมดแล้วโดนรุมอยู่2ต้องคืนหลังมาแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับเคซุสวาเลนซุเอล่าครับสุดท้ายครับนอร์เวย์เอาชนะโกดวัวไปได้2-1ครับ
0: เป็นเกมที่สูสีนะครับแล้วก็นอร์เวย์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับนาที39จากอันโตโนนูซาโกดวัวตีเสมอครึ่งเวลาหลังนาที74จากอามาเดียโลและประตูชัยครับมาจากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นาทีที่86นะครับนอร์เวย์2โกดิวัว1นะครับนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปพบกับทีมชาติบราซิลต่อไปครับโอ้คู่นี้นี่เกือบจะต่อเวลาแต่สุดท้ายไม่ต้องต่อเวลานะครับนี่ครับนักเตะของโกดิวัวเองก็เสียดายนะครับก็เป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีครับเล่นดีด้วยกันทั้งคู่แต่จังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมคนนี้แหละครับเออร์ลิงฮาแลนด์5ประตูในศึกฟุตบอลโลกหนนี้แล้วนะครับจริงๆเขาลงเล่นแค่3นัดเองนะ
1: ใช่ครับ
0: นัดกับฝรั่งเศสไม่ได้เล่นนะ
1: บอกไม่เป็นไรเบาๆครับพี่ แต่ก็คือเออร์ลี่บอลฮาแลนด์ไง
0: เอาละครับน่าสนใจครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ครับ
1: ครับ
0: นัดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ก็ถือว่าแม่ฮาแลนด์มายิงประตูสำคัญจริงๆนะครับ
0: ทั้งเกมเงียบมาตลอดนะ
1: แต่เขาบอกแล้วว่าจริงๆเขาขอลูกแบบนี้แหละ
0: ใช่ประมาทไม่ได้
1: คือเราไปแซวว่าตกใจพอไปดูภาพรีเพย์เขาตั้งรอแล้วนะ
0: ตั้งรอแต่ว่าจังหวะโดนบอลดูบอลโดนบอล
1: น่ะ
0: เออมันอาจจะโดนบอลแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบครับแต่มันก็ดีพอที่จะเข้าประตูไป

0: เอาบุกตลอดนะครับ
1: ใช
0: ่สุดท้ายพอนูซายิงประตูได้เนี่ยก็โอ้โหกลายเป็นเกมมันพลิกผันนะครับ
1: มันก็เป็นอีกหนึ่งความผิดหวังของโกดิวัวนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าฟุตบอลโลกที่เขามาเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือครั้งแรกที่เขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็ได้แค่รอบ32ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
0: ก็ถือว่าได้ชมเกมที่สนุกมากแต่เกือบจะไปยาวนะ
1: ใช่เกือบจะไปยาวแล้ว
0: แต่เราต้องยาวแล้วแหละ
1: เราก็ต้องอยู่กันยาวๆนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องของข้อความไม่ว่าจะเป็น YouTube SMS แล้วก็ Facebook ที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ย
0: กลับมาเก็บไหม
1: เดี๋ยวช่วงหน้าผมเก็บให้หมดทุกข้อความแน่นอนแล้วก็นะครับนั่งคุยกันสบายๆเพราะว่าบางคนบอกมีเรื่องของตลาดนักเตะอะไรมาแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเรามานั่งคุยกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่า
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
3: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: 12กลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาด

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อม

0: ทร022016569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

อ่ะตอนนี้2นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับมานะครับคุยกันต่อหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็จบลงในเวลา90

0: นะครับไม่ต้องต่อเวลาไม่ต้องยืดเยื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับนอร์เวย์เอาชนะโกดิวัวไป2-1นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านข้อความที่บางอันตกหล่นไปบ้างบางอันที่ยังไม่ได้อ่านบ้างนะครับทั้ง SMS ทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับคือใครที่ดูเกมคู่ของนอร์เวย์กับโกดิวัวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีบรรยากาศหลังเกมยาวๆนะครับให้ดูก็เหมือนเดิมครับแฟนๆฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยเขาก็เอากลองลงมาให้กับมาร์ติโนเดกาดตีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นคนนำเชียร์ท่าที่เชียร์ก็คือท่าพายเรือนะครับเรือแบบเรือแคนูอะไรเงี้ยซึ่งนักเตะนอร์เวย์เองก็นั่งไปที่พื้นสนามแล้วก็ร่วมนะครับเชียร์ด้วยท่าดังกล่าวกับแฟนบอลด้วยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกมไหนชนะแล้วได้เข้ารอบเนี่ยก็คงเห็นภาพลักษณะเนี้ยไปอีกในหลายๆเกมถ้าทำได้นะครับคือพอจบปุ๊บเนี่ยไอกลุ่มหัวหน้ากองเชียร์ของนอร์เวย์เนี่ยรีบไปเอากลองมาเลยส่งต่อจากข้างบนกลองมันอยู่ข้างบนไงเขาก็ค่อยส่งต่อลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้างล่างแล้วก็เอามาลงมาในสนามให้กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับกัปตันทีมเป็นคนตีกลองแล้วก็นำเชียร์กันไปคือตอนนี้เกมจบไปนะครับเรียบร้อยแล้วสนามก็คนเริ่มทยอยออกไปเกินครึ่งแล้วแต่แฟนๆบอลนอร์เวย์เนี่ยยังอยู่กันหนาตาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ก็คุ้มค่าครับห่างหายจากฟุตบอลโลกไป28ปีนะครับครั้งนี้ก็แฟนๆอย่างน้อยๆก็ได้ดูในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรอบน็อกเอาท์อีกนัดหนึ่งโอ้แล้วยิ่งนัดหน้าด้วยนะได้เจอกับบราซิลนะครับยิ่งเป็นแมตช์ที่เชื่อว่าแฟนๆนอร์เวย์นี่ก็ตั้งตารอคอยมากๆนะครับนัดต่อไปนอร์เวย์เดี๋ยวผมดูวันแข่งแป๊บนึงนะนอร์เวย์จะไปเจอกับบราซิลแข่งขันวันที่5นะครับ5กรกฎาคมเดี๋ยวก่อนวันที่5วันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้โอ้พอมันเป็นเวลาอันนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะว่าเวลาฟีฟ่าเนี่ยเขาเตะกี่โมงเดี๋ยวดูให้เพราะมันเป็นบราซิลนะคุณต้อง
1: ครับผม
0: โอ้ยมาหล่อเลยอะไปเอาชุดมาหล่อเลยอะไม่เอาเสื้อมาใส่อยู่ไม่ได้นะตอนเนี้ย
1: จริง
0: ๆหนาวในห้องนี้หนาวมากอากาศเย็นสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมดูวันแข่งบอลโลกของบราซิลกับนอร์เวย์ให้หน่อยน่าสนใจน่าสนใจครับวันที่5น่าจะเลยเป็นวันที่6บ้านเรานะครับก็คือคืนวันอาทิตย์ที่5แต่มันตี3
1: ครับ
0: คืนวันอาทิตย์ที่5นี้ก็คือวันอาทิตย์ตี3ต่อเช้าวันจันทร์บราซิลเขาได้เจอกับนอร์เวย์นะครับ
1: โอ้โหแต่จริงนะผมว่าสูสีนะคุณหนูนะ
0: สู้กันได้นะ
1: เพราะว่าดูจากบราซิลเมื่อวานเนี่ยมันมีอาการเหมือนกันถ้าเกิดไปเจอทีมที่แข็งๆบีบี้
0: อ
1: ่ะแต่เมื่อวานผมแค่มองว่าญี่ปุ่นอ่ะพอเขาบุกไปได้แล้วเขาไปเลือกจะเซตพอเซตปุ๊บโดนตัดกลายว่าบราซิลกลับมาบี้เขาแทน
0: คือญี่ปุ่นผมว่าการเซตบอลทีมเวิร์กเนี่ยเล่นดีแต่ว่าจะเล่นเกมลักษณะแบบรวดเร็วนะครับเพรสซิ่งเยอะๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่พวกมันเป็นบอลคนละสไตล์กับยุโรปนะเดี๋ยวเจอนอร์เวย์เข้าไป
1: ครับ
0: นะต่อไปสนุกแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวข้อความมาไล่ดูดีกว่า Facebook นี่ผมยังไม่ไปดูเลยแม้แต่ข้อความเดียวนะผมแบกไปดู Facebook ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนๆใน Facebook นี่เขามีการแซวนะว่านอร์เวย์ผ่านเข้ารอบเนี่ยที่ประเทศเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดเหมือนปารากวัยหรือเปล่าปารากวัยที่ประกาศเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยนะผ่านเข้ารอบผ่านเยอรมันได้เนี่ย
1: โคตรโหด
0: เขาประกาศเป็นวันหยุดเลยนะวันต่อมาเนี่ยยังโหดเลยอ่ะดูข้อความหน่อยโอ้โหข้อความใน Facebook เพียบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับข้อความไหนสวัสดีมาผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะ
1: เพราะว่ามัน
0: ใช่ๆก็ดูแล้วก็ นะครับอ่านให้ละคุณเสือดำบอกไม่เห็นบอลเลยหมายถึงดูใน YouTube เห็นแต่คนนี่ครับไม่เห็นบอลแน่นอน
1: มันเห็นบ่ได้ครับ
0: เห็นบ่ได้นะครับอ๋อทางนี้คุณประสิทธิ์บอกฟังทุกคืนครับบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีครับคุณปวริศบอกเล่นกันไม่สงสารคนภาคเลยหมายถึงช่วงแรกๆวะช่วงแรกๆเล่นกัน
1: ซึมไง
0: เออดูไม่ค่อยมีอะไรไง
1: เออ
0: นี่เขาได้ส่งมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับดาวยิงลีก2ฮาแลนด์ทำไมเงียบจังโอ้โหอันนี้แซวฮาแลนด์มา
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนยิงประตูชัยนะเปเป้เล่นอ่อยอิลาโอลาหรือเปล่าครับ ใครจะไปสนใจคุณพุทธิพงศ์นะฮะ
1: เอาดิโอมันเด้ไม่ได้ป่ะล่ะ
0: อืมแต่จริงๆนัดนี้เอาจริงๆถ้าใครอยากจะดูฟอร์มของยันดิโอมันเด้เนี่ยนัดนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยหรอกดูปกติดู
1: แบบไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่า
0: เออใช่ดูไม่มีพิสงเลยคือถ้าใครดูนัดนี้นัดเดียวเขาก็สอบไม่ผ่านนะแต่ว่าที่ผ่านมาเขามันก็ต้องดูหลายๆนัดอ่ะ
1: จะบอกว่าปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ไม่อ่ะ
1: ถูกป่ะล่ะ
0: ไอ้นั่นก็ไม่ได้เล่นด
1: ีปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ป
1: ี
0: เตอร์เซนผมว่าก็ยิ่งทั่วไปเลยผมว่านอร์เวย์ต้องหาแบ็คใหม่แล้วปีเตอร์เซนไม่เก่งไงฮะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมีนักเตะเดมเปเป้เอ็มบัปเป้ดูเอเป้โอลิเป
1: ้ฟังแล้วงงไปเลย
0: สระเอหลายคนไงฝรั่งเศสนะฮะฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองครับคุณเกษมโอ้สวัสดีคือพี่ๆที่เขากรีดยางหลายคนฟังเราอยู่เยอะนะครับโลกทั้งใบตายเพราะเยอรมันตัวเดียวครับคุณอู๋คุณต้อง
1: เรียบร้อย
0: ฟังอยู่ประสาทตาควายครับเฮ้ยคุณซีซันเชน
1: จริงปะเนี่ย
0: ฟังอยู่ที่อยู่ประสาทตาควายเลยเนี่ยดีครับพี่ต้องพี่อู๋ครับผู้ฝรั่งเศสพอจะยิงรวมกันถึง3เมล็ดไหมครับเดี๋ยวพรีวิวให
1: ้เออไม่เป็นไรเพราะวันนี้มีเวลา
0: ใช่นั่งภาคเสียงภาคการภาควิทยุคิดถึงสมัยก่อนย้อนวานๆครับ
1: จริงๆจริงๆภาคได้หมดแหละทั้งวิทยุหรืออะไรจริงๆเราได้หมดนะ
0: ใช่
1: ท
0: ำไมเบิกนะครับทำไมเบิร์กอ่านว่าเบิร์กแต่ทำไมเบอร์เก้ทำไมไม่อ่านว่าเบิร์ก
1: มันมีตัวสะกดไง
0: มันเขียนไม่เหมือนกันเด้
1: เบิร์กมันตัว G เลยครับแต่ว่าเบอร์เก้มีตัว E
0: เออมีตัว E
1: เขาก็เลยแบบเป็นเบอร์เก้ขึ้นมาจริงๆอ่ะไม่ได้เรียกเองแต่ว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาเรียก
0: ใช
1: ่คืออย่างไอซันเลอร์เบอร์เก้หรือเบอร์เกอร์เนี่ยอ่ะบางคนอ่านเบอร์เกอร์แต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษเอาผมนับเฉพาะมิลลี่แล้วกัน
0: เบอร์
1: เก้กับเบอร์เกอร์มีแค่2อันไม่มีเบอร์นะครับ
0: ถูกครับ
1: ผมก็อิงจากฝรั่งแล้วกันใช้คำนี้ได้ไหมอิงจากฝรั่ง
0: คราวนี้เขาอาจจะแซวไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันนะครับ
1: เขียนไม่เหมือนกันใช่
0: ไอซันเดอร์เบอร์เก้มันมีตัว E ด้วย
1: คือเอาผมมาจริงจังเองอ่ะเขาแซวเฉย
0: ยังฟังอยู่ในสวนยางครับบ้านทุ่งไม้ไผ่แหมอดเขาเรียกอดต่อเวลาเลยนะครับคุณชัยชนะบอกว่าป้าเจตแกไม่มาภาคว่างหรอครับน่าเอาพี่หมอเมามาภาคด้วยโอ้ป้าเจตเขาช่วงดึกเขาไม่ค่อยมาหรอกครับวิทยุครับ
1: หมายความว่าเขาติดคิวด้วยแหละ
0: เออเขาต้องพักผ่อนเหมือนกันส่วนพี่หมอนี่โอ้โหตอนดึกอย่าไปรบกวน
1: เถอะ
0: อย่าไปรบกวนพี่หมอเขาเลย
1: เออ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ผมรอกรรมการแจกใบเหลืองที่2ครับมันแจกยากสงสัยมันเก็บไว้เล่นนะครับเล่นอะไรนะแกงกินกับข้าวนะครับคือลุ้นใบแดงเหรอพี่ลุ้นใบแดงเหร
1: อ
0: พี่ตอนนี้น่าจะลุ้นใบแดง
1: นะฮะแต่โซบักเคนสัมภาษณ์อยู่ในตอนนี้
0: เขาก็คุมนอร์เวย์มาหลายปีแล้วนะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าจังหวะ
0: 6-7ปีแล้วมั้งโซบักเคน
1: แต่จังหวะแกมันเด็กมันขึ้นมาพอดีอ่ะอย่างยูดีนูซ่าขึ้นมาฮาแลนด์มาใช่ไหม
0: ใช่
1: มีโซลอสตอนแรกโซลอสก็ธรรมดาเลยนะ
0: ครับ
1: อยู่ดีก็ขึ้นมาแล้วก็มีไอเจ้าอะไรล่ะเดกาดใช่ไหมเป็นตัวหลักอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจังหวะมันพอดีอ
0: ่
1: ะ
0: หลังๆมีเชลเดอร์ลูปอะไรสอดแทรกขึ้นมา
1: อีกออสการ์บ๊อบอีกอ่ะขึ้นมาจากเซตตี้พวกเนี้ย
0: โอ้นี่ปีที่6แล้วนะสตาร์เลอร์โซบักเคนนะครับเฮดโค้ชของนอร์เวย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ก่อร่างสร้างนอร์เวย์ขึ้นมาจริงๆเลยนะ
1: ชุดนี้ชุดใหม่หมดเลยเนี่ย
0: คือมาบอลโลกแล้วก็ขึ้นมาเป็นทีมที่หลายๆคนมองข้ามไม่ได้เพราะว่าแกเหมือนกันเลย
1: เพราะว่าเอาจริงๆด้วยระบบต่างๆแกเซตมาจนทีมมันผ่านเข้ารอบมันนี้ได้ไง แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็ดูจากสไตล์การเล่นนะ
0: ครับ
1: เกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกที่ค่อนข้างจะรวดเร็วที่ผมเห็นจากสไตล์ที่แกทำนะ
0: แต่สังเกตถ้าสมมุติแล้วถ้าย้อนกลับไปในเกมที่เจอฝรั่งเศสอะวันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเกมที่เขาไม่ได้ซีเรียสเฮ้ยวันนั้นเล่นแบบเปิดเกมรุกเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าฝรั่งเศสอะมันแลกอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยนอร์เวย์เองก็ไม่ได้ซีเรียสกับผลการแข่งขัน
1: ใช่
0: เพราะเหมือนตั้งใจมาแพ้อยู่แล้วอะแล้วพอผมเห็นว่านอร์เวย์เขาแบบพอไปเล่นเปิดแรกเฮ้ยเล่นสนุกนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้เล่นแย่นะถ้ามีทีมที่แบบพากันเล่นด้วยการเปิดเกมรุกมันๆได้เนี่ยผมว่านอร์เวย์ก็สู้ได้สนุกนะครับดู SMS กันแล้วกันนะครับกลับมาที่ SMS ข้อความผมเฉลยแล้วกันนะครับคำถามที่เราถามว่าผู้ตัดสินฟุตบอลโลก2ครั้งที่เราถามไปนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้ตัดสินจากชาติใดที่มันเป็นชาติเดียวกันคำตอบคืออิตาลีนะฮะ ก็มีคนตอบถูกเยอะเดี๋ยวรอนะครับให้ทีมงานคัดเลือกแล้วก็ติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีนะครับจริงหรือเปล่าครับที่คุณอู๋ชอบหิ้วของแต่คุณต้องเนี่ยชอบหิ้วเด็กจากคุณนานอาร์ต
1: อยากจะมีเด็กให้หิ้วมากเลยตอนนี
0: ้สวัสดีคุณนานอาร์ตด้วยนะครับ
1: จริงตอนนี้เนี่ยอยากจะมีมากเลยเนี่ย
0: ในที่สุดมาติอุสก็ไปสเปอร์85ล้านปอนด์ไปทุ่มเอาชัวเมนี่ดีกว่าเออแมนยูไม่ไปยุ่งไม่ไปซื้ออะไรกับเขาเลยเหรอย้ายแล้วนะ
1: ไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะ
0: คือมาติอุสแฟนเดสเนี่ยผมว่า85ล้านอ่ะมันน่าลองเหมือนกันนะคือราคามันก็ไม่ได้ไปถึง100ล้านไง
1: ครับ
0: คือเข้าใจได้ว่าเป็นนักเตะจากทีมที่มันตกชั้นเนี่ยแต่เราเห็นคุณภาพเวลาเขาเล่นแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มันของดีเลยนะ
1: ใช
0: ่พอแฟนๆบอกโอ้โหโตนาลี่ก็ไม่ค่อยมีข่าวแล้วมาติอุสแฟนเดสก็ไปละกองกลางดีๆก็เอลเลียตแอนเดอร์สันก็ทำท่าว่าจะไม่มาย
1: ้ายไปละซิตี
0: ้ย้ายไปละก่อนหน้านี้นี่แหละตัวกองกลางที่แมนยูจะซื้อเข้ามาเป็นตัวแบบเกรดดีๆหน่อยเนี่ยมันจะเหลือไม่เยอะไง
1: ครับ
0: นะครับ แฟนๆก็บ่นเข้ามาทีนี้มันเหลือนี่ไงอเล็กซ์สกอตอเล็กซ์สกอตของบอร์นมัธเหลืออเล็กซ์สกอตที่มันพอมีข่าวกับแมนยูนะในตลอดหลายๆวันที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แต่สกอตดูแล้วบอร์นมัธน่าจะโขกแพงอยู่นะครับ
1: ใช้คำว่าโขกเลยแหละ
0: ใช่น่าจะขายแพงอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าข่าวล่าสุดของมาดริดเฟร์นันเดสเนี่ยนะครับ85ล้านปอนด์แล้วมันไม่มีโบนัสเพิ่มด้วยนะครับคือแมนยูอ่ะเสียเปรียบตรงนี้นี่ผมอ่านเจอข่าวแล้วเขาบอกแมนยูเนี่ยพยายามจะยัดโบนัสเพื่อให้มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเข้าใกล้กับสิ่งที่สเปอร์จะจ่ายเหมือนสเปอร์ไม่มีโบนัสแต่ได้85ล้าน
1: ก็คือเลือกเอา
0: แต่แมนยูจะมีโบนัสแต่มันจะรวมเท่า85
1: ครับ
0: คุณเป็นเวสต์แฮมคุณเลือกใครอ่ะ
1: เอาตังสดดีครับ
0: เออมันก็ต้องเลือกสเปอร์ว่ะ
1: ไม่หรอกแต่แมนยูจริงๆตอนแรกเขากะจะผ่องถ่ายอุกาตงอุกาเต้ไปมาไม่ได้
0: ใช่อ๋อแล้วก็ปัจจัยสำคัญอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าเดอะแซบี้เนี่ยเฮ้ยติดต่อหานักเตะหลายครั้งนะได้ด้วยวะมันไม่ดูน่าเกียดเหรอ
1: เนี่ยบอกห้ามไง
0: เรียกว่าเดอะแซบี้พยายามติดต่อหานักเตะหลายครั้งเพื่อจะโน้มน้าวนักโน้มน้าวใจมาดูเฟรนเดสครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นมีข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเข้ามานะครับ
1: อ
0: ่ะเอาไปทุ่มไปเอาชัวเมนี่ดีกว่ามาดริดเขาพร้อมขายไหมล่ะชัวเมนี
1: ่คือมันก้ำกึ่งไง
0: หลังๆมันเจ็บเยอะไหมชัวเมนี่เนี่ย
1: ไอ้เจ็บคือคามาวินก้าเจ็บแน่ๆ
0: ใช่ไหมไอ้คามาวินก้าเนี่ยเจ็บเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่ผมจะดูออริเลียนชัวเมนี่เนี่ยหลังๆมันเจ็บขนาดไหนเดี๋ยวมันลง
1: มันลงตัวจริงตลอดเลยนะผมจำได้อะช่วงหลังอะ
0: เดี๋ยวดูหน่อยดีว่ามันจำนวนแมตช์มันเยอะพอไหม26ปีเออแต่ตัวนี้เจ็บยากนะ
1: เจ็บยาก
0: ไม่ว่าจะเล่นกับโมนาโกเล่นกับเรอัลมาดริดเนี่ยฤดูกาลหนึ่ง30กว่านัด50นัดเล่นได้ตลอด
1: ครับ
0: หมดจะซื้ออะไรจากมาดริดก็ไม่ง่ายนะ
1: โอ้มาดริดแล้วแต่เขาจริงนะ
0: ใช่สวัสดีครับเชื่อทีมชาติญี่ปุ่นสีขาวที่เตะกับบราซิล
1: มีแต่คนอยากได
0: ้คล้ายเสื้อทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลโลก2002เลยครับของอาดิดาสเหมือนกันจริงๆทีมญี่ปุ่นน่าจะได้ฉายาเป็นเดอะคราวนะเพราะมีโลโก้เป็นนกอีกาจากโค้ชบ้านนอกนะครับ 2002เยอรมัน2002เลยเหรอ
1: ครับ
0: ก็สีขาวๆเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เสียดายญี่ปุ่นเพิ่งใส่นัดแรกใช่ไหม
1: ไปซะแล้ว
0: เออใส่วันที่เจอบราซิลแล้วก็ไปเลย
1: ไม่ผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าอย่างที่บอกแหละคือพอเขานำแล้วเขาไปเลือกที่จะถอยไปเยอะไง
0: ม
1: ันก็เลยกลายเป็นว่าโดนบราซิลที่บี้แล้วเอาจริงเนี่ยผมมองว่าอย่างตัวรุกอย่างวีซูดอ่ะชอบกองหลังฝั่งตรงข้ามที่ถอยแล้วเขาชอบจี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดดันไปชนเนี่ยเขาว่าเขาจะติดไง
0: ครับ
1: แต่เคยเนี่ยว่าก็ต้องเสี่ยงแล้วถ้าหลุดมาก็ต้องเตะเหมือนกันอ่ะ นะครับ
0: บอกว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะวิ่งได้แบบไม่หมดแรงสงสัยต้องรอโค้ชเกาหลีปาร์คฮังซอมา
1: ปาร์คฮังซอไปนี่แล้วกาญจนบุรี
0: พลังการ
1: แล้ว
0: ที่2นะ
1: อ
0: ยู่ที่2นะโอ้โห
1: ตังถึงไหมล่ะ
0: สุด
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังอะ
1: ครับ
0: ขึ้นชั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเป็นทำทีมขนาดนั้นแล้วอยู่ในที2นะเลื่อนชั้นแน่ๆครับ
1: ครับ
0: แต่เขามีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าคือปาร์คฮังซอก็ให้เลือกเลยว่าถ้านักเตะคนไหนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับไม่ได้กับการซ้อมของเขาอ่ะมันมีข่าวจาก
1: ไม่ได้ซ้อมหนักจริงเพราะ
0: ข่าวนักเตะไทยมาเขาบอกคนไหนรับไม่ได้ก็ไปเลย
1: ผมดูสัมภาษณ์จากพี่ใหม่อ
0: ่
1: ะ
0: เป็นไง
1: พี่ใหม่พนุวงศ์จ๋า
0: เ
1: ซตโปรแกรมมาเขายังบอกเลยตั้งแต่เขาทำ
0: คนเดือดมา
1: เขาไม่เคยเจอโปรแกรมที่
0: ใช่ไหม
1: หนักแล้วโหดขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
0: โอ้โหทีนี้แหละคุณจะเห็นนักเตะทีสองวิ่งเป็นม้าคึกตลอดทั้งเกมแน่นอน
1: แต่ก็ไม่แปลกใจนะที่เขาสามารถไปปลุกปั้นเวียดนามได้คือเวียดนามก็ซ้อมโปรแกรมคล้ายๆกันนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องยอมรับด้วยว่าเวียดนามเขาแบบมีความแบบอยากเอาชนะไทยผมว่าเอาพูดแบบนั้นเลยแล้วอาจารย์ป้าคงไปปลุกปั้นแบบเฮ้ยเอาเว้ย
0: เอาหน่อยเว้ย
1: แต่ว่าถ้าจะให้คนกำลังอาจารย์ป้าต้องเรียกพี่ตุ๊กไปโอ้โหแทบจะพองกหัวเลย
0: เขาไอ้นี่เขาเคารพซึ่งกันและกันอยู
1: ่
0: แต่ว่าเห็นล่าสุดนี่เกาหลีใต้ให้พาร์คฮังซอออกมาแถลงข่าวด้วยนะ
1: เหรอ
0: เรื่องผลงานกับทีมชาติอะจริง
1: ผมไม่เห็นไงผมไม่ได้ดู
0: มีอีกหนึ่งบทบาทเขามาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการตกรอบของเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับประเทศของเขาในศึกฟุตบอลโลกด้วย
1: จริงเลย
0: จริง
1: แล้วพูดว่าอะไร
0: ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนรับหน้าแทนอ่ะประมาณหนึ่งอ
1: ่ะเป็นคนสำคัญของประเทศในเล่นโ
0: ค้ช
1: แหละ
0: ใช่
1: แต่ฮองเมงโบนไม่ไหวแล้วนะ
0: โอ้โหกับเกาหลีตีสี่ตีห้าคนก็ไปรอด่าที่สนามบิน
1: อ
0: ่ะ
1: เขาอุตส่าห์ไม่จัดพิธีต้อนรับไม่
0: ไม่มีเขาแยกกลับกันแยกกลับเป็นกลุ่มๆเล็กๆอ่ะ
1: ยังโดนเนี่ยคิดด
0: ูยังโดนกลับตีสี่มั้งตามข่าวอ่ะ
1: ก็คือกลับมาไม่โดนไงไม่เจอใครไง
0: ครับแต่ว่าที่มันหนักก็คือแบบบางคนถึงขั้นขู่ฆ่านะอันนี้ไม่โอเคนะ
1: เห็นบอกว่าเนี่ยบอกไปพูดให้ร้านค้าไม่ต้องไปรับให้บริการฮองเมงโบเลยนะ
0: จริงเหรอ
1: ผมอ่านดีกว่าบอกว่าไม่อย่าให้มันไปซื้อข้าวอย่าให้อะไรอย่างนี้เลยนะประมาณนั้นน่ะไม่ต้อง
0: ไปขายของให้มัน
1: อะไรประมาณนั้นน่ะ
0: น่ากลัวว่ะ
1: เมื่อเดี๋ยวคือพอมาฟังแล้วแบบโอ้โหดูว่าเขาเจอเขาดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ใช่ๆ
1: แต่เราไม่เคยรู้ไง
0: คือแต่พอผมไปอ่านมาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโบเข้ามาเนี่ย มันเหมือนแบบเล่นพักเล่นพวก
1: หลังบ้าน
0: หลังบ้านแล้วก็มีเขาเรียกอะไรระบบพวกพ้องอ่ะ
1: อาศัยว่า
0: พี่น้อง
1: อดีตตำนานนักเตะของทีมชาติ
0: เพราะว่าเคยคุมในบอลโลกล้มเหลวมาแล้วแล้วระหว่างนั้นที่เขาคัดสรรหาโค้ชทีมชาติเนี่ยเขามีข่าวว่าจะได้เจสซี่มาร์ช
1: เจสซี่มาร์ช
0: ใช่เจสซี่มาร์ช
1: ที่เคยคุมไลซิกคุมอะไรเนี่ย
0: แล้วทีเนี้ยด้วยความเป็นฮองมยองโบเนี่ยความเป็นแบบรุ่นใหญ่ในทีมชาติเส้นสายรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องในการคัดเลือกเนี่ยในการใช้เส้นสายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งมาแทนเจสซี่มาร
1: ์
0: ทแทนที่มาร์ทเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโค้ชแทนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยคนก็เลยไม่พอใจนะครับเรื่องความไม่ชอบมาพากลก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วยิ่งผลงานในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ยิ่งโดนซ้ำสองไปด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่อ่ะปาร์คฮังซอเดินนำฮองมยองโบเลยนะแกคนรับหน้าแทน
1: หรือว่าคนสนธินิ้มทองกุล
0: เนี่ยกุนซือพลังการต้องกลับบ้านไปทำหน้าที่ก่อนนะ
1: ตอนแรกก็อยู่อเมริกานะ
0: เออ
1: วันนั้นที่
0: อ๋อเหรอ
1: แกไปด้วยรู้สึกแกไปด้วย
0: อืม
1: เพราะวันนั้นที่พี่ใหม่ไปสัมภาษณ์ไม่กี่สัปดาห์นี่แหละ
0: ครับ
1: สัปดาห์ก่อนนี่แหละ
0: อืม
1: บอกเขาต้องอยู่อเมริกาก่อน
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าอยู่กับฮองนี่แหละ
0: เออก็บอลโลก
1: เนี่ยอย
0: ู่ประมาณนี้แหละนะครับ
1: เอาไปเรียกความฟิตนักเตะเกาหลีใต้เรียกว่าโปรแกรมซ้อมอ่ะ
0: แต่เกาหลีใต้มันก็วิ่งดีนะแต่มันเล่นไม่ดีเองอ่ะนะครับ
1: ผมว่ามันดูไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กในมุมผมอ่ะผมดูตั้งแต่นัดแรกอ่ะผมว่ามันดูมันสเปรดสปะไงไม่รู้แต่ถามว่าไอ้นัดแรกถ้าไม่ได้อีคังอินเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าโดนแล้วจริง
0: นัดแรกมันมีอีคังอินมีอะไรนะควางอินบอมใช่ไหม
1: ควางอินบอมเล่น
0: ดีหน่อย
1: ส่วนลิงก็โดนเปลี่ยนออกอะไรเงี้ย
0: สวัสดีครับดีเจครับช่วยทักชื่อทีมประกอบด้วยครับจะได้สนุกเข้าใจมากขึ้นครับติดตามสนุกดีครับอ๋อให้ภาคชื่อภาคทีมภาคคนภาคทีมไปด้วยพูดแต่พูดเมื่อกี้ผมว่าชื่อมันก็ต่างกันอยู่นะ
1: มันสำเนียงพูดรู้เลย
0: คือชื่อมันก็ค่อนข้าง
1: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บข้อมูลมาแล้ว
0: ก็ค่อนข้างรู้เหมือนกันว่าชาติไหนเป็นชาติไหนเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับ
1: อย่างฮาแลนด์ดีโอมานเดอร์และดีโอมองเด้เงี้ยคนละทางละ
0: เต้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่เป็นไรเขาอาจจะแนะนำมา
0: ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าเสียดายครับอดยาวถึงจุดโทษเลยครับอาหมัดฟอร์มดีรีบเข้ามาเข้าแคมป์แมนยูนะครับทั้งเลี้ยงยิงฟรีคิกก็ดีแต่คุณลงเล้ง
1: ตอนอยู่แมนยูมันไม่ทำอย่างนี้สิพี่ลงเล้ง
0: แต่มันได้กลับบ้านแล้วแหละครับ
1: อันนี้ไอวอรี่โค้ชคิดผิดเอาอาหมัดลงต้องกำหมัดครับชนะแน่ไม่ใช่ใจเย็นสิ
0: ครับพายเรือในสนามและทั้งสนามเท่เลยครับนอร์เวย์แต่คุณลงเล้งเออเป็นบรรยากาศที่แบบเห็นละเท่เลย
1: ได้ไปต่อไง
0: ดีอูต้องมายังไงอ่ะหายไปเลยอ่ะไปภาควอลเล่มาหรือไงจากพี่จอนคลอง6นะครับ
1: ไอ้วอลเล่ไม่ค่อยได้ภาคเยอะครับแต่ว่าบางทีมัน
0: ตอนดึก
1: แล้วผมบอกแล้วผมช่วงเนี้ยมันไม่ไหวนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละจริงๆผมคือถ้าให้มาเข้าตี3ตี5เนี่ยผมก็ไม่ไหวเลยนะ
0: เอาได้ประมาณนี
1: ้ประมาณไม่เกินตี2ตี3เนี่ยได้อยู
0: ่ครับเราก็ไม่ได้หนุ่มๆแล้วนะ
1: ไม่แล้วตอนหลังมันมีปัญหาด้วยนะครับ
0: นะครับรักษาสุขภาพหน่อย
1: ครับผมพี่ๆครับอินเตอร์มิลานแถลงซัมเมอร
0: ์
1: ม
0: ี
1: โอกาสเป็นมาริโออ่ะที่บอกไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เขาน่าจะไม่ได้ฟังเลยนะเขาส่งมาอีกรอบหนึ่งคุณกิตภาส
1: ไม่คือจริงๆอ่ะผมก็ต้องย้ำอีกทีว่าวิคาริโอเขาย้ายแน่นอนเนี่ยเขาประกาศตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก่อนแล้วเขาย้ายแน่เพียงแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีทีมไหนที่จะมาบอกว่าจะเอาเขาไปไงถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ผมกำลังคิดในอีกชั้นหนึ่งสมมุติเดอร์ชาบี้ไปคุยอีกรอบว่ามีโปรเจกต์ยังไงอาจจะอยู่ก็ได
0: ้
1: เพราะดูบาฟก้าผมว่าไม่ใช่มือหนึ่งหรอกซื้อมาเป็นแบ็กอัพ
0: โอ้ไม่ใช่เอามาเป็นตัวซ้อมเลยด้วยซ้ำ
1: ผมบอกว่าผมมีโอกาสที่ถ้าสุดท้ายไม่มีใครย้ายนะวิคาริโอจะได้เป็นมือหนึ่งต่อ
0: แล้วเขาเพิ่งต่อสัญญากับโกสำรองอีกคนหนึ่งอะ
1: ไอออสตินเนอะ
0: ตัวสำรองอะ
1: แล้วก็มีไอ้เนี่ยคินสกี
0: ้อันโตนินคินสกี้
1: ที
0: ่เขาต่อสัญญาไปแล้ว
1: แต่คินสกี
0: ้ไอ้มันเวอร์ไ
1: งแมกกาทูดอ
0: ไม่ไหว
1: จริงๆผมว่ามันผิดตั้งแต่ตั้งอีกอทูดอแล้วแหละตอนนั้นเดชาบี้ก็ว่างก็ไม่ตั้งแต่แรก
0: ครับ
1: ไม่งั้นก็ต้องไปลุ้นตอนท้ายแล้ว
0: เดี๋ยวดูว่าเดอะแซบี้เขาจะไปคุยอะไรเพิ่มเติมมายังไงนะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: มีกาเบียฮาลันอีกแล้วนะ
0: เออ
1: ลืมคิด
0: จริงว่ะจะได้ไปซัดกันมันเลยทีนี
1: ้ทีนี้ผมว่าไอ้คู่นั้นอ่ะมันจะวัดกันที่ตรงกลาง
0: เดี๋ยวไปดึงผมไปดึงเลยเขาอีกไอ้กาเบียวเนี่ย
1: กลางใครเดือดกว่ากัน
0: เ
1: น
0: ี่ยเพราะว่าตัวโอ้โหโอเดกาดนะตัวพรีเมียร์ลีกก็เยอะ
1: แต่มันอาร์เซนอลด้วยกันนะกาเบียวเจอโอเดกาดจะมีเกรงใจกัปตันไหม
0: ไม่มี ทีมชาติไม่มีแน่นอน
1: มาตินเนลี่อย่างงี้นะ
0: บอกมาเตอุสเฟนันส์นะครับจะไม่ย้ายออกจากทีมที่ตกชั้นอีกนะอย่าให้มีครั้งที่3นะคุณลงเล้งนะฮะ
1: คือว่าเขามันย้ายจากเทอร์ซัมตันมาเวสต์แฮม
0: ตกหมดอ่ะ
1: แล้วย้ายมาแมนยู
0: ไม่ตกหรอกย้ายไปสเปอร์บ้าสเปอร์มันจะผมว่ามันก็ต้องดีขึ้นแล้วมันจะ3ฤดูกาลเลยเหรอ
1: ไม่แต่เดชาบี้ผมว่าจริงๆทายฤดูกาลเห็นชัดว่ามันดีกว่าไอ้คนที่ทำมาก่อนนั้นนี่หลายคนเลยนะ
0: คือเห็นคาแรคเตอร์เห็นแบบ
1: มันเริ่มเหมือนไบรตัน
0: เห็นยี่ห้อของ
1: เดชาบ
0: ี้เดชาบี้เวลาสเปอร์เล่นเลยต่อบอลกันชุบชับชุบชับเลยอ่ะ
1: แต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนกับคอนหาคล้ายๆแมนยูคือมันมีตัวที่แบบค่าเหนื่อยสูงแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้แล้วไม่ค่อยได้เรื่องมันก็ต้องเอาออกยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าปีเนี้ยไอตัวอย่างเจมส์มาดิสันก็กลับมา
0: อ
1: ย่างคูริเชฟสกี้ก็น่าจะได้กลับมาแล้วคูดูสิ
0: โอ้เต็มเลยจริงๆนักเตะ
1: ลูกมันเยอะ
0: เขาจัดได้2ทีมอ่ะปกติอ่ะคือแล้วพอเขาเสิร์ฟเยอะขนาดเนี้ยเขาก็ต้องขายเยอะ
1: ซึ่งผมว่ามีแต่ส่วนใหญ่ตรงกลางอ่ะผมว่าไอพวกไอ้ปาร์ซาเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนอีบิซูม่าก็เริ่มเล่นไม่ค่อยดีนะมีสิทธิ์ไอ้สองตัวเนี้ยแต่ลูคัสเบิร์กวาวเนี่ย เห็นมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากย้าย
0: อืม
1: แต่คิดว่าก็น่าจะไม่ย้ายหรอก
0: ครับ
1: อืมมีใครนะเบิร์กวาวมีใครอีกตัวนึงนะ
0: กองกลางเขาอะ
1: ดาวรุ่งอะ
0: ชิเกรอะ
1: มาชิเกรพวกเนี้ย
0: แต่เกรมันเล่นกองหลังได้ด้วยไง
1: เล่นแบ็กขวา
0: เออมันก็อเนกประสงค์อยู่แล้ว
1: อย่าง
0: เจสเป็นตัวสแปร์ได้
1: อย่างเจสเป็นเนี่ยช่วงหลังก็ได้ออกสตาร์ทตัวจริงตลอด
0: อุ้ยทีมชาติระดับทีมชาติ

0: ทูเคิลให้เป็นตัวจริงทีมชาติด้วย
1: งงเลยแต่ตอนนี้แบ็คขวาหายหมดเจ็บหมด
0: ควอนซ่าก็เจ็บ
1: โอ้คุณพระแล้วทำไมไม่เอาเทนต์มาก็ไม่รู
0: ้เออไม่เอานะครับเออลุกชงลุกชออะไรก็ไม่เอามาแบ็คซ้ายนะฮะ
1: กะว่าใช้เท่าที่มี
0: ใช่
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องสักพักเปลี่ยนมาเล่นหลังสามดูทรงแล้วมันทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ครับหัวที่นำมาช้างวดนี้ของหนูว่า472 473ค่ะและ72กับ73นะคะเน้นตัวเดียวให้เน้น7ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: แม่
0: ให้วันนี้หวยออกพอดีเนี่ย
1: จริงอ่ะ
0: วันที่1พอดีนะครับท่านนี้ตอบไปแล้วนะที่ทีมไหนเสียดายที่ไม่ได้ผ่านรอบแรกมานะครับบอกไปหมดละ
1: ครับ
0: ดาวเทียม C band KU band ส่วนใหญ่น่าจะดูไม่ได้ครับเซฟสุดใช้กล่องดิจิตอลกับเสากล้างป่าครับแต่จริงๆถ้ามีกล่องสมมุติที่เขาบอกว่าเป็น True ID อ่ะมันก็โหลดแอปของ AS Play ก็ได้ปะก็โหลดได้นี
1: ่โหลดได้ดูได้สิ
0: เออแล้วก็เปิด AS Play ดูจากกล่อง True ID ก็ได้
1: ดูฟรีอยู่แล้วเนี่ย
0: ใช่ไหมก็เป็นการดูผ่านตรงนั้นก็ได้มั้งครับ
1: ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าใครมีกล่องลองใช้ดู
0: ครับอามัดลงไปยิงตีเสมอให้ครึ่งหลังครับอันนี้ส่งมาตอนที่อามัดยังไม่ยิงหรือเปล่าก ล่องทูจานดำจานแดงจานน้ำเงินเหลืองดูไม่ได้ครับโหนี่ทุกสีเลยเหรอ
1: ไม่ได้จริงๆอ่ะผมเคยแนะนำไปทางมีบางเพจผมบางทีคนมาถามเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีทั้งดูวอลเลย์ดูฟุตบอลอ่ะ
0: ครับ
1: ผมถึงขนาดผมจะไปซื้อไอเสาอากาศดิจิตอลทีวีอ่ะ
0: ที่มันปกติทั่วๆไปเลย
1: แค่มันตั้งเนี่ยอันละร้อยกว่าบาทเนี่ยผม
0: ชัวร
1: ์ซื้อร้อยกว่าบาทเนี่ยดูได้แน่นอน
0: ชัวร์เลยนั้นชัวร์เลย
1: แล้ว
0: แก้ไขปัญหาได้เลย
1: แล้วหลังๆมันจูนง่ายก็คือแค่เสียบวางชัดเลย
0: ม
1: ันไม่ต้องแบบขนาดไปต้องใช้อะไรเยอะเลย
0: ครับทีมชาติอุรุกวัยนี่จอมโหดหรือว่าจอมห่วยครับอี
1: ผมว่ามันเป็นปีนี้แหละที่บอกที่เมื่อกี้เราคุยกันมันมีปัญหาภายในแล้วบีเอลซ่าเขาประเภทยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วบ้างล่ะ
0: เขาคิดว่าตัวเองเป็นเฮดโค้ชแล้วนักเตะเองก็ไม่เห็นด้วยกับ
1: เรื่องการซ้อมที่มันหนักเกินไป
0: ติกด้วย
1: ม
0: ันหนักขนาดไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ
1: คืออันนี้เขาบอกว่ามันเหมือนว่าตอนแรกอ่ะ
0: ม
1: ีคนเข้าไปคุยก่อนคือเข้าไปคุยแล้วมีโคเซ่คิมิเนสอ
0: ่ะไอ้พวกรุ่นใหญ่อ่ะ
1: เออคิมิเนสเขาพยายามแบบไปคุยเอ้ยอย่าพึ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวาเวเดกับตันไงมันก็มีคนเฮโลตามไปเยอะเขาบอกมีอูกาเต้มีพวก
0: ไอ้พวกตัวด
1: าวินอะไรพวกนั้นอ่ะไปเป็นตัวก่อวอร์ดไง
0: อ
1: ันนี้คือข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ยืนยันนะ
0: ครับ
1: แต่มันบอกละแคะมาประมาณนี้แต่เขาบอกคนที่ไปห้ามทับในเรื่องของความเดือดในแคมป์อ่ะคือโคเซ่คิมิเนสที่บอกเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอยู่กับโค้ชก่อนเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ย
0: แล้วสุดท้ายมันก็เห็นผลในนัดสุดท้ายที่
1: มันเห็นจากการเล่นอะ
0: เล่นแบบไม่เอาอะผมก็งงเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ต้องแยกแยะบอกว่าถ้าคุณไม่
1: คุณก็ต้องเอา
0: ทะเลาะก่อนเออทะเลาะกับโค้ชแต่ว่านี่คือเล่นเพื่อประเทศชาตินะเว้ย
1: ไม่ได้เล่นไล่โค้ชแล้วคือสมมติ
0: มันไม่ใช่สโมสรไง
1: ถ้าคุณเข้ารอบเลยคุณก็เป็นประวัติของคุณนะ
0: เออผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้แล้วแฟนบอลภายในประเทศชาติของเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับการกระทำของนักเตะรู้แหละว่ามันทะเลาะกับเฮดโค้ชอ่ะแต่ว่าในสนามคุณก็ต้องเต็มที่ก่อนหรือเปล่า
1: ถูก
0: จนถึงขั้นที่แบบเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนวาลเวเดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยวาลเวเดมันเล่นไม่เอาเลย
1: มันเล่นไม่เอาแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนว่าโค้ชได้ทำบอกอีกอย่างมันทำอย่าง
0: เอออะไรประมาณเนี้ย
1: มันก็เลยกลายว่ามันมีปัญหากันไง
0: แล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าเบนทันคูเองเป็นคนที่แบบโอเคสุดแล้วเขาก็เลยต้องเปิดต้องเปลี่ยนเอาวาลเวเดออก
1: จริงๆมันเกมมันเปลี่ยนตรงผมว่าอูกาเต้แม้ว่าจะเล่นไม่ได้ดีนะแต่มันจะขาดตัวพลังงานแดนกลางไป
0: ก็ดันไปเจ็บเอง
1: ไม่แต่ช็อตนั้นอ่ะผมว่าถ้าอูกาเต้แกปล่อยแบบว่าปล่อยตามแรงเฉื่อยไม่เจ็บหรอกแกไปยั้งโกชนเพื่อน
0: เพราะว่าม
1: ีเพื่อนวิ่งเข้ามา
0: ขาซ้ายมันไปยืดผิดมันยืดออกไปไกลด้วยแหละแล้วมันไปลงน้ำหนักเยอะไปเกร็งไง
1: แล้ววันนั้นนั่งดูพอดีวันนั้นไปอีเวนต์อยู่ครับเดลาร์แมกก้าไอ้สองนั้นมอคือคนเจ็บเข่าอ่ะ
0: แบบ
1: เออมันแบบ
0: รู้เลยนะ
1: ก็เจ็บจริงแหละผมเห็นแล้วแต่คือแค่ตอนแรกไม่รู้ว่าเจ็บอะไรแต่พอดูภาพช้าเห็นเลยคุณหนูเพราะว่าเขาใช้ขาขวายั้งแล้วมันเหมือนมันมาเร็วอ่ะแล้วมันตึงขาดแต่ผมจำไม่ได้ตามต่อว่ามันขาดมากน้อยแค่ไหน
0: แต่ว่าระดับ8-9 เดือนก็นั่นแหละ
1: ก็คงไปอ่ะเอาจริงซีซั่นหน้าไม่มีเขาเลยดี
0: กว่าเออก็น่าจะเล่นไม่ได้แหละน่าจะกลับมาไม่น่าทันนะครับเพราะว่าหายเสร็จแล้วมันต้องเรียกความฟิตอีก
1: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าวิวัฒนาการจริงๆอ่ะถ้าไปดูเรื่องของการผ่าตัดอ่ะเขาใช้กล้องผ่าดังนั้นอ่ะแผลมันเล็ก
0: มันไม่เห็นอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าการสมานแผลของแต่ละคนไม่เท่ากันไง
0: อายุนักเตะด้วย
1: แต่อุกาเต้มัน25-26
0: มันก็น่าจะวัยกลางคนธรรมดาคงไม่เท่าไหร่หรอก
1: แต่จริงๆส่วนใหญ่เจ็บเข่าแล้วกลับมาไม่ค่อยเหมือนเดิม
0: ยากยากยาก
1: มีคนเดียวมั้งที่ผมเห็นเนี่ย
0: ใคร
1: ที่ทั้งไอเอ็นดิกลาสันทั้งเขาทั้งแฮกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วกลับมาเหมือนเดิมได
0: ้อ
1: ย่างนั้นเก่งจริง
0: แต่ว่าหลายๆคนก
1: ็ไกลไกลเลย
0: ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยบางทีมันจะกลับมาไม่ได้แล้วดิ
1: อย่างลุดฟันจะลอยตอนก่อนมาแมนยูที่มันหักไปอ่ะโอ้โหถ้าเซอร์เล็กไม่เชื่อมั่นนี่แกไม่เป็นสเกาต์ต่อแล้วละ
0: เอาง่ายๆอย่างลูกชอที่หน้าแข้งหักอ่ะยังกลับมาปกติได้นี่แบบดีมาก
1: นะลูกชอนี่โดนเอ็กเวกเอ็กตอยเลยล่า
0: ใช่
1: ใส่ไปหัก 2-3 ท่อนน่ะ
0: 2ท่อนหน้าแข้งหัก2ท่อน
1: แล้วข้อเท้าอีก
0: ล
1: ู
0: กชอ
1: โอ้โห
0: ลูกชอตอนที่เห็นภาพเอ็กซเรย์หน้าแข้งแล้วแบบโหเล่นบอลจะกลับมาเล่นบอลได้เหรอ
1: ใช่
0: ผมก็กดเล่นได้ว่ะ
1: เล่นดีด้วยแต่ว่าแค่แบบก้นใหญ่ไปนิดนึง
0: ทีมชาติกาตาร์กับญี่ปุ่นเนี่ยที่ตกรอบเร็วไม่ใช่เอเชียนคัพต้นปีหน้ามาระบายกับไทยครับไม่เอานะฮะรู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันไม่ตันไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาอ
1: ่
0: ะ
1: เอาจริงอ่ะผมมองไงว่าผมว่าไทยเราอ่ะมันยังกำปั้มกึ่งๆแล้วมันขาดตัวแบบแต่ละชุดอ่ะที่ขึ้นมาเติมอ่ะ
0: ครับ
1: คือก็ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบญี่ปุ่นแล้วก็คงโดนเทียบกับทุกกีฬาประเภททุกประเภทเนาะ
0: ใช่
1: แต่ญี่ปุ่นเขามีทรัพยากรในแต่ละเจนเยอะไง
0: เขามีคือเยาวชนชุดหนึ่งอ่ะเขามีหลายชุด
1: ใช่
0: ในช่วงวัยเนี่ยเขามีหลายชุดนะ
1: วันนั้นผมถามใครนะน่าจะไปถามเพื่อนญี่ปุ่นที่มันเคยเป็นนักฟุตบอลว่าแบบวิธีการที่นั่นเขายังไงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอ่ะคือก่อนคุณจะเข้าอะคาเดมี่คุณต้องโดดเด่นมากจริงๆไม่งั้นจะคล้ายๆมิโตมะที่แบบถ้ามนุษย์จะระบบอะคาเดมี่อ่ะมันก็ต้องไปหาวิธีการวนเข้ามาแต่พวกนั้นอ่ะในสเกลของประเทศเขาอ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของ database เยอะ
0: มีข้อมูลอยู่ในมือเยอะอยู่แล้ว
1: ค
0: ือ
1: ต่อให้คุณเล่นมหาลัยอ่ะหรือว่าคุณเล่นโรงเรียนอ่ะแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยมันมีคนสะกิดว่าไอ้คนเนี้ยมันดี
0: จัด
1: เขาก็จะไปดูอยู่แล้ว
0: แล้วฟุตบอลโรงเรียนฟุตบอลคอลเลจฟุตบอลมหาลัยเขาเนี่ยโอ้โหคนดู
1: คือสุดท้ายอ่ะ
0: 4-50,000 อ่ะ
1: ผมว่าสุดท้ายอ่ะไอ้อนิเมะการ์ตูนมังงะของซูบาสะม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ผลกับชีวิตของนักกีฬาญี่ปุ่นจริงๆนะ
0: ผม
1: รู้สึกว่าเขาใช้ตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมันกลายว่าโอ้โหทุกคนเล่นฟุตบอลแบบบ้าคลั่ง
0: เน
1: า
0: ะ
1: คุณเห็นไหมล่ะ
0: เอาจริงเอาจัง
1: อ่ะหรือว่าถ้าอย่างวันเล่ผมพากไปแบบคนก็จะมาถามผมว่าแบบแล้ววันเล่อะไรเงี้ยก็ดูดิ4ขวบเขาอันเดอร์เรียกตัวเลขได้ตั้งกำแพงมี9ตัว
0: เหร
1: อก็คือแบบอ่ะ1 2ไล่ได้อ่ะ
0: วันเล่นะ
1: เออ
0: ผมไม่ค่อยไปดูวอลเล่ย์เด็กของญี่ปุ่นเท่าไหร่เลย
1: คือเขาฝึกวิ่งฝึกล้มมาตั้งแต่ 4-5 ขวบ
0: คือทุกๆชนิดกีฬานะผมว่ามันก็มาจากรากฐานความเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแหละ
1: แต่อันนี้จากปากของพี่กิ๊ฟวิลาวันผมก็ถามว่าเขาเพิ่งไปมาญ
0: ี
1: ่ปุ่นที่พาเด็กไปฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองคิดดูแล้วกันว่าโรงเรียนระดับอำเภอมีโรงยิมอะโรงยิมดีๆอะใช้อะ
0: ตามโรงเรียนตาม
1: เหมือนที่เราดูสแลมดังอ่ะนั่นคือโรงเรียนระดับอำเภอต้องมีแบบนั้นทุกที่
0: แบบมีแบบเป็นโรงยิมดีๆตามโรงเรียนเลย
1: มันก็ทำให้เขาสามารถฝึกซ้อมอะไรที่มันเริ่มได้ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ย
0: มันก็มาจากมาตรฐานจากระดับพื้นฐานมาก่อนเลยนะ
1: แต่ทีนี้กลับมาดูบ้านเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องให้ส่วนรวมก่อนบางอย่างมันอาจจะยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องช่วยกันผมว่าช่วยกันมันก็มีโอกาสที่จะเพราะนี่เขาเพิ่งมาแถลงงบปี70นี่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
0: อ๋อเพราะว่าเขามี
1: โปรเจกต
0: ์พอเปิดสภาเขาแถลงงบกันอยู่
1: เขาพูดโปรเจกต์ถึงเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาต่างๆการจ่ายอยู่นะ
0: ครับ
1: เขาอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของนู่นนี่นั่นให้บ้างเขาบอกว่าคือผมฟังรมว.อ่ะเขาก็พูดประมาณว่านักกีฬาเขาก็ต้องเหนื่อยเขาต้องทุ่มเทให้กับเวลาต่างๆควรจะให้อะไรเพิ่มไหมหรือ พวก facility สิ่งอำนวยความสะดวกควรจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมด้วยการใช้งบประมาณคือแต่อันนี้ผมมองว่าต้องทำจริงนะ
0: อย่าเป็นนโยบายแบบขายฝันไปนะ
1: ผมว่าถ้าทำจริงอ่ะหลายๆกีฬามันมีโอกาสอย่างปีนี้วอลเลย์บอลคุณอู๋เราลุ้นไปโอลิมปิกนะแชมป์เอเชียเนี่ยแต่คนก็จะไปพูดว่ามันญี่ปุ่นมีครึ่งบางทีอ่ะผมมองว่าดวงมันอาจจะจับไขว้ไปเจอทีมอื่นไปปัดตกมาให้ไง
0: อ๋อเส้นทางเราอาจจะดูง่ายหน่อยได้
1: แต่ก่อนจะถึงนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวตัวเอง
0: ครับ
1: ส่วนมาโลกกับไทยเนี่ยผมยังยืนยันคำพูด พี่เฮง เขาบอกไปนอนฝันเอา
0: ไปนอนฝันเอาถ้ายังเล่นได้แบบนี้นะเพราะจริงๆมาตรฐานจากการเล่นฟุตบอลลีกผมว่าก็สำคัญต่อการปูรากฐานระดับทีมชาตินะครับ
1: ใช่ๆ
0: คือถ้าลีกแบบแข็งแกร่งสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็ย่อมส่งผลดีต่อระดับทีมชาติอยู่แล้วแล้วนักเตะเราเนี่ย ก็ควรที่ต้องไปเล่นต่างชาติให้มันเยอะมากกว่านี
1: ้ก็เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะ11ตัวแรกอย่างน้อยๆ11ตัวแรกต้องเล่นต่างชาติก่อน11ตัวแรกก่อนนะ
0: ใช่ไปเล่นก่อน
1: แต่ตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย25ตัว26ตัวมันเล่นนอกหมดแล้ว
0: โอ้โหแล้วส่วนใหญ่ยุโรปหมดอ่ะมันไม่ได้ในเอเชียไม่ได้ลีกตัวเองนะครับ
1: ใช
0: ่ของเราเนี่ยเอาไปเล่นแค่ลีกเอาแค่ในเริ่มต้นในเอเชียให้ได้ก่อนหลายๆคนไม่ต้องไปฝันไประดับบอลยุโรปอะไรขนาดนั้นหรอก
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งก้าวถ้าคุณไปเล่นลีกระดับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยดีนะครับถ้าเล่นญี่ปุ่นได้เนี่ยโอกาสจะไปยุโรปต่อมันก็มีอยู่แล้วอยู่ดีจะกระโดดข้ามไปเล่นยุโรปเลยอะไรเงี้ย
1: คืออย่าง
0: นั้นก็น่าจะเร็วไปหน่อย
1: ผมเชื่อว่าหลายคนจะพูดถึงกรณีสุพนัท
0: ครับ
1: ถามว่ามันเป็นสเต็ปที่ถูกผมว่าสเต็ปที่ถูกต้อง
0: อ
1: คือผมมองงี้ว่าอย่างไปสโมสรอะไรนะชื่ออะไรนะเอาลืมอีกแล้ว
0: ลูเวนเหรอ
1: ไม่อย่างไปที่ไปล่าสุดเนี่ย
0: โอมิยะ
1: โอมิยะ
0: เนี่ย
1: คือผมว่าการขายขาดเนี่ยผมว่ามันก็ดีต่อตัวน้องอย่างหนึ่งว่าไปจะไม่ต้องภาวะพะวงว่าไอ้จะกลับมามีสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าอันนี้มองในแง่บวกอยู่นะบุรีรัมย์อ่ะเขาก็ถือว่าใจนะก็ยอม
0: เขาปล่อยนะ
1: น้องไปซึ่งไอโอมิยะเนี่ยมันเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับตระกูลอาเบ
0: เรดบู
1: หรืออาเบของเยอรมัน
0: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแบงค์เนี่ยอยู่ในสายตาเจเกนคอปเลยนะ
1: คือผมว่าอันเนี้ยเราก็ไม่ยืนนะ 100% หรอกแต่ว่าม
0: ันมีข่าวไง
1: ทุกการเซ็นเนี่ยมันต้องผ่านเขาเพราะเขาเป็นระดับผอ.
0: ด
1: ู
0: ที่ดูเยาวชนใช่
1: ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ดูสเกาต์วิธีการเล่นมาแล้ว
0: เพราะเขาต้องดูนักเตะต่างๆให้กับทีมในเครือเรดบูล
1: แต่ถามว่าเขาเซ็นไหมเขาเซ็นรับรองแหละแต่เราไม่ได้ยืนยันหรอก
0: ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยผมมองในเรื่องของโอกาสคุณอูคือมันนึกว่ามันเป็นเครือข่ายตระกูลเรดบูลเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์โยกย้ายไปไม่ว่าจะเป็นซาวบวกไลฟ์ซิกสมมติคุณโจฟอร์มที่โอมิยะดีเขาก็ต้องมองเทียบกับเด็กในรุ่นอายุเท่ากันมันก็มีโอกาสถามว่าแบงค์อายุเยอะไหมแบงค์เพิ่งอายุ23
0: มันได้ไกล
1: ไปได้
0: อีกอย่างนึงอ่ะการไปเริ่มต้นใน J2 ใช่ไหมล่ะ
1: แล้วมีคนที่แนะนำก็คือพี่ชายเนี่ยจริงๆหน้าไปแบบที่คอนเทนเตเล่เจอโอมิยะเนี่ย อยากไปดูมากเลย
0: ครับ
1: ตังไม่มี
0: เออญี่ปุ่นยังพอไปได้ไม่ได้เป็นยุโรปนะครับ
1: โอ้จะแพงกว่ายุโรปนะมันเล่นไปนะ
0: ตั๋วเครื่องบินอย่างน้อยๆน่าจะถูกกว่าแหละ
1: ช่วงบิ๊กพีก็ดูเหมือนกัน
0: อาร์เจนตินาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองครับสุดท้ายโปรตุเกสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาโปรตุเกสได้แชมป์ครับ
1: อันนี้ติดโดแน่นอน
0: ไปดูคืนวันนี้มีคนบอกให้พรีวิวหน่อยฝรั่งเศส
1: ไลน์อัพมาแล้วยังไง
0: กับสวีเดนมายัง
1: มาแล้ว
0: โอเคถ้ามาแล้วเดี๋ยวคุณต้องจัดให้หน่อยแล้วกันดูซิว่าเขาใช้ตัวจริงในแบบที่เราคาดกันเอาไว้หรือเปล่านะครับ
1: ฝรั่งเศสนี่ก็4-2-3-1นะครับก็นำมาโดยไมค์เมยองนะ
0: ครับ
1: แนวรับมีฝั่งของจูสกุนเดดาโยปาเมคาโนวิลเลียมซาลิบาใช่ไหมที่เป็นตัวหลักๆนะครับที่
0: ม
1: าแล้วก็จะมีลูก้าดีนเนี่ย
0: โอ้ยวันนี้ดีนได้ลงแทนเตโอนะ
1: ก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของสภาพร่างกายด้วย
0: แต่สองคนนี้เขาสลับกันบ่อยๆอะ
1: แต่จริงๆเล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าเตโออาจจะได้ความดุดันกว่าหน่อย
0: ครับ
1: ดันกลางนี่อเดรียนราบิโอนะกับอเลเลนชูอาเมนี่นะครับโอ้โหโตลุกคุณอู๋คุณดูดิโอลิเซ่เดมเบเล่บาโคล่าเอ็มบัปเป
0: ้คือเดชองเนี่ยเขาจะสลับทีมภายในทีมชาติฝรั่งเศสเขาจะมี3ตัวที่เขาจะสลับ
1: ครับ
0: คือดีนไม่ดีนก็เตโ
1: อ
0: แล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาจะสลับ3คน
1: ครับ
0: ลาบิโอชัวอาเมนี่กับโคเน่เขาจะวนๆอยู่เนี่ยแล้วข้างหน้าอีกตำแหน่งนึงอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนแค่ดูเอกับบาโคล่าน
1: ั่นแหละ
0: เขาจะเปลี่ยนอยู่3ตำแหน่งแต่ละนัด3ตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วว ันนี้เป็นโอกาสของบาโคล่าเป็นโอกาสของชัวอาเมนี
1: ่
0: แล้วก็ลูก้าดีน
1: โหดจัดผมบอกเลย
0: มีแค่3ตำแหน่งที่เขาเปลี่ยนจริงๆนะผมสังเกตมาหลายนัดละ
1: ไม่แต่เดชองผมว่าที่เขาไม่ยอมวางมือเขามีความคาใจว่าอยากใช้เด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: เขาก็เลยได้ใช้แหละ
0: โอ้โห
1: โอ้ส่วนสวีเดนนี่ใช้3-4-2-1นะ
0: ครับ
1: 3-4-3ก็ได้ก็สามประตูก็เป็นจาคอบวิเดลเซตเตอร์สตรอมนะครับแนวรับเป็นวิกตอร์เลนเดอร์เลฟครับมีฝั่งของกราเบียกุตมุนสันนะครับแล้วก็อีก1คนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านกุสตาฟลาเกอร์เบลเก้นะครับคู่กลางลูคัสเบิร์กวาลยาซินอายารีทางขวานี่เป็นดาเนียลสเวนสันทางซ้ายใช้เป็นฝั่งของเอเลียตสตาล์นะครับแล้วก็3กองหน้าเลยแล้วกันผมว่าอิลันก้าอีซักวิกตอร์ยูเคเลส
0: นี่คือจุดแข็งของสวีเดนอย่างแท้จริง วันนี้ที่ขาดหายไปคือไอ้นี่นะอีสาฮีเอนนะกองหลังตัวหลักอีก1คนเจ็บนะ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าสวีเดนขาดกองหลังตัวหลักไป1คนผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ
1: ใช่
0: ถล่มผมบอกฝรั่งเศสชนะขาดเลยอ่ะ
1: สู้ไม่ไหวหรอก
0: เอาจริงสู้ไม่ไหว
1: ผ
0: มให้ชนะขาดเลยคู่นี้ 3-0 มั้ย
1: 3เลย
0: โหดไปมั้ย
1: ผมว่าถ้าประมาณนั้นแหละ
0: ผมว่า 3-0 น่ะอ่ะผมว่าชนะขาดเลยนะครับเป็นคู่หนึ่งในรอบ32ทีมที่น่าจะถล่มกันได้ผลปรากฏว่าสวีเดนชนะ
1: ก็เหมือนเยอรมันน่ะใครอ้าวใครดูก็ว่าใช่ดูยังไงก็ต้องชนะ
0: แต่จริงฟีฟ่าก็เซ็งนะ
1: หลุดหมดอ่ะ
0: เยอรมันก็ตกฮอลแลนด์ก็ตกโอ้แบบถ้าถามมึงพวกเรตติ้งนี่เรตติ้งตกเลยนะ
1: จริงคนที่เซ็งสุดคืออะไรรู้ป่ะ
0: เอออ
1: ดิดาสเพราะว่าแบบครั้งสุดท้ายที่ได้ใช้ในฟุตบอลโลกกับเยอรมันแล้วไงก่อนที่จะแบบหมดสัญญาก็จะไปใช้อีกค่ายนึง
0: เอาจริงๆนะถ้าข้างบนมันเป็นสวีเดนอีกทีมนึงนะสวีเดนเจอบารากวัยใครชนะเจอแคนาดาโมร็อกโกเนี่ยมันดูแบบ
1: ฟีฟ่าเนี่ยอยาก
0: ต้อง
1: กล
0: ับ
1: ต้องกลับไปคิดใหม่เลยไอ้48ทีมนี่ควรจะมีหรือเปล่าต้องกลับไปเป็น32ทีมหรือเปล่า
0: ใช
1: ่แต่ยิ่งอ่ะส่วนตัวอ่ะคุณอู๋คุณชอบ32หรือ48มากกว่า
0: คือพอได้สัมผัสกับบอลโลก48จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแมตช์มันเยอะไหมเยอะแล้วก็คิดว่ามันมีจำนวนแมตช์ให้เราดูแบบถี่เยอะจริงๆแต่ว่าพอลงมาสัมผัสกับการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าม
1: ันไม่มัน
0: เฮ้ยมันเยอะไปว่ะมันเยอะไปคือตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมีให้ดูวันละ3คู่4คู่ดีจังเลยเว้ยพอไปนั่งดูจริงๆผมรู้สึกเอียน
1: คุณไหวป่ะล่ะ
0: ผมไม่ไหวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมก็ทิ้งหลายๆคู่ไปเลยนะผมก็ไม่ได้ดู
1: ไม่ทุกวันนี้ผมบอกเลยวันไหนผมไม่ทำงานผมนอนเลยนะ
0: เ
1: พราะผมก็ไม่ไหว
0: ใช่แล้วรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ทำให้ความสำคัญของความเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ามันควรจะสโคปแล้วก็คัดเลือกทีมให้มันเหมือนเดิมอ่ะเท่าเดิมอ่ะดีแล้วคุณก็ต้องคัดทีมให้มันแบบมีคุณภาพจริงๆอ่ะไอ้พวกไม้ประดับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันเข้ามาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: คือผมรู้สึกว่าเขาเริ่มจากแพลตฟอร์มจากทีมเล็กๆก่อนนะเมื่อก่อนเตะกัน4ทีม8ทีม16 24จนมาขยายมา32อ่ะผมว่า32นี่เพอร์เฟคสุดละ
0: เออจริง32ว่าลงตัวสุด
1: 998อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ลงตัวสุดละ
1: มีความรู้สึกว่าอ่ะ84 8กลุ่มละ4ทีมเข้ามารอบ16ผมว่ามันเหมาะสมอ่ะ
0: เออไอ้รอบน็อกเอาท์ควรเป็น16มันไม่ควรเป็น32
1: มันตลกไง
0: เออมันเยอะไปมันเกินการ
1: คุณทำมันเทนนิสไปได
0: ้เออมันเกินการเล่นแบบนี้เหมือนการสลัมนะ
1: ก็ใช่ไงผม
0: เห็นดอเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลย
1: ซึ่งจริงผมว่าเห็นด้วยกับคุณอู๋คือว่าบางทีเราเห็นไม่ละบางท
0: ี
1: อย่างบางทีมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นไม้ประดับจริงๆอ่ะโดนไปเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ควรจะนะทำให้มันแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าอ่ะก็เข้าใจมุมฟีฟ่าเพราะว่ามันขายของได้เยอะ
0: เออใช่เขาได้เปอร์เซ็นต์ได้เงินอะไรที่มันเยอะขึ้นดีไม่ดีเขาจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วย
1: แต่ถ้าเรามองในมุมมองของอ่ะถ้าเปิดโอกาสให้กับโอกาสให้กับทีมเล็กๆไอ้เคมอย่างเคปเบิร์ดดีอาร์คองโกที่มันมาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีกับพวกนี้ไง
0: ครับ
1: ว่าเป็นการแบบว่าโอกาสให้กับทุกชาติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายผมยังย้อนไปคำเดิมถ้ามันจะเป็นครั้งฟุตบอลโลกคุณก็ต้องเก่งจริงถึงจะมาได
0: ้เออนั่นแหละคำนี้ผมว่าต้องคัดเอาแบบเนื้อเน้นๆหน่อย
1: เออ
0: ถ้าจะเป็นฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมฟุตบอลที่คุณผ่านรอบคุณมีรอบคัดเลือกคุณก็ต้องเอาทีมที่มันรู้สึกว่ามีคุณภาพสุดๆไปเลยให้มันเหลือน้อยที่สุด
1: แต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบทริปเปิลเนชั่นในการเป็นโฮสต์เนชั่นหรือว่าเป็นเจ้าภาพอ่ะมันก็โดนไป3ทีมแล้วไงก็เข้าใจอยู่นะสมมติอ่ะจัด32เหลือ29แล้วอ่ะ
0: เออๆ
1: มันก็อาจจะต้องแบบวิธีการต้องคิดมาก่อน
0: แต่ผมว่าถ้าโซนไหนเป็นเจ้าภาพอย่างโซนเนี้ยคอนคาเคฟคุณเอาไป3โควต้าผมว่าในโซนนั้นก็ควรจะต้องเสียสละเออคุณก็ต้องเสียสละไปเลยคือก็เสียสละไปเลยก็ช่วยไม่ได้อ่ะโซนเอง
1: ก็คุณขอเอง
0: เออคุณโควต้าในโซนคุณก็ต้องลดลงดิว่าอะไรเงี้ย
1: คราวหน้าฉลองครบ100ปีนี่ก็มั่วซั่วอยู่นะ
0: จริงจริงจริง
1: ข้ามทวีปไปเลยทีเดียวแอฟริกายุโรปไปแล้ว
0: ต้องย้อนกลับไปที่อุรุกวัยก่อนเนี
1: ่ยแต่ข่าวว่ามันเป็นแบบมันก็เป็นแนวคิดแนวใหม่อะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไงคุณลงคิดที่คุณบอกมันมีใครโปรตุเกสโมร็อกโกสเปนอาร์เจนตินาปารากวัยลุกไกวเพราะย้อนกลับไปเพราะมันครบ100ปี
0: พวกนั้นไปเตะนัดแรกใช่ไหม
1: อาจจะผมถามว่ามันไม่รู้อะอย่างนั้นคุณกลับไปจัดอุรุกวัยเลยไหม
0: มีกิมมิกไง
1: ให้มันมีกิมมิกไงใช่ไหมผมว่ากลับไปจัดอุรุกวัยเลยไง
0: ไม่มี เขาเรียกไม่มีศักยภาพในการจัด
1: หมดแล้วไง
0: ตังหมดแล้วพวกเนี้ย
1: ก็เข้าใจก็แบบก็แบบแต่แค่แบบว่าเนี่ยลองนับดู6ประเทศนะ
0: ที่เป็นเจ้าภาพ
1: เป็นมัลติเนชั่น
0: ต่อไปใช่
1: มันจะแบบฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความเป็นฟุตบอลโลกหายไปทีละนิดทีละนิดแบบไม่รู้คุณผู้ฟังคิดยังไงก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้นะ
0: บอกว่าไม่ใช่แค่ปารากวัยครับพี่อู๋นั้นเอกวาดอร์ชนะเยอรมันประธานาธิบดีประกาศหยุดวันถัดไปไปเลยไม่ต้องทำงานทุกอาชีพ
1: ฉลองเด
0: เอกวาดอร์นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นใช่ไหมที่ชนะเยอรมันได
1: ้แต่ผมว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกันก็ปิดประเทศไปเลย
0: ครับ
1: มึงต้องดูเหมือนเกาหลีที่ไปรวมจัตุรัสกลางเมืองผมจำชื่อไม่ได้
0: เออ
1: มันก็ต้องไปอย่างนั้น
0: เออแต่เห็นโมเมนต์วันที่ญี่ปุ่นชนะแล้วกลางแยกชิบูย่าที่เขาฉลองกันอ่ะ
1: ไฟเฟยพุ่งพับเลย
0: แบบตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้แฟนบอลลงมากลางสี่แยกชิบูย่ามาฉลองชัยชนะกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งมันดูหลุดกรอบความเป็นระเบียบของญี่ปุ่นเนี่ย
0: แต่เสียดายเขาตกรอบไปแล้วนะครับ
1: ไม่แต่ผมว่ามันผมก็เสียดายเมื่อคืนผมรู้สึกว่าเขาควรจะได้เล่นมากกว่าการ
0: ต่อเวลาอย่างน้อยก็ควรต่อเวลา
1: แต่ผมเข้าใจแหละพอเห็นพายุบราซิลมาตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังเนี่ยโดนอยู่แล้ว
0: แต่เห็นความรู้สึกแบบการประสบการณ์การแก้เกมของอันเช่แล้วมันก็คืออันเช่อันเช่นะ
1: อย่าเปลี่ยนตรงนี้ขยัน
0: เชลติเออมันเขาแบบเขานิ่งพอที่จะรักษาสถานการณ์แล้วพาบราซิลชนะได้นะ
1: โอ้แต่จังหวะแทงให้บูโน่กิมาไรส์
0: อืม
1: โอ้โหผมยอมเลยมั้งโอ้โหน้ำหนักแล้วแบบแล้วก็ไอ้คนขึ้นไปมาร์ตินลี่อ่ะมันวิ่งเข้าลายพอดีเป๊ะเลยนะคุณดูภาพป่ะ
0: อืม
1: จะวิ่งมาสวนปึ๊บ
0: ไอ้นี่แล้วตอนยิงอ่ะ
1: ยิงยากด้วย
0: ใช่แล้วตอนยิงอ่ะยิงเข้าได้ไง
1: ยิงที่ไหนล่ะ
0: ยิงเข้าได้ไงมาร์ตินลี่อ
1: ่ะเหมือนไอ้นูซ่าเนี่ยเห็นไหม
0: ยิ้มสุดสวยเลย
1: ซีโยมซูซูกิบอกเซฟมาทั้งเกมครับพี
0: ่เออนั่นก็เซฟมือบวมเลย
1: โอ้อันนี้มีข่าวว่าอาจจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจอยู่นะซีโยมซูซูกิเนี่ย
0: เห็นอยู่เห็นอยู
1: ่นี่ยอมปฏิเสธแมนยูนะ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าไม่ต้องเอาไหนไกลครับแพทริกเบิร์กเลยครับแมนยูแพทริกเบิร์ก
1: คนละอันคนละอันอยู่ไทยลีกเอ๊
0: ไม่ใช่พูดถึงแพทริกเบิร์กของนอร์เวย์ด้วยไงเขาบอกให้แฟนยูซื้ออ
1: ๋อ
0: แพทริกเบิร์กนี่แหละ
1: ผมนึกว่าอาทิตย์เบิร์กนี่แหละ
0: แพทริกเบิร์ก
1: ขอไป
0: ของแมนยูนี่แหละ
1: ไม่แต่ว่าตัวนี้มันดูวิ่งไล่แต่มันดูไม่มีการพลิกแพงอะไรเลย
0: มันเหมือนมีลูกขยันนำ
1: แต่มันไม่มีอะไรพลิกแพงไง
0: กับตันทีมโมโดกริมไง
1: แต่มันก็เอาถือว่าโอเคผมว่าเอาซื้อนะเอเนสดีกว่ายังดูมีเชิงดูมีวิธีการยืดหยุ่นไงแต่มันช้าม
0: ันมีข่าวกับอีกคนหนึ่งอ่ะของสปอร์ติ้งลิสบอน
1: อ
0: ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแมนยูก็เคยมีข่าวอยู่แต่ว่าเงียบๆไปแล้วมีข่าวกับคนไหนไม่เคยจะสานต่อให้มันยืดยาวเลยนะมันก็จบอยู่แค่นั้นอ่ะ
1: ไปซื้อเรียวคัตเบิร์กวาวไปย้ายไปแมนยูไปน้องไป
0: ผมว่าเอาคนอื่นดีกว่าเอาเบิร์กวาวเนี่ยนะ
1: ไม่จริงๆอ่ะผมถามว่ามีข่าวชวนมานี่ผมก็ชอบนะดูเป็นคนขยันดีอะไรเงี้ย
0: เบสิกเทคนิคเขาได้อยู่แล้ว
1: แต่ทีนี้มันก็แพงไปหน่อยไงมันก็ต้องอยู่ที่ว่าแหมทางพูดบอร์ดบริหารจะเอายังไง
0: ครับ
1: แต่จริงก็ไปไล่ๆดูหลายๆทีมในทีมเล็กๆที่ปีนี้มันก็เล่นดีมีเยอะนะบนโลกอ่ะแต่ใจอย่าไปเอาทีมนึงเคปเวิร์ดเนี่ยเลี้ยงจัดเลยกองหน้า จำได้วันนั้นบรรยายอยู่จะเลี้ยงไปไหน
0: เหรออ๋อเคยพาเคปเวิร์ดด้วยเหรอ
1: โอ้โดนมาแล้ว
0: เหร
1: อมันจะเลี้ยงไปไหน
0: โดนเคปเวิร์ดไปแล้วอ่ะ
1: นี่ก็งงแต่คือมันวิ่งเร็วแบบ
0: ขยันขยัน
1: แต่ผมอาจจะเป็นคนนึงแล้วกันผมเป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วผมเป็นชอบคนแบบเลี้ยงจัดอ่ะ
0: ครับ
1: คือถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงประมาณนึงไม่ใช่โอ้โหเลี้ยงตะบี้ตะบันเข้าไปมันจะมีไอตัวอะไรนะอย่างไอ้นูโน่ดาคอสต้านี่ก็เลี้ยงไอ้ไลออนเมนเดสก็เลี้ยงเลี้ยงจัดเลยอ่ะผมเห็นว่าจะเลี้ยงไปไหนวะ
0: อ๋อนี่ปิดท้ายด้วยวอลเล่นิดนึงนะคุณตั๊กกี้บอกว่าพี่ต้องครับสนาม3บุ๋มบิ๋มกับน้องหยกได้ไปไหมครับ
1: บุ๋มบิ๋มมันไม่ได้ไปแน่แต่หยกเนี่ยเดี๋ยวรอเขาตัดตัว
0: ครับ
1: เขาเดินทางวันอาทิตย์ผมก็ลงไปด้วยนี่แหละ
0: สนาม3นี่บุ๋มบิ๋มกับหยกไม่แน่ใจแต่ต้องไปแน่นอน
1: มันถอนตัวไม่ทันแล้ว
0: ตอบคุณตั๊กกี้นะครับบุ๋มบิ๋มกับน้องหยกนี่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ต้องเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับ
1: แม้แต่บุ๋มบิ๋มคืออย่างนี้ครับคือถ้าอธิบายกันตรงๆนิดนึงก่อนจากก็คือ
0: ครับ
1: ทางทีมงานและโค้ชเขาอยากให้เล่นชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแข่งไม่เกิน5นัดแล้วคุณได้ไปโอลิมปิกเลยอ่ะเขาต้องเก็บตัวไปเล่นที่ดีที่สุดไป
0: เน้นๆหน่อย
1: เช่นเดียวกับน้องเตยน้องเตยยังเจ็บอยู่นะครับ
0: ครับประมาณนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ ตีสามละนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับกับการติดตามมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลย
1: จ้ะ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเกี่ยวน่าจะมีพรีวิวก่อนเกมสวีเดนกับฝรั่งเศสนะครับติดตามได้กับทีมงานช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่น

0: อูไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: กับมหากรรมลูกหนังโลก
9: ทั่วเฟ

0: นี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิง

0: 3:08 นะครับต้อนรับเข้าสู่นิตยาไลฟ์บอลโลนะครับช่วงแล้วว่าคนขั้นเวลานะ
1: ครับผม
0: อยู่กับน้องเจมและผมเจมส์ทรงศักดิ์วันนจิตนะครับสวัสดีน้องเจมแล้วก็สวัสดีฝ่ายรายการทุกท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มาอยู่ที่การก่อนนะสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงเนาะ
1: ไม่น่าจะประมาณ50 นาที
0: ขั้นเวลาก่อน
1: ครับผม
0: ขั้นเวลาก่อนที่ฟุตบอลโลกนัดต่อไปนะครับในคู่ที่เตะกันตอน4:00 น.เวลาบ้านเราครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ไหม
1: ก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้นะพี
0: ่บิ๊กแมตช์ไม่ใช่บิ๊กเม็ด
1: บิ๊กแมตช์ลิ้นพัน
0: แซวป่านะแซวป่านะแซวป่านะ
1: ป่ารู้เลยใช่ไหมพี
0: ่แซวป่านะพี่เดมิงพี่บีเนี่ยโหชอบแซวป๋าไม่ได้พี่เนี่ยเป็นบริการของป๋า
1: แต่พรุ่งนี้ป๋าเมื่อเช้าป๋าก็จบเช้าจบสาย
0: เนี่ยเมื่อเดี๋ยวเช้านี้ป๋าบรรยายอีกนะฮะ
1: ก็จะต่อเวลาอีก
0: โทษและต่อเวลาอีกป๋าแล้วก็ไปเทม
1: กราบผมก็เดี๋ยวเอาผมไปไล่โปรแกรมอีก2คู่ที่เหลือหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะอีก2คู่ครับสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกก็เดี๋ยวตี4เนี่ยเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับเป็นฝรั่งเศสเจอสวีเดนคู่นี้จะถ่ายทางช่องโมโนแม็กซ์สปอร์ตด้วยนะพี่เป็นฟรีทีวีครับแล้วก็คู่8โมงเช้าก็ฟรีทีวีก็มีเหมือนกันครับโมโนสปอร์ตเนี่ยก็จะถ่ายคู่8โมงเป็นเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์
0: อ้าวโกติวัวกับนอร์เวย์หรือว่าอวิลิโคสกับนอร์เวย์เมื่อกี้ก็ยิงสดทางทะเลทีวีไหมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ผมแสดงว่าวันนี้แฟนฟุตบอลทุกท่านได้ดูฟรีผ่านจอ
1: ครบทุกค
0: ู่จอทีวีเหรอ
1: ใช่วันนี้ใช่คู่แรกก็ถ่ายทางไทยรัฐเหมือนกันก็คู่แรกเพิ่งจบลงไปเป็นเกมที่สนุกสุดมันแล้วเมื่อกี้พี่ต้องกับพี่อู๋เนี่ยบรรยายก็เกมนี้ต้องบอกว่านอร์เวย์ออกสตาร์ทได้ดีกว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยอันโตนิโอ นูซายิงสุดสวยนะครับจังหวะปั่นโค้งเข้าเสาไกลก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาถึงนาที74อามัดเดียโลครับมาตีเสมอให้กับไอวอรี่โค้ดเป็น 1-1 เกมเนี่ยทำท่าว่าจะจบ90 นาทีด้วยผลเสมอแล้วเป็นเอิร์ธ บาวฮาแลนด์ครับที่มายิงประตูชัยในนาที86
0: ยังบอลนั้นนาทีบาดอีกแล้ว
1: ใช่นาทีบาดอีกแล้ว
0: เอาเหรอ
1: นะเป็นจังหวะที่พาทริกเบิร์กเนี่ยพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดไปเนี่ยฮาแลนด์เหมือนยิงแป๊กๆแต่บอลเข้าประตูนะพี
0: ่ครับ
1: ก็กลายเป็นว่านอร์เวย์เนี่ยผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกไปเจอกับทีมชาติบราซิล
0: โอ้โหนาทีบาปนาทีเท่าไหร่เมื่อกี้ฮาแลนด์ยิง
1: 86แล้วพี
0: ่โอ้ท้ายเกมอีกแล้วเมื่อกี้คุณธันพิเศษเนี่ยออกเสียงผิดนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับคนนอร์เวย์ต้องเสียงว่าโฮลัน
1: ครับผม
0: ใช่ฮาแลนด์นะตัว A2 ตัวต้องออกเสียงเป็นเหมือนสระโอนะ
1: เออร์ลิงบอลฮอลแลนด์
0: ไม่เคยไปหรอฮะ
1: อ้าว

0: พอดีเขามีจะมีเหมือนชาเลนจ์อ่ะ
1: ครับ
0: แฟนกันมั้งผู้หญิงผู้ชายเขาชาเลนจ์ว่าภาษาฉันกับภาษาเธอเวลาออกเสียงมันถูกกันไหมอย่างเง
1: ี
0: ้ยแฟนผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนนอร์เวย์เวลาแฟนผู้ชายเขาออกเสียงฮาร์ลันเนี่ยเขาหัวเราะเลยฮะ
1: เหมือน
0: ฝรั่งเวลามาออกเสียงภาษาไทยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เออเออร์ลิงเบลโฮแลนด
0: ์เบลโฮแลนด
1: ์ครับเมื่อกี้นี้ผมนั่งฟังพี่ต้องกับพี่อู๋บรรยายนี่พอฮาร์แลนด์ยิง 2-1 นี้พี่เขาเซ็งเลยนะพี่เพราะว่าต้องมาหาเรื่องคุย1ชั่วโมงคือตอนแรกแกก็กล่าวว่ากะจะให้บอลเสมอไปจะได้แบบ
0: ต่อเวลาจะได้สูงหน่อย
1: ถูกพอบอลจบ90นาทีอีก1ชั่วโมงต้องมาหาเรื่องคุยอีก
0: ไม่กล่าวเวลาไม่ถูกฮะแต่ว่าก็เดินสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเจมนะ
1: ครับ
0: เหนือใต้ออกตกตะวันออกตะวันตกนะฮะ
1: ครับผม
0: ทั้งไทยทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่คนกำลังขับรถอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะ
1: ครับ
0: นะครับก็บางคนก็ฟังผ่านวิทยุไง
1: ใช่ครับ
0: ของต้นทางที่อสมทของเรามีจังหวัดอะไรบ้าง
1: โอ้โหสิบเอ็ดสถานี
0: มีเชียงใหม่แล้วจะไม่ผิดละ
1: มีเชียงใหม่มีทางอุบลไหมพี
0: ่เออนะที่อสมทของเราเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเพราะหลายคนเนี่ยบอกว่ากรีดยางอยู่ครับผมกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยนะ
1: อันนั้นเพลงพี
0: ่มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีเอ้ยวันก่อนพี่ทักอยู่พูดตรงจำจังหวัดไม่ได้เนาะส่วนกลางนี่มีไงมีส่วนภูมิภาคเนี่ยมี41สถานีนะก็อ้าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะ
1: ก็ทักทายเข้ามาได้ครับอยู่กับผมกับพี่เจ๋งประมาณเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่ฝรั่งเศสจะลงสนาม
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับผมมีเชียงใหม่เนาะเอาทักทายเป็นภาษาเชียงใหม่หน่อยสิเป็นยังไง
1: สบายดีเจ้าพี
0: ่ภาคเหนือเนี่ยมี11สถานี
1: ครับ
0: เชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม่สอดและพะเยาพะเยาที่ก็จังหวัดอยู่ภาคเหนือเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับพะเยาอยู่ภาคเหนือ
0: เราเชียงเหนือมี10สถานีนะ
1: ทางอีสาน
0: อีสานก็สบายดีบ
1: อภาษา
0: โคราชขอนแก่นอุบลอุดรบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามชัยภูมิเลยและสกลนครนี่เป็นไง
1: ครบ
0: อีสานไปก็เยอะแล้วเนี่ยอุบลบุรีรัมย์สุรินทร์เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ภาคกลางและตะวันออกนะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลพบุรีและประจวบนะ
1: ครับ
0: ภาคใต้14สถานีนะเฮ้ยครบทั้ง14จังหวัด
1: ครบเลยใช่ไหมพี่ทางใต
0: ้ทางใต้ทำไมคุณดูซึม
1: ๆกำลังฟังอยู่ว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
0: เฮ้ย14จังหวัดภาคใต้ไหมเหรอภาคใต้มี14จังหวัดไหมเหรอครบเนี่ย
1: ใช่เกือบครบไหมเนี่ยครบไหมครับ
0: เฮ้ยภาคใต้เขามี14จังหวัดไหมเหรอ
1: ครบไหมพี่
0: เออก็ครบเนี่ยถ้าภาคใต้ครบ14จังหวัดก็ครบเนี่ย
1: นี่ไงแฟนรายการเราถึงทางใต้เยอะ
0: เพราะว่าก
1: ิจยาไปก็ฟังฟุตบอลไป
0: ภาคใต้มีออก16จังหวัดด้วยฮะขาดไป
1: 2จังหวัด
0: ขาดไป2นะ
1: ครับ
0: ก็มีสุราษฎร์สงขลานครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังชุมพรกระบี่พังงาระนองอ๋อนับระนองด้วยระนองต้องภาคตะวันตกไ
1: หมระนองนี่ภาคตะวันระนองนี่ภาคใต้นะพี่
0: เอาเหรอ
1: ใช่ถ้าประจวบในภาคตะวันตก
0: นราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดเราไปทำกิจกรรมนะร่อยแร่งแรงใต้
1: ใช่
0: ร่อยแร่งแรงใต
1: ้รอบล่าสุดนี้ไปสตูลมาพี่
0: อ๋อเหรอสตูลบ้านบ้านคุณสมยศแดงยวน
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: พี่แม่เป็นคนสมยศเพราะว่าไม่ใช่พี่แม่เป็นคนสตูล
0: คนสตูล
1: ใช่ใช่พอนี้แกมาให้ทัศนคติอยู่ทางหน้าเพจทัศนะก่อนเกมนะพี
0: ่ oh,
1: ก่อนเกมของในเพจ99เนี่ยไปดูกันได้ด้วย
0: รู้เรื่องไหม
1: รู้เรื่องพี่รู้เรื่องพี่เขาระดับบก
0: บกนะบกแมวนะก็ทักทายกับเราสองคนได้489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรานะ
1: ครับผม
0: ก็อย่าลืมต่อเราด้วยนะครับเรามาคุยกันก่อนเมื่อกี้เป็นไงพูดตรงพี่ดูแป๊บเดียว
1: ก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยสู้กันสนุกเลยพี่ทั้งสองทีมเนี่ยมาตรฐานนักเตะก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวันนี้นอร์เวย์แค่เฉียบคมกว่าซิตี้เนี่ยผมไปดูให้นิดนึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับไอวอรี่โค้ดเนี่ย 48% แล้วก็นอร์เวย์ 45% โอกาสลุ้นประตูเนี่ยไอวอรี่โค้ด 14 ครั้งนะพี่ส่วนนอร์เวย์ 9 ครั้งครับ
0: ครับ
1: เข้ากรอบเนี่ยนอร์เวย์ 4 ได้มา 2 ประตูส่วนไอวอรี่โค้ดเข้ากรอบ 5 ครับได้มาประตูเดียวและก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฮาแลนด์ยิงอีก1ลูกเนี่ยตอนนี้5ประตูแล้วพี่ในบอลโลกครั้งน
0: ี
1: ้และก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่า นอร์เวย์เนี่ยรอบต่อไปจะ

0: เข้าไปถึงบราซิลแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้บราซิลนอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสจะไปเจอกับอังกฤษหรือเม็กซิโกเจ้าภาพนะพี
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเม็กซิโกเดี๋ยวจะลงสนามตอน8โมงเจอเอกวาดอร์เนี่ยถ้าผ่านไปได้ก็จะไปเลยไปรอเจอคู่อังกฤษกับคองโก
1: อ๋อมีจะมีพลิกล็อกอะไรอีกไหมอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พลิกล็อกเยอะนะ
0: ครับ
1: มีคิติต้าอากิร่าเยอะเลยนะฮะ
0: ทำไมครับพี่พลิกล็อกกันน่าดูใช่ไหมครับ
1: ทันไหม
0: ทันทันทันทันทัน
1: คุณตินาไห
0: ม
1: ดังมากนะ
0: ครับใช่
1: ถ้ายุคนี้ตินาก็น่าจะเป็นประมาณโฟอีป่ะ
0: อ่ะ
1: ว่าเป็นสเปนเดียว
0: แต่ว่าโฟอีเป็นเกิร์ลกรุ๊ป
1: เกิร์ลกรุ๊ปถ้าคุณตินาก็ยุคเก้าสุดก็โหดังมากล้านตลับทุกชุดดาราเอ้ยเป็นนักร้องที่ผมได้ชื่นชอบมาก
0: ครับ
1: เ
0: พ
1: ลงก็ดังแล้วก็สวยด้วย
0: ขอสักเพลงได้ไหมพี
1: ่พี่ล็อกกันนาดูทะลมทลายพอละเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ฮะประมาณนี้นะครับก็ยังไม่มีเนาะก็นอร์เวย์ก็ตามที่เขาวางแผนเอาไว
0: ้
1: ว่าเขาขอเลือกเส้นทางลูกผู้ชายนะ
0: ก็ขอมาแจวลีโคนเลย
1: ขอแจวลีโคนเลย
0: ก็
1: เพราะว่านัดสุดท้ายเราไปกลุ่มเจอฝรั่งเศสดรอปผู้เล่นตัวจริงด้วยไง
0: ใช่
1: ฮาแลนด์ไม่ได้ลงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้พักมาเต็มๆแล้วฮาแลนด์ก็ไม่ยิงเกมนี้ด้วย
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยไอวิลี่โค้ดมีโอกาสลุ้นประตูจ่อๆหลายครั้งนะพี่แต่ว่าประตูของนอร์เวย์นี้เหนียวมากครับ
1: ครับ
0: เซฟไปหลายจังหวะโดยเฉพาะลูกฟรีคิกท้ายเกมของไอวิลี่โค้ดเนี่ยจังหวะเซฟช่วยทีมได้ทำให้ทีมเนี่ยเนเลนพี่ประตูจาก
1: เซบีย
0: ใช่
1: เนเลนเนเลน
0: เซฟเซฟเยอะมากครับวันนี้ทำให้นอร์เวย์นี้ได้ไปต่อแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยไม่ได้มาเล่นบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี่แต่พอมาครั้งนี้นี่ทะลุถึงรอบ16ทีมไปแล้วครับ
1: สุดยอด
0: คือครั้งสุดท้ายที่นอร์เวย์มาเล่นเนี่ยก็คือปี1998รอบ16ทีมแต่ว่ารอบ16ทีมตอนนั้นมันเป็นรอบ2
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์เข้ารอบ3แล้วในบอลโลกครั้งนี
1: ้ใช่ฮะก็สุดยอดนะฮาแลนด์นะ
0: ครับ
1: โอ้โดยบูนเดสลีก้าก็ยิงกระจาย
0: ย
1: ูไนเต็ดก็ยิงเป็นว่าเล่น
0: ใช
1: ่นอร์เวย์ตัวนี้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของโฮลันด์เนี่ยค่าเฉลี่ยดีมาก1นัดต้องมีอย่างน้อยเกือบๆ1ประตู
0: กับทีมชาติใช่ไหมพี
1: ่รู้จะจริงเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเกินด้วยนะหนึ่งนัดเนี่ยยิงเกิน1ประตูอ่ะ
0: ครับ
1: ค่าเฉลี่ยได้1จุดเท่าไหร่
0: ใช่เพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยติดทีมชาติ53นัด
1: ยิงเกิน50อ่ะ
0: ยิง60ประตูแล้ว
1: อุ้ย
0: ก็เฉลี่ยนัดละลูกกว่า
1: ครับ
0: ครับโอ้โหแล้วสถิติกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังเล่นตั้งแต่ปี2022เนี่ย132นัดก็ยิงไป112ประตูนะพี
1: ่
0: ค่าเฉลี่ยดีมากยิ่งดูกับดอทมูลเนี่ย67นัดยิง62ประตู
1: ครับ
0: คือค่าเฉลี่ยฮาแลนด์เนี่ยดีมาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับซาบวกแล้วเพราะซาบวก16นัด
1: ซาบวก
0: ใช่16นัด
1: 77ประตูสโมสรโมอ่ะ
0: ครับ
1: โมก็โซชาคุมไงโ
0: อ
1: เล่กูด้าโซชาโซชาที่เพิ่งมาเมืองไทยแล้วก็ไปร้านเพลงไปเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นคาร์โตน่าใช่ไหม
0: ครับคาร์โตน่าที่อันนั้น
1: คาร์โตน่าเขาไปร้านอะไรเซ็กซ์โฟนเซ็กซ์อะไรร้านเซ็กซ์โฟนร้านเพลงร้านไอ้ดนตรีอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็โอ้ต้องยอมรับจริงเนาะฮาแลนด์เนี่ยบอลโลกครั้งแรกด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็ยิงไปแล้วฮะดูแล้วนอร์เวย์มีโอกาสไปได้ไกลไหมพี่เจ๋งรอบหน้าเจอบราซิล
1: โอ้แต่บราซิลได้เห็นเกมเจอญี่ปุ่นเนี่ยแทคติกของอัลเชโรตติเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาวางแผนมาดีเนาะพอรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแนวรับของเขาเนี่ยถ้าว่าต้องการที่จะสร้างความแตกต่างหรือทำให้แนวรับของญี่ปุ่นกระเจิดกระเจิงออกไปนะก็คือบองเข้าไปฮะ
0: แล้วลูกโดก
1: แล้วลูกโดกเข้าไป
0: ใช่
1: สุดท้ายเป็นจริงแล้วเห็นไหมคาชิอาชิระตีเนี่ยเกมเจอญี่ปุ่นพอจบเกมเขาไปยิ้มเลยเพราะเขารู้ว่าก่อนจะชนะทางไอ้ญี่ปุ่นได้เนี่ยเลือดตาแทบประเด็นนะ
0: ไม่ง่ายเลยไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายนะเพราะสูสีอะ
0: ครับ
1: สูสีแน่นอนแล้วฮาแลนด์เจอกาเบียลอีกแล้วอ้าว
0: กาเบียลมากันเยสคู่ปรับเก่า
1: ตอนอยู่แมนซิตี้กับอาร์เซนอล2คนนี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็รักกันเอง
0: รักกันดีครับคู่นี
1: ้รักกันดีนะ
0: เจอกันนี่แหมแทบจะกอดคอกัน
1: แทบจะกลืนกันเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ก็ดีเดย์เกมเซตนะครับบราซิลเจอนอร์เวย์เนี่ยจะเตะในวันที่5นะครับวันที่5ตุลาคมนะ
0: เม็ดไลน์นะพี่ที่นิวเจอร์ซีย์ครับ
1: ไปในเจอร์ซีย์แล้วนะ
0: โอ้โหสนามใหญ่เลย
1: สนามใหญ่นะฮะครับผม
0: ครับส่วนคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนี่ไลน์อัพก็มาแล้วนะพี่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพของฝรั่งเศสนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับมีทางซ้ายเนี่ยเป็นลูคัสตีนครับตรงกลางเนี่ยเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับอุปาเมกาโน่และด้านขวาเนี่ยเป็นชูนคุนเด้ครับกองกลางมีชัวเมนี่จับคู่กับลาบิโอแล้วก็ แนวรุกยังมีอุสมันเดมเบเล่คิลเลนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าว่าที่นักเตะใหม่ลิเวอร์พูล
1: ครับอย่างแล้วเดี๋ยวมองเด้ล่ะยังไง
0: มองเด้น่าจะตีตั๋วไปปารีสแล้วพี่ตอนนี้
1: เอาเหรอ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเขาอยากไปปารีสไม่เป็นไรถ้าใจไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร
0: ก็แพงไปไงพี
1: ่ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารฮะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทางฝั่งสวีเดนครับวันนี้ประตูเป็นจาคอบเซสเตอร์สตอมครับแนวรับมีวินเตอร์ลินเดลอฟกาเบียลกุสมุนสันครับดานิเอลสเวนสันแล้วก็เอเลียสตูดส่วนกองกลางเนี่ยมียาซินอายาลีครับกับลูคัสเบิร์กวาวส่วนแนวลุก3ประสานวันนี้หูน่าจับตามองมากมีเอเล็กซานเดอร์อิซาครับแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับพ
1: ี่ก็3ประสานมาเดิมเอลังกาลงเหมือนนัดที่แล้วไงที่พวกเขาเจอญี่ปุ่น
0: ใช่
1: แล้วก็เอเลนก้ายิงเอเลนก้าออกสตาร์ทตัวจริงอีกครั้งนึงแนวรุกสามประสานนะครับ
0: แต่แกรู้แล้วใช่ไหมว่าทีมเข้ารอบไปพี่ตอนนี
1: ้แกดีใจ แกดีใจเพื่อนมาปลอบใช่ไหมล่ะตอนนั้นแกพอเกมจบที่เจอญี่ปุ่นนะสวีเดนเจอญี่ปุ่นไงนึกว่าทีมตกรอบ บอกเข้ารอบแล้วฮะ
0: ครับ
1: แกงงอยู่เหมือนกันไม่มีใครบอกแกได้ไงเอเลนก้านัดล่าสุดไง
0: ก็สถิติที่เจอกันมาเนี่ยช่วงหลังต้องบอกว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะพี่3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสชนะ1แล้วก็มีสวีเดนชนะ1เกมด้วยเมื่อปี2017แต่ภาพรวมเนี่ยสวีเดนเป็นรองฝรั่งเศสอยู่พอสมควรเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยปี2020ฝรั่งเศสก็ชนะไป 4-2 ครับแล้วฝรั่งเศสเนี่ยผลงานในบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่า3เกมรอบแบ่งกลุ่มนี้ยิงกระจุยทุกนัดนะพี
1: ่ก็
0: ยิงนัดละ3
1: ประธานเปย์มายิงก็เป็นใน
0: เดมเบเล
1: ่บอลโลกดอคนล่าสุดอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: บุสมันเดมเบเล่นัดล่าสุดก็แฮตทริกด้วยแล้วนัดล่าสุดนี้ยิงเป็นเข้าเลย
1: โอ้ยิงเป็นเข้าปั่นโค้งปั่นเทลายิงเป็นเข้า
0: ใช่
1: น่าน่าจะให้น้าหังอัจฉพงศ์สีมาเลยครับมาบรรยายคู่นี้เนาะ
0: มีข้อความบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เจ๋งเชิญน้าหังมารอบหน้าด้วยอีกครับ
1: อ
0: ีกแล้วพี
1: ่
0: หรือว่าแทนพี่เจ๋งไหมพ
1: ี่ถ้ามาคงแทนพี่แล้วล่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ามาเราอยู่ยากแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยพอน้าหังมานะทางออนไลน์มีคนติดตามเยอะมาก
0: ใช่เห็นพี่ก๊อฟบอกว่ายอดวิวเพิ่มมา 200,000 นะพี่ภาพรวมเนี่ยหมายถึงว่าตลอดทั้งน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์
1: เป็นพ่อพวกเราเนาะ
0: เป็นพ่อน้าหังแล้วพี่น้าหังพี่ท็อปเมื่อคืน
1: เหร
0: อครับ
1: โอ้โหมาเนี่ยมาทำเอาผมเนี่ยหงอยเลยฮะ
0: ใช่
1: พอน้าหังมานะ
0: ครับ
1: เพราะคนติดตามเยอะเล่นเกมบราซิลเจอญี่ปุ่นด้วยไง
0: ใช่
1: ก็ว่าถ้าใจดีว่ามาแทนพวกเราดีกว่า
0: เอ้าน
1: านมาทีเถอะพี
0: ่ครับ
1: อย่ามาทับลายไดมอนด์เราเลยใช่ไหมฮะมีโอกาสเยอะมากนะครับพอดีก็น้าก็มีงานด้วยนะครับมีงานก็ทูทิวชั่นเนาะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พี่ท็อปก็มีงานด้วยแหละแต่พี่เขาบอกเขาว่างอยู่นะ
0: ช่วงนี้บังติดซีซั่น
1: เอาเลย
0: ใช่ครับพี
1: ่ไม่นะน้าหาเพิ่งรู้ว่าบ้านอยู่พี่ผมก็ถามว่าอีแล้วบ้านอยู่ไหนครับพี่เมื่อวานเนี่ยไปส่งรถไปส่งใช่ไหมที่เจมจัดรายการคนเดียวช่วงหนึ่ง
0: ครับผม
1: ไปส่งพี่เขาพี่เขาบอกว่าบ้านอยู่แถวธัญบุรีนะ
0: ธัญญาก็ใกล้ๆกับสนามบีจีสเตเดียม
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วไปอะไรนะตรงแถว
0: พระราม6
1: พระราม6
0: ทิปโก
1: ้ตึกทิปโก้เดี๋ยวยังไงบอกสบายไปกับประจำอยู่แล้วโอ้โห
0: น่าจะไป
1: ทางแรกอยู่นะ
0: ใช่น่าจะขึ้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งนู้นนะพี่ทางเมืองทองฝั่งนู้นอ่ะมันมีทางด่วนไปลงพระราม6ได
1: ้อ๋อเหรอ
0: กับธัญญาใช่พี
1: ่พี่ก็เอ๊ะพี่โอ้ไม่ไกลเลยพี่จากโน่นอ่ะคลอง6คลอง7คลองอะไรโน่นอ่ะ
0: โห
1: แกบอกว่าแกโอ้พี่สบายเจ๊สบาย
0: แสดงว่าอย่างนี้มาพระราม9ก็สบายเหมือนกัน
1: ใช่ก็มาพระราม9ก็สบายเหมือนกันก็รู้ทางแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่ามาเมื่อวานนี้มาครั้งแรกเลยมาแกบอกพี่งงๆเหมือนกันโอ้มันจะโคตรทองหน่อยเฮ้ยมันมีอ๋อมี2ทางพี่ถ้าเข้าทางเล็กๆอ่ะนะครับผมทางเออันนี้น่ะตึกเบลเนี่ย
0: ข้างหน้า
1: ทางเส้นพระราม9เนี่ยจะถ้าตอนฝนตกอย่ามาเลยพี่
0: น้ำท่วมครับ
1: น้ำท่วมครับพี
0: ่
1: น้ำท่วมครับแต่ถ้ามาเทียมรอบมิดอันนี้เป็นวันเวนะ
0: ก็จะงงนิดนึง
1: จะงงนิดนึงนะครับแล้วก็ด่าเยอะนิดนึง
0: ครับบอกมาจากที่นี่ได
1: ้โอ้โหคนแรกเลยคนแรกเลย
0: ครับ
1: เชิญเลยนะฮะ
0: ผมขอพูดถึงพี่ๆเขานิดนึงพี่ๆเขาฟังเรานะพี่เจ๋ง
1: เหรออ่
0: าที่ผมได้พูดคุยเขาบอกว่าเนี่ยฟังอยู่เนี่ยบรรยายเมื่อวานเขาฟังเกมญี่ปุ่นด้วยตรงเขาตั้งอยู่พอดี
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเขาตรวจพี่นานอยู่นะบุคคลน่าสงสัยอะพี่ขับไปเขาบอกเอามาจากไหนครับเนี่ยพี่ก็เลยตอบว่าเอาเรื่องพี่ตำรวจอยากรู้ทำไมฮะโอ้โหท่านนั่นแหละเชิญเลยครับเชิญ
0: เชิญ
1: บุคคลน่าสงสัย
0: ต้องตอบดีๆพี่
1: เชิญเชิญเลยเชิญลงเลยครับ กลัวกลัวเหรอกลัวเหรอ
0: เดี๋ยวยาว
1: แล้วก็เต่าเด็ดๆแล้วก
0: ็แต่ผม
1: คนเรานะคือถ้าว่าเราไม่ไปกวนเขาอะ
0: ใช
1: ่เออพี่ตำรวจเขาก็ยืนแช่บางครั้งยืนตากแดดตากฝนนะเนาะ
0: ครับ
1: เขายืนตั้งนานเขาก็มียุงมีอะไรด้วยเออตรวจด่านตรวจแอลกอฮอล์ตรวจอะไรเนาะเขาดี
0: ๆก็เขาก็ทำตามหน้าที่
1: เขาทำหน้าที่แหละบางครั้งบอกเฮ้ยดื่มที่ไหนล่ะโดน
0: เรียบร้อย
1: โดนแน่นอน
0: ครับ
1: โดนพี่ตำรวจแน่นอน
0: เดี๋ยวเราก็จะโดนแล้วพี่ต
1: ำ
0: รวจ
1: ถ้าพูดแบบนี้โดนอีกแล้วถ้าเอาเป็นไงรายชื่อมองว่าไงเกมนี้ฝรั่งเศสกับสวีเดนเพื่อสูสีนะ
0: ก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่ว่าฝรั่งเศสด้วยชื่อชั้นเนี่ยยังเหนือกว่าสวีเดนเยอะเลยนะพี่โดยเฉพาะนักเตะวันนี้อย่างที่บอกว่าแนวรุกฝรั่งเศสวันนี้จัดเต็มมากครับมีทั้งเอ็มบัปเป้มีทั้งโอริเซ่มีอุชมันเดมเบเล่รวมถึงบาโคล่าด้วย
1: บาโคล่าลงด้วยเหรอ
0: บาโคล่าลงตัวจริงวันนี้พี
1: ่โอ้โหเอ๊ะดรอปใครเลย
0: ที
1: ่ว่ารายชื่อนัดที่แล้วที่เจอนัดล่าสุดใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เจอนอร์เวย์อ่ะ
0: ก็จะที่สำรองเนี่ยแนวรุกก็จะมีอย่างดูเอที่
1: อ๋อดูเออ๋อสลักกับดูเอดูเอนัดที่แล้วลงลงตัวจริง
0: แต่ว่าก่อนเกมเนี่ยบอกว่าเดชองบอกว่ามาคัสตูรามจะไม่ได้ลงแต่ว่าในรายชื่อสำรองมีนะพี่แต่ว่าน่าจะต้องดูว่าจะได้ลงหรือเปล่า
1: วันนี้กลับมาแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ทางเดชองหลังจากที่สูญเสียคุณแม่เดินทางกลับไปแล้วก็ให้กีสเตฟองอ่ะเป็นคนคุมทีมเป็นการชั่วคราว
0: ครับ
1: นะครับผู้ช่วยอ่ะผมได้กลับมาแล้วมั้ง
0: แล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงจากในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะพี่วันนี้ก็ยังใช้ลูคัสตีนต่อเนื่องเลยแล้วก็พาร์คเตโอเนนเดชไป
1: เออมักจะสลับกันเลยเนาะ
0: ใช่
1: ลูคัสตีน
0: กัสตีนก็เตโอเนนเดช
1: เตโอเนนเดช
0: ก็ฟอร์มก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ในสมัยนี้ลูคัสเตโอเนนเดชครับพี่ใช่
1: เขาไปอยู่ลีกซาอูอ่ะ
0: ใช่เล่นซาอูแล้ว
1: อาจจะเลยจุดพีคไปหรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนสวีเดนแนวรับก็ยังมีวิกเตอร์ลินเดเลอร์เป็นหัวใจสำคัญและเป็นกัปตันทีมด้วยแต่ว่าสวีเดนเนี่ยแนวรับดูชื่อชั้นก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร
1: ่
0: จะไปดูดีตรงแนวลุกซะมากกว่าเพราะว่าวันนี้อีซักเอลังกาโยเคเลสเนี่ยลงครบเลยรวมถึงเบิร์กวาลที่ฟอร์มดีกับสเปอร์ในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็
1: ว่าลงเหรอวันนี้
0: ใช่ครับจับคู่อายาลี่เลยอายาลี่ใน
1: เบิร์กวาลนั่นเซตสำรอง
0: ใช่อายาลี่ในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าฟอร์
1: ม
0: ใช้ได
1: ้นัดแรกก็ยิงสองไม
0: ่
1: หรอ
0: ใช่
1: ที่เจอตุรกีเซียก็เป็นคนทำให้ตุรกีเซียต้องปลดเอลาบูชีอะ
0: ตั้งแต่นัดแรก
1: ตั้งแต่นัดแรกเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงพี่เจ๋งข้อความมีไหลมาเต็มเลยครับบอกว
1: ่
0: าสวัสดีครับ FC จากมุกดาหารดู
1: ฮะ
0: YT อยู่ครับคุณเล็บวอลเปเปอร์
1: มุกดาหารเนี่ยบ้านผมเลยบ้านผมเลย
0: ครับ
1: ครับอย่าไปช่วงนี้อย่าเพิ่งไปหอแก้วนะ สถานบันเทิงครับสถานบันเทิงปิดแล้วบ้างตีสามตีสี่ปิดแล้ว
0: ทำไมพี่เจ๋งรู้พี่
1: ก็ไปก็จบไปก็ไปไง
0: ครับผม
1: ครับไปหัวแบะเลยอ
0: ่
1: ะโดนฟันเลยหัวแบะเลย
0: ครับผม
1: เงินแทบไม่มีตอนนั้นนะครับเรียบร้อย
0: แล้วก็บอกว่าดอยเจ้าน่าจะคนเหนือนะพี
1: ่คนเหนือเหรอ
0: คนเหนือคนเหนือ
1: คนเหนือเมื่อกี้พี่ดูก็อยู่ภาคเหนือเยอะนะสถานีของสปอร์ตของเราก็สบายดีอยู่เป็นเพื่อนเรานะทักทายกันเข้ามาได้อยู่แห่งหนใดครับ
0: ครับ
1: เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเข้าใจคนนอนดึก
0: ใช่
1: คนนอนดึกทำงานดึกอยู่กะดึกเป็นเราเป็นพี่แล้วว่าพอเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับคุณพี่ดอปก็บางครั้งก็ทำงานก็อาจจะเหนื่อยไงมีวันหนึ่งก็หัวเราะอะไรพี่ยังไม่อะไรพี่นอนไม่หลับไหม
0: ก็มีบ้างพี
1: ่เออ
0: แถวหมู่บ้านผมก็บ่อยอยู
1: ่เห็นไหมเจมนอนไม่หลับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปขอยืม
0: เดินไปคุยกับเขาใช่สรุปเขาหลับ
1: ไปยืมยูนิฟอร์มของพี่เขาใช่ไหม
0: ไม่มี
1: พี่ผมนอนไม่หลับพี
0: ่ครับ
1: แล้วทำไมมาเอาเสื้อผมล่ะ
0: เดี๋ยวผมช่วยทำงาน
1: เห็นพี่ใส่ยูนิฟอร์มนี้เท่าไรแล้วโหครับผมแม่หลับสบายดีทุกทีเลยพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: พอแล้ว
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋ง FC นะครับจากคุณธนบดีรวมถึงคุณกราติกอสบอกว่าปีนี้ลุ้นดาวสันโวกันสนุกเลยก็จริงพี่บอกว่าเมสซี่ก็ยิงไปแล้ว6เอ็มบัปเป้4
1: เอ็มบัปเป้4ไอ้ฮาแลนด์5ไว้เหรอ
0: 5แล้ว
1: 5แล้ว
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆแมนยูพลาดเฟอร์นันเดสของเวนแฮมไปแล้วพี่ๆว่าแมนยูควรเบนเข็มไปล่าใครมาเสริมทัพดีครับกองกลางก็แมนยูตอนแรกมีข่าวกับมาดริดเฟอร์นันเดสตอนนี้ก็ยังไม่มีใครนะพี่
1: เหรออ
0: ื
1: ม
0: ที่เป็นกระแสช่วงหัวค่ำเนี่ยเป็นของ
1: แมนยูเฟอร์นันเดสที่ตอนเวสแฮมแต่นัดสุดท้ายอ่ะที่เอียงแล้วยิงไม่เข้าเหรอใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: อืมแต่ตอนเย็นเนี่ยมีข่าวถ้ามีข่าวช่วงเย็นจะเป็นข่าวของซิตี้พี่เจ๋งกับซาโดโตนารีมากกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งจากไกลพระราม9ครับคุณไกลสอนจากพระราม9นะครับพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งปลาเผาแคมโขง
1: แรมแล้วริมโขงเปล่า
0: ริมโขงโอเคครับ
1: ริมโขงไห
0: มน่าจะริมโขง
1: ไ
0: หมพี่
1: ไม่แน่ใจว่าแถวบ้านเยอะหรือเปล่าแต่ก่อน20ปีที่แล้วโอ้โหคนเปิดร้านอาหารเยอะก็ไปตามกันแล้วมันมีกราฟมีไรเดอร์มีส่งออนไลน์อะไรเยอะไงนะครับก็เปลี่ยนมาตามยุคสมัยเน
0: า
1: ะ
0: ครับโอ้โหนี่ท่านแฟนรายการท่านนี้บอกว่าคุณศักดิ์นินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับ
1: โอ้สบายดีสกลนครเดี๋ยวผมก็ไปนะถนนสวยสกลนครตอนนั้นไปทำบุญโอ้ถ้าไปสกลนครคุณต้องไปแถวภูพานแถวอะไรนี่ไงแล้วก
0: ็
1: ไปช่วงหน้าหนาวปลายปีต้นปีโอ้โหอากาศดีมาก
0: หน้าหนาว
1: แต่ว่าอากาศจะแห้งนิดนึงโอ้โหแล้วไปดังไฟอ
0: ่
1: ะเรียกว่าดังไฟไหม
0: ดังไฟคือยังไงพี่นั่งล้อมกองไฟมา
1: ล้อมกองไฟใ
0: ช่ใช่
1: แล้วก็แต่ละคนพอออกมาจากกองไฟเนี่ยยิ้มหวานตลอดเลย
0: เขากินข้าวจี่ไงพี
1: ่ออกกินข้าวจี่
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจี่ใช่ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนผมเนี่ยออกมาครับผมยิ้มหวานเลยเขาจะเอาแล้วเอาเม็ดมะขามไปเผากันเนี่ยถ้าคุณไปเข้าน้ำแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเม็ดมะขามที่คุณกำลังคั่วอยู่เรียบร้อย
0: โดนแย่งไปแล้ว
1: โดนแย่งไปแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีนะสกลนครผมเคยไปนะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: คนน่ารักดี
0: สวัสดีครับจาก 106.25 จังหวัดตรัง
1: โอ้อ๋อเป็นคลื่นที่จังหวัดตรังผมจำคลื่นไม่ได้เนาะสบายดีไม่ต้องอะไรอ่ะต้องอะไร
0: คนใต้ก็โอ้โห
1: บายดีไ
0: หมบายดีไหมประมาณนั้นพี
1: ่บายดีไหม
0: ครับและคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังทุกคืนทางอสมท 104.5 นครศรีครับ
1: โอ้คนนครศรี
0: คนนครศรีคนบ้านพี่ปูพี่ปูป่าไหมพี่ป่าคนนครศรี
1: ป่าคนสุราษฎร
0: ์เอาป่าคนสุราษฎร
1: ์ป่าคนสุราษฎร์
0: ครับผม
1: นครศรีเอ๊ะใครดังๆเนาะ
0: นครศรี
1: นครศรีอำเภอเลยพุนพินอยู่นครศรีไหม
0: ใครนะพี่
1: ไม่แน่ใจอะไรผมพี่ไม่เคยไปนครศรีอะ
0: นครศรีนี่ผมชอบหาดอะไรหน้าที่ถนนติดทะเลพี่ผมจำไม่ได้ละสวยมาก
1: อ๋อหาดติดทะเล
0: ไม่เป็นถนนที่อยู่ติดทะเล
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์ส่งมาแล้วกันมันเป็นที่เขาจะทำเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่พี่
1: อ๋อเหรอ
0: ผมจำไม่ได้แล้วสวยมากเลยที่นครศรีธรรมราช
1: นครศรีไม่เคยไปนะแต่ว่ามีสาวน่ารักเพราะว่าไอ้มาเรียนที่กูเรียนมหาลัยคอนที่เรียนมอเอกชนไงนะครับแล้วคนใต้เนี่ยเขาจะส่งลูกส่งหลานนะรวยทั้งนั้นนะคนใต้เนี่ยมีคนอ่ะมาส่งลูกแล้วส่วนใหญ่น่ารักผิวขาวนะ
0: ครับพี่
1: น่ารักเลยสวยเลยหมวยเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังจากประเทศลาวครับ
1: นะสวัสดีเช่นกันนะ
0: ครับ
1: ตื่นมารับเงิน 31.42 ดอกเบี้ยไม่ได้ทำงานป่วยไข้หวัดเด็กรถเขียว อ๋อครึ่งปีเนี่ยวันนี้วันที่1กรกฎาคมอ๋อครึ่งปีจะได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร
0: ใช่ครับ
1: ผมก็ได้ประมาณสักเหมือนคุณนะ10กว่าบาทด้วยนะ
0: ผมก็ประมาณ10บาทพี
1: ่
0: แล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าผมอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเผาเขาพระทองชะอวดครับผม
1: เราเห็นเนี่ยฟังรายการที่อำเภอชะอวดเราเยอะนะ
0: ทางใต้เยอะนะพี
1: ่อำเภอชะอวดอยู่ไหนเอ่ยนครศรีไหมอ่ะ
0: นครศรีพี
1: ่แล้วมันก่อนมีคนส่งมาชะอวดอยู่นครศรี
0: ก็เป็นช่วงเวลา
1: เนี่ยเขาส่งมาบ่อยนะ
0: อ
1: ำเภอชะอวดเนี่ย
0: ก็เป็นช่วงเวลาทางใต้ก็อาจจะกรีดยางอย่างเงี้ยพี่ครับเข้าสวนกลางคืนอย่างงี
1: ้ครับ
0: โอ้โหข้อความนี้หลายไหมเลยบอกว่าพี่เจ๋งครับตำรวจถามมาจากไหนก็ตอบไปว่ามาจากประเทศไทยสิครับจากคุณจอนคอง6
1: โดนเนี่ย
0: โดนแน่นอน
1: โดนกลับเชิญขึ้นรถด้วยอ่ะครับผม
0: ครับ
1: เขาจะมีรถให้มานั่งเลยนะไปอยู่เขาอ่ะถ้าเราตอบอย่างนั้นไปอยู่กับตำรวจเลย
0: รถที่เป็นโกง
1: เป็นโกงก็แหละไปอยู่เขาอ่ะ
0: ครับ
1: เขาเชิญไปพักผ่อนที่สถานีก่อนนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหฟังจากคุณพิมพ์สุราษฎร์ครับ
1: อันนี้ไงคุณพิมพ์สุราษฎร์คุณจินตศักดิ์โสมาทาง TikTok ของกาสปาของเรานะ
0: ครับผม
1: สุราษฎร์ฝนตกฟังประจำวิทยุวันนี้ดูจาก TikTok นะครับ
0: อ
1: ๋อสุราษฎร์ฝนตกเหรอ
0: สุราษฎร์นะ
1: เพราะสุราษฎร์ไม่มีหน้าหนาวไง
0: ใช่
1: ก็ไม่ใช่ไอ้ภาคใต้ไม่มีหน้าหนาว
0: ฝน8แดด4ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝน
1: แล้วก็หน้าร้อน
0: ครับ
1: ก็แปลกใจเหมือนกันอยากถามว่าคนใต้เธอทำไมชอบนั่งรถไฟอ่ะ
0: ทำไมพี่
1: อ๋อจริง
0: ๆก็อาจจะเป็นเพราะว่า
1: เพื่อนผมอยู่จังหวัดตรังคือเราอ่ะเป็นคนอีสานคนอีสานเขาจะนั่งรถเข้ามากรุงเทพจะนั่งรถบขส.
0: บขส.ใช่
1: รถอะไรมากกว่าเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่คนใต้ชอบนั่งรถไฟแล้วบอกรถไฟแล้วมันยังไงมันสะดวกเขาบอกอ๋อ ไม่ค่อยนั่งรถบัสหรอกเขาบอกอ๋อนั่งรถไฟกัน
0: ก็
1: สะดวกกว่า
0: อาจจะเป็นเพราะว่าทางใต้ก็เส้นเดียวไงพี
1: ่
0: ลงไปเหมือนเป็น

0: รถไฟก็ผ่านเกือบทุกจังหวัดอะไรอย่างงี
1: ้เออนั่งรถบัสอาจจะไม่สะดวกไม่รู้ว่าแต่เขาบอกว่าเขานั่งรถไฟกลับตลอด
0: รถไฟ
1: นอนหลับสบายนะเจ๋งนะเขาบอกนะสบายดีและปลอดภัย
0: ใช่
1: เออครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังจากแสมดำถนนพระราม2ครับอู๋วันนั้นผมไปพระราม2มาถนนดีเยอะดีขึ้นเยอะนะพี่
1: สร้างเสร็จแล้วล่ะ
0: ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าดีขึ้นเยอะพี
1: ่พอเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ชาววัดบ้านคุณเจียงข้ามันไก่ไงครับผีนครศรียังไงก็ผีแดงอ๋อเหรอพี่ยอมยอมเป็นข้ามันไก
0: ่ใช่ครับ
1: พี่เจมส์
0: พี่เจมส์ข้ามันไก่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีน้องเจมส
1: ์
0: พี่เจ๋งไม่ต้องมาหรอกครับพี่เจ๋งกลับบ้านเลยน้องเจมส์ฟังน้องเจมส์ดีกว่าเบื่อพี่เจ๋งแล้วเขาบอกงี้ครับ
1: ใจเย็นใจเย็นไอ้ข้อความอะไรที่มันท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิก
0: เขาแค่บอกเฉยๆเขาไม่ท็อกซิกคุณชูชาตินี่ส่งมาทุกวันเลย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพี่เจ๋งอยู่บรรยายต่อกับพี่โอ๊ตนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยอยู่กับ
1: รับชมจากสมุทรปราการ
0: ครับ
1: อำเภอเมืองเคยไปสมุทรปราการ
0: ไปบ่อยพี
1: ่
0: ตรงหอคอยสมุทรปราการเนี่ย
1: ตอนนี้วันไหลจบยังฮะ
0: น่าจะจบมานานมากเลย
1: พอ
0: แล้ววันไหลนี่ตั้งแต่เมษาครับผม
1: วันไหลพระประแดงไง
0: จะลอยกัน
1: ล
0: งเลย
1: อ๋อเหรออ๋อนี่ว่าจะจบฮะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับถ้าเนย์มาร์ไม่ได้ลงเล่นในบอลโลกครั้งนี้เลยสักนัดอยากรู้ว่าอันเช่จะเอามาทำไมและทำไมเลวันดอฟซี่ไม่มาพรีเมียร์ลีกครับจากแฟนคลับพี่อู้ใหญ่ในตำนานลงแล้วเนย์มาร์
0: ลงไปเกมที่แล้วพี
1: ่ลงไปเท่าไหร
0: ่แป๊บเดียว
1: 20นาทีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่เนย์มาร
0: ์ก็
1: รอบแบ่งกลุ่มอ่ะ
0: ใช่ก็มีอาการเจ็บมาแต่ว่าก็เนมามานอกจากจะมาลงเล่นก็เป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ในทีมนะพี
1: ่ครับ
0: มาประคองน้องๆได้ครับผมเห็นล่าสุดเนี่ยโรนินโญ่ก็กลับมาเล่นฟุตบอลนะพี่เจ๋งกับทีมในซีรีส์ 4ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ไปเบเบโต้ก็มาแล้วก็มี
0: โรนันโดใหญ่ก็ไป
1: อานายก็มาอะไรครับมีหลายคนคาฟูก็เห็นเนี่ยฝากคาฟูก็มานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าฟังอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับฝรั่งเศสเป็นไงครับฝนตกครับผม
1: โอ้สบายดีไหมไม่ใช่สิคนเหนือ
0: คนอันนี้ไม่ใช่คนเหนือแล้วพี่อันนี้คนใต้แล้วพี่
1: อ๋อเชียงใหม่เนี่ยเคยไปทำข่าวอยู
0: ่
1: อากาศดีมาก
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าคุณไม่มีตังค์เนี่ยจะไปเส้นเยมาเทมินนะฮะ เพราะโอ้โหสถานที่บันเทิงเนี่ยเยอะ
0: ตรงไหนนะพี่ขออีกที
1: ร้านกาแฟร้านไหนนะอันที่มันนี่ต้องร้านเลยนะดังมังกี้ปะ
0: ผมไม่แน่ใจเลยผมรู้จักแต่ท่าแพเท่านั้น
1: เอาเหรอแล้วก็จะมีร้านกาแฟเขาอร่อยอร่อย
0: โอ้เชียงใหม่คาเฟ่
1: เป็นแบบเส้นแบบเส้นแบบโอ้คนถนนคนเดินอ่ะ
0: จริงๆเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่ผมอยากไปใช้ชีวิตอยู่มากนะพี
1: ่
0: เพราะดูแบบเมืองก็จะดูน่าอยู่แล้วก็อากาศก็ดี
1: แล้วทำไมเจไม่ไป
0: ก็ยังไม่แฮปปี้ยังไม่แฮป
1: หายกันก่อนนะเออใช่ไหมผมเคยไปน่ารักดีแล้วก็อาหารอร่อย
0: ครับ
1: ไปกินในข้าวซอยแล้วพวกนี้เน
0: า
1: ะแล้วก็บรรยากาศคนที่นั่นก็น่ารักดีด้วยเชียงใหม่เนาะ
0: คือกลางคืนเนี่ยถ้าไปช่วงปีใหม่เนี่ยเดินไปเที่ยวตามตลาดนัดข
1: ้
0: างทางเนี่ยบรรยากาศดีอากาศเย็นนะพี
1: ่
0: เดินตามซอกซอยเนี่ยบรรยากาศดีมาก
1: ครับหน้าหนาวผมชอบ
0: ใช่แล้วก็บอสสวัสดีครับอันนี้ถ้าเนมาไม่ลงเนี่ยพี่เจียงอายไปแล้วเนาะที่บอกว่าเลวานทำไมไม่มาพรีเมียร์ลีกก็เลวานก็ไม่เคยมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะพี่แต่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง
1: รับชมจากร้อยเอ็ดร้านซิตอัพเชียงใหม่ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละไม่ร้านดังๆร้านหนึ่งที่คนเชียงใหม่ชอบไปอ่ะหมายถึงว่าร้านไอ้กลางคืนร้านผับร้านเล่นดนตรี
0: วอร์มอัพอะไรไหม
1: วอร์มอัพ
0: น่าจะใช่ผมเคยได้ยินอยู
1: ่โอ้ไปทีไรโต๊ะไม่มีทุกทีอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เลยต้องติดชิ้นบนเด็กเสิร์ฟ
0: อันนี้คือตอนไปทำข่าว
1: ใช่น้องน้องน้องเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งนะเขาบอกไม่ได้พี่ร้อยหนึ่งไม่ได้
0: ไม่พอ
1: พี่เขาให้เยอะกว่าพี่อีกฮะ
0: ครับ
1: ไม่มีน้องเขาบอกไม่มีครับอะไรก็ต้องยืนรอก่อนเนี่ยตอนนี้บรรยากาศนะครับที่
0: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีสเตเดียมตรงนี้
1: สเตเดียมนะนะครับที่เมดไลน์นะครับตอนนี้บรรยากาศมาแล้วนะ
0: ก็โหแฟนบอลวันนี้ฝรั่งเศสก็แน่นอนครับมาเยอะมากวันนี
1: ้
0: เขาบอกว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเนี่ยมาดูบอลโลกเนี่ยติดท็อป5เลยพี
1: ่อ
0: ันดับ1เนี่ยเป็นอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นก็ติดท็อป5เหมือนกัน
1: ครับ
0: แฟนบอลที่เดินทางเข้าไปที่สหรัฐนะครับสำหรับดูฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยว
1: เรื่องอะไรครับวันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานในเที่ยงคืนไม่ร้อนนะเจมส์ตอนเที่ยงที่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอะเนาะอากาศดูแบบอากาศเย็นเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้อากาศ
1: อากาศร้อนนะ
0: ดูแดดเยอะนะพี่
1: ชาวสวีเดนนะ อากาศแดดดีมากครับวันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนนะที่เม็ดไลท์โอ้โหดูคน
0: โอ้โห
1: เกมเอ้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: อยากไปดูบอลโลกเลยพี่สักครั้ง
1: ไม่เคยไปเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวต้องถามประสบการณ์จากพี่หยองนี่เขาไปมาแล้ว
1: ไปสองครั้งเลยคุยจนถึงทุกวันนี้นะฮะครับ
0: ครับ
1: เม็ดไลท์สเตเดียมนะหรือว่าถ้าฟีฟ่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะครับก็จุได้เนี่ย 80,000 เกือบแสนเลยนะ 82,000 เจม
0: ใช่ครับ
1: แล้วสนามก็สวยเนาะสนามเหมือนเป็นชามอ่างเนาะ
0: ใช่
1: เหมือนอ่างชามยักษ์อ่ะ
0: แต่ก่อนเนี่ยเคยจุได้เกือบแสนเลยพี่เจ๋งแต่ว่าพอมีรีโนเวทเนี่ยก็เลยแค่ 82,000
1: ครับคือสนามคือจะเป็นเหมือนอะไรนะคือมันบานลงไปเนาะโอ้โหดูแฟนบอลสาวชาวสวีเดนสิน่ารักนะ
0: คนสวีเดนนี่ผมสีทองเลยพี่สแกนดิเนเวียน
1: ใช่อ้าวทำไมผมเขาหยิกไปนี่ฮะ
0: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิกกับพี
1: ่อ๋อวิกฝรั่งเศสเนาะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราคุยกันก่อนประมาณสักเดี๋ยว10นาทีค่อยโยกไปติดตามรายงานสดนะ
0: ครับส่วนไลน์อัพนี่เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมไล่อีกทีแล้วกันครับ
1: ได้เลย
0: โอ้ก็โหข้อความบอกว่าอันเนี้ยบอกว่าวอร์มอัพเชียงใหม่ครับพี่เจ๋ง
1: อ๋อวอร์มเชียงใหม
0: ่ใช่
1: วอร์มอัพครับพี่เมื่อกี้วางแป้มผิดครับ
0: อ๋
1: อใช่ผมเคยไปนะ
0: แล้วก็บอกว่าอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองชะอวดนครศรีครับแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟเนี่ยสบายสบายครับยาว
1: ใช่เพื่อนผมเรียนมาเรียนเอ๋มอยชนที่กรุงเทพอ่ะเขาถามว่าทำไมชอบนั่งรถไฟเขาว่ามันสบายดีมันนอนยาวเลย
0: ใช่
1: ถ้านั่งรถตู้มันไม่เอ้ยรถบัสไม่สะดวกมั้งแต่คนอีสานเนี่ยจะชอบนั่งรถบัส
0: ใช่เพราะอาจจะเดินทางไม่ไกลไงพี
1: ่เพราะว่าพี่ชอบให้เขาปลูกมากินข้าวกาชาเนี่ยกระเคลิ้มเลย
0: เดี๋ยวนี้ผมเห็นรีวิวรถบัสนี่น่านั่งมากเลย
1: โอ้เขาบอกรถบัสตัวนี้นะเหมือนพวกรถบัสรถทัวร์ต่างๆเนี่ยอะไรทัวร์ต่างๆนะเขาบอกที่นั่งเนี่ยเหมือน
0: เครื่องบินใช่ไหมพี่
1: เหมือนเครื่องบินใช
0: ่ไหมมีจอส่วนตัว
1: จริงๆดี
0: มีที่นั่งนวด
1: ราคา
0: ไม่แพงด้วยแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟครับราคาประหยัดกว่ารถบัสพอระยะทางไกลเข้ากรุงเทพเนี่ยจากใต้
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ไกลเนาะมันนั่งสบายมันนอนสบายเขาบอกมีอันนั้นมีที่นั่งด้วยอ
0: ่
1: ะไม่ใช่อย่างนั้นมีไอ้เบาะนอนอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะเขาบอก
0: อ๋อเป็นห้องนอนพี่เจ๋ง
1: ห้องนอน
0: เป็นเหมาห้องแบบเป็นห้องเดี่ยว
1: เ
0: หมาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังอยู่หาดใหญ่ครับกีดยางอยู่ครับผม
1: โอ้ยหาดใหญ่เคยไปนะหาดใหญ่นะคนเยอะดีครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
0: ครับแล้วก็คุณเจ๋งครับลูกบรรเทาความเร็วมีจริงไหมพี่โทนว่าไม่มีจากโคราช
1: ก็บรรเทาไงบรรเทาแปลว่าอะไรบรรเทาแล้วรถถอนไปล่ะ
0: ใช่
1: รถถอนความเร็ว
0: ถึงอะไรนี่ผมไม่แน่ใจครับก็
1: สวัสดีครับบางเจ๋งนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับทางYT เนาะฟังจากบ่อวินครับบ่อวินก็ชลบุรีไหมเหรออ
0: ่าใกล้ๆพี
1: ่ตาจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อ
1: เหรออยู่ด้วยกันก่อนบ่อวิน
0: นี่ระยองไหมพี่ชลบุรีระยองแถวนั้นน่าจะประมาณแถวนั้นอ
1: ยู่แถวนั้นแหละ
0: ใช่
1: แต่ว่าบ่อวินเนี่ยคือเป็นเหมือนไอ้อุตสาหกรรมแถวนั้นเยอะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ที่สนใจคือเป็นเมืองใหม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าทางเขาดีอ่ะพี่เคยไปอยู
0: ่อ่ะ
1: แล้วเป็นทำไมแถวนั้น
0: อ่ะบ่อวินนี่อยู่แถว
1: ชลบุรีป่ะ
0: อมตะซิตี้มีระยอง
1: อ๋อระยองเลยเหรออ
0: ืม
1: แล้วก็ชลบุรี
0: ครับพูดอย่างนี้ไปแถวบ่อวินแถวไอ้ทางภาคตะวันออกถนนดีนะพี่
1: ถนนดีแล้วเป็นเหมือนก็น่าเป็นเหมือนอุตสาหกรรมแถวนั้นอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ไหมล่ะ
0: ก็อิตาลีบอร์ดไงพี
1: ่อ
0: ุตสาหกรรมภาคตะวันออก
1: อ๋อเหรออ
0: ืมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งยังหล่อเหมือนเดิมเลยครับแหมนี่ข้อความ
1: เฮ้ย
0: ถือว่าต้องให้อะไรไว
1: ้ให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะ
0: ครับ
1: ครับไอ้สอง
0: อืมแล้วก
1: ็สวัสดีจากฝรั่งเศสเลยเหรอ
0: หมายถึงว่าดูฝรั่งเศสพ
1: ี่ดูฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่า
0: ใช่
1: เอาไม่แน่นะเพราะว่าเราออนไลน์เนาะคนก็ฟังเยอะนะเนาะ
0: ครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องเจมตอนนี้กำลังขับรถไปนครปฐมครับไปซื้อของที่นครปฐมกลับมาส่งที่รามินทาสวนสัตว์ซาฟารีจากคุณชูชาติ
1: อ๋อนครปฐม
0: พูดถึงนครปฐมเมื่อกี้ผมจัดกับพี่ก้องเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปดูพี่ก้องแข่งด้วยพี่ที่นครปฐมเนี่ย
1: เฮ้ยคุณปากหวานไปจริงเปล่า
0: ไอ้จริงเดี๋ยวบอกพี่ก้องเลยเดี๋ยวผมไปดู
1: พอเจอใครคุณก็ปากหวานเดี๋ยวไปนะครับผมไอ้คนที่บอกเอ้ยเจอหน้าเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวไปนะไม่ไปสักคนหรอก ครับผม
0: อันนี้หมายถึงประสบการณ์ส่วนตัว
1: ประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละ
0: ครับผม
1: เวลาเจอคนเราเปิดร้านโอ้เปิดร้านร้านดีเนาะได้มีโอกาสได้มานะ
0: ครับ
1: ไอ้คนนี้ไม่มาหรอกครับเชื่ออ
0: ันนี้จากใจ
1: จากใจเราเราเคยทำร้านอาหารเนี่ย
0: แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่คุณปิยา
1: บองชูบองชูบองชู
0: ใช่
1: เขาบอกไม่ใช่ผมผมอยู่ที่ฝรั่งเศสครับ
0: ครับ
1: อ๋อโห
0: อยู่ฝรั่งเศสตอนนี้อากาศเป็นไงร้อน
1: เออให้ดูอากาศร้อนคลื่นอะไรนะฮอตเวฟ
0: คลื่นความร้อน
1: ร้อนเนี่ยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะ
0: ใช่ครับถ้าไปยุโรป
1: อากาศร้อนก็ถอดเสื้อนะแล้วก็เดินตามถนนถนนชองลิเซ่รับรองพี่ตำรวจตามหาตัวแน
0: ่แต่ทางยุโรปเนี่ยผมเห็นเวลาเขาทำข่าวเนี่ยถ้าร้อนจริงๆเขาก็ลงไปเล่นน้ำในบ่อกลางเมืองกัน
1: เ
0: ลยอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราเนี่ยถอดเสื้อเล่นบอกกลางมันก็โดนรวบก่อนนะพี่
1: ฝรั่งเศสอยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ผมจะไปฝรั่งเศสไปไหนพี่ครับพี่อยากไปไอ้ฮานนอร์มันดีอะ
0: นอร์มันดี
1: โจสกับโลก
0: อ๋อวันดีเดย
1: ์วันดีเดย์เขาจะมีเหมือนมันทัวร์อะไรอยู่นะเราก็อยากไม่ไปไปแบบประสาทที่ประวัติศาสตร์เนาะ
0: นอร์มันดีครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเนี่ยบอกว่าวอร์มอัพครับพี่เจ๋ง
1: โอ้ใช่เล่นเพลงสนุกไม่คือเราสมัยวัยรุ่นแหละเราชอบอะไรนะชอบฟังพวกดนตรีสดอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับไม่ได้คุยเพื่อนเลยคือดูดูสิ่งสวยงามไปเรื่อยอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเขาก็จะไปกับคนหล่อๆ
0: เพลินเพลินนะพี
1: ่เพลิน
0: เราก็ดูอย่างเดียว
1: ส่วนแล้วก็จ่อยอ่ะ
0: ครับแล้วก็กลับห้องนอน
1: แล้วก็เรียบร้อยชีวิต
0: ใช
1: ่อ้าวก็อยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เขาบอกว่าฟังอยู่ทางเหนือครับบอสเบ่งสาทรเหนือครับพี
1: ่อันนี้มาหายแล้วหายแล้วหายแล้ว
0: ครับ
1: ผมอยู่ผมก็อยู่ฝรั่งเศสครับ
0: เ
1: ขาบอกมาอ๋ออยู่ฝรั่งเศสแปลว่าอยู่ฝรั่งเศสต่อสวีเดนไง
0: อันนี้
1: สาธุขอให้สวีเดนเข้าเถอะ
0: กับกับพี
1: ่พวกนี้พวกที่
0: นักสู้นักสู
1: ้นักสู้ชีวิตต่อตีสี่เนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าตอนนี้เปิดฮีเตอร์อยู่บ้านครับฮีเตอร์นี่มันทำความร้อน
1: ความร้อนไม่เหรออ
0: แล้วก็ขออ
1: ากาศร้อนนะขนาดเทนนิสวิมเบิลดันที่อังกฤษก็ยังร้อนเลยเจม
0: ใช่ครับ
1: ปกติมันต้องฝนใช่ไหมล่ะ
0: แล้วก็บอกว่าขอทัศนะคู่นี้หน่อยครับอ่ะพี่เจ๋งคิดว่าไงครับพี่ฝรั่งเศสกับสวีเดน
1: ฝรั่งเศสอยู่แล้วฝรั่งเศสพี่ว่าดีกว่าและสวีเดนก็ดูขุมกำลังอย่าลืมว่าฝรั่งเอทางอะไรนะทางก่อนจะเข้ามาได้นะสวีเดน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่
1: ตกรอบเขาเลือกนะ
0: ใช่ครับ
1: ได้อานิสงส์จาก
0: เนชั่นลีก
1: เนชั่นลีกไงแล้วก็ผ่าด่าไปเรื่อยเนาะ
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือ5เกมที่ผ่านมาในรอบ32ทีมสุดท้ายพี่เจ๋งยังไม่มีคู่ไหนที่ชนะกันขาดเลยนะพี
1: ่เออใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าอย่างเกมแรกเนี่ยแคนาดาเจ้าภาพก็ชนะแอฟริกาแค่ 1-0 ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้บราซิล 2-1 ครับแล้วก็เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยแพ้ปารากวัยกับมาร็อกโกด้วยการโดนจุดโทษรวมถึงคู่ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนอร์เวย์ก็เบียดชนะไอวอรี่โค้ดแค่ 2-1 โดยแบบเกือบต่อเวลาด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้ก็เจอสวีเดนอาจจะเป็นเกมที่ขาดคู่แรกก็ได้นะพี
1: ่พี่ว่าสวีเดนก็มารับแน่นอน
0: ครับ
1: รับแน่นอนพี่ว่า
0: ครับผม
1: บ
0: แล้วก็บอกว่าเรื่องวอร์มอัพต้องรอถามพี่โอ๊ตสินพงษ์น่าจะถนัดครับ
1: อ๋อคุณสินพงษ์คุณโอ๊ตเนี่ยเขาเรียนที่นี่ไงเรียนที่มช.
0: อ๋อมเชียงใหม
1: ่แต่ถามว่าคณะไหนคณะไหนไม่ค่อยรู้อ่ะรู้แต่ว่าสถานบันเทิงอยู่แถวไหน
0: อ๋อแต่
1: จบได้ก็บุญละครับ
0: แถวนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะนะพี่แถวมเชียงใหม่เนี่ย
1: อ
0: ยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพด้วย
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: โอ้ยมีคนดูเราตอนนี้เกือบ500ดูพบกันใน YouTube นะ
0: ครับ
1: เกือบ500นะครับซ่อมคอมครับพี่ข้าวหมกไก่กับซุปหางวัวร้านไหนอร่อยสุดครับจากแฟนคลับพี่อู๋โอ้อันนี้ไม่รู้นะต้องอาหารมุสลิมไหมคนมุสลิมไหม
0: แถวแถวมีนบุรีเนี่ยเยอะพี่คุณของวัวแถวนั้นเนี่ยใช่แล้วก็บอกว่าลูกค้าอยู่ฝรั่งเศสครับผมจำใจอยู่พิเพนนี่ไงพี่สวีเดนเนี่ยพิเพนไงพี่
1: อ๋ออ
0: ่ากิเพนกิเพน
1: ลูกค้าอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ฝรั่งเศส
0: ใช
1: ่ระวังเถอะพวกนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนี่ยระวังนะฮะ
0: ครับ
1: อย่าไปเล่นเลยการพนันไม่ดีหรอกมาพนันกับผมเนี่ย
0: ไม่ดีพี่
1: ไม่ดีไม่ดี
0: ครับ
1: โจวันฟ้าเลี้ยงชาวเวยหรือเต้าหัวเจ๋งสงสารสี่คนนี้เจมส์นายคิดว่าใครรอสุดตอบผิดรถตู้รออยู่ข้างล่างนะจะรู้ว่าเจ๋ง
0: ถ้ารถตู้รออยู่ผมต้องตอบพี่เจ๋งก่อนเลยพี
1: ่
0: ครับผม
1: อันนี้ยุค90นะ
0: โอ้แต่ผมไม่ทันสักคนอาจจะทันหรือเต้าหัวคนหนึ่ง
1: ไม่ทันอหลิวไหมหรือเต้าหัวทันไหม
0: หรือเต้าหัวน่าจะทันพี
1: ่ทันนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เป้ยิง6เมตรครับจบเกมฝรั่งเศสแพ้6-7
1: ฮะ
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวเอ็มบัปเป้เนี่ยยิง6เม็ดแต่ว่าเดี๋ยวสวีเดน

0: ชนะ7-6พี
1: ่ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพของทั้ง2ทีมอีกรอบนึงแล้วกันพี่ช่วงท้ายก็วันนี้ครับฝรั่งเศสประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับมีลูกัสดีนครับแล้วก็มีอุปาเมกาโน่มีซาลิบาแล้วก็ด้านขวาที่เป็นชูนกุนเดส่วนกองกลางครับมีชัวเมนี่แล้วก็ลาบิโอยิงคู่กันแนวรุกมีอุสมันเดเมเล่ครับคิลันเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบร์รี่บาโคล่าครับส่วนทางฝั่งสวีเดนครับประตูเป็นจาคอบเซตเอสเซตเตอร์สตอมครับแนวรับมีวิกเตอร์ลินเดลอฟมีกาเบียลกุสมุนซันครับดานิเอลเซเวนซันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลางจับคู่เป็นลูคัสเบิร์กวาวกับยาซินายารีครับหน้าเป้า3คนเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักแอนทรีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับผม
1: วันนี้เปลี่ยน3วันนี้เปลี่ยน2ขออิซักเฮียนเจ็บไปเกณฑ์ธนาไม่ได้ลงนะ
0: ใช่ครับ
1: เลยถอยลินเลิฟมาเล่นตรงกลางเป็น3เซนเตอร์นะนะครับแล้วก็ลินเลิฟไปยืนตรงกลางนะครับของกองหลัง3คนนะครับอีกคนคือลงมาก็คือลูคัสเบิร์กวาว
0: ครับก็ผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับแดนนี่มาคิเล่ครับ
1: ครับ
0: แต่ที่เมดไลท์สเตเดียมหูแฟนบอลเต็มสนามเลยคร
1: ับ สนามเลยเดี๋ยวเราต้องลากันแล้วเจมส
0: ์ครับผม
1: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสนามบรรยากาศยอดเยี่ยมมากนะครับอยากให้ดูกันวันนี้ยิงฟรีทีวียิงสดไหม
0: ทางโมโนสปอร์ตทีวีด้วย
1: อ้าวนี่ยิงสดนะแต่หากว่าใครไม่ได้ชมหรือรับชมที่ไหนก็ตามนะครับอาจจะฟังจากที่ไหนก็ตามนะ
0: ครับ
1: ฟังก้าวๆของเรานะครับดูออนไลน์นะนะครับทุกช่องทางทั้งต่อบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับก็ติดตามรายงานสดจากผมแล้วก็คุณโอ๊ตในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นก่อนช่วงหน้าอยู่กับผมกับคุณโอ๊ตรายงานสดคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99

0: าโทร02-201-6569
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัด

ม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเนตไลฟ์บอลโลนะครับผม3:57 น.นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมททั้ง40สถานีครับช่วงนี้อยู่กับผมทรงศักดิ์วันนพเจตนะครับมาติดตามการแข่งขันนะฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับในคู่ที่2นะครับในค่ำคืนนี้ครับในคืนที่เปลี่ยนเดือนนะเนาะนะครับคืนวันที่30มิถุนายนนะครับเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็เป็นเกมที่77นะครับของฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนนะครับยุโรปเจอกันเองวันนี้ทีมงานมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ VR ก็จากเนเธอร์แลนด์เช่นกันนะครับมีผู้ช่วยมาจากเบลเยียมครับฝรั่งเศสในระบบ 4-2-3-1 นะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับประตูจะคงใช้ไหมไม่ยองเฝ้าเสานะครับวันนี้ลูก้าดีนะครับแบ็กซ้ายได้ลงสนามนะครับแทนเตโอแอคดองเดสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับเซเลบาได้กลับมาเป็นตัวจริงครับคู่กับดาโยอุปาเมกาโน่แบ็กขวาเป็นชูคุนเด้นะครับตรงกลางวันนี้ราบิโอนะครับได้กลับมาลงเล่นคู่กับจอร์เบนี่แนวรุกอุสบันเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่และบารีบาโคล่านะครับแทนดูเอนะครับหน้าเป้ายังใช้คิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเป็นกัปตันทีมครับ4-2-3-1นะคุณดอนนะ
4: ครับ
3: เรียนซีเลยเกมที่แล้วเจอนอร์เวย์ก็ปรับนิดหนึ่งนะส่วนสวีเดนวันนี้เปลี่ยนสองนะคุณดอน
4: ครับ
3: เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็มีประตูก็คนเดิมเน
4: า
3: ะ
4: เซสเตอร์ซอมนะครับ
3: ครับ
4: เกมรับยืนหลัง3นะครับมีกาเบียลกุดมุนสันวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับแล้วก็คูสตาฟลาเยบิเก้นะครับ
3: ครับ
4: กลางมีเอเลสตาวนะครับยาซีนายารีลูคัสเบิร์กวาแล้วก็ดาเนียลสเวนซอนนะครับตัวรุก3คนนะครับก็ชุดเดิมครับอีซักยอเคเลสแล้วก็เอลังก้านะครับอีซักยืนซ้ายนะเอลังก้ายืนขวานะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็ยอเคเลสก็ยืนเป็นหน้าเป้านะครับ
3: ก็เอลังก้าที่ออเดชองกลับมาแล้ว
4: ใช
3: ่ก็กลับมาแล้วหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะครับกับฝรั่งเศสจากเรื่องของครอบครัวเนาะ
4: ครับ
3: สูญเสียคุณแม่ไปนะครับวันนี้เจอแกรมพอตเตอร์ครับโค้ชชาวสวีเดนที่เป็นคนปลุกสวีเดนกลับมาเล่นฟุตบอลโลกหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกใช่ไหม
4: ครับ
3: แล้วก็พาทีมกลับมาเส้นทางของเนชลีกันเนาะโอ้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะแต่กี่โมงคุณรถก็ประมาณบ่ายๆเนาะ
4: ใช่
3: เมื่อวานนี้คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลโอ้โหเตะตอนเที่ยงบ้านเขาดูอากาศเหมือน4-5-6 โมงเย็นเลยนะ
4: อือฮึ
3: เอาก็เข้ามาคุยกันได้4-8-9-8-9-9แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วฝั่งทางทั่วประเทศเนาะนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศอยู่นะโอ้โหดูว่าบรรยากาศที่นิวเจอร์ซีย์ใช่ไหม
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
10: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
13: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
12: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าหม่ำ

0: 2016ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าชิงบอลโลก2ครั้งติด2018ได้แชมป์นะครับ2022เป็นรองแชมป
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ
1: โอ้เมื่อกี้ ผมจำดารานิโคลัสแจ็คสันป่ะเอ้ยไม่ใช่แจ็คนิโคลัสเอ้
0: แจ็คนิโคลสันเหรอ
1: แจ็คนิโคลสันใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: คนซ้ายเมื่อกี้อ่ะน่าจะใช่นะอยู่นิวยอร์กด้วยคุณโดนแล้วก็ชอบไปดูบาสเกตบอลใช่ไหม
0: ก็ใช่
1: แจ็คนิโคลสัน
0: แต่แกแต่ก่อนก็อยู่เลเกอร์ไม่เหรออ ื
1: ม
0: ก็อยู่เอลเอว่า
1: แต่เมื่อกี้ก็เหมือนแก่เหมือนกันนะอ่ะพาแต่ไปที่ใกล้ๆกับเวนเกอร์เนาะ
0: ครับ
1: นะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาครับของสวีเดนไม่มีใครครับข้างบน
0: หรือแกจะบินไปดูเหมือนอินฟานติโน่มั้ง
1: เออ
0: ที่ตอนนี้ก็โดนด่าอยู่ตอนนี
1: ้เอาเหรอ
0: ครับเพราะว่าแกนั่งเครื่องบินเจ็ตไปดูเพลินเลยตอนนี
1: ้สบายเลยนะ
0: เออ
1: เ
0: ออตอนนี้ฝรั่งเศสก็พยายามจะครองบอลบุกนะครับแต่ว่าเกมก็ยังช้ามากครับฝรั่งเศสสวีเดนก็ลงไปรับกันหมดขอไปขอมาอยู่ครับตอนนี
1: ้เดเมเล่ครับพยายามที่จะปวดทางขวาโอ้โหแหวก2แหวกหนีอิซักมาแล้วอิซักก็ลงมาเล่นเกมรับนะครับเลี้ยงเข้ามาข้างในจ่ายออกซ้ายมาให้แบลลี่บาโคล่าบ้างทางซ้ายมีลูก้าดินมีวิกอ้อมไปเลือกใกล้ๆครับทางในมาเอ็มบัปเป้จะไปได้ไม่พ้นโยคาเดสก็มาเล่นเกมรับเช่นกันนะครับออกซ้ายครับให้ดินจะเข้ายังไงครับฝรั่งเศสราบิโอฝ่ามาที่เอ็มบัปเป้โอ้โหดูฝรั่งเศสพยายามที่จะหาทางเข้าไปครับเจอกอดานครับบอลหยอดออกขวามาชูกันได้แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางติดกุดมุนซันออกกลางไปครับเตะมุมครับของฝรั่งเศสครับทางฝั่งขวา
0: ก็เกือบ15นาทีนะครับยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้นะครับฝรั่งเศสสวีเดนก็รับกันแน่นไม่หมดแต่ว่าก็เป็นโอกาสลุ้นแล้วครับของฝรั่งเศสครับจากลูกเตะมุม
1: เดี๋ยวมุมทางขวาครับหยอดเข้ามาข้างในมงทิ้งไปก่อนครับลีเดอร์เลิฟมาถึงลูก้าดินเข้าซ้ายคุ้มข้างยิงอีกราวครับโอ้โหเข้ามือครับของเซเตอร์สตรอม
0: บอลทิศทางเข้ากรอบนะครับลูก้าดินแต่ว่าน้ำหนักมันไม่แรงครับเนี่ยครับเซเตอร์สตรอมก็ทิ้งตัวรับตะปบไว้ครับมีกระชอกเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ตามไปตะคุบได้โอ้เกมคู่นี้ก็เล่นแบบระมัดระวังตัวทั้งคู่ครับช่วงต้นฝรั่งเศสก็ไม่กล้าผีผามบุกเท่าไหร่ครับเพราะว่าหน้าสวีเดนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโยเคเลสอิลังกาแล้วก็อีซักครับ
1: บอลของสวีเดนครับอ้าวคุณหมุนสั้นหยอดขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับยัง0ต่อ0นะ
0: โอล
1: ิ
0: เซ่แหมชักไม่ค่อยได้บอลครับต้องลงมาล้วงบอลต่ำหน่อยบอลทางซ้ายครับบาโคล่าฝากนายมาเอ็มบัปเป้ครับมาได้ลองลูกนี้ก็เบาเหมือนเดิมครับโอ้แต่ว่าจังหวะจับบอลนี่ไม่มีผู้เล่นสวีเดนอยู่ใกล้ๆเลยครับเอ็มบัปเป้แต่ระยะมันค่อนข้างจะไกลครับลองส่องดูน้ำหนักยังเบาเกินไปครับโอ้แต่ตอนนี้ตัวรุกสวีเดนนี่เริ่มหาบอลกันไม่เจอแล้วครับเปิดยาวมาก็ฝรั่งเศสครับดักได้แล้วก็ลุยต่อครับชัวมินี
1: ่เริ่มเร่งมากขึ้นนะครับฝรั่งเศสครับราบิโอมาที่ลูก้าได้ยินคือเกมบุกของฝรั่งเศสมาทุกที่ทุกทางครับบาโคล่าไหลให้โอลิเซ่ออกขวามาลูก้าดินโอ้เล่นบอลละมุนละไมตาเหลือเกินนะตัวนี้ฮะฝรั่งเศสครับสับหลอกครับโอลิเซ่ไหลออกขวามากุนเด้เดเมเล่เดเมเล่จะไปเกี่ยวได้สวยครับกุนมันซันแล้วจะโตกลับมาครับสวีเดนอีซักแต่ข้างบนวิกไปแล้วครับโยเคเลสเจอกับทางซาลิบาตาคนต่างไป17-17เพื่อนร่วมทีมกันไม่น่าทำกันอย่างนี้เซริบาครับไปดึงใส่โยคาเดสเสียฟาครับฝรั่งเศส
0: ตัวบังได้ดีครับโยเคเลสเนี่ยครับเซริบาอยู่ด้านหลังเข้าไม่ได้ครับก็เลยดึงไว้เลยสุดท้ายเสียฟาครับเซริบาก็จะเป็นตัวพักบอลข้างบนนะครับโยเคเลสครับ แล้วก็จะมีซักกับอิรังก้านะครับที่เขาจะใช้

0: ความเร็วเล่นงานครับก็เป็นฟรีคิกครับตกอุตวาระยะก็เกือบครึ่งสนามครับลูกนี้
1: เมื่อกี้มีซิลเวสเปล่ากระโดดเหมือนไหมเหมือนซิลเวสไหม
0: ก็คล้ายๆนะ
1: คล้ายนะแต่แจ็คนิโคลสันน่าจะใช่นะกระโดด
0: นั่งข้างเวนเกอร์ไม่น่าใช่มั้งแจ็คนิโคลสันอายุเยอะกว่านั้นนะ
1: เหรออ
0: ืม
1: หรือว่าจะเป็น
0: ไปบอกไอ้ฟีฟ่าให้ถ่ายมาใหม่สิ
1: แต่ว่าเวนเกอร์กับไอ้เซวิสเวดอะใช่อ่ะ
0: เดี๋ยวยันเซวิสเวดเนี่ยนั่งชั้นอีกชั้นข้างล่างอ่ะ
1: ที่มาชมเกมวันนี้เนาะอ้าวเดี๋ยวดูจังหวะนี้หยอดเข้ามาตรงกระอ้าวจับบอลยาวครับสวีเดนอย่างได้อ้าวได้ครับที่บอกว่าโอ้บอกว่าเกี่ยวได้เยี่ยมเลยครับมีมีข้ามรอครับอายารีเปิดเข้ามาตรงกลางดีชนเตะทิ้งไปก่อนครับเชอร์มินี่แล้วอ้าวจังหวะนี้สตราวครับจะจ่ายให้เพื่อนฝรั่งเศสเก็บได้ครับบอลล้นมาทางซ้ายราบิโอขายาวๆกระชากขึ้นมาครับตรงกลางมีเบิร์กวาวครับมาชะลอเอาไว้ออกซ้ายมาบาโคล่าเดินหนีทางลาเคอร์บิลเคอร์เอ้าแล้วบาโคล่ายังไปครับสับหลอกมาเข้าซ้ายด้วยแล้วยิงด้วยโอ้โหบอลฉลาบครับแล้วออกหลังไม่ฉลาบด้วยครับเตะลูกนี้ยิงนี่ออกหลังไปเองครับบาโคล่า
0: โอ้ทำได้สวยเลยนะครับแมรี่บาโคล่าครับรับบอลทางซ้ายนะครับเนี่ยครับดึงสเต็ปหลบมาหนึ่งครับแล้วก็ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับจังหวะโยกครับเหมือนจะเข้าด้านในนะครับมาหลงเลยเกมรับสวีเดนครับทำให้บาโคล่าก็มีจังหวะซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าเหินข้ามคานออกไปครับมาเดอชองพร้อมกับผู้ช่วยครับนึกว่าจะได้เฮที่ไหนได้ครับเกอร์ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานไปเองครับแมรี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะหาจังหวะจบได้อ้าว
1: อ้าวแล้วมาจังหวะนี้หลุดไปไม่ล้ำหน้าแล้วไอ้พระเป็นสัตว์ตัวนี้1ต่อ0ครับมีทงไหมแต่ดีใจไปแล้วครับจะอ๋อดีเลย์แฟกเขาโดนฮะ
0: ก็มีทงล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูครับภาพช้าดูอีกทีนะครับจังหวะออกตัวครับโอริเซ่ให้มาอุ้ยเหมือนไม่ล้ำมา
1: ล้ำไหมอ่ะ
0: เหมือนไม่ล้ำนะครับสูสีนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลินเดอเลฟครับขึ้นไม่ทันครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับมันก็ต้องได้วัดอ่ะลูกนี้เพราะว่าหัวเข่าของไอ้มาเป้นะครับกับเท้าของผู้เล่นตัวสุดท้ายของสวีเดนโอ้แต่ตอนนี้สวีเดนเกมรับชักหยุดไม่อยู่สุดท้ายรับหน้าครับไม่ได
1: ้โอ้เมื่อกี้แกดีที่ดันขึ้นไปสูงพอนะที่จะมาให้เอ็มบาเป้โดยจะรับหน้าลีเดอร์เลิฟฮะ
0: หลุดเดียวแล้วนะครับเมื่อกี
1: ้โอ้แกยืนตำแหน่งตัวนี้เกือบยืนเท่ากันเลยนะดีแล้วแกขยับขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งครับลินเดเลิฟเกือบ1ส่วนครับโดนจัดหน้าไปก่อนแล้วลูกยิงของเอ็มบาเป้ที่ยิงเรียบๆลูกนี
0: ้ก็ช่วง15นาทีแรกนี่เอ้าเกือบช้าครับเซเตอร์ซอมโดนปรีเข้ามาบล็อกนะครับเกือบไปแล้วครับก็ช่วง15นาทีแรกนี่ฝรั่งเศสแทบจะหาจังหวะจบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับตั้งแต่ผ่านนาทีที่15มาเนี่ยฝรั่งเศสมีโอกาสยิงไป4ทีแล้วนะครับรวมจังหวะเอ็มบาเป้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะแม้ว่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนก็เริ่มจะแสดงให้เห็นครับว่าเกมรับสวีเดนนี่ก็ชักจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วครับช่วงนี
1: ้เริ่มเห็นช่องกันนะ
0: ใช่โอริเซ่ครับมาบนอุบเลยโดนจับฟาวล์ซีนายารีครับขอบตาแกนี่ค้ำดีเหลือเกินครับนอนมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยาซีนายารี
1: เหมือนเล่าเลยฮะตอนนี้ฮะครับ
0: ส่วนไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับบอลโลกเตะกันโคมๆครับแกนั่งดูแข่งรถ
1: ความชอบส่วนตัวฮะเอ้าก็ศูนย์ศูนย์ครับบอลยาวครับวางยาวขึ้นหน้าไปของสวีเดนครับกุสตาฟลาเกอร์บิลเคอร์หรือว่าบิลเคนะวางขึ้นหน้าก็ไม่มีใครพลาดตามมาที่เอ็มบาเป้อาภาพชากราฟิกสามมิติมาแล้วฮะ
0: โอ้ยนี่นิดเดียวจริงๆครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเท้าเอ็มบาเป้ก็ครึ่งตัวครับ
1: ครึ่งช่วงตัวนะ
0: หลุดไปครึ่งช่วงตัวแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ดวลเดียวแบบนี้นี่โอ้โหไม่พลาดครับเอ็มบาเป้
1: ครึ่งตัวพอดีครับเมื่อกี
0: ้
1: หัวไหล่ซ้ายของเอ็มบาเป้ล้ำหน้าครับ
0: ออกตัวไปก่อนนิดเดียวครับเอ็มบาเป
1: ้
0: ก็นี่แหละครับคือฝรั่งเศสก็จะมีทีเด็ดตรงจังหวะแทงบอลของโอริเซ่นะครับให้กับเอ็มบาเป้เนี่ยอันตรายมากครับ
1: จะมาอีกแล้วครับตอนนี้เกมบุกของฝรั่งเศสครับลูก้าดินราบิโอสุเดนตัวนี้ก็อาศัยรับแล้วรอโต้ครับอ่ะปูริสินให้ไปดื่มไฮโดรเจนนะฮะไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่พี่ลิมิงฮะ
1: ไฮเดรชันเบรกครับดื่มน้ำกันหน่อยเพราะอากาศที่นิวเจอร์ซีย์ร้อนเหมือนกันนะ

0: แดดจ้าเลยฮะโหดูแสงแดดสิ
1: ก็ช่วงบ่ายๆนะครับของที่นู่นพอดี
0: ครับ
1: อากาศก็ร้อนเย็บ
0: อากาศร้อนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตั้งแต่ฝรั่งเศสบอกอยู่ที่นิวยอร์กก็ดีแล้วครับตอนนี้ถ้ากลับฝรั่งเศสไปเนี่ยมีตายอ่ะ
0: ฝรั่งเศสจะร้อนนะ
1: โอ้โหเสียชีวิตไปเป็นพันแล้วครับตอนนี
0: ้ก็ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าเขาดูออนไลน์เราทางฝรั่งเศสนะคุณโดนนะก่อนที่จะขมาบรรยายเมื่อสักครู่นะฮะ
1: โอยุโรปนี่เขาไม่ค่อยติดแอร์ไง
0: เนาะ
1: ใช่
0: ฮีเตอร์ใช่ไหม
1: ก็มีแต่พัดลมไงเขาไม่ค่อยติดแอร์เขาบอกบางที่มันติดไม่ได้นะครับเพราะว่าตึกเก่าเงี้ยเขาอนุรักษ์ไว้
0: ใช่ไหมห้าโมงเย็นนะคุณรถเขาเตะกันนะฮะดูสิแดดเปรี้ยงมาก
1: เปรี้ยงเลย
0: โอ้ยสาดสองชนะของลินเดเลฟกับโยคาเดสครับต้องเอาผ้ามาเช็ดหน้าดูซาลิบาครับสีหน้าสีตาเริ่มมาดีฮะซาลิบาน
1: ี่ก
0: ็17-17นะ
1: ก็เป็นจังหวะ
0: กับโยคาเดส
1: การปะทะกันของเพื่อนร่วมทีมนะครับในแฟนอาร์เซนอลก็บอกเอาพอของปากของคอพอครับย้ายตามไปมีเรื่องกันถึงสโมสร
0: เคยมีนะเหตุการณ์ฟุตบอลโลกอะรูนี่
1: กับโรนัลโด
0: อังกฤษเจอโปรตุเกสฮะรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2006
1: นี่ก็โยคิเลสนะครับยังชนะซาลิบาไม่ได้นะครับดวลกัน2ทีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ประกบที่น่าสนใจนะครับ
0: ครับ
1: ซาลิบากับทางโยคิเลส
0: โยคิเลสก็ยิงไป1ประตูนะเท่ากับอิซักนะฮะส่วนนายอรี่ยิง2เท่ากับเอลันก้านะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็พักดื่มน้ำกันก่อนนะครับ3นาที
1: มีการลดน้ำต้นหญ้าด้วยนะครับ
0: นี่มีสปริงเกอร์ใช่ไหม
1: ลดหญ้าเดือดให้มันชุ่มๆหน่อยเดี๋ยวหญ้าตาย
0: ครับ
1: ก็รอบน้องครับแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะอีลังกาก็จะได้ไม่สับสนนะรอบที่แล้วแกสับสนครับนึกว่าทีมตกรอบ
0: นั่นน่ะสิก็คู่นี้ชนะจะไปเจอปารากวัยครับที่ฟิลาเดลเฟียวันที่4กรกฎาคมกับวันชาตินะไอดีโฟพอดีฮะวันชาติของสหรัฐบรรยากาศโดยรอบครับภาพตัดไปที่สนามเมทไลฟ์สเตเดียมนะหรือว่านิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กสเตเดียมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ในชื่อของฟีฟ่าเขานะครับก็สนามเหมือนอยู่ออกนอกเมืองมาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาสนามนี้มันสร้างใหม่อ่ะคือสนามสร้างใหม่มันก็ไม่น่าจะหาที่ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วแหละ
0: ครับออสเตรเลียหนาวมากค่ะออสเตรเลียน่าจะใช่เนาะ
1: ก็สลับฝั่งอันนี้เพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นช่วง
0: การบินจะหน้าหนาวนะ
1: มันจะเป็นโลกฝั่งใต้อ่ะนะพอช่วงต้นปีออสเตรเลียโอเพ่นก็ร้อน
0: ร้อนจริงฮะออสเตรเลียบอลทุ่มนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งครับบอลทุ่มของสวีเดนทุ่มทางขวาบอลหลุดออกไปครับกลับมาเป็นฝั่งของฝรั่งเศสลูก้าดีทุ่มเร็วเข้ามาข้างในแหมแกก็เคร่งกดนะไม่ถึง5วิแกทุ่มแล้วฮะลูก้าดีครับทุ่มให้ไมค์เมยองบอลขึ้นมาครับที่อุปาเมกาโนให้ชอยเมนี่เฟเดวาเวเดกลับบ้านแล้วนะเพื่อนร่วมทีมมาดริดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพื่อนรักเพื่อนแค้นใช่ไหมฮะกลับบ้านแล้วนะเฟเดวาเวเดครับที่มีปัญหากันภายในทีมมาดริดนะกับชอยเมนี
1: ่เฟเดนี่ก็มันมีปัญหากับโค้ดอีกนะของอุรุกวัย
0: ก็ดูแล้วกันน่าจะชอบมีปัญหาเนาะวาเวเด
1: ก็จะเป็นแต่ว่าอีมาเซโลเบียซ่าก็มีปัญหาทุกคนแล้ว
0: เอาเหรอฮะ
1: ครับเพราะว่าด้วยการซ้อมด้วยอะไรของแกไงก็ได้ฟาวครับยาซีนายารีดูครับคราวนี้เป็นอาเดียงลาบิโอครับเข้ามาชนคู่นี้ก็เจอกันบ่อยครับปะทะกันในแดนกลางนะครับ
0: ฟรีคิกของสวีเดนนะครับจะมีสูตรอะไรหรือเปล่าสูตรนะโอกาสของสวีเดนยังไม่มีเลยครับดูฟรีคิกยอร์ดี้มีลูกสวนให้อีซักได้ยิงดูนี่โหจ่ายเลี่ยดๆตรงเข้าไปข้างในครับอีซักเนี่ยวิ่งตีคู่ไปกับทางซาลิบาครับซาลิบาก็วิ่งเข้าหาบอลเหมือนกันโอ้นี่ยิงแต่ว่ายิงบดกันไปครับด้วยความที่วิ่งมาด้วยนะขาแกเรียวพอดีฮะขาแกเรียวๆฮะแล้วยิงโอ้โหยิงเตรียมเท้าด้วยบอลเหมือนลูกส่งของอายาลี่ครับไปถึงมือของเมยองพอดี
1: ก็
0: ไม่น่าโดนนะลูนี้นะ
1: ลูนี้เป็นลูกสูตรนะครับโอ้โหทำได้ดีแต่ว่าก็ต้องชมซาลิบานะครับจังหวะเห็นอีซักวิ่งผ่านหน้าไปแกก็รีบตามเลยครับ
0: ครับ
1: ทำให้อีซักก็มีตัวประกบมาครับรีบยิงก็อาจจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เบาหวิวเลย
0: 0-0ครับ28นาทีฝรั่งเศสขึ้นมาครับโอ้โหโอดิเซ่ไหลตรงกลางเอ็มบัปเป้1 2ครับหนีแล้วก็บิวเคอร์มาออกขวามาครับเดมเบเล่กุนเด้ยืนประคออยู่ทางขวาจะเปิดมาแฉลบครับไปติดครับติดเอเลสตรอลนะครับออกหลังเตะมุมครับทางขวาของฝรั่งเศส
1: ก็ได้เปิดเตะมุมอีกแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับลูกเตะมุม
0: สวีเดนเที่ยวสู้เขาบอกมาโอ้โหวันนี้ก็คนเชียร์สวีเดนเยอะนะเอาเล่นเนี่ยเตะมุมสั้นนะครับหยอดเข้ามาข้างในของเดเบเล่โดนหม่งทิมไปก่อนโดยโยเคเรสครับวันนี้ก็ลงมาเล่นเกมรับบ่อยครั้งนะครับส่วนหน้าทรงผมเท่จากอาร์เซนอลคนนี้นะแต่เลเบอร์ฝรั่งเศสมาอีกครั้งนึงครับลาบิโอให้กับลูก้าดีนโดนนะไล่ล่ามาต้องหนีออกมาก่อนนะครับลูก้าดีนเล่นกับเอ็มบัปเป้อยู่ทางซ้ายเนี่ยมีเท้าสะบัดด้วยนะสไตล์แกเนาะเอ็มบัปเป้นะฮะ
1: กระตุกเท้าไว้เลย
0: กระตุกเท้าอันนี้แกว่งเท้าหาเซียนใช่ไหมแบบนี้ฮะท่าแกว่งเท้าเหมือนชิริบีโดกูไงหลุยส์กาดีนได้บอลทางซ้ายเจาะยังไงสวีเดนก็ตั้งรับแน่นมากครับเกมคือเกมคอมแพคเนาะยืนกันใกล้ๆแล้วไม่ให้มีช่องทางเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายครับบอลทางซ้ายก็ต้องใช้หมดเลยครับทางฝรั่งเศสบาโคล่ายืนชิดทางซ้ายย้อนลานกลับมาซาลิบาดันมาสู่ครับอุปาเมกาโน่กับซาลิบาครับเคลือบคานขึ้นมาในแดนของสวีเดนเนี่ยโอเดเซ่เล่นกับอุปาเมกาโน่ขวามาซ้ายซาลิบาลูก้าดินได้บอลมีพื้นที่ให้ดินกัดชาเข้ามาฝากที่เอ็มบัปเป้บอลติดเท้านิดนึงต้องแต่งตัวก่อนครับเจอกับทางลาเกอร์บิลเคอร์ติดตัวเร็วเลยครับยอดออกขวามาไมเคิลโอลิเซ่ได้บอลกุนเด้วิกอ้อมให้แต่โอลิเซ่เกี่ยวเข้าสายแล้วยอดเข้ามาตรงกลางลุ้นโอ้โหมงทิ้งไปก่อนครับบอลลอยอยู่มาเบิร์กว่าวมงทิ้งมาเก็บได้ที่แถว2กรอบเขตโทษจะเข้าไปไม่ได้ครับบอลมาอยู่หน้าที่ทางลาเบลได้ซัดลูกเดียวติดขาครับเซเตสตอร์มครับเซฟด้วยขาครับลูกยิงของลาเบลด้วยซ้ายลูกนี
1: ้โอ้หาทางเข้าจนได้นะครับฝรั่งเศสครับดูอีกทีครับบอลจากเอ็มบัปเป้ฝากครับแล้วก็ลาบิโอพลิกแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับติดเท้าเซตเตอร์ซอมแล้วก็บอลนี่กระชอกมาโดนลินเดอร์เลิฟด้วยนะครับเนี่ยดีมันไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสอีกที
0: ขวามาเตะซ้ายบ้างโอริเซ่หยอดเข้ามาเซเลบาหม่งสะบัดออกด้านนอกก่อนนะครับชูการ์ได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบัปเป้สับหลอกหนีอาเยลี่มาแล้วให้กุนเด้เปิดเข้ามาก็ติดบล็อกครับติดกุนมุนซันวอยครับบอลสุดท้ายโดนกุนเด้เช็คอยู่แล้วนะ VR เช็คอยู่แล้วนะครับ
1: ก็เขาก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายโดนใครครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นลูกเตะมุม
0: เปลี่ยนมาเตะขวาอีกครั้งนึงครับเดเมเล่เปิดแรกเข้ามาข้างในมงสวัสดิ์ทิ้งไปก่อนที่อาเยลี่บอลลอยมาชิงกันเป็นเก็บได้ครับฝรั่งเศสที่เดเบเล่ไหลให้กุนเด้ถึงสุดหลังตบเข้าในเข้ามาแล้วไม่เป็นสักนิดหนึ่งโดนโอ้ยไม่ได้โอ้โหจ่อๆของประธานเป้ครับยิงแม่นเสาไปหน่อยครับฝรั่งเศสยังขึ้นนำไม่ได
1: ้โอ้โหประธานเป้ครับมายิงเสร็จนึกว่าจะได้เฮแล้วครับหลุดมาครับจูกุนเด้แล้วคัดมาคนเดียวเลยครับเอ็มบัปเป้โอ้โหผู้สับประตูผวามาไม่ถึงแล้วครับแต่ว่าแกยิงไปชนเสาครับดูยิงเสร็จนี่แกวิ่งเตรียมจะวิ่งดีใจแล้วครับเกอร์อีกแล้วครับประธานเป้
0: โอ้เสาปฏิเสธครับ
1: โอ้ก็พลาดเองครับลูกนี้มาเป้ครับ
0: โอ้มันจ่อจริงครับบอลไหลมาของกุนเด้ครับอยู่ในกรอบเขตโทษทางซ้ายก็แล้วยิงเนี่ยโอ้โหขนาดผมยังนึกว่าหายฮะโอ้โหเซนเตอร์ซอมเนี่ยหรือว่ายอมแล้วครับยอมรับแล้วยอมรับสภาพแล้วนะไม่ได้ครับเอมาเป้สับหลอกมาแล้วเปิดทางสตรอลครับโอ้ตัวนี้ฝรั่งเศสโดนกดหรือว่าฝรั่งเศสได้กดดันอย่างหนักครับมาที่เดเมเล่ฝรั่งเศสต้องการประตูขึ้นนำให้เร็วครับไหลเข้ามาลาบิโอเข้าซ้ายไม่ยิงครับไม่ยิงไกลนะฝรั่งเศสเอ้าพอบอกว่ายิงไกลโอ้โหหุ้ยลาบิโอเหมือนได้ยินเราครับไม่ค่อยยิงไกลตัวนี้ตอนแรกไม่ยิงนะพอแต่งตัวได้กระซัดลูกนี้ด้วยซาดีครับบอลหลุดเสาออกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ข้าวคันนิดเดียว
1: ก็ถือว่าได้เสียวนะครับจังหวะนี้ดูจังหวะของเอ็มบัปเป้อีกทีครับโอ้โหยิงผ่านกองหลังมาแล้วครับแล้วก็เซตเตอร์สตอมพุ่งมาไม่ทันแล้วครับแต่ว่าบอลมันไปชนเสาครับ แฟนบอลฝรั่งเศสนี่ตา

0: าค้างเลยครับบนอัศจรรย์แทบไม่อยากจะเชื่อครับว่าลูกนี้ไม่เข้าครับ
1: โอ้แฟนบอลนะตกใจนะไม่เข้าได้ไงอะแฟนบอลฝรั่งเศสว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงนะโถหล่อให้ดีใจนะฮะผมก็นึกว่าเข้าฮะลูกนี้โอ้โหยิงชนเสาเฉยเลยอะและเซนสตอมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะพุ่งเข้ามารับทันด้วยนะ
0: ก็หลุดตำแหน่งไปแล้วครับแกเทไปเสาแรกแล้วไงจะผวามาก็ไม่ถึงบอลแล้วครับแต่ว่ายิงไปชนเสาเองครับเป็นมาเป้
1: ชนเสาและบอลมากระดอนใส่ตัวของดีเดเลิฟนะฮะกระดอนออกไปด้วยอ้าวมาอีกครั้งนึงครับมาเป็นชุดเป็นเสื้อนะเสื้อกางเกงนะคุณดอนนะ
0: ครับ
1: เป็นชุดเลยนะฮะโอ้โหสวีเดนจะตามทานได้แค่ไหนครับไต่ทิ้งเข้าไปก่อนครับเซตสตรอมประตูของสวีเดนแต่ออกซ้ายมาบอลทุ่มเร็วครับของฝรั่งเศสอุปาเมกาโน่ตอนนี้หลังเหลิงไม่อยู่นะครับดันขึ้นมาสูงกับซาลิบาบริเวณกลางสนามครับราบิโอออกซ้ายมาแบลลี่บาบาโคล่านะออกมามีลูก้าดีวิ่งอ้อมให้ตบได้เข้ามาราบิโอชัวเมนี่เล่นกับเอ็มบัปเป้ชูคุนเดจากซ้ายเปลี่ยนมาขวาบ้างเล่นข้อ1 2สวยครับโอลิเซ่เล่นกับเดเมเล่โอลิเซ่ได้บอลมีวิกอ้อมให้เลือกใครเอ้าหนีกินตัวไปสวยครับหนีอายาลี่มาต้องแต่งเข้าซ้ายก่อนครับบอลทางขวาของฝรั่งเศสไม่ได้เอบาเป้ให้กับชอเมนี่โอ้โยเคเดจังหวะนี้ตัดบอลได้ก่อนและได้ฟาวครับ
0: โอ้ก็ช่วงหลังนี่ไม่ได้โต้เลยนะครับสวีเดนรับอย่างเดียวจนแทบจะงอหัวไม่ขึ้นแล้วครับก็ต้องพยายามหาจังหวะตอบโต้บ้างนะครับเพราะว่ารับอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยโอกาสโดนสูงครับสวีเดน
1: โอลิเวโรดิโก้โอ้ยนักร้องชื่อดังคนนู้นโอ้ตอนแรกผมเลยว่าไอ้นะเซเรน่าโกเมส
0: เอา
1: เหมือนนะ
0: โอลิเวโรดิโก้ก็เธอชอบแบบชอบมาดูบอลอยู่แล้ว
1: เอาเหรอ
0: เออก่อนหน้านี้ก็ไปทักทายกับอีอะไรนะลามินจามาวอยู่อ่ะ
1: ดังนะดังมากโอลิเวโรดิโก้นะคนนู้นศิลปินสาวนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมาใหม่ครับเอ็มบัปเป
1: ้แต่เหมือนเซเรน่าโกเมสเหมือนกันนะเมื่อกี้นะไม่ใช่ใช่ไหมโอลิเวโรดิโก้นะอ้าวบอลนะขออดตีนกายิงลูเดโก้โอ้โหชนเสาอีกแล้วครับสองเสาแล้วยิงซ้ำเลยนี่โอ้โหท่าสวยครับของโอลิเซ่ครับแกฟาดจากกันตะก้อครับและฟาดในบริเวณกรอบ18หลาด้วยนะคุณโรดนะบอลชนเสาแล้วกระโดดเข้ามาเดบเล่จะยิงซ้ำลูกนี้ก็ข้ามคานครับ
0: โอ้ดูอีกทีครับสกัดมาแล้วก็โอลิเซ่แกกระโดดฟาดเลยครับโอ้โหชนเสาครับแล้วเดมเบเล่ได้ซ้ำครับแต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปครับโอ้โหลูกนี้ถ้าเข้านี่เป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งบอลโลกครั้งนี้เลยมาแล้วดูเดมเบเล่ครับซ้ำลูกนี้พยายามจะปัดด้วยซ้ายครับโอ้โหหลุดสำเหลี่ยมไปนิดเดียวนี่ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงนี่เกือบ10แล้วนะครับในครึ่งแรกเนี่ยอุ้ยได้ไขครับลูกนี้มาไม่โดนครับอีซักลูกเปิดของอีลังกาครับโอ้เกือบโดนน็อกเหมือนกันครับฝรั่งเศสมัวเนี่ยชื่นชมความยอดเยี่ยมของโอลิเซ่ครับโอ้โหดูเปิดไปลูกนี้แล้วก็พยายามจะกระโดดไขว้ครับอีซักแต่ว่ามันไม่โดนครับเนี่ยครับแล้วก็หลุดออกหลังไปโอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงณเวลานี้นะครับเกือบ10แล้วนะครับ9ครั้งครับ
1: โอ้โห
0: แต่ว่าเข้ากรอบแค่3นะเพราะว่าไปชนเสาซะเยอะไง
1: ยังไม่จบครึ่งแรกนี่ไง
0: เนี่ยชนเสาไว้2แล้วครับฝรั่งเศสเข้ากรอบ3นะครับโอกาสยิง9
1: ส่วนสวีเดนโอกาสยิง3นะ
0: โอกาสยิงใช่
1: ตรงกรอบ1มั้งเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะฮะ
0: ตรงกรอบก็ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับที่ได้ยิงเบาๆครับโยเคเลสตอนนี้
1: อ้าวโอลิเซ
0: ่มีเหลืองซะแล้วครับ
1: ลีเดเลฟจับบอลยาวแล้วไปจิ้มโอ้ยไปวางโอ้ยจังหวะนี้ลีเดเลฟไปโอ้ยบอลยาวนี่ไปย่ำนะคุณโดนนะ
0: ก็พุ่งสไลด์ครับแต่ว่าก็เปิดปุ่มสตาร์ทเข้าไปครับเนี่ย
1: โอ้โหแต่ว่าก็ดีนะไม่ยกเท้าสูงนะยกเท้าใส่บริเวณข้อเท้านะนักเตะของฝรั่งเศสไปบอลลูมาตุ้มลุมรักผู้ตัดสินนะแดนนี่มาเคลลี่จากเดนมาร์กเลยครับ
0: ก็พุ่งเข้าไปเสียบครับจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่โดนบอลย้อนมาดูความสวยของโอลิเซ่อีกทีครับจังหวะฟาดลูกนี้โอ้มันโดนบริเวณหน้าแข้งด้วยนะครับลูกมันก็เลยลอยแล้วก็ไปชนเสาครับแล้วจังหวะซ้ำของเดเบเล่ก็น่าเข้านะครับเพราะว่าเซเดอร์สตอมเนี่ยก็คือเรียกว่าพึ่งลุกขึ้นมาครับเปิดพื้นที่เสาสองไว้เยอะเลยครับแต่ว่าพยายามจะยิงปั่นด้วยเท้าซ้ายครับหลุดกรอบ
1: เดบาเน่ปั่นลูกนี้ทำไมไม่ปั่นเหมือนเกมเจอร์นอร์เวย์ปั่นทีไหนเข้าลูกที

0: นะ3ประตูนะครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแต่แกปั่นแล้วนี้ไม่เหมือนยิงแฟตแต่ละคนนะ
1: ก็ลูกมัน
0: ยิงตรงอ่ะ
1: คือลูกมันโด่งลอยขึ้นมาด้วยครับแกก็เลยคุมทิศทางไม่ได้แล้วแกพยายามจะยิงแรงด้วยไง
0: ครับ
1: เบเล
0: ่บอกว่าถ้าประธานเป้ได้แชมป์โลกเนี่ยมีสิทธิ์ได้บอลลูนดอร์หรือเปล่า
1: ก็ไม่แน่นะมันก็บอกยากอะเพราะว่าแต่ว่าถ้าผลงานส่วนตัวประธานเป้มันก็โอเคไง
0: ใช่
1: แต่ว่าระดับสโมสรไงไม่ประสบความสำเร็จเลยอะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมาดริดอะมันก็ต้องอยู่ที่คนโหวตอะแต่ว่ามันก็น้ำหนักของคนโหวตบางทีมันก็ฟุตบอลโลกเนาะกว่าจะให้น้ำหนักเยอะด้วยก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสก็กดดันหนักนะครับโอลิเซ่ครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไป
0: ทางซ้ายครับหยอดเข้ามาข้างในเอาถึงอุปาเมกาโน่บอลนะสุดเส้นลานะครับไม่ยอมครับทางเอเลสตรอลครับอยู่ทางฝั่งซ้ายเจอกับเซเลบาก็ดันมีอุปาเมกาโน่มาช่วยสุดท้ายบุษินทนดูไม่ได้ครับเป่าฟาวให้สวีเดนครับ
1: โ
0: อ้ยอุปาแอคเลยฮะแกเอ้ยฟาวได้ไงจานแกบอก
1: ซาลิบาแกนึกว่าเล่นยูโดหรือเปล่าครับหรือซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกนอกสนามน่าจะมาดีอุปาเมกาโน่ครับมงแต่ว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยครับมีลินเดเลฟครับขึ้นประกบอยู่แล้วเนี่ยดูครับซาลิบาแม่อย่างกับเล่นซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกจากนอกสนามไปได้ครับจุดท้ายก็โดนจับฟาวครับ
0: ไปอัดแซนด์วิชเขานะไปทั้งซาลิบาทางอุปาเมกาโน่ครับ5นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรกยังสูสีกับฝรั่งเศสกับสวีเดนราบิโอหม่งตั้งให้โอลิเซ่แล้วลาบิโอทิมให้ครับทางเอ็มบัปเป้แล้วยิงเร็วด้วยโอ้โหบอลตกพื้นก่อนนะครับเข้ามือของเซเตสตรอม
1: โอ้ก็พยายามจะยิงปั่นนะครับลูกนี้ครับเอ็มบัปเป้พยายามจะยิงเร็วครับเนี่ยแต่งเข้าขวาแล้วซัดเลยครับแต่ว่าทิศทางมันก็บอลพุ่งตรงตัวผู้รักษาประตูครับเซเตสตรอมแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเพิ่มสถิติการยิงประตูเข้าไปอีกครับณเวลานี้โอกาสลุ้นฝรั่งเศสนี่ก็น่าจะถึง10ครั้งเข้าไปแล้วเขากรอบไป4ครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูเลย
0: วันนี้ทำฟาวครับราเบลพนำฟาวลูคัสเบิร์กวาว
1: โอ้ยว่าสวีเดนตัวนี้แม่จังหวะตอบโต้มีน้อยเหลือเกินครับรูปเกมนี่ก็เป็นฝรั่งเศสนะครับที่เดินหน้าเข้าทำอย่างต่อเนื่องฟรีคิกครับยาซีนอายารีจะบอมเข้าไปครับ
0: ก็อาศัยลูกเซตเพลย์ครับลูดิ้งครับสวีเดนยาซีนอายารีโอ้ตาก็ค้ำจริงนะอายารีนะฮะปวดนอนเหมือนพวกเราหรือเปล่าเนาะอายารีครับเปิดทางขวาเปิดโด่งหูเลยไปเสาไกลเลยครับลึกไปถึงชูคุนเด้ไหลให้โอลิเซ่จะแตะแล้วหนีเบิกบาครับแตะยาวเกินไปครับบอลออกข้าง
1: ลูกนี้พยายามจะจิ้มแล้ววิ่งนะครับโอลิเซ่แต่ว่าหลุดออกข้างไปครับเกมผ่าน40นาทีนะครับก็ยัง 0-0 ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้แต่กลายเป็นว่าไอ้รอบ32ทีมสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าสูสีทุกคู่นะยิงกันขาดนี่ยังไม่มีนะครับ
0: สวีเดนก็อย่างน้อยก็ยื้อไปต่อเวลาเนาะแล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะแต่ฝรั่งเศสขอจบ90นาทีแล้วโอเลเซ่เอาหนีมาได้จัดโต้เร็วเข้ามาเอ็มบัปเป้มือพื้นที่กระชากเข้าหาออกซ้ายมาครับให้บาโคล่าในกรอบเขตโทษแล้วเปิดรางเข้าไปข้างในมีเพื่อนไหมไม่มีโอ้โหถึงนะทางสตรอครับบอลยังได้ที่ชอยมินี่มาที่โอเลเซ่เข้าซ้ายขอปั่นลูกนี่แล้วก็โอ้โหโค้งไม่พอ
1: โอ้โหฝรั่งเศสนี่เวลาเข้าพื้นที่สุดท้ายนี่ทำเร็วมากนะครับเหมือนสกูนีบาริบาโคล่าครับทางซ้ายกระชากแล้วก็เปิดเข้ามาสกัดไว้ได้แล้วก็จังหวะสองครับโอลิเซ่แม่พยายามจะปั่นด้วยซ้ายครับแกมีเอียงลุ้นด้วยครับดูครับปั่นแล้วก็ลุ้นแต่ว่าลุดกรอบออกไปครับจังหวะนี้พุ่งเช็คแล้วครับเซเตอร์สตอมโอ้โหแต่ว่ามาเป็นเรื่อยๆจริงๆครับฝรั่งเศส
0: โอ้มาเป็นพายุเลยนะเสียดายฝรั่งเศสสวีเดนน่าจะเป็นหน้าหางกับพี่ท็อปนะเพราะปั่นโค้งบ่อยมากฮะฝรั่งเศสปั่นโค้งโอ้โหหนีสวยครับเซเลบาแม่หนีเพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอลครับอย่างลิเดิฟมาหลอกเพื่อนซะแล้วคบไม่ได้แล้วหลอกเพื่อนแล้วยอดเข้ามาทางซ้ายครับของฝรั่งเศสที่บาโคล่าพยายามที่จะหนีโอ้โหเดี๋ยวไม่ยอมครับแม่ดาเนียลสเวนซอนครับเร
1: ็
0: วเหมือนกันครับจิ้มออกข้างไป
1: จิ้มได้นะครับสเวนซอนนี่ตอนเล่นอยู่กับดอทมูล

0: นี่เล่นแบ็คซ้ายนะครับมาเล่นทีมชาติสวีเดนก็โยมาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ
1: แกก็เล่นด้านฟูลแบ็คกันเน
0: า
1: ะ
0: ทั้งสองฝั่งกันแหละเพราะว่าซ้ายก็เป็นเอลิสตราวนะครับยึดไปก็มาแทนเบอร์นาสันนะครับวันนี้ฟรีเป็นเตะมุมนะครับของฝรั่งเศสครับโอริเซ
1: ่โอริเซ่ยกมือซ้ายไม่ใช่ยกมือขวาอัมพลพูลมานะครับหยอดเข้ามาข้างในโดมที่เป็นก่อนเก็บได้ครับเดมเบล่ให้ที่กุนเด้กุนเด้ทีมให้เดมเบล่ทางขวาเจอดักสอเปิดเรียกเข้ามาตรงกระบอลฉลับแล้วฮิลเลอร์นะครับหัวยาวขึ้นหน้าไปเลยไม่ต้องสนใจใครครับข้างบนไม่มีใครครับสวีเดนไม่ยอมออกมาห่างจะประตูครับจิมมอนให้ราบิโอให้เพื่อนเข้าจุดก่อนนะครับเข้าตำแหน่งก่อนชัวร์มินี่ไหลออกขวากุนเด้กระชากขึ้นมาฟูลแบ็กเนี่ยเติมมันนึกเกิดนะครับฝรั่งเศสเดเมเล่ให้กับกุนเด้กุนเด้จะหนีไปแล้วยิงเองเอ้าไปยิงใส่ต่อหน้าต่อตาเอ็มบัปเป้ครับอ้าวกุนเด้ไม่เจริญแล้วแบบนี้ฮะแม่เอ็มบัปเป้มาขอบอลกันยิงเองแล้วจะสวนมาคาสตราวจะทิ้งให้อิซักแต่ว่าอุปาเมกาโน่เหลี่ยมดีกว่านะครับดักได้แล้วคือลากาดาบ้าที่เมยองโดนเร่งมาอู๋ให้กับราบิโอห่างตัวดีไม่มีใครครับราบิโอออกซ้ายมาลูก้าดินเกมเหลืออีก2นาทีครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกตื่นมาไม่ทันนะครับนอร์เวย์ใครชนะนอร์เวย์ชนะ 2-1 นะฮาแลนด์ยิงช่วงท้ายเกมนะครับเข้ารอบไปแล้วนอร์เวย์บอลของฝรั่งเศสทางซ้ายทางขวาครับนี่ตอกซนด้วยโอริเซ่โอริเซ่เข้าซ้ายง้างมันจะยิงก้มหน้าก้มหน้าแล้วยิงลูกนี้แล้วก็1ต่อ0โอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับเซนเตอร์สตอมแม่ดึงจังหวะเหมือนจะหลอกยิงจังหวะแรกแล้วอีกครั้งนึงครับแต่งบอลจังหวะ2แล้วยิงลูกนี้บอลเรียบโอ้โหปัดปลายมือแล้วลูกนี้นะ
0: โอ้ก็บอลทิศทางนี้พุ่งเสียบมุมนะครับอ้าวเล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศส
1: เอ็มบัปเป้ในกรอบเขตโทษสับหลอกมาแล้วดิ้นหนีมาแล้วยิงลูกนี้1ต่อ0จนได้ครับโอ้ฝรั่งเศสโอ้เอ็มบัปเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสนำ1ต่อ0นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก
0: โอ้โหนี่แหละครับแม่บุกไม่พักเลยครับฝรั่งเศสครับแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นนำจนได้ครับโอ้ประตูนี้นี่คล้ายๆกับประตูของอามัดเดียโลนะครับที่ยิงไปเมื่อคืนตีเสมอกับไอวอรี่โค้ชนะครับเสมอกับนอร์เวย์แต่ว่าสุดท้ายแพ้ไปครับคล้ายๆกันเลยครับจากสุดเส้นนะครับโยกหลบแล้วก็ซัดเข้าไปครับโอ้แฟนๆสวีเดนก็ทำใจครับ
1: oh.
0: เพราะว่าโอกาสฝรั่งเศสมันเยอะจริงๆครับเป็น10แล้วครับโอ้สุดท้ายก็ยันไม่อยู่ครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วทด3นาทีครับดูจากลูกเตะมุมครับเล่นเร็วนะครับโอริเซ่ดึงจังหวะนิดนึงครับเดมเบเล่แล้วก็ให้เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้สับแล้วก็โยกเปิดมุมครับ oh. แล้วยิงลูกนี
1: ้คนที่ประกบคือโดโยเคเลส
0: โยเกเลสแล้วก็มีลินเดอร์เลฟมาช่วยครับเนี่ยก็คล้ายๆกับประตูที่อามัดนะครับยิงเมื่อคืนเลยโยกมาแล้วก็รีบยิงเร็วครับเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับลูกนี้
1: โหดมากความสมรรถนะตัวล้นล้วนนะครับเต็ม10ไม่หักเลยนะเอ็มบัปเป้ครับนี่ไปดีใจกับเดชองเหมือนให้กำลังใจเดชองเน
0: า
1: ะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ครับชี้มือมาที่เดชองเลยแล้วก็กอดสวมกันสวมกอดกันนะเนาะก็ต้องให้จริงครับจังหวะนี้คือเล่นคอร์เนอร์สั้นนะครับทางซ้ายให้เร็วเนาะโอเดเซ่นะครับให้กับเดมเบเล่เดมเบเล่ก็เห็นเอ็มบัปเป้วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเอ็มบัปเป้ได้บอลโมเดสุดสุดหลังนะครับล็อกหนีลินเดเลฟตัดได้เข้ามานะมีพื้นที่ครับแล้วยิงไปที่เสาไกลครับสวยงามมากครับลูกนี้ครับสวีเดนต้องเร่งนะครับเปลี่ยนเอลังกาถึงสนามเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ชาร์จทันไปแล้วซัดลูกนี้นี่ก็โหไม่ได้ครับแม่สตรอว์ครับได้ยิงลูกนี้แต่ว่าหลุดออกไปสวีเดนเกือบได้เสมอทันควันเหมือนกัน
0: โอ้แฟนบอลก็เสียดายเลยครับนานๆจะได้ลุ้นสักทีครับสวีเดนดูอีกทีครับขึ้นทางขวานะครับสเวนซอนให้มาแล้วก็เอลังกาตบเข้ามาข้างในครับโอ้ไม่มีจังหวะยิงแต่ว่าบอลมันกระฉอกมาครับเอลิสตาวได้กดด้วยขวาครับลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับน่าเสียดายครับถือเป็นโอกาสทองกันครับสวีเดน
1: ตอบโต้กลับมาเกือบได้ครับจังหวะที่หนีไปเอเลนกาครับบริเวณนะสุดหลังบอลนะคุกคลิกมาครับเข้าทางของเอลิสฟราวยิงลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับสวีเดนเกือบได้เสมอแล้วดูจะเร่งมากขึ้นครับประเด็นมัวจากรับเป็นรุกนะครับสวีเดนแล้วจ่ายไปติดชอยบินี่ได้เขานะครับลูคัสเบิร์กวาวเบิร์กว่าหาเพื่อนอยู่เล่นกับอิซักทีมไหนเข้ามาสตราวโอ้โดนจี้มาแล้วสวีเดนอ้าวแหมชูกุนเด้ให้กับเบิร์กวาวเบิร์กวาวยังได้ครับหนีบาโคล่ามาเอเลนกาจะหนีลูก้าดินลูก้าดินไม่ยอม

0: ที่สุดท้ายครับของการเทเวลา3นาทีเลือกมาที่7-2เอลกาดูพักลุยในพุทธศิลป์โอ้ล้ำหน้าครับโอ้โหลูก้าดีครับไปดึงใส่เอลันก้าแต่มีโทขึ้นมาก่อน
1: โอ้ก็น่าเสียดายครับลูกนี้น่าจะเป็นจุดโทษนะครับดูอีกทีโอ้ล้ำแต่จังหวะนี้แล้วครับล้ำแต่เซเวนซอนแล้วนะครับส่วนจังหวะของเอลันก้าเนี่ยไม่ล้ำนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันล้ำตั้งแต่จังหวะก่อนหน้านั้นแล้วแล้วลูก้าดีเนื้อไปเข้าข้างหลังครับลูกนี
0: ้โอ้โหตอนที่เสียด้วยจากผู้ตัดสินเนี่ยดานิเอลมาเคเล่จากดัชเลยครับเป่าขึ้นมาในลูก้าดีก็ตกใจฮะ
1: ก็มีสิทธิ์จะเสียจุดโทษได้ครับเพราะว่าไปเข้าจากทางด้านหลังแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเช็คก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนตัดต่อด้วยการล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้ก็ถือว่าสวีเดนก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียประตูไปฝรั่งเศสนี่ครึ่งแรกโอกาสยิงไป15ครั้งแล้วนะครับ
0: โอ้โห
1: เข้ากรอบไป6ส่วนสวีเดนนี่ก็โอกาสยิง3ครั้งครับเข้ากรอบครั้งเดียวก็ยันไม่อยู่ครับพยายามจะซื้อด้วยเกมรับครับสวีเดนแต่ว่าสุดท้ายก็ฝรั่งเศสก็หาจังหวะจบสกอร์ได้เรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็เสียประตูอยู่ดี
0: แต่เกมบุกของฝรั่งเศสเนี่ยน่ากลัวมากครับบอลเร็วตลอด
1: ใช่
0: แล้วก็สมาชิกตัวดีทุกคนครับแผงกองหน้าของฝรั่งเศสแล้วผู้ตัดสินเนี่ยดานี่มาร์เคเล่นะครับปาจากเดนมาร์กนะครับเป้าจบเกมครึ่งแรกครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่านะครับนำสวีเดนอยู่ที่1-0ครับ
1: ก็ประตูที่5นะครับของประธานเป้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็รั้งอันดับ2นะครับเท่ากับเออร์ลิงบราวน์ฮาลันตามเลโอนาร์เมสซี่แค่1ประตูเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับฝรั่งเศสครับเอ็มบัปเป้ขึ้นมานาทีที่45เลยนำไปแล้วนะครับ1-0นะครับ
0: ดีกว่าเยอะนะฮะฝรั่งเศสครับ
1: ก็ถือว่าครั้งนี้เกมรุกดูดีกว่าตอนบอลยูโร2024เยอะนะครับตอนนั้นนี่โดนด่าเละเทะเลยตัวรุกแน่นไปหมดครับแต่เล่นโอ้โหเกมรุกแบบไม่ไหวเลยครับ
0: ครับ
1: ยิงประตูใครแทบไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเกมรุกจัดจ้านมากครับฝรั่งเศสก็สมราคาที่เป็นเต็งหนึ่งนะเวลานี้ครับ
0: กองกลางก็ดีกองหลังก็แน่นนะ
1: แน่นหมดทุกตำแหน่งอะโกก็เหนียว
0: ฝรั่งเศสชุดนี้เพราะว่าโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะไปเจออาร์เจนตินานะแต่รอบชิงเลยนะฮะ
1: ก็ตามสายนะครับ
0: ตามสายนะ
1: แต่ว่าสายบนฝรั่งเศสก็ยังมีพวกโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้นะที่อาจจะเป็นก้างขวางคอได้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศสนะ อาจจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าเนี่ยของสายฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปเจอปารากวัยเสร็จแล้วก็จะพบผู้ชนะคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
0: ครับ
1: โมร็อกโกนี่ก็เป็นคู่ปรับเก่าเมื่อรอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับรอบรองวันนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งดูตามทรงเนี่ยก็น่าจะผ่านได้แหละฝรั่งเศสแต่ว่ารอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะก็ตามสายมันอาจจะเจอสเปนหรือไม่ก็เนี่ยโปรตุเกสอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูอีกทีนะครับสำหรับฝรั่งเศสส่วนสายล่างเนี่ยเจนีน่านี่โอ้โหเบาเลยสดใสมากนะครับก็มีโอกาสจะไม่เจอกับอังกฤษก็อาจจะเป็นบราซิลก็ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเพราะบราซิลนี่รอบ16นี่จะเจอนอร์เวย์นะครับ
0: ครับผมถามมาบอลโลกมีภาคทุกคู่หรือเปล่านะครับภาคทุกคู่นะนะครับยกเว้นคู่ที่เตะพร้อมกันนะเนาะแล้วก็ตามให้ตลอดนะในรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายนะครับนัดชิงพอเจ๋งบรรยายคู่ไปเจ๊กี้หรือเปล่าไปเจ๊กี้ไม่ว่างฮะครับเพราะว่าหน้าห่างมาเนี่ยโหเรตติ้งดีมากนะคุณโดนะครับตัวงานละนะจุนตัวงานละ
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพี่เจ๊กี้เขาไม่ค่อยบรรยายบอลแล้วนะเดี๋ยวนี
0: ้วิเคราะห์บอลส่วนใหญ่ใช่ไหม
1: เออ
0: โอ้ตอนนี
1: ้เพราะว่าก็
0: ครับ
1: มีคนเรียกร้องให้พี่เจ๊กี้ไปพากับเพียร์ดี้
0: อ๋อเหรอ
1: เอา
0: เพียร์ดี้ก็บรรยายอยู่ใช่ไหม
1: เพียร์ดี้ก็มีมาบ้างมีมาบ้าง
0: มาเออมีอ่ะโอ้โหรับงานตลอดเลยอ่ะก็บทสัมภาษณ์ของแกรนด์โพเตอร์นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: สัมภาษณ์เองนะแกรนด์โพเตอร์ในช่วงพักครึ่งในการพักทามสวัสดีครับพี่บางพี่โอ๊ตนะครับฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ทักทายจากคุณบอยไข่เค็มนะครับคุณเจงครับโหถ้าไปออสเตรเลียวันไหนจะฝากหิ้วของหน่อยครับใจเย็นฮะก็เป็นข่าวดังอยู่นะตอนนี้นะเมื่อวานคุณโอ๊ตคุณหยองมาฟีล่าสัตว์เป็นไงคุณโอ๊ตฮะ
1: อ้าว
0: มีแฮปไหม

0: แล้วยองมีภาคหรือเปล่ายองจะมีเช้าวันพรุ่งนี้นะตอน10โมงอ่ะกับพี่สมชายนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่โอกาสลุ้นของฝรั่งเศส15ครั้งนะครับเข้ากรอบไป6ค่าไอโก้นี่ 0.95 นะ
0: โอ้โห
1: โหส่วนของสวีเดนก็ใช้ได้นะครับค่าไอโก้อยู่ที่ 0.22 แต่ว่าโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวเสร็จการครองบอลฝรั่งเศส62นะครับสวีเดน30ก่อนเหนือกันเยอะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะสวนกลับมาของสวีเดนนี่ก็มีวุบวับวุบวับอยู่บ้างนะครับแม้ว่าจะค่อนข้างน้อยก็ตาม
0: ครับดูแล้วฝรั่งเศสดูดีกว่านะ
1: มาครั้งนี้ก็ถือว่าค่อยสมราคาฟอร์มก็ใช้ได้หน่อย
0: ฟอร์มดีมากแล้วก็นักเตะหลายๆคนเนี่ยเหมือนเล่นเพื่อเดชอนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: หลังจากที่สุดเสียคุณแม่นะฮะ
1: แล้วก็เกมรุกดูเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนลงตัวนะครับลงตัวคือมีตัวสดๆ ด้วยนะครับคือมันอยู่ในช่วงพีคด้วยทั้งเดมเบเล่โอลิเซ่บาโคล่าเอ็มบัปเป้พวกนี้มันเป็นช่วงพีคพอดีอย่างตอนบอลยูโรบางทีมันก็มีกริสมันมีอะไรก็อาจจะช่วงลอยๆละ
0: ครับ
1: นี่ก็โอกาสลุ้นทำประตูนะครับอีซักมีโอกาสยิงไป2ครั้งเข้ากรอบครั้งหนึ่งครับอีซักส่วนเนี่ยมาเป้นี่มีโอกาสไป4ทีแล้วนะครับเกมนี้
0: เออใช่ก็นักเตะหลายคนก็ถึงจุดกำลังสุกงอมพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่เอ็มบัปเป้เดมเบเล่อย่างงี้เนาะโ
1: อ
0: ้โหดูเกมบุกของฝรั่งเศสแต่คุณดอนนะ
1: ก็เข้าพื้นที่สุดท้ายไป40ครั้งนะครับ
0: โอ้ดูฝั่งซ้ายขึ้นสุดลงสุดไม่กันเนาะ
1: เออ
0: ลูก้าดีนะฮะกับไบรีบาโคล่านะ
1: ส่วนทางสวีเดนนี่เข้าพื้นที่สุดท้ายไป15ครั้งนะครับเวลาโดยรวมนี่ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าประมาณ3เท่าน
0: ะ
1: ครับเวลาในการใช้ในพื้นที่สุดท้ายนะครับของฝั่งตรงข้าม
0: ดีกว่าเยอะฮะอยู่ที่ลูก2จะมาตอนไหนฝรั่งเศสแต่สวีเดนครึ่งพอเสียประตูไปเนี่ยเหมือนจะปรับโหมดมาเล่นเกมรุกมากขึ้น
1: ก็พยายามจะตอบโต้นะครับ
0: น่าสนใจว่าครึ่งหลังแกมพอเตอร์จะให้เล่นแบบไหนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าก็ฝรั่งเศสคือท่ายดีก็ต้องพยายามบุกต่อครับเพราะว่ามันก็มีบทเรียนกันมาแล้วนะครับทีมอย่างเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับก็ตกรอบครับเพราะสุดท้ายคุณก็ยิงเขาไม่ขาดไง
0: ครับ
1: แล้วมาโดนตีเสมอแล้วสุดท้ายก็ตกรอบครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ต้องพยายามยิงให้ขาดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้นจุดโทษ
0: ใช่
1: เพราะฝรั่งเศสจุดโทษก็ประวัติก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
0: เนาะสวีเดนก็พยายามยื้อยื้อให้ถึงต่อเวลาแล้วก็โดนจุดโทษเนี่ยแล้วคู่อาร์เจนตินาก็ผมว่าคู่แข่งก็น่าจะยื้อไปกันแล้วคนเดียวนะ
1: ใช่
0: เคปเวิร์ดใช่ไหม
1: เจอเคปเวิร์ดครับเคปเวิร์ดนี่เคย
0: เสมอสเปนนะ
1: เสมอสเปนมาแล้วครับรับลึกลึก
0: แล้วรอโต้นะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินายื้อไปแล้วแคปเวิร์ดพลิกล็อกโหชนะอาร์เจนตินาเนี่ยโหครับเรียบร้อย
1: เออหากันหมดเลยครับผู้ที่อยู่สายล่างเนี่ย
0: ก็ดูไฮไลท์นะนะครับโหดูเกมบุกนี่จัดจ้านเหลือเกินนะฮะใส่พลิกหรือเปล่าด้วยตูโหซับเหลือเกินนะเกมบุกของฝรั่งเศสครับให้ดูภาพช้าที่กูเดตคัทแบ็กกลับมานะแล้วเนี่ยจ่อๆด้วยว่าผมก็นึกว่าหายนะลูกยิงเอียงยิงนะครับของเอ็มบัปเป้ชนเสาเต็มๆเดชองกับกีสเตฟองฮะผู้ช่วย
1: โ
0: อ้ใส่นอกด้วยฮะ
1: คือเอ็มบัปเป้แกยิงเสร็จนี่แกก็เตรียมวิ่งดีใจแล้วครับกำลังคิดท่าอยู่เลยครับแม่เอาท่าเท่ๆหน่อยปรากฏว่าไม่เข้าซะงั้นครับ
0: ครับ
1: โอ้เก้อเลยเนี่ยแกเตรียมวิ่ง
0: นะ
1: แกออกตัวแล้วครับเอ็มบัปเป
0: ้คือบอลจากเท้าจากแกเนี่ยนึกว่าหายแกกำลังดีใจไปว่าเอาบอลไปชนเสาฮะ
1: โอ้แต่เกมนี้คือฝรั่งเศสก็เหมือนพยายามจะสร้างโอกาสให้กับเอ็มบัปเป้อะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบฝืนซะทีเดียวอะเพราะว่าตัวรุกคนอื่นอย่างโอริเซ่อย่างเดเมเล่ถ้ามีจังหวะก็ยิงเองไงก็ยิงเองด้วยนะครับแต่เอ็มบัปเป้เขาก็สไตล์เขาแบบนี้แหละคือจะวิ่งขอแทบจะทุกจังหวะอยู่แล้ว
0: ก็มีช็อตหนึ่งที่ไปขอบอลจากซ้ายไปขวาไปขอบอลจากกุนเด้ไงกุนเด้ยิงเองฮะ
1: ยิงใส่เลยหลบแทบไม่ทันครับเอ็มบัปเป้บอก
0: กูเด้เนี่ยยิงอัดแอกอัดแค่ไหนแล้วคุณโดนนะนะครับก็ดูไฮไลท์กันเดี๋ยวเรายังไงดีเราดูไฮไลท์กันสักพักไหมแล้วก็พักกันแป๊บนึงนะ
1: ครับ
0: นะครับดูไฮไลท์สวยๆนะโอ้เขาก็ตัดไฮไลท์หลายๆช็อตหลายๆจังหวะเหมือนกันเนาะ
1: นี่แล้วก
0: ็ประตูชัยเอ้ยไปประตูขึ้นนำฮะเล่นคอร์เนอร์สั้นเล่นเร็ว
1: เนี่ยแล้วก็มาเป้แกก็วิ่งมาขอครับคือจุดที่รับบอลเนี่ยก็จะสุดเกือบจะสุดเส้นหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวครับ

0: แกก็ท่าเดิมครับสับแล้วก็แต่งนิดนึงครับพอมีมุมปุ๊บแกก็ซัดเลย
1: คือให้เร็วนะครับเดเบเล่จิมแฮร์เร็วนะครับแล้วบอลจากโอลิเซ่ก่อนนะคอร์เนอร์สั้นทางฝั่งซ้ายครับแล้วเอ็มบัปเป้ไปขอบอลอยู่กรอบเขตโทษและจังหวะที่ไปขอบอลเนี่ยไปรับบอลเลยเกือบถึงสุดสุดหลังเลยนะแล้วแกก็สะบัดข้อเท้าสะบัดใช่ไหมฮะก็แกว่งเท้าจังหวะแกว่งเท้าแกเน
0: า
1: ะสะบัดนิดเดียวแล้วก็ตบไตเข้ามาครับก่อนที่โยคาเดสเสียหลักไปแล้วครับล้มไปแล้วนะโยคาเดสพยายามที่จะเอาขามาขวางไม่ทันครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหดูฮะแกหลอกนิดเดียวแล้วแกสับออกด้านในมาครับแล้วก็มุมเปิดด้วยนะครับยิงบริเวณเสาสองเข้าไปครับสวยงามมากครับลูกนี้ของประธานเป้ครับ5ประตูแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับและคนที่บัดกบก็ดันเป็นโยเคเลสด้วยไงโยเคเลสหลังหักแล้วลูกนี้นะโอ้โดนหลอกหนีหลอกหนีเข้ามาข้างในครับ
0: ก็เอ็มบัปเป้ตอนนี้ประตูในฟุตบอลโลกก็17ลูกไปแล้วนะ17ประตูไปแล้วนะครับก็เป็นรองแค่เมสซี่คนเดียวเท่านั้นนะแซงหน้ามิโลสลาฟโคลเซ่ไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: โอ้แล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยอายุเพิ่ง27อ่ะคือสถิติเมสซี่คือถ้าเอ็มบัปเป้ไม่เจ็บแบบโอ้โหต้องเลิกเล่นไปอ่ะดูทรงแล้วก็สถิติของเมสซี่ก็มีสิทธิ์โดนทำลายครับ
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้นี่27ปีนี่คือยังเล่นได้อีกหลายทีอ่ะ
1: ตอนนี้สละ17แล้วนะ
0: 17ลูก
1: แล้วแซงโคเซ่แล้วนะ
0: แซงโคเซ่ไปแล้ว
1: เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่19เนาะ
0: 19
1: โอ้โหยิงประตูสู้ๆตลอดกาลและเมสซี่มายิงในช่วงหลังด้วยนะ
0: เมสซี่มาได้2ครั้งหลังนี่แหละช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ยิงจนกระทั่งเป็นข้อคอรหาว่าแกเล่นทีมชาติไม่ดี
1: ครับเดี๋ยวพักสั้นๆดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อในครึ่งหลังฝรั่งเศสกับสวีเดนรับพักสักครู
2: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: เน้นท้อง
4: มองหา
5: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะมาเวลาเดิมเป๊ะเลย 5:51 นะคะกับเช้าวันนี้วันพุธแล้วค่ะ1 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้วันที่1แล้วนะวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยนะคะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนนะคะโดงสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องร่วงจะเข้ามาวันนี้วันที่1 กรกฎาคมนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์นะคะหลังไมค์02-24-81366เหมือนเดิมนะคะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ02-24-81366ค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่วันนี้มีเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากมีอยู่5จังหวัดที่เขาบอกว่าจะหนักมากส่วนอีก35จังหวัดจะหนักธรรมดานะคะที่มีการประกาศเตือนนะคะช่วงนี้มันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนแล้วก็ประกอบกับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะคือลมทะเลอันดามันตอนบนนะคะ

0: 2เมตรนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังนะคะวันนี้5จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักมากนะคะมีจันทบุรีมีตราดชุมพรระนองแล้วก็พังงาค่ะอันนี้คือ5จังหวัดที่จะหนักมากนะคะส่วนที่หนักธรรมดาภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตราดภาคอีสานจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโอ้ยเกือบทุกจังหวัดเลยเนาะอีสานนะภาคกลางก็มีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่และตรังรวมถึงอีสานจังหวัดที่จะหนักมากนั้นด้วยนะคะชุมพรระนองแล้วก็พังงานะคะนี่คือวันนี้นะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะสำหรับวันที่1กรกฎาคมวันนี้ก็ยังไงเตรียมตัวระมัดระวังนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เอาระทึกเลยค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีเหตุไฟไหม้ซอยจรัญ75นะคะโอ้โหเขาใช้คำว่าวอดเลยอ่ะบ้านทรงไทยหรูที่อยู่จรัญสนิทวง75นะคะแยก25/2สักประมาณก่อนเที่ยงคืนนะคะศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะก็รถดับเพลิงก็ไปกันสิคะก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะจากการรายงานเบื้องต้นนะมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะที่เกิดเหตุนี้ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบทรงไทยได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะเป็นบ้านหรูเลยเพราะว่ามีรั้วคือดูจากรั้วก็รู้เลยนะคะสาเหตุนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อคืนเนี่ยผู้อำนวยการเขตบางพลัดเจ้าของพื้นที่นะคะกับหัวหน้าฝ่ายโยธาพร้อมฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าโอ้โหไฟนี่คือแค่ไม่กี่นาทีนะเขาวอดเลยค่ะมีคนบาดเจ็บด้วย2รายนะในช่วงกลางคืนไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเนาะกลางดึกเลยนะคะระทึกมากเนาะจรัญ75ฝนตกไฟก็ไหม้ได้นะคะส่วนเรื่องของข่าวใหญ่ที่คนไทยติดตามกันตลอดมากี่วันแล้วเนี่ย 2-3 วันแล้วนะคะเกี่ยวกับกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยมาถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้คุณบูมค่ะแอร์รายหนึ่งของสายการบินแห่งหนึ่งนะคะที่เคยถูกโปรไฟล์เดียวกันจ้างไม่ใช่จ้างมาทักก่อนน้องดง
1: ครับสวัสดีสวัสดีครับครับ
0: ค่ะโปรไฟล์นี่คือแป้งที่แปลว่าแป้งบูมมันใช้ชื่ออย่างเงี้ยแล้วใช้ชื่อนี้คนที่ถูกทักเนี่ยนะไม่เอ๊ะเหรอว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้แป้งที่แปลว่าแป้งอ่ะเนี่ยมันตั้งใจชื่อนี้เลยนะคะก็เป็นบัญชีอวตารนะคุณบูมซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยเมื่อวันที่10มิถุนายนมีโปรไฟล์ทิกตอกแปลกๆทักมาสอบถามเหมือนกันว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียหรือเปล่าขณะนั้นดูสังเกตว่าโปรไฟล์นี้ไม่ได้โชว์หน้าและไม่มีข้อมูลประวัติชัดเจนเลยไม่สนใจและไม่ตอบรับก่อนจะมาทราบข่าวว่านี่แหละมีแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียก็เลยโพสต์ลง TikTok ว่าเคยถูกจ้างในลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นมีเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่อยู่สายการบินอื่นๆทักมาให้ข้อมูลว่าเคยเจอโปรไฟล์นี้แล้วทักหาเหมือนกันเนี่ยแล้วมีอยู่คนหนึ่งทักหาวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่มีนาเขาเปิดเผยชื่อแล้วเนาะมีนาเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยคนเนี้ย

0: ดนเจ้าของเนี้ยเจ้าของ Facebook นี้ทักแล้วเธอก็รับงานเป็นลักษณะติดต่อสอบถามว่ารับคู่ของไปออสเตรเลียหรือไม่คือทักเหมือนกันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่เมื่อเห็นหน้าเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อ username ก่อนจะปิดบัญชีหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งที่ไม่ใช่แป้งเนี่ยค่ะแป้งไม่ใช่แป้งที่แปลว่าแป้ง
1: ครับคือแปลว่าเจ้าตัวคนนี้โชคดีนะที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับงานอ่ะพูดง่ายนะพี่นะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเครือข่ายเนี้ยมันหาคนที่อยู่มันหาคนที่รับจ้างครับ
0: ใช่ค่ะก
1: ็
0: คุณบูมเนี่ยคุณบูมบอกว่าเธอเนี่ยนะที่อยู่ในกลุ่มแอร์โฮสเตสรับยิ้วของเนี่ยนะคะเธอก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยทำแล้วไม่ค่อยรับยิ้วแล้วเพราะว่ามีวิชาชีพมาในหลากหลายรูปแบบมากน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกคนเลยระมัดระวังตัวกันนะคะโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการตรวจเช็คก็ถามว่าตอนนี้สายการบินของคุณบูมเนี่ยฟังกำชับอะไรเป็นพิเศษเธอบอกว่าปกติสายการบินจะกำชับอยู่แล้วว่าห้ามรับของห้ามหิ้วของโดยเด็ดขาดแต่ความจริงก็ยังมีลูกเรือบางคนรับหิ้วอยู่ส่วนมากก็จะหิ้วกันเป็นของกินของใช้และเสื้อผ้าโดยจะมีค่าตอบแทนเนี่ยเป็นกิโล300 บาทไม่ได้แพงของมีนาเนี่ยค่าจ้าง 8,800 เนี่ยเขาบอกว่าก็แพงเกินไปนะซึ่งคนหนึ่งสามารถบรรจุน้ำหนักได้มากที่สุดประมาณ32 กิโลก็ค่าจ้างก็300 บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: ต่อกิโลใช่ไหมพี
0: ่ต่อกิโลใช่แต่ว่าไม่มีใครรับเป็นพิกัดหรอก30 กิโลเนาะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่ากรณีของเคสมีนาเนี่ยเขาบอกค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้ก็เลยมีการขยายนะคะตำรวจก็ไปเจอภาพชายใส่เสื้อฮู้ดมาส่งของให้มีนานะคะเจอแล้วของเนี่ยลงมาจากรถเก๋งทางลงก็เป็นขบวนการลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
1: ครับผมเนาะ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวจะเล่าถึงอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์สอนลงในร้อยวิธีสังเกตพวกนี้ว่าเขามีวิธีดูยังไงบ้าง
0: อันนี้ได้คนที่แบบนะคือรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ
1: เขามีการตั้ง
0: อยากมีรายได้พิเศษ
1: ใช่
0: มันน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเพราะว่าคืออย่างแอร์สายการบินไทยเนี่ยหรือว่าสจ๊วตเนี่ยที่เขามีกลุ่มไลน์รับยิ้วของเนี่ยจริงๆเขาก็ยังไม่ได้เงินนะ
1: ต้องส่งของถึงมือก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่การหิ้วของไปต่างประเทศเนี่ยต้องได้รับเงินก็คือของถึงปลายทางเรียบร้อย
1: ครับผม
0: นี่ค่ะอะไรละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดสายก่อนหนึ่งสายนึงด้วยนะเดี๋ยวมาให้น้องน้องพูดถึงเรื่องนี้แหละนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะรับกันเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้านิดสวัสดีค่ะปานิช
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับปานิช
3: จ
1: ้าปานิชอยู่ที่ไหนเนาะ
3: พูดเลยนะคะ
0: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีแบบว่าป้าเป็นร้านขายของนะคะแล้วตอนนี้ป้าอยากทราบว่าคนที่มาสแกน10 บาท20 บาทเนี่ยมันมีผลต่อการเสียภาษีเพิ่มไหมคะแต่ป้าเสียภาษีร้านค้าอยู่แล้วอะค่ะ
0: ป้าถ้ามีแอปถุงเงินใช่ไหม
3: ใช่ใช
0: ่โอ้ป้าให้เขาสแกนแล้วสแกนไทยช่วยไทยด้วยไหมคะ
3: ไม่ไทยช่วยไทยไม่มีอะทำแต่ถุงเงินเฉย
0: ๆอ๋อไม่รับสแกนไทยช่วยไทยแต่มีแอปถุงเงิน
3: ใช่ใช่
0: ค
3: ่
0: ะโ
3: อ้แต่ป้าอยากทราบว่ามันเสียภาษีเพิ่มไหมแบบมา5 บาท 10 บาทอย่างเงี้ยค่ะเขามาสแกนกันเนี่ยแต่ว่าลูกหนูทำเอาไว้ไม่ต่ำกว่า50 บาทอะค่ะ
0: โอ้ยอ๋อแล้วให้สแกนไหมลูกค้ามาบอกขอสแกน5 บาท 10 บาทก็ให้เหรอคะ
3: เมื่อก่อนนี้หนูให้อ่ะตอนนี้หนูไม่ให้แล้วค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อไม่ให้แล้ว
3: 50จ้ะ
0: อ๋อ
3: มันมีผลต่อการเสียภาษีแบบเพิ่มไหมอยากทราบตรงนี้ค่ะ
0: ก็

0: แต่ว่าจริงๆป้าก็เสียภาษีปกติใช่ไหม
1: ใช่ใช่แต่ละปีป้าเสียภาษีอยู่แหละ
0: อันนี้นะตามความเข้าใจถ้ามันถึงอ่ะก็เสียแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงหรอกป้า5บาท10บาทอ่ะน้องร่วมเนาะ
1: ใช่แต่ว่าคนอื่นเขาสแกนแบบว่า100 200 300แต่ว่าขั้นต่ำป้าตั้งว่าเมื่อก่อนนี้ป้า
0: ตั้งไว
1: ้แต่ว่าตอนนี้ป้าตั้งไว้50บาท
0: อ๋อตั้งไว้แค่นั้น
1: จ้ะ50บาทขึ้นนะ50
0: บาทขึ้นแล้ว
1: ใช่
0: ขั้นต่ำกว่า50ถึงจะแกนได้แล้ววันมันเยอะไหมอะคะ
1: ก็หลายตังค์บางทีก็ 2,000 3,000 อะไรอย่าง
0: เงี้ยอ๋อต่อวัน 2,000 3,000 ใช่มั้ย
1: ใช่มันมีผลไหมคะ
0: มันมีผลกับการเสียภาษีไหมหรอถ้าถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียแหละอันนี้จริงจริง
1: เกณฑ์เท่าไหร่คะ
0: ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีอ่ะ
1: เดี๋ยวนะมาดูข้อมูลให้นิดนึงนะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเกณฑ์เท่าไหร่
2: เกินแสนห้าคุณป้ารายได้ต่อปีเกินแสนขายของได้เกินแสนห้าไหม
1: อ๋อปีนึงเหรอ
2: ครับ
1: ปีนึงก็วันนึงตกประมาณ 3,000
2: บาทก็เดือนละเฉลี่ย 90,000 เดือนละ 90,000 ใช่ไหมฮะ
1: 3ใช
2: ่เอ้ยวันละ 3,000 วันละ 3,000
0: ก็เยอะประมาณนะคะประมาณ
1: เยอะอยู่ก็วันละ 3,000 นี่เยอะอยู่
2: เยอะเหรอคะ
0: พอได้อยู่ก็เอาจริงๆเสียค่ะ
1: เสียเยอะไหมคะ
0: ก็ป้าต้องมีค่ารถยนต์อะไรด้วยค่ะมีค่าใช้จ่ายค่ารถยนต์รถยนต์ได้นะรถยนต์ได้ค่ะไปยืดแบบแต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกป้าไม่ต้องกังวลแต่ว่าเขาให้ยื่นเขาให้ยื่นค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะคิดให้ป้าทำบัญชีไหมอ่ะรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยค่ะ
1: ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได
0: ้ทำอย่างเงี้ยทำเขีย
1: น
0: เอาได้
1: หมดเลยแบบว่า
0: ป้าก็เขียนไปเลยได
1: ้
0: วันนี้ขายของเท่าไรซื้อของเท่าไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขายของทำใช่ไหมที่บ้านอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้ทำค่ะ
0: แล้วป้าขายของประเภทไหนของทำหรือของอะไรขายของทำหรือขายอะไรคะ
1: ขายพวกของทำเหล้าเบียร
0: ์
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็ไม่ได้กำไรเยอะถ้าเป็นของทำ
1: ไม่ได้
0: ถ้าทำตารางรายรับรายจ่ายไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยไปยื่นให้สรรพากรทำด้วยมือนี่เลยค่ะเขียนเลย
1: อ๋อไม่เอาป้าไม่ทำอะป้า แบบว่ายังไงอะแบบมันเยอะอะมันป้าขี้เกียจ
0: ไม่ป้าเขียนเอาเลยแต่ละวันเนี่ยเหมือนที่ป้าบอกเนี่ยค่ะว่าวันละ3,000แล้วป้าก็มานั่งคำนวณว่า3,000เนี่ยต้นทุนป้าเท่าไหร่
1: ต้นทุนเท่าไหร่ทำอ่ะป้าไม่ทำอ่ะขอยากเลย
0: ไม่ทำไม่ได้ค่ะป้าใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยต้องยื่นภาษีไม่ทำไม่ได้ต้องให้ลูกทำถ้างั้นไม่ทำไม่ได้
1: ก็ไม่อยู่ป้าอยู่สองคนกับแฟนอายุ
0: นั่นแหละ
1: แล้วอ่ะ
0: ก็อายุเท่าไหร่ก็ต้องเสียค่ะถ้าสรรพากรเข้ามาตรวจต้องมีให้เขาเห็นว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างรถยนต์อะไรได้บ้างโอ้โหไม่ต้องเสียภาษีแต่แค่เราแสดงตนว่าเรายื่นเฉยๆอะค่ะอาจจะไม่เสียก็ได้เรารถยนต์ส่วนตัวได้ตั้ง60,000นะของแฟนได้อีก60,000แล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยเอามารถยนต์ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดรายได้ก็ต้องยื่นค่ะ
1: นะคะ
0: ต้องยืนแล้วประเมินตัวเองได้เลย
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะคุณป้าเรื่องนี
1: ้
0: แล้วอย่าละเลยค่ะ
1: เขาจะมาทุกร้านไหมตรวจเนี่ย
0: ก็ปัจจุบันนะเอาจริงๆก็อาจจะไม่ทุกร้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอหรืออะไรแต่ว่าเราก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ยื่นไปเลยค่ะมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีอาจจะไม่เสียก็ได้อย่างนี้แต่ว่าเราทำตารางเอาไว้ว่าเนี่ยวันนี้รับมา 3,000 น้องโล่งแล้วก็เดี๋ยวก็มาคำนวณเอาว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยที่บอกค่อยรถยนต์ได้ 60,000 ของสามี 60,000 อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รถยนต์ได้รถยนต์แล้วก็เรื่องของเนี่ยที่ป้าบอกว่าป้าเก็บสมมติว่าซื้อบุหรี่มาขายเท่านั้นเท่านี้กำไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนี่แหละ
1: หนูขายกำไรซองละ4 บาทเอง
0: นั่นแหละนั่นเลยเขียนเลย รับรองเลยว่าไม่อาจจะไม่เสียภาษีด้วยค่ะน้องบุ้งเนาะ
2: ครับผม
0: แต่ป้าต้องจดไว้ในแต่ละวันค่ะทำตารางด้วยมือนี่แหละด้วยมือเลยค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาช่วงปลายปีเดี๋ยวสรรพากรมา
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เ
0: สค่ะคุณป้าวางระบบนิดนึงนะคะอาจจะยุ่งยากช่วงแรกเลย
2: โอ้โหตื่นเช้าจังเลยครับผม
0: ตื่นเช้ามาก
1: ค่ะเปิดร้านค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับขายดีๆครับคุณป้าขายดีๆครับครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ

0: ันนี้ในช่วงบอกข่าวและความของเราขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะคะเป็นสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะนางดงขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสค่ะ
1: ครับผมนี่นะ
0: ค่ะที่รถบรรทุกก็นะคะสามารถใช้ได้เนาะ
1: ครับผมนะฮะที่เราไปเปิดข้อมูลดูนะพี่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยนะครับกรมสรรพากรเขาให้ข้อมูลเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าคือการสแกนเนี่ยจะไม่ได้ทำให้เราเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกคุณป้าอย่างนี้ตอนนี้แต่ว่าถ้ามีการโอนกันเกิน400ครั้งนะฮะเกิน400ครั้งนะแล้วก็มียอดเงินรวมกันถึง2ล้านนะต่อปีนะมันจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับทางแบงค์เขาก็ต้องอัตโนมัติต้องรายงานว่ามีใครที่โอนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้บ้างใครที่โอนเยอะใครที่โอ้โหนะครับแล้วมีการโอนจ่ายอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับในยอดเขาบอกว่าโอ้มี400ครั้งพี่ใน400ครั
0: ้
1: งนะครับต้องไม่ได้ทำให้เสียภาษีเพิ่มแต่ว่าก็อาจจะมีรายชื่อพวกนี้เนาะเข้าไปที่กรมสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยเขามีการรับโอนแล้วอะไรกันเป็นข้อมูล
0: ใช่ค่ะก็คงไม่เสียเยอะหรอกร้านค้าย่อยๆแบบนี้ค่ะ
1: เออใช่
0: เออเนาะไม่ต้องกังวลมากมายนะคะคุณป้าอ๋อก็รายได้ใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยสมมติเกินกำหนดนี่นะเดี๋ยวธนาคารเขาจะเป็นคนส่งเองนะคะ
1: อัน
0: นี้พอคำนวณแล้วพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนาะถ้าเผื่อว่าขายดีมากเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีนะคะก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายไปหักค่าลดหย่อนไปแล้วก็มาคูณอัตราภาษีนะคะก็จะมีหลายวิธีของเขาเนาะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเนาะใครที่รับ
1: แต่ในมุม
0: มีแอปถูก
1: ในมุมคนในมุมคนซื้อเนาะอยากให้รับอยากให้รับนะสแกนนะคือมันก็สะดวกมันก็สะดวกเราอะเนาะก็เคยเหมือนกันนะพี่ไปซื้อแบบน้ำอัดลมแบบกระป๋องหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีแบบ16บาท7บาทเงี้ยร้านแถวบ้านเขาก็ให้สแกนนะ
0: ใช่ใช่ไหม
1: เจอป้านิดแต่ป้านิดไล่ออกจากร้านเลยป้านิดบอกไม่อ่ะไม่รับไป
0: ป้านิดตั้งระบบ
1: เท่าไหร่เมื่อกี้เกี่ยวต้องเกินบาทใช่ไหมต้องต่ำ
0: เออต้องเกินห้าสิบ
1: หรือร้อยหนึ่งอะไรพอเนี่ยเออเออ
0: เออราคา
1: เออแต่แถวบ้านผมเขาก็ยังรับนะป้านิดเขาก็เป็นร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่คิดว่าเขาไม่ได้โดนอะไรเหมือนกันนะเขาเป็นร้านชาวบ้านอ่ะในหมู่บ้านเงี้ยพี่เออในหมู่บ้าน
0: เออค่ะเดี๋ยววันนี้หกโมงเราจะได้สแกนกันแล้วนะรอบใหม่เดือนใหม
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก
1: ็
0: เ
1: ม
0: ื่อคืน
1: ต้องเติมเงินอันนี้ทั้งต้องเติมเงินเยอะนะพี่เพราะว่าใช่ไหมต้องซื้อหวยด้วยครั้งนี้หวยเป่าตังค์
0: นี่ไง
1: ต้องเติมเงิน
0: ม
1: ีคนหวยด้วย
0: ส่งมาอะไรรู้ไหมเออวันนี้มีคนส่งมาบอกว่าโอ้ยวันนี้ไม่อยากไม่สนใจอะไรเลยสนใจเรื่องตัวเลขกันดีกว่า
1: เออ
0: เราจะเลขไหนสวยกว่าเออนะคะสนใจหน่อยนะเรื่องทำมาหากินโอ้พูดถึงเมื่อวานนี้นี่เสียดายมากเลยนะคะเอาไปทิ้งแต่ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเนาะเมื่อวานนี้ที่ไหนละเนี่ยชาวอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาน้องดง
1: คร
0: ับก็บอกว่าในสวนน้ำเป็นไม่ใช่หรือนะบึงน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่ที่โคราชชาวบ้านเนี่ยไปพบเจอหัวหมู100หัวประมาณนี้เนาะลอยน้ำอยู่ในบึงค่ะโอ้โหก่อนจะแจ้งให้กับทางเทศบาลรับทราบสธในพื้นที่รับทราบซึ่งหัวหมูนั้นอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วนี่ค่ะแล้วบึงน้ำบึงเนี้ยเป็นแหล่งน้ำที่ผลิตประปาของเทศบาลด้วยนะคะ
1: ว้าวครับผม
0: แล้วใครก็ไม่รู้ว่าหัวหมูเป็นร้อยเลยค่ะทิ้งลงไปดึงก็ตกสกปรกนะคะเนี่ยแล้วเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหดูดิ

0: คนที่มาเจอเดี๋ยวคุณวิเชียนจะบอกว่าแกก็มาดูระดับน้ำแล้วก็มาดูกับดักก็คือไอ้ดักปลาของแกนะก่อนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนอะไรลอยๆอยู่บนผิวน้ำน้อยเยอะมากเลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นขยะทั่วไปแต่พอดูใกล้ๆอุ้ยหัวหมูลอยฟูอยู่เต็มผิวน้ำเลยนับดึงรับได้กว่าร้อยหัวบางส่วนก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำเกิดฟองแล้วก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะสระน้ำนี้เป็นสระน้ำที่ผลิตแหล่งน้ำดิบสำคัญในใช้การผลิตน้ำประปาเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกโอ้ยใครไม่รู้อ่ะไม่สมควรเลยเอานำหัวหมูหรือซากสัตว์มาทิ้งในแหล่งน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นี้ที่บอกว่าผลิตน้ำประปาแล้วเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำแล้วก็สร้างภาระกับระบบการผลิตน้ำเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาตอนนี้ประชาชนก็เลยเรียกร้องว่าให้เร่งตรวจสอบหาคนที่เอาหัวหมูจำนวนมากมาทิ้งต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะลุงลุง
1: ครับ
0: อะไร
1: เนี่ยมาได้ไงปกติแล้วนึกว่าแบบว่าเขาไปแก้บงแก้บนเนาะ
0: เออแก้บนก็แค่หัวสองหัวอันนี้เป็นร้อยค่ะ
1: เป็นร้อย
0: เอาไปทิ้งเป็นร้อยร้อยหัว
1: มีโรงงานไหมแถวนั้นอะไรเงี้ยต้องไปดูเนาะ
0: ก็เออใครอยากใส่ถุงใส่ในมาไม่รู้นะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วมันกินเน่าคะคุ้งเลยนะคะชาวบ้านบอกค่ะ
1: โอ้แปลกแปลก
0: ค
1: ่ะน้ำในคลองก็ต้องใช้กันด้วยนะ
0: เออใกล้เดาคือมันกินไม่ได้เหรอทำไมไม่แจกแสดงว่ามันต้องมีปัญหา
1: เนาะครับ
0: เออจริงไม่ได้จริงไม่ได
1: ้
0: ค่ะ
1: กลับมาที่เรื่องแอร์สาวเมื่อสักครู่ที่ทิ้งแ
0: ก่
1: นกันไว้นิดนึงนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: นี่ฮะอาจารย์ช้างนะครับเพจของแกคืออาจารย์ช้างมือปราบคอลเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นตำรวจที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยนะครับสังกัดกองบัญชาการศึกษาสังกัดกองบัญชาการของโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยนะครับนะฮะก็อาจารย์ช้างบอกว่าอย่างนี้พี่นะคดีนี้มีมุมมองที่น่าสนใจในด้านการสืบสวนอาชญากรรมนะครับแกลองแกะรอยดูพิรุธข้อที่หนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่าสังเกตดูว่าความค่าจ้างกับความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างสวนทางที่พี่สีบอกเธอได้ตามรายงานเนี่ยเธอได้เงินประมาณ 8,800 เนาะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าค่าจ้างหลักพันเนี่ยถ้ามันแลกกับอนาคตในการทำงานแล้วก็อัตราโทษที่มันสูงเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันก็
0: เ
1: ลยตั้งข้อสังเกตใช่ว่าเออเธอไม่น่าเสี่ยงขนาดนี้นอกจากต้องไปดูว่าหรือว่าเขารับมากี่ครั้งเออถ้าแบบโหทุกครั้งที่บินเนี่ยได้ละได้เงินตัวเนี้ยตลอดเนี่ยเอออันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับนะอีกอันนึงคือข้อสังเกตเลยนะเขาบอกว่าน้ำหนักกับรูปทรงของกระเป๋าที่รับฝากมาเห็นไหมพี่เป็นกระเป๋าผ้าเหมือนลายช้างอ่ะนะฮะ
0: อาจารย์ท่านบอกว่าผ้าทอ
1: ถ้ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเปล่าๆเนี่ยมันก็น่าจะเบาๆนะถ้าตัวเธอเนี่ยสังเกตตั้งแต่แรกสักหน่อยว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันหนักต้องเป็นกิโลของกิโลนึงก็เทียบกับน้ำตาลนะพี่น้ำตาลถุงนะเท่าไหร่น้ำตาลถุงละโลไหม
0: ใช่ถุงละโล
1: เออเนาะน้ำตาลถุงละโลคือถ้าเราถือถุงผ้าแล้วใส่น้ำตาลลงไปโลนึงอย่างเงี้ยมันหนักนะ
0: ใช่
1: เนาะมันต้องหนักนะเนี่ยอาจารย์เช้าบอกว่าเธออาจจะไม่ได้เอ๊ะตรงเนี้ยไม่ได้ตั้งไม่ได้เอ๊ะคือรับของมาแล้วอาจจะไม่ได้ดูเลยอะบางทีอะพี่
0: ก็คือคิดว่าเป็นของที่ก็คือของที่ไปทางบอกกันแหละว่า
1: เออคือถ้ากระเป๋าผ้าอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะเบาแต่ถ้ามีเฮโรอีน1กิโลเนี่ยเธอน่าจะเอ๊ะซะหน่อยนะครับก็คืออาจารย์ถามตั้งคำถามว่าการจัดกระเป๋าใส่ของเข้าไปของเธอเนี่ยเธอไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติเลยอันนี้ก็เลยทำให้อาจจะพลาดตรงนี้ด้วยนะครับนะพลาดที่แบบว่าไม่ได้ดูเรื่องของน้ำหนักนะฮะนะครับแล้วเขาบอกว่าหลักฐ

0: านว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วในทางการตำรวจเนี่ยเขามีหลักฐานทางไซเบอร์เป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแชทประวัติการรับงานเส้นทางการเงินพวกนี้มันจะโกหกไม่ได้เขาบอกว่าพวกนี้ถ้าไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเธอเป็นเหยื่อหรือว่าเธอคือหนึ่งในขบวนการแล้วก็มันก็จะนำไปสู่หลักฐานของในสำนวนด้วยนะครับหลักฐานที่จะเอาผิดลงบทลงโทษกับเธอในอนาคต
1: นะคะปาเสียมากก็วันนี้ก็มีการไปที่บ้านของเธอเนาะที่พะเยาเพื่ออะไรรู้ไหมมันดันตรงที่ว่ามันเผอิญตรงที่ว่าเธออยู่พะเยารู้หรอไหมพอบ้านอยู่บ้านเกิดอยู่พะเยาที่นะโอ้โหคนก็มีการแบบดราม่ากันนู่นนี่นั่นนะคะนี่แหละนี่คือความบังเอิญนะคะเมื่อวานปปส.ก็ไปค้นบ้านที่พะเยานะคะเพราะว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องขยายผลนะเพื่อหาแหล่งที่มาไม่ว่าไอ้กระเป๋าช้างนั้นนะแล้วก็ไปค้นบ้านไปค้นคอนโดที่บางนานะแล้วก็ไปค้นบ้านแม่ที่พะเยาผลจากการค้นบ้านเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพะเยานั้นไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะไม่ผิดกฎหมายส่วนแม่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีความสนใจอย่างที่บอกของคนที่ติดตามข่าวใส่ใจทันทีเมื่อบ้านพักของเธอนั้นอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วก็อย่างที่ตอนนี้เนี่ยมีอดีตของคนการบินไทยได้มีการเปิดแชทข้อมูลลับที่เหล่าบรรดาพนักงานต้อนรับได้รับข้อความคล้ายกันว่ามีคนเนี่ยติดต่อหาคนหิ้วยาเสพติดส่งออสเตรเลียในแชทเปิดเผยว่าสนามบินเมลเบิร์นของออสเตรเลียมีมาตรการเข้มงวดมากประกอบกับใช้หมาตำรวจในการตรวจสิ่งผิดกฎหมายจึงเป็นถามคำถามว่าเหตุใดน้องมีนาจึงกล้าขนของผิดกฎหมายในล็อตนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นแล้วนะคะนาทีที่ชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินจับรถเก๋งสีเทาเอาของมาส่งที่คอนโดแถวบางนาก็คือ22มิถุนายนค่ะน้องดงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยได้แล้วนะคะหลักฐานชัดเลยว่าคนที่แบกลังพัสดุที่มีถุงผ้าลายช้างเนี่ยนั่งรถเก๋งสีเทาเข้ามาที่คอนโดแล้วก็เดินแบกลังท่าทีหลบกล้องด้วยนะแล้วก็มาวางของตามพิกัดที่นัดหมายรหัสลับ222คือพิกัดนัดหมายวางถุงช้างตอดไส้เฮโรอีนก่อนที่มีนาจะขนขึ้นห้องไปแล้วก็น่าตกใจตรงที่ว่าณขณะนี้เขาบอกว่าทั้งแอร์และสจ๊วตยังคงมีการรวมตัวอยู่ในกลุ่มลับเชิญชวนหาลูกค้าจ้างยิ้วของเข้าออกออสเตรเลียอยู่แม้ว่าน้องมีนาเพิ่งจะถูกจับไปคือรายได้ประจำจากต้นสังกัดอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือนี่มีคนบางก็สังเกตกับอาชีพที่ต้องโชว์ความสวยงามจนต้องหาลำไส้พิเศษประเชิญความเสี่ยงกันแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมีคนหนึ่งเป็นแอร์ของการบินไทยด้วยกันก็บอกว่ามีนาเนี่ยไม่เคยมีประวัติขนสิ่งผิดกฎหมายมาก่อนนะคะหลายคนถูกติดต่อให้ขนแต่ทุกคนปฏิเสธเหลือเพียงมีนาคนเดียวที่รับงานนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอนนี้จับตาการแกะรอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไปที่คนที่ใส่อู๊ดนี่แหละค่ะนั่งรถเก๋งสีเทาเพื่อพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของตัวจริงน่ะคือใครค่ะน้องรุ่ง
0: ครับครับ
1: นี่คือเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นอุทาหรณ์นะบรรดากรุ๊ปทัวร์บรรดาลูกเรือที่ยังรับหิ้วของอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่
0: น
1: ะฮะก็รายได้พิเศษเนี่ยอย่างที่บอกใช่ไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าบางสายการบินเขาก็ไม่ให้เลยนะเขาไม่ให้ทำ
0: เสี่ยงมาก
1: มันเป็นกฎค่ะ
0: ครับผม
1: เป็นกฎเป็นกฎเนาะน่ากลัวมากนะ
0: ครับครับ
1: เห็นคือเมื่อวานนี้ก็มีคนเปิดเผยFacebook โปรไฟล์ของน้องนะคะก็เป็นสาวสวยเรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะน้องดงซึ่งอายุแค่26เริ่มทำงาน24ตอนนี้อายุ26นะคะเป็นคนสวยมากเลยแหละมองคงเรียนเก่งอะเนาะแล้วก็มาทำงานที่ใฝ่ฝัน แต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้

0: ็เราก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็ต้องรอหูนุ่นเท่าไหร่นะ14กันยาใช่ไหมที่น้องรุ่งบอกเมื่อวานเนาะ
1: ใช่จะได้เบิกตัวขึ้นมาขึ้นศาลขึ้นมาอะไรกันอีกทีนึงอะไรก็นู่นเลยอ่ะพี
0: ่โอ้นานมากเนาะเออก็ไม่ให้ประกันตัวกลัวว่าจะหนีกลับไทยเหรอ
1: พี่ว่าเรือนจำที่นู่นเนี่ยแต่ขึ้นชื่อว่าคุกคงไม่มีที่ไหนสบายนะพี่นะ
0: อุ้ยมันหมายถึงว่าแถวยุโรปเนี่ยสบาย
1: จริงป่ะพี่ใช่ไหมอันนั้นแบบ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นยุโรปจะดีกว่าดีใช่ไหม
0: ค่ะเขาบอกว่าคุกแถวยุโรปอ่ะคือมันดีกว่าประเทศอื่นๆนะเอาจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันจำกัดถูกจำกัดอิสรภาพไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายหรอกเนาะ
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: รู้ว่าออสเตรเลียเป็นไงบ้างนะหมายถึงชีวิตนึกถึงชีวิตเธอตอนนี้มันเหมือนคงดูแบบตรงนั้นก็มันต้องอะไรเนี่ยทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอมันเออเนาะคนเรา
0: ต้องตรงอย่างเดียวอ่ะเออต้องตรงอย่างเดียว
1: ใช่ต้องตรงอย่างเดียว
0: เวลาช่วยได้
1: เป็นอุทาหรณ์จริงๆนะเออตอนนี้คือแบบใครที่เดินทางบ่อยๆแล้วเขาบอกว่าโอ้ยไม่กล้ารับแล้วทีเนี้ยเออต้องเป็นคนสนิทเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแบบของที่เราไปซื้อเองให้ตัดปัญหาถ้าเราเกรงใจนะสมมติเป็นหัวหน้าเราอย่างเงี้ยโอ้หัวหน้าฝากอ่ะจะไม่รับก็จะใช้วิธีแบบไปซื้อที่นู่นให้เลยหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ได้แบบเป็นของกิน
0: มีแอร์โฮสเตสคนหนึ่งก็บอกก็ใช้วิธีนี้เลยเหมือนที่น้องร่มพูดเลยก็บอกว่าเขาเกรงใจอย่างหนึ่งสมมติญาติอย่างเงี้ยญาติผู้ใหญ่นี่แหละเขาบอกว่าเขาก็ใช้วิธีซื้อเอาซื้อให้เลย
1: ไปซื้อที่นู่นเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่กล้าเสี่ยงใช่เขาไม่เคยกล้าที่จะเสี่ยงทำเลยเขาบอกว่าไม่ฝากไม่เอายอมซื้อให้เขาป้องกันตัวเองไว้แบบต้องระดับสูงสุดอ่ะแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้นะโอ้โหคนลุกใช่ไหม
1: ใช่
0: คนลุกจริงๆไม่น่าหรอก
1: แบบแต่ถ้าจะไปซื้อบางทีบางคนเขาฝากของกินกันปัสสลิดอย่างเงี้ยฝากอะไรของน้ำพริกอะไรที่มันแบบว่าเมืองนอกมันไม่มีอ่ะ
0: ก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็อีกเรื่องน
0: ึ
1: ง
0: ก็นี่ไงพอเจอข่าวนี้ก็เดี๋ยวกลัวสอดไส้อีกอ่ะใช่ไหม
1: ก็นั่นดิปลาสลิดไม่กล้าแล้วปลาสลิดยัดไปข้างในเปล่า
0: ผ่าปลาแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในแล้วเย็ดใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอได้นะ
1: มันก็ได้หมดอ่ะถ้า
0: ค
1: ือว่ากระเป๋า
0: ถ้าจะ
1: กระเป๋าผ้าธรรมดามันจะมีของซ่อนไว้ข้างในเลยใช่ไหม
0: ทำไมแต่ซ่อนในปลาสลิดเนี่ยเผื่อว่าหมามันกินปลามันก็อาจจะแบบตุ่ยอยู่ใช่ไหมหมาดมได้เจอหรือเปล่าโอ้ยอย่าหาทำเลยอะไรยิ่งผิดกฎหมายนะคะอันตรายมากค่ะแต่เดี๋ยวรอดูติดตามนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะใหญ่มากก็ให้ความสนใจแกะรอยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายด้วยนะอันเนี้ยนักกฎหมายเนี่ยท้าทายมากเนาะต้องศึกษาว่าคดีอย่างเนี้ยต้องยังไงแบบไหนคนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าตัวว่าทำอะไรลงไป
1: ครับ
0: เนาะคนที่รู้ดีที่สุดค่ะบางส่วนคนนี้อยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลาหลายเลยค่ะเป็นปีเนาะทนายตั้มค่ะนี่แหละอยากอยู่เลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อวานนี้ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องกรณีที่ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาจารย์พานเทพพัวพงพันพร้อมทนายความของเจ๊อ้อยนะคะไปยื่นศาลร้องขอให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในคดีช่อโกงเงิน71ล้านเพราะว่าออกมาปุ๊บทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีเลยซึ่งทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าเนี่ยยุ่งเหยิงกับพยานนะก็เลยไปร้องต่อศาลให้ถอนประกันเมื่อวานนี้ก็ไปนะคะไปที่ศาลกันค่ะปรากฏว่าโหยังโชคดีรอดศาลอาญาไม่ถอนประกันทนายตั้มแต่ออกเงื่อนไขเพิ่มว่าห้ามออกสื่อวิจารณ์คดีเด็ดขาดกันทั้งโลกคือทนายตั้มเนี่ยออกมาปุ๊บแกก็แบบนะเหมือนกับไม่กลัวอะไรเลยอ่ะแกไม่กลัวจริงนะแกก็ยังโพสต์อยู่เมื่อวานนะคะกับคุณสนธิ
1: เ
0: ป็นคนที่แบบ

0: ไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นจนสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ศาลห้ามให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับคดีก็คงต้องฟังอ่ะเนาะ
1: นี
0: ่ดูจะโพสต์เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าเมื่อเช้าพี่นอชอสนธินอชอก็คือนักโทษชายเนาะอุตส่าห์ให้เกียรติมาลุ้นคดีน้องนอชอสิทธาตอนบ่ายหายไปเลยไม่รู้ไมเกรนขึ้นหรือเปล่ายังไงดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เรายังต้องรบกันอีกนานอย่าเพิ่งรีบตายซะก่อนนี่คือทนายตั้มโพสต์หลังจากที่ศาลไม่ถอนประกันนะคะทนายตั้มบอกว่าคำร้องขอถอนประกันศาลไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลวางข้อกำหนดเพิ่มไม่ให้ผมยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือนำหลักฐานในคดีมาวิจารณ์สองข้อนี้ผมแถลงต่อศาลเองเมื่อเช้าว่าพร้อมปฏิบัติหากศาลต้องวางข้อกำหนดเพิ่มสองข้ออารมณ์ศาลจดร่วมจะมาร้องขอให้ไต่สวนไม่ได้ต้องไปดำเนินการเองสามข้อหาละเมิดอำนาจศาลศาลบอกว่าจะใช้กฎหมายในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลต้องใช้อำนาจอย่างระมัดระวังไม่รู้แก่อำนาจเมื่อจำเลยที่หนึ่งแถลงว่าจะไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงและศาลกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่หนึ่งเพิ่มเติมแล้วจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยที่หนึ่งโดยไม่ต้องไต่สวนจึงยกคำร้องในส่วนนี้เสียสรุปยกทั้งหมดอันนี้ทนายตั้มก็สรุปนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าทนายตั้มจริงๆก็น่าจะเงียบไว้ดีที่สุดนะก็ต่อสู้คดีกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แกก็ไม่หัวร้อนนะพอมีคนมาเตือนบอกว่าพี่เป็นคนเก่งมากๆนะพี่ตั้มแต่พี่ปากไวไปนิดนึงดึงสติพี่ถอยไม่ชนะเพื่อรบถอยเพื่อตั้งหลักครับพี่ทนายตั้มก็ค่อยไปตอบท่านนี้เป็นทนายความด้วยกันว่าขอบคุณที่เตือนสติด้วยความจริงใจครับนี่คนนะที่อยู่ในเรือนจำมาก็นานนะเป็นปีนะไม่ใช่ว่าน้อยๆนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คดีก็ยังสู้กันอีกนะคดีของ
0: อูอีกยาวนานเลย
1: นายตั้มครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ คือพรดีกาอู้กว่าจะจบได้หลายปีเนาะ
1: ครับผม
0: หลายปีแน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องอื่นอีกไหมก่อนจะพักกันในชั่วโมงแรก
1: มีเมื่อวานมีคุณแม่คนหนึ่งที่อันนี้เป็นเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนละนะครับก
0: ็
1: น่ากลัวเหมือนกันเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กพิการด้วยนะแต่ก็เรียนอยู่ในโรงเรียนปกตินี่แหละอยู่ชั้นม.1 นะครับอายุ12โดนรุ่นพี่3คนทำร้ายร่างกายจนสลบคาโรงเรียนเลยนะครับคุณแม่บุกไปที่โรงเรียนเลยนะครับเป็นโรงเรียนอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะเขาบอกว่าลูกชายอยู่ป.6 เองด้วยนะนะครับ
0: ป.6
1: เองอายุ12ถูกรุ่นพี่ม.1 นะครับ3คนเนี่ยรุมทำร้ายคือน้องเนี่ยเป็นเด็กพิการประเภท3เขาบอกว่าคือเดินขากระเพกมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถเรียนอะไรกับเด็กโรงเรียนปกติได้นะฮะก็รุ่นพี่เนี่ยในกล้องเนี่ยยืนล้อมแล้วก็รุมเตะน้องจนสลบนั่นแหละก็ไม่ว่าจะแม่บอกผมไม่ว่าจะทะเลาะกันด้วยอะไรก็ตามนะคุณแม่บอกช็อกเลยอ่ะคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วรีบนั่งรถลา งานกลับไปที่อุดรเลยนะครับไปดูอาการลูกเขาบอกลูกตอนนี้อาการเบอร์หวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียน
0: โ
1: อ้แล้วก็เคยบอกสงสารลูกมากเลยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนบอกให้ลบคลิปแล้วก็เรียกไปไก่เกลี่ยบอกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้ตกลงกันเนี่ยนะฮะ3คนขอจ่ายคนละ 5,000 5,000 ยังตกลงกันไม่ได้นะบอกว่าบ้านนู้นเขาไม่มีเงินหรอกเขาขอจ่ายคนละ 1,000 โอ้โหเธอเลยไม่ยอมเลยครับเธอบอกว่าโอ้โหลูกโดนขนาดนี้เลยไม่ยอมเลยนะครับตอนนี้ทางใช่เรื่องถึงเขตพื้นที่การศึกษาละนะครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

กลับมาแล้วชั่วโมงที่2อย่างไวเลยนะคะ6นาฬิกา13นาทีกับเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่1กรกฎาคมวันนี้เมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นมานะมีหลายคนเงินไหลเข้าธนาคาร

0: บาท2บาทของน้องกี่บาทคะ
1: มันคือเงินอะไรฮะพี่
0: เงินดอกเบี้ยกลางปีคะ
1: อ๋อดอกเบี้ยกลางปี
0: ใช่
1: โอ้
0: เออไม่มีหรอ
1: ไปดูก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูนะไม่ทันสังเกตเลยครับพี
0: ่ไหลเข้ามา1บาท
1: มันมีแต่เงินออกทำไมมันไม่มีเงินมันมีเงินเข้าด้วยนะฮะไม่ทันสังเกตเลยครับพี่เดี๋ยวเออมีแต่

0: เราแล้วก็ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยนะใครที่มีเงินติดบัญชีอยู่เนี่ยนะคะเออจะมากจะน้อยก็จุดหอมรอมริบกันเอาไว้เข้ามา1.73 บาทไม่ใช่3สตางค
1: ์ค่ะโอ้โหดอกเบี้ยเยอะเลยไม่ใช่ไหมครับเนี่ย
0: เ
1: ออใช้หมดแล้วเนี่ย
0: จริงๆอ่ะก็คงมองแล้วเดี๋ยวแม่ค้าก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมละเดี๋ยวเตรียมละสแกนต่อคึกคักกันอีกสักประมาณนี้แหละ5-10 วันหลังจากนั้นก็จะแผ่วๆไปช่วงปลายเดือนแล้วก็เดี๋ยวไปคึกคักใหม่ต้นเดือนหน้าวันที่1เหมือนเดิมนะคะ
1: วันนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะ6 โมงนะ6 โมงเริ่มใช้
0: เราเงียบกันมานานนะคะเออ
1: เงียบ
0: นานจะได้แล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ใครที่ใช้ไม่หมดก็ยังมีนะคนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเตือนน่ะมีอยู่เยอะเลยค่ะเออเขาเช็คได้ด้วยนะว่าที ่ใช้นะภายในวันที่30นะเดี๋ยวเขาก็ตัดนะก็โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้สำหรับเมื่อวาน
1: ค่ะผม
0: วันนี้มีอะไรเป็นบันเทิงบ้างสักหน่อยไหมบันเทิงย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะคะคนนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นเป้ยปานวาดจ
1: ับ
0: ไหมเป้ยปานวาดเธอแต่งงานมีลูก2 คนกับ ลูกชายของบิ๊กบังเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็สามีก็เคยลงอดีตสามีเคยลงสมัครเมื่อสมัยที่แล้วนู่นนะคะก็ไม่ผ่านนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบไปก็น่าจะทำธุรกิจส่วนตัวอดีตเป็นทหารแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ย เลิกรากับอดีตสามีซึ่งมีลูกด้วยกัน2 คนกำลังน่ารักเลยแล้วก็มาปีนี้เปิดตัวกับคุณหมอชื่อหมอต้นนะคะหวานใจคนใหม่ก็เป้ยปานวาดบอกว่าโอ้โหยอมรับตรงๆเลยว่าตลอดชีวิตไม่เคยจะรับการดูแลแบบนี้จากใครมาก่อนนะคะโดยเธอบอกว่าหลักๆเลยคือหมอต้นเนี่ยเทคแคร์ดูแลเข้าใจเธอบอกพูดจริงๆให้ตายเถอะในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจะรับอะไรแบบนี้จากใครมาก่อนเลยรายละเอียดทุกอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวนะไปไหนสักประเทศหนึ่งเนาะคือเขาจะเป็นคนคอยพกล่มพกเสื้อกันฝนพกน้ำดื่มให้เป้ยตลอดเขาจะแบกของเขาเองสะพายไปใส่เป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเมืองไทยนะก็จะมีเป้ของเขาสะพายก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วในเป้นั้นเนี่ยมีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น power bank ไม่ใช่เพื่อตัวหมอเองนะเพื่อเป้ยเลยเพื่อเราเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าระหว่างทริปเขาให้คิดเขาคิดให้หมดเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวอากาศมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องเจอฝนนะต้องมีเสื้อกันฝนนะต้องมีร่มนะเดี๋ยวจะไปสถานที่แบบนี้เนี่ยเอ้ยอาจจะต้องตัวเปียกน้ำนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพกต้องเตรียมให้รู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับเอ้ยบอกว่าโอ้โหมันมหาศาลที่เขาทำให้เราตลอดนี่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเยอะแล้วดูแลเอาใจใส่คนอื่นมาแต่ว่ามาเจอหมอต้นนะคะเยอะกว่าทำให้หลายอย่างมากจนรู้สึกขอบคุณเขามากๆใช้แบบไม้ยมกหลายตัวอย่าไปไหนจากฉันเลยนะนี่เป้ยให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยค่ะน้องร้องก็บอกว่าคิดว่าณขณะนี้นะใครก็ตามสักคนหนึ่งแล้วกันอยู่กันยามสุขยามทุกข์ก็ยังอยู่และไม่ทอดทิ้งความรู้สึกเลยสักนิดไม่ว่าคำถามเราจะดูโง่แค่ไหนดูปัญญาอ่อนแบบไหนแต่หมอใส่ใจที่จะตอบเราทุกเรื่องและก็ยังเก็บมาคิดในทุกๆเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับเราและจับมือกันตอนนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังในชีวิตมีผู้ชายคนหนึ่งดีแบบนี้ดีอยู่ตรงนี้และทุกอย่างในข้อดีมันก็อยู่ที่เขาคนเดียวสุดยอดเลยเนาะอ๋อคนนี้หมอต้นนะคะหมอต้นค่ะหวานมาก
1: นะครับผม
0: นี่แหละผู้ชายดีๆแบบนี้ที่เป้ยบอกว่าโอ้โหเพิ่งเจอนะมาเจออะไรตอนนี้แต่ก็เจอนะแต่ก็เจอเห็นไหมแฮปปี้มากกับรักครั้งใหม่ค่ะ
1: ดีด้วยดีด้วย
0: แต่คุณ

0: โอ้ยสวยจริงๆเนาะโอ้สวยมาก
1: สวยอยู่ก็ยังสวยอยู
0: ่โอ้ใช่สวยดูดิหน้าเล็กนิดเดียวสวยตัวเล็กหน้าทะนุถนอมนะคะแต่ว่าก็มีวายนะพอแบบว่ามีคนแชร์ข่าวนี้ไปมันก็จะมีคอมเมนต์นะก็มีวายว่าเวลาจะช่วยเป้ยได้อะไรประมาณนี้ประมาณว่าเอ้ยเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักนึงเป้ยอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะเออแต่ก็เป้ยแต่ว่าเชื่อคุณเป้ยคงไม่อะไรหรอกเนาะ
1: ครับ
0: เป้ยใส่ใจหรอกเพราะว่าคือเขาโฟกัสชีวิตณขณะนี้ว่าเขามีความสุขมีความสุขดีนะคือแบ่งเวลาน่ะทั้งลูกทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเวลาได้อยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนพี่โน้ตอุดมล่าสุดนี่เตรียมจัดเดี่ยว16ครับพี่โอ้กระแสยังได้อยู่ไหมนี่พี่โน้ตใครที่เป็นแฟน
0: ก็ได้อยู่แหละ
1: เดี่ยวไมโครโฟนนะ
0: ค่ะ
1: ก็บางคนก็ชื่นชอบพวกมุกการเมืองชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ครับผมนะก็เตรียมจัดเดี่ยว16นะครับเห็นบอกว่า7รอบนะครับเติมความสุขให้กับนะประชาชนนะนี่ฮะก็เห็นบอกจะเริ่มขายบัตร4กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็ถึงนี่7รอบเป็นเมื่อก่อนนะพี่จำได้นะทั้งเดือนนี้เลยนะเมื่อก่อนทั้งเดือนเลยนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เหลือ7รอบนะครับพี่เดี่ยว16
0: เติม
1: นะ
0: ครับ
1: ก็จัดที่พารากอนฮอลล์นะครับเริ่มขายบัตรอย่างที่บอกวันที่4กรกฎาคม
0: อ
1: ีกวันอีก4วันนะอีก4วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะก็ใครที่ชื่นชอบนะเตรียมเงินไว้เลยนะครับเพราะว่าบัตรเตรียมแพงสุดใน 5,000 บาทถูกสุดใน 2,000 บาทนะครับ
0: แพงจริงถูกสุดเท่าไหร่นะ
1: เห็นไหม 2,000 นะพี่
0: อ๋อแพงสุด4ถูก
1: เริ่มต้น 2,000 แล้วก็ไปจบที่ 5,000 บาทนะคร
0: ับ
1: ก็เริ่มขายบัตรส่วนที่4นะที่7-11ทุกสาขานะครับ
0: คือไปซื้อที่7-11ได้เลย
1: ได้เลยเขาบอกซื้อ7-11ได้เลยไปแจ้งกับพนักงานเลยนะครับหรือว่าใครจองเองก็ all ticket นะครับ allticket.com เริ่มเล่นเดือนกันยานู่นนะพี่11-13กันยาแล้วก็17-20กันยานะฮะทั้งหมด7รอบนะครับที่พารากอนที่พารากอนฮอลล
0: ์อ๋อนี่คือสยามพารากอนใช่ไหม
1: ใช่ครับที่สยามพารากอน
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: แต่คิดว่าขายหมดนั่นแหละ
1: เนาะเจ็ดชอบจำได้เมื่อก่อนในแกนได้เป็นเดือนนะสมัยที่ฮอตทิศนะฮะเชื่อว่าครั้งนี้ก็ฮอตอยู่แหละอาจจะมีการเพิ่มลงเพิ่มรอบในเรื่องของการตลาดนะนะครับหรืออาจจะมีการประกาศเพิ่มรอบอะไรก็ว่ากันไปเมื่อก่อนนี่เล่นเป็นเดือนไม่พอนะวันหนึ่งบางทีต้องสองรอบด้วยนะ
0: ถ้า
1: วันเสียงแกหายเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเราจำได้นะ
0: ตอนนี้เหลือ7รอบ
1: ครับผม
0: 7ใช่ไหม7วันรอบละวันเหรอ
1: 7รอบละวันนะพี่ใช่ครับผม
0: รอบละวัน
1: ช่วงเดือนกันยายนนะฮะ
0: ก็คนมันขายได้นะเพราะว่าแกมีพรสวรรค์จริงๆเนาะ
1: ใช่ไหมวิธีการเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องไม่มีใครเหมือนจริงนะพยายามถึงแม้ว่าจะมีใครอยากจะลองเป็นเดี่ยวคอมเมดี้แบบว่าทอล์คโชว์นะมันก็ยังไม่มีใครเหมือนเนา
0: ะ
1: ไม่มีใครเหมือนหรือทำขึ้นมาเท่าพี่โน้ตนะผมว่านะ
0: ต้องยอมรับความสามารถตรงนี้เนาะแล้วก็มีคนเคยแซวไงบอกว่าโน้ตอุดมเนี่ยทำทอล์คโชว์ปีละหนอยู่ได้ตลอดเลยอ๋อ
1: ใช่บางทีแกก็พูดเองตังหมดแล้วตังหมดต้องกลับมาจัดใหม
0: ่ฉะนั้นแหละแกอยู่ได้ก็คือทำเงี้ยก็บางทีแกก็ได้เป็น10ล้านนะเขาบอกรายได้อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็มีคนบอกว่าเนี่ยก็ได้10ล้านเป็นกำไรของแกไปแล้วก็อาจจะมีงานนี้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นเขียนหนังสือไปเอาแล้วข่าวที่แกมีแฟนไปเที่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้จริงหรือเปล่า
1: ไม่ทราบเลยฮะ
0: มีกอดคง

0: พอด้วยอ่ะทำไม
1: ครับผม
0: จะเป็นคอนเทนต์เหรออาจจะเป็นแค่คอนเทนต์ไม่แน่นะคนนี้อาจจะขึ้นโชว์บนเวทีด้วยหรือเปล่าไม่แน่
1: ก็เดี๋ยวรอดู
0: รอดูรอดู
1: แขกรับเชิญจะมีใครบ้างใช่ไหมคุณก็รอดูแขกรับเชิญ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: บันเทิงก็ไปกีฬาเลยแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างกีฬาก
1: ีฬาก็ได้ทีมเข้าสู่32เข้าสู่16ทีมฟุตบอลโลก
0: 16แล้วนะคะ
1: 16แล้วเพราะเมื่อคืนไม่มีอะไรพลิกความคาดหมายเหมือนเมื่อคืนก่อนนะครับพี่แต่ที่จบไปเมื่อสักครู่ฝรั่งเศสก็เอาชนะสวีเดนได้3-0นะครับผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยจะได้เดี๋ยวเยอรมันไม่มาตามนัดไม่งั้นคู่นี้ก็ไปเจอกันนะเนี่ยงั้นเนี่ยเราจะได้ดูเยอรมันเจอฝรั่งเศสนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรก็เป็นปารากวัยนะครับเจอกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนนอร์เวย์ก็เอาชนะไอบรีโคสไป2-1นะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำให้นอร์เวย์เนี่ยจะผ่านเข้าไปเจอกับบราซิลนะครับก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับนอร์เวย์นะฮะอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเจอกับเอกวาดอร์ตอนประมาณ8 โมงมั้งรู้สึกว่านะครับเห็นบอกว่าเจอลิสต์เจ้าภาพเขาให้แล้วนะครับพี่เอกวาดอร์เนี่ยเมื่อคืนนี้เขาบอกว่ามีแฟนบอลเม็กซิโกเนี่ยนะครับไปป่วนที่พักไปส่งเสียงดังบีบแตรตะโกนโห่ร้องหวังจะให้นักเตะเขานอนไม่หลับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเพราะว่าเอกวาดอร์เนี่ยเขาร้องฟีฟ่าเลยนะครับให้ลงโทษนะครับให้ลงโทษเม็กซิโกนะครับเพราะว่าถือว่าปล่อยปละละเลยเนี่ยนะฮะให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามารบกวนที่แถวโรงแรมที่เอกวาดอร์เขาอยู่กัน
0: อ
1: ่ะนี่ก็ได้ไปเจอเจ้าภาพไงเจ้าภาพเขาก็นะแฟนบอลเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางอ่ะให้นักเตะเขาได้เปรียบอ่ะคนเม็กซิโกเขาบอกไปจุดพลุไปร้องเพลงไปใช้ทรโข่งอยู่หน้าที่พักอ่ะพี
0: ่โอ้โห
1: ทำเอานักเตะก็มีผลนะนอนไม่หลับนะ
0: ก็ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนน่ะเล่นยังไงไหว
1: เนี่ยนอนไม่หลับนะบางทีจะหลับก็เจอเสียงเข้าไปก็ตื่นอีกแล้วเดี๋ยวพักผ่อนไม่พอเนี่ยก็มีผลนะ
0: ค่ะ
1: จะมีผลหรือเปล่าไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่านี่มันเป็นกลยุทธ์นะครับของแฟนบอลน่ะ
0: ทำกันขนาดนี้เลยนะ
1: ใช่นี่ฮะคือเอกวาดอร์เลยออกแถลงการนะครับว่าพฤติกรรมเช่นนี้ขัดแย้งกับหลักการของการแข่งขันอย่างยุติธรรมขอเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเนี่ยใส่ใจกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็ใช้มาตรการเพื่อปกป้องพวกเราด้วยเอกวาดอร์ครับแล้วก็ร้องไปที่ฟีฟ่านะครับอย่างนี้ต้องยังไงต้องเอาพวกตำรวจปราบจราจรมากั้นนะมาก
0: ั้นมากั้นเอาไว
1: ้นี่เม็กซิโกนี่ไม่คลาสสิกคือ ต้องไปดูงานที่อเมริกาให้ทีมนักบอลไปอยู่ในแคมป์ที่มีงูพิษอย่างนั้นน่ะอันนั้นคือไม่รู้จะร้องฟีฟ่ายังไงอ่ะก็ไปอยู่ในดงที่มีงูพิษอย่างเงี้ยอันนั้นก็หวาดระแวงอันนั้นก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะพี่นะเม็กซิโกคงไปศึกษาอเมริกาครับว่าอเมริกาเขาทำยังไงเขาใช้วิธีให้ทีมนักบอลไปอยู่ในโซนที่มีงูพิษแพร่ระบาดอยู่นะครับ
0: เนาะดูไปดูรู้สึกแหมมันไม่น่ารักอะเอาจริงๆนะไม่น่ารักเนาะไม่แฟร์ก็เหมือนนี่ไงอเมริกานี่รัฐมนตรีเลยนะไม่ใช่แฟนไม่ใช่เอฟซีอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของอเมริกายอมรับว่าดีใจมากอย่าต่อไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบนะ
1: ไม่รัฐมนตรีบังเลยเหรอ
0: แล้วแกพูดออกมาเลยว่าโอ้ยเนี่ยอยากจะออกไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบฟุตบอลโลกรอบนี้ เนี่ยก็

0: ดีแล้วดีใจมากเลยที่อิหร่านปิดฉากไปแค่รอบแรกเนี่ยดูดินี่คือกระทรวงความมั่นคงแถลงเนี่ยบอกว่าผมแค่นึกดีใจที่พวกเขาจบสิ้นกันสักทีแล้วไม่จะไม่กลับมาประเทศผมอีกเอ้าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่บล็อกไปเลยล่ะนะคะอิหร่านนี่โดนหลายทางมากมากเลยนะทั้งแบบไม่ได้รับวีซ่านะนักเตะบางคนนะไม่ได้วีซ่าก็ไม่ให้บินเข้ามาจากเม็กซิโกทุกวันทั้งสามนัดเลยเนาะแล้วก็ให้อยู่ได้แค่1วันก่อนเตะแล้วก็เดินทางกลับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีแล้วไม่เชื่อไปเม็กซิโกเนี่ยไม่เจออะไรบ้างไม่รู้นะแต่ว่าอิหร่านคงไม่เจอไอ้ดงงูหรือว่าไม่เจอแฟนโคอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าอิหร่านก็ขอบคุณเม็กซิโกที่ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็บอกว่าทีมชาติอิหร่านระบายว่าพวกเขาเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าอิตาลีรัฐมนตรีของอเมริกาเนี่ยแกบอกว่าอะไรรู้ไหมผมมีความสุขมากตอนที่เราสามารถเพิกถอนวีซ่าของพวกเขาและบอกให้พวกเขาออกไปจากแผ่นดินสหรัฐได้ผมอาจจะร้องเพลงสักสองเพลงหรือเผลอๆอยากจะเต้นรำด้วยความดีใจไปด้วยซ้ำไม่มีทีมไหนอีกแล้วที่เราต้องเสียเวลาในการจัดการมากไปกว่าอิหร่านโอ้โหนี่แกไม่เก็บอาการเลยนะรัฐมนตรีคนนี้นะมาร์คเวสมันลิ้นรัฐมนตรีกระทรวงมาตุภูมิกระทรวงมั่นคงอย่างมาตุภูมิไม่เกิดอาการไม่เกิดอาการเลยนะคะสุดยอดเตือนสารพัดเนาะมีลารอบนี้ลิศเจ้าภาพลิศเจ้าภาพนี่เจอนะแคนาดาไม่เจอแคนาดานี่ก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม่ได้เจอไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไม่ได้ทำอะไรใคร
1: หาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: เนี่ยเนาะนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเนาะ16ทีมสุดท้ายแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: กว่าจะถึงชนะเลิศวันที่19
1: ก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เป็นคืนหนึ่งที่แฟนบอลรอดูนะครับพี่แล้วก็เป็นนัดที่เวลาดีด้วยนะทีมชาติอังกฤษนะครับลงทำการแข่งขันกับ DR คองโกทีมจากแอฟริกา
0: เนี่ย
1: 5 ทุ่มเองพี่5 ทุ่มไม่ดึกมาก
0: ค่ะ
1: 5 ทุ่มเนี่ยเท่ากับ11 โมงที่อเมริกานะ
0: ค่ะ
1: 11 โมงเช้าอ่ะบางทีเราบอกโอ้ทำไมบอลเตะกันตี 3อ๋อตี 3มันคือบ่าย 3บ้านเขาเนี่ยพี
0: ่
1: ทำไมไม่เตะหัวค่ำหน่อยเนี่ยก็เนี่ยถ้าเตะ5 ทุ่มบ้านเราคือ11 โมงเช้าอ่ะนักบอลไม่เคยมาก่อนนะที่แบบตื่นนอนมากินข้าวเสร็จเตะบอลเลยอย่างเงี้ยมันก็ปรับเวลากันไปถูกแล้วนะ11 โมงเช้าเตะไปแล้วเตะบอลแล้วอ่ะนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่คู่ดึกอย่างเงี้ยบางทีเตะ8 โมงเนี่ยอ๋อมันก็คือ2 ทุ่มบ้านเขาคนเลิกงานแล้วก็ไปดูบอลแต่บ้านเรามันเช้าแล้วอ่ะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้อังกฤษนะ5 ทุ่มนะครับทีมขวัญใจมหาชนคนไทย
0: ค่ะ
1: ลงทำการแข่งขันนะครับก็รอเชียร์รอชมกันได้นะครับ
0: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับพี
0: ่เมื่อวานนี้คุณซันนี่ค่ะซันนี่นี่เป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยวนะคะประเภทแบ็คเต้แบ็คแพคเกอร์นะคะมีคนติดตามเขาล้านกว่านะคะก็เวลาเขาไปเที่ยวเขาก็จะแชร์ประสบการณ์แบบให้เห็นว่าในอีกมุมหนึ่งประเทศนั้นประเทศนี้ทั่วโลกเลยนะน่าสนใจมากเมื่อวานนี้แชร์ประสบการณ์สดๆร้อนๆเดินทางเข้าไปที่เดี๋ยวประเทศไหนนะโดนด่านขอตรวจยาเสพติดเลยเมื่อเห็นหนังสือเดินทางจากประเทศไทยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ถามเลยว่ามีติดตัวมาไหมเนี่ยซันนี่ก็เลยโพสต์ภาพขณะถือหนังสือเดินทางประเทศไทยพร้อมแคปชั่นว่าพาสปอร์ตไทยเท่ากับโดนเล็งตลอดไปวันนี้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดนเจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อยพร้อมโชว์ภาพยาเสพติดชนิดต่างๆให้ชี้ว่า

0: ุณมีติดตัวมาไหมเขาบอกว่าเลิศรอเด็กเป็นสิบตัวเลยเลิศ
1: ถ้ามีนะใครจะบอกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี้ยอันนี้ฉันนี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไปประเทศไหนแต่เขาเจอแล้วเขาเจอแล้วพอถือหนังสือเดินทางไทยปุ๊บเนี่ยเจอโดนเพ่งเองเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเมื่อวานตม.ฝรั่งเศสรายงานว่าหญิงชาวฝรั่งตม.ออสเตรเลียค่ะขออภัยหญิงชาวฝรั่งเศสวัย31ปีนะคะก็ถูกรวบลอบขนยาเสพติดจากประเทศไทยเหมือนกันค่ะน้องลงแต่เป็นหญิงฝรั่งเศสบินไปจากไทยเอายาเสพติดนะซุกไปในขวดทีมอาบน้ำค่ะ
2: อ
0: ะไรเนี่ยเออ
2: ช่วงเดียวกันเลยเหรออ
0: ื
2: ม
0: ใช่ก็ชุดเดิมนั่นแหละชุดป้องกันชายแดนออสเตรเลียของเขานั่นแหละตรวจค้นสัมภาระของหญิงฝรั่งเศสเจอขวดขนาดเล็กปิดฉลากว่าทีมอาบน้ำเมื่อตรวจพบของภายในขวดนะคะก็เป็นสารยาเสพติดรวม50กรัมค้นมือถือพบภาพถ่ายที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการซุกซ่อนยาไว้ในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งให้กับตำรวจของออสเตรเลียสืบสวนขยายผลนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นยาเม็ดเซรอย40เม็ดนะคะก็ยึดไว้เป็นหลักฐานด้วยอันนี้เผื่อจะมียาเสพติดนะคะก็บอกว่าก็จะเจอคดีลงบทลงโทษจำคุก25ปีเหมือนกันเรื่องของยาเสพติดนะคะนี่คือเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็มีบทลงโทษเด็ดขาดแม่ของออสเตรเลียนะคะก็ยังไม่วายนะดูสิเนาะขนาดเป็นข่าวขนาดนี้เนาะเออมึงเลยเดี๋ยวไปจากไทยจริงหรือเปล่าในหัวข่าวเขาบอกว่าตำรวจออสเตรเลียรวบหญิงฝรั่งเศสบินจากไทยรอบขนยาเสพติดทุกขวดครีมอาบน้ำก็โกยหัวแบบเนี้ย
1: ผมไปเจอน้องท็อปนี่เขาเคยทำงานอยู่ที่คลื่น95แล้วด้วยนะครับตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้คนไทยกลัวเลยว่าเองในเมืองที่แบบเนี้ยปีนี้จะได้กลับบ้านไหมนี่เขาโพสต์นะถ้ากลับแล้วจะสามารถกลับเข้าออสได้อีกไหม
2: เออ
1: แล้วน้องท็อปนี่บอกทะเบียนบ้านของผมก็พะเยาครับ
0: โอ้
1: ทีนี้ระแวงกันไปหมดเลย
0: อะไรที่เป็นพยองเออ
1: คนไทยที่อยู่ออสเตรเลียตอนนี้เลยบอกว่าโห
0: ค่ะ
1: กระทบไปด้วยเลย
0: คุณสรยุทธใช้คำว่าจังหวะนรกนะไอ้ความเป็นพยองเนี่ยนะเออจะเป็นยังไงอ่ะ
1: ก็มันก็เป็นอย่างที่เราทราบครับ
0: ค่ะนี่เนี่ยมันเป็นจังหวะนรกจริงๆอ่ะเออเนี่ยค่ะคุณเลยบอกว่าเออนี่เดี๋ยวนะเออใช่คุณสรยุทธก็นี่นะเออก็นำเสนอข่าวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของพะเยาเรื่องอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าฮือฮาอยู่สักพักนึงแหละค่ะมาเจอแบบนี้อีกโอ้โหเหนื่อยเลยค่ะส่วนเรื่องของสายการบินไทยก็แน่นอนนะเป็นการบินเป็นสายการบินแห่งชาติเราอะนะเมื่อวานรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่า เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลนะคะเป็นเรื่องของพนักงานที่ทำผิดไม่ใช่เรื่ององค์กรกระบวนการตรวจสอบสารเสพติดทั้งขาเข้าขาออกต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานเดียวแต่ต้องบูรณาการกันนะคะในเรื่องของการปราบปรามดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแสดงความเห็นต้องแสดงให้เห็นว่าเราจริงจังตัวเหตุการณ์ที่ลูกเรือการบินไทยถูกจับการคัดกรองคนออกนอกประเทศจะต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่าจะกระทบกับสายการบินและนักท่องเที่ยวไหมในการเดินทางคุณสุรศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่ององค์กรนะยืนยันว่าไม่กระทบส่วนสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบลูกเรือให้มากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อถามว่าเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีข่าวว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเคยแบนสายการบินแล้วจะกระทบกับภาพใหญ่ของการบินหรือเปล่าคุณสุรศักดิ์บอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่องค์กรจึงไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกในระดับองค์กรหรือสายการบินเพราะไม่

0: ในเรื่องที่สายการบินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์มากมายเลยนะคะ
1: ครับ
0: อืมนะคะยิ่งมาบอกว่าหารายได้พิเศษเพิ่มแสดงว่ารายได้มันไม่ดีพอเหรอใช่ไห
1: ม
0: ถึงหารายได้เพิ่มหลักพันอะไรอย่างนี
2: ้ผมว่าก็อยู่ที่การใช้ชีวิตของผู้คนนะเพราะจริงแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาชีพที่แบบถ้าเรียนจบมาแล้วคุณสามารถเข้าไปได้นะแล้วคุณผ่านการอบรมคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้เยอะกว่าอาชีพอื่นๆที่เป็นคนเริ่มต้นทำงานอ่ะพี่มนุษย์เงินเดือนอ่ะพูดถึงมนุษย์เงินเดือนด้วยกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบได้ไปต่างประเทศเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ฟุ่มเฟือยถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่รายได้สูงนะ
0: ค่ะ
2: นะ
0: อยู่ได้เนาะก็น่าจะ
2: เรียนสอน
0: ไม่ถึงแสนใช่ไหมเราอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนชัดเจนหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าจริงๆเงินเดือนของลูกเรือเนี่ยนะคะแต่ละสายการบินก็คือไม่เท่ากันแต่ว่าไม่ถึงหลักแสนแน่นอนเนาะถ้าเป็นระดับกัปตันน่ะน่าจะเป็นเงินเดือนแสนหนึ่ง
2: กัปตันน่ะถึงอยู่แล้วพี่นะครับ
0: เออแต่ว่า
2: ด้วยนะหลายแสนด้วยนะฮะ
0: เออพนักงานต้อนรับเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาด
2: ก็พวกโรงเรียนที่เขาสอนไปเป็นพนักงานต้อนรับเขาก็บอกว่าการันตีรายได้อยู่ประมาณตั้ง80,000-60,000 ถึง100,000อะไรประมาณนี
0: ้
2: ขึ้นอยู่กับว่าคุณบินเยอะบินน้อยในแต่ละเดือนนะพี่
0: ค่ะ
2: มันก็เลยแล้วแต่คนบางคนเขาก็มองว่าเขาบินไปกระเป๋าว่างๆก็หารายได้พิเศษสักนิดนึงไปซื้อไปหาสินค้าแบรนด์เนมที่หายากๆก็มีนะบางคนก็ไปใช้วิธีรับหิ้วพวกแอร์เมสที่มันรุ่นหายากๆไปรับหิ้วโรเล็กซ์ที่มันหายากๆซื้อยากๆอะไรแบบนี
0: ้
2: ค่ะแต่อย่างนั้นคือมันเราไปซื้อเองแล้วหิ้วกลับมามันยังรู้ต้นทางนะว่าถ้าเจอเพราะที่นี่แบบฝากของเนี่ยน่ากลัวจริงจริงน่ากลัว
0: เนาะสุ่มเสี่ยงมาก
2: อืม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยได้เยอะเลยนะมีการรับหิ้วรับฝากของจากคนที่ไม่รู้จักอ่ะนะครับจะได้ระวังกันมากขึ้น
0: ค่ะมาดูเรื่องของเตือนภัยรับซื้อ iPhone นี่เกิดกลายเป็นโจรเลยนะคนนี้ก
2: ็
0: เตือนกันหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเจ้าของร้านเหมือนกับซ่อมโทรศัพท์ได้ซ่อมเป็นใครมีเดือดร้อนก็มาฝากขายได้นะคะเขาชื่อคุณฤทธิจักรอยู่แถวลำลูกกาคลอง2นะก็โพสต์ว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเอา iPhone 17 Pro Max มาขายให้ 42,500 ทีนี้เขาก็ตรวจสอบเครื่องตามระเบียบพบว่าไม่มีติดล็อกใดๆจากนั้นก็เอาไปโพสต์ขายต่อให้กับลูกค้าแล้วก็นัดมารับของกันที่ร้านปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดลูกค้าที่มากลายเป็นตำรวจชุดสืบมากัน6คนเลยค่ะน้องดงสืบชุดสืบมา6นายมาเชิญตัวเจ้าของร้านไปโรงพักก็ไปพบกับคู่กรณีจึงทราบว่าเครื่องที่รับซื้อมาเนี่ยเป็นเครื่อง iPhone ของบริษัทแห่งหนึ่งขายให้กับลูกค้าแล้วก็วางดาววางดาวแต่ถูกนำไปปลดใน MDM อ่ะเป็นเรียกระบบควบคุมบริหารจัดการระยะไกลอะไรของเขาเนาะแล้วก็เธอคนนี้มาขายต่อบริษัทก็ตามหาอยู่จนกระทั่งมาเจอร้านซึ่งมีการเจรจาได้อธิบายว่าร้านนี้ก็ไม่ได้รับซื้อจากลูกค้าทั่วไปแล้วซื้อด้วยราคาปกติก็เลยลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะคะเจ้าของร้านเลยเตือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะซื้ออะไรกับใครนะขอให้รอบคอบให้มากที่สุดเลยตำรวจก็เลยแนะนำว่าควรมีบัตรประชาชนของลูกค้ามาด้วยทุกครั้งนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่งั้นเนี่ยคุณรับซื้อของโจรนะเตือนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้คนเนี้ยเจ้าของร้านมือ

0: หรือบอกว่าโอ้ยเกิดไปแล้วอยากให้เพื่อนในวงการมือถือได้ระวังตัวกันเพราะว่าเวลามีการปลดล็อกสัญญาณล็อกโทรศัพท์มือถือเนี่ยกำลังระบาดมากเลยฝากไปถึงพวกรับบทสัญญาณด้วยนะพวกนี้ขอให้โดนจับไปไวทำให้คนอื่นทำมาหากินลำบากมากคือต้องเสียเวลาทั้งวันอ่ะเมื่อวานนี้อยู่โรงพักตลอดเลยไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลย
1: โ
0: อ้เนี่ยระวัง
1: ครับผม
0: คือก็พอซื้อมา42,000ประกาศขายต่อทันทีปุ๊บสักพักมือลูกค้าซื้อปุ๊บก็แสดงว่าชุดล่อซื้อของตำรวจ
1: โอ้
0: สืบมาที่ร้าน6คนน่ะคิดดูอ่ะ
1: โอ้
0: เนี่ย
2: วันนี้เราก็ไม่รู้ยังไงนะบางทีนะเออทำธุรกิจต้องระวังนะ
0: นี่แหละคือเห็นว่าบางคนก็เห็นว่าของอุ้ยไอโฟนของแท้ราคาจริงมันก็ต้อง 5-6 หมื่นใช่ไหมก็ขาย 3-4 หมื่นก็รีบตะคุบเลยเงี้ยไม่ได้นะอันตรายมากนะครับเออค่ะรับซื้อของโจร
1: โอ้ค่ะผม
0: ค่ะระวังระวัง
1: คร
0: ับค่ะแล้วก็ไปสักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมากคือเมื่อวานนี้ชาวบ้านแถวอำเภอกระสังค่ะน้องดงที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีรัมย์นำคลิปไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยนะคะให้เอาผิดผู้ใหญ่บ้านโดยกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมพาลูกบ้านไปตั้งวงเล่นไฮโลหลายครั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งที่ตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วที่แม่เกลียดคืออะไรรู้ไหมพาลูกบ้านไปเล่นแล้วตลบหลังแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้าน
1: จะเอาผลงานนี่เหรอ
0: เออใช่ไอ้ผู้ใหญ่คนนี้แหละแล้วตลบหลังคือไปแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้านที่แอบเล่นแล้วประกาศเสียงการสายด้วยนะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีขาวต้องปลอดการพนันเออทีเนี้ยพาลูกบ้านไปเล่นแล้วกฎของหมู่บ้านเองเนี่ยชาวบ้านก็เลยรับไม่ได้นะกับพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยนำคลิปนะคะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมเล่นไฮโลกับลูกบ้านเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจริงๆร้องไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่ายังไม่คืบหน้าไงเมื่อวานนี้ก็เลยแบบไปกระตุ้นซะหน่อยศูนย์ดำรงธรรมนะคะทำไมเงียบจังเลยพาคลิปกันไปร้องอีกรอบหนึ่งเพื่อให้จังหวัดตรวจสอบเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าปลดไปเลยนะเพราะว่าดูแล้วไม่เหมาะสมอ่ะเออนี่จริงๆก็เล่นกันตาละ5บาท10บาทนะทำงานจบงานเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านน่ะแจ้งตำรวจมาจับแต่บ้านก็เลยไม่ไหวบอกว่าเดี๋ยวเลิกเล่นละแต่ผู้ใหญ่บ้านน่ะต้องเลิกนิสัยแบบนี้ด้วย
2: เออแล้วถ้าผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เขาอ้างว่าอ้อที่ผมนั่งร่วมด้วยเพราะว่าผมหาข้อมูลหาข่าว
0: อ๋อจะล่อซื้อเนี่ยเหรออ
2: ะไรอย่างนั้นเออ
0: น่าเกลียดเนาะจริงๆในหมู่บ้านเดียวกันน่ะก็ญาติๆกันทั้งนั้นแหละเนาะใช่ไหมเชื่อไหมว่าการที่แบบมาเป็นผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้ด้วยเครือญาตินะญาติน้อยไม่ใช่ว่าคุณจะได้เป็นผู้ใหญ่นะคะมาด้วยญาตินะคะวันนั้นเนี่ยผู้ใหญ่นะคะลูกบ้านไม่ไหวละเลือกปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเลือกปฏิบัตินะจังหวัดต้องเอาไปตรวจสอบปลดเลยปลดเลยอย่างนี้ประกาศเลยหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านสีขาวนู่นนี่นั่น
1: น่าโก
0: รธมีเพิ่มเติมไหมหรือฟังเพลง
2: ครับผมสักเพลงครับพี่
0: เพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอมาเลย
4: โอเค
5: โอ้
6: ยี่
5: โอ้
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
12: เหนียว
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
16: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
15: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
16: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
17: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
18: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องดวง
4: ครับพี่สีนะครับท้ายมีอัปเดตคืบหน้านิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีคุณลุงอายุ72เนาะพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหายไป4วันนะครับเออก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจอร่างแล้วนะครับไม่มีปาฏิหาริย์นะครับเออคุณลุงพลัดตกเรือที่บางไทรพระนครศรีอยุธยานะครับก็ล่าสุดร่างของคุณลุงลอยขึ้นมาแล้วนะครับก็สภาพ4วันนะพี่สีก็ค่อนข้างอืดเลยนะครับเออนะฮะหายไปตั้งแต่26มิถุนายนนะฮะก็คุณลุงเขาอยู่บนเรือลากจูงนะครับเรือขนสินค้านะฮะก็พัดตกไปแล้วก็ด้วยกระแสน้ำที่มันแรงวันนั้นก็หากันไม่เจอแล้วก็งมหากันไม่เจอสุดท้ายเมื่อคืนนี้เจอแล้วครับตอน2ทุ่มโอ้คือคุณลุงถึงแม้ว่าจะเป็นคนเรือมาตั้งแต่หนุ่มๆนะแต่ว่าเนี่ย

0: มันก็อาจจะพลาดได้นะคุณลุงจะตาบอดข้างหนึ่งด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องการมองเห็นด้วยโอ้ตาบอดนะ
1: ค่ะนี่คือตกเรือเนาะไม่ได้มีใครทำร้ายใช่ไหม
0: ก็เป็นเหตุพลัดตกเรือเองนะครับพลัดตกจากเรือที่บอกว่าเนี่ยเราทำอะไรอยู่กับงานนั้นมาจะตั้งแต่หนุ่มๆแล้วกี่สิบปีเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดเนา
1: ะ
0: ต้องอย่าประมาทเลยพี่ใช้ชีวิตเนี่ย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เจ็ดนาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับเราสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับที่เกิดขึ้นบนรอบโลกนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่น่าสนใจตอนนี้เราก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงของเจาะลึกอาเซียนเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
3: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมถ้าเกิดว่าทางเป็นเพจ Facebook เนี่ยผมก็เห็นคุณสุภชัยสานิชมาก่อนเลยนะครับในเช้าวันนี้แล้วก็ตามด้วยคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณศศิมาจากอุดรธานีนะครับวันนี้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยทักทายเรามาคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา25องศาคุณกันตนภักดิ์จากภูเก็ตนะครับมีทั้งฝนทั้งลมเลยวันนี้ที่ภูเก็ตแล้วก็คุณอัมพรนะครับมาสุดสันต์วันพุธกับเราทั้งสองคนและคุณและทีมงานของ Good Morning ASEAN
3: ค
4: ุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอก25องศาวันนี้มีฝนตกรินคำนี้เป็นศัพท์ใช่ไหมฮะรินนี่หมายถึงตกไม่เยอะ
3: ตกไม่เยอะเนาะกำลังดีดีกำลังดีกำลังสบายสบายใช่ไหมฮะอากาศ
4: ตกรินไม่รู้ว่ารองน้ำฝนไม่ใช่ได้หรือเปล่าครับเออคุณเดชเดชาพี่จะเห็นใครบ้างไหมครับใน
3: มีคุณลอร่าจินนะคะคุณจินดาขอบพระคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังอยู่ในรถค่ะนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอัมไพรค่ะมาจากสุโขทัยนะคะสวัสดีร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะคะคุณลุงพี่มายคุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกโปรยๆ25องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกโปรยๆเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินๆกับฝนตกโปรย
4: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
3: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะที่บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากนะคะมีท้ายก็มีคุณโอเนอร์เฮาส์นะคะทักทายมาจากพิษณุโลกด้วยบอกว่าเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะ
4: ครับส่วนทางกลาทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณบิ๊กซ่ามาติดตามเรานะครับคุณออตตัมมนแล้วติดตามเราแล้วก็เรียกว่ารีโพสต์ให้เราด้วยนะครับ
3: ค
4: ุณแซม JF คุณอีทบอกว่าก็ที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยเนี่ยจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีทครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกแสแลกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำหรือถามคุณอีทเนี่ยเราทำได้หรือใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิดมีสงครามกลางเมืองของเขาช่วงปี2522-23สมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คนเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เข้ามาเนี่ย 200,000 คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เหรอคนไทยเราผมเชื่อว่าทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่จะถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับเรื่องของมนุษยธรรมยังไงเราก็ต้องช่วย
3: น
4: ะคร
3: ับ ช่วยได้
4: เราจะช่วย
3: แล้วก็อีกอย่างนึงนะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทำไมบ้านเราทำไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสา